0: ติดตามกันด้วยเพราะว่าหลายพื้นที่น้ำยังค่อยๆลดลงเพราะฉะนั้นการที่ฝนจะตกในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่มันจะทำให้น้ำในพื้นที่นั้นยังไม่ลดยังไม่แห้งก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งทางรัฐบาลเองก็มีการแจ้งเตือนนะคะประชาชนในพื้นที่ของภาคกลางต้องรับมือกับฝนที่จะตกหนักวันที่11ถึง14ตุลาคมเฝ้าระวัง5เขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ริมเจ้าพระยาค่ะขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีก็สั่งตรึงกำลังในการช่วยเหลือประชาชนพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการให้จังหวัดที่ยังประสบอุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นในการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านควบคู่ไปกับการฟื้นฟู
2: ท่านนายกได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมค่ะโดยให้จังหวัดที่ยังคงประสบอุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติค่ะและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านค่ะและเร่งดำเนินการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะ
1: ทางนี้นะคะในช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักหรือฝนตกแช่ในภาคกลางตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาปริมาณฝนอยู่ที่100มิลลิเมตรส่วนการบริหารจัดการภาพรวมปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในการควบคุมโดยภาพรวมน้ำขาเข้ามีแนวโน้มลดลงสำหรับกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและเขตสายไหมยังคงต้องเฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแถลงว่าการระบายน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่หลายคนกังวลถึงมวลน้ำเหนือขณะนี้เขื่อนหลักๆในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีช่องว่างรับน้ำได้ซึ่งไม่เหมือนสถานการณ์น้ำในปี2554พร้อมย้ำว่าในส่วนของแม่น้ำปิงและลุ่มน้ำสะแกกรังมีแนวโน้มลดลง500กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างมีนัยสำคัญพร้อมยืนยันนะคะว่าขณะนี้ปริมาณน้ำเหนือลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำตลิ่งที่จังหวัดนนทบุรียังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่ 1.2 เมตรหรือต่ำกว่ากำแพงกั้นน้ำจังหวัดนนทบุรีและต่ำกว่าที่จังหวัดปทุมธานี 0.57 เมตรและก็ต่ำกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1.2 เมตรซึ่งยังสามารถระบายน้ำได้ค่ะ
3: ในส่วนของเขื่อนหลักๆนะครับในรุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลนะครับแล้วก็เขื่อนเศรษฐกิจนะครับเขื่อนภูมิพลเนี่ยยังมีปริมาณน้ำประมาณเกือบ 70% นะครับผมเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมีประมาณ 80% นะครับเขื่อนแควน้อยก็ยังมีอยู่อีกประมาณ 70-80% นะครับเขื่อนมีเขื่อนป่าสักนะครับที่มีความจุที่เกิน 100% แต่ต้องเรียนครับเรามีช่องว่างอยู่อีกประมาณ 6,000 กว่าล้านนะครับผมซึ่งไม่กรณีอย่างเงี้ยนะครับไม่เหมือนปี54ขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของข้อมูลน้ำนะครับตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกก็คือในส่วนของแม่น้ำปิงเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะครับผมลดลงยังมีนัยยะสำคัญนะครับผมลดลงไป500กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมน้ำที่ C2 ปัจจุบันเนี่ยครับที่ขณะนี้นะครับประมาณ 2,398 นะครับผมน้ำสูงสุดเมื่อวานเนี่ยครับ 2,610 นะครับผมก็ลงมาประมาณเกือบ200กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คือสรุปว่าน้ำเหนือลดลงนะครับผมน้ำที่สะแกกรังนะครับก็ลดลงนะครับทำให้น้ำที่ไหลมาที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับมีปริมาณการระบายที่คงที่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถคงการระบายอย่างเงี้ยได้อีกประมาณสัก 5-6 วันสถานการณ์น้ำเหนือก็จะดีขึ้นเพื่อรองรับฝนที่อาจจะตกใหม่นะครับในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ทีนี้รายละเอียดต่างๆเนี่ยทางกรมอุตุได้กรุณาให้ข้อมูลเรื่องของฝนที่จะตกช่วงวันที่11ถึง13ไว้แล้วนะครับ

0: นี่เองก็จะไหลไปที่ตรงบริเวณแถวบางปะอินแถวบางไทรสิ่งที่นนทบุรีเนี่ยนะครับยังต่ำกว่าประมาณ 1.2 เมตรนะครับผมก็คือยังต่ำกว่ากำแพงกั้นน้ำของตัวนนทบุรีต่ำกว่าที่ปทุมประมาณ 0.57 เมตรก็คือครึ่งเมตรนะครับผมต่ำกว่าที่กรุงเทพเนี่ยประมาณ 1.2 เมตรนะครับผมก็ยังสามารถระบายได้นะครับ
1: รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะว่าขีดความสามารถฝั่งเจ้าพระยายังสูบน้ำได้วันละ70กว่าล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ800กว่าลูกบาศก์เมตรโดยผ่านอุโมงค์และคลองต่างๆแต่การระบายน้ำฝั่งตะวันออกด้านจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดสมุทรปราการยังเป็นไปไม่ได้มากขณะนี้มีคำสั่งให้กองทัพบกกระทรวงกลาโหมเพิ่มเครื่องมือในการเร่งสูบน้ำไปยังจุดที่สามารถระบายได้ดีในส่วนของน้ำเหนือยังมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่อาจจะมีสถานการณ์น้ำท่วมเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบ้างเช่นจังหวัดนครสวรรค์อำเภอสว่างอารมณ์แม่น้ำแควตากแดดจังหวัดอุทัยธานีแต่รัฐบาลก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569นะคะประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจะขยายไปยังภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่4เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงนายชัยชันสิทธิวรนันท์ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวนับเป็นสภาวะปกติในช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลเนื่องจากมวลความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมประเทศไทยส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่รวมถึงมีโอกาสเกิดลูกเห็บตกในบางจุดสำหรับแนวโน้มการเคลื่อนตัวของฝนจะมีลักษณะฝนวิ่งหรือกวาดลงมาจากตอนบนโดยเริ่มส่งผลกระทบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่4ตุลาคมพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังให้ระมัดระวังฝนตกซ้ำเติมและลมกระโชกแรงรวมทั้งขอให้ติดตามประกาศอย่างใกล้ชิด
3: เราก็จะเห็นว่าวันที่4เองเนี่ยนะครับที่กลุ่มเนี้ยที่กำลังจะเคลื่อนลงมาเนี่ยน
4: ะครับ
3: เขาก็จะมาสัมผัสทางด้านเวียดนามลาวแล้วก็ภาคตกเฉียงเหนือก่อนที่ทำให้ภาคตกเฉียงเหนือเองเนี่ยกลุ่มเสี่ยงในเรื่องของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงและวันที่5เห็นไหมเขากวาดลงมาภาคตกเฉียงเหนือด้านตะวันออกไปไงครับฝนลดน้อยลงไปเลยแต่ว่าในคืนของวันที่4เนี่ยเขากวาดมาแบบนี้แล้วในพื้นที่ที่มันเป็นสีขาวๆอยู่เนี้ยก็อาจจะโดนฝนไปก่อนแล้วน
4: ะ
3: แล้ววันที่5เองเนี่ยในฝน24ชั่วโมงเนี่ยก็จะมาอยู่ทางด้านภาคกลางภาคเหนือและทางด้านซีกตะวันตกของภาคตกเฉียงเหนือมากขึ้นและภาคตะวันออกก็มีฝนเพิ่มมากเป็นหน้าหนาวฝนฟ้าคะนองนะฮะลมกระโชกแรงเน้นลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเองเนี่ยและรวมทั้งด้วยเหมือนกันอาจจะมีฝนตกหนักและอาจจะมีหนักมากไปบางที่ได้นะครับผมแต่พอมาดูวันที่6นะครับเราก็จะเห็นได้นะครับว่าเนี่ยภาคตกเฉียงเหนือเป็นไงครับสีขาวเลยฝนแทบจะไม่มีเลยหรือว่าฝนหายไปเลยก็ว่าได้และภาคกลางเองฝนก็น้อยภาคตะวันออกตอนบนฝนก็น้อยลงแต่ส่วนภาคเหนือยังมีอยู่นะครับเนื่องจากยังมีลักษณะของลมตะวันตกตัวเนี้ยที่เข้ามาอยู่และลมตะวันออกที่ตัวนี้ที่พัดขึ้นมาก็ทำให้ภาคเหนือเองเนี่ยยังคงมีฝนได้ยาวถึงประมาณวันที่7ได้นะครับแต่ส่วนภาคอื่นเนี่ยก็ลดน้อยลงตามระดับหลังจากวันที่5
2: ทั้งนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะ
1: และเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปติดตามการระบายน้ำที่เคหะร่องเปล่าค่ะโดยเร่งดึงน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลอง1ก่อน

0: ที่จะผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อตรวจสอบระดับน้ำหลังติดตั้งท่อซิ่งพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยกรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังติดตั้งท่อซิ่งแล้วจำนวน4ท่อพร้อมเตรียมเพิ่มอีก6ท่อเสริมคันกั้นน้ำระยะทาง100เมตรและเร่งสูบน้ำลงคลอง1ก่อนผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์โดยขณะนี้ระดับน้ำลดลงแล้วประมาณ 30-50 เซนติเมตรคาดว่าระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ภายใน2วันปลัดกรุงเทพมหานครก็กำชับเจ้าหน้าที่นะคะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเรือเก็บขยะเปิดทางระบายน้ำส่วนการเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่11-14ตุลาคมนี้นายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่ากรุงเทพมหานครเร่งรัดการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตทั้ง50เขตครอบคลุมค่าซ่อมแซมบ้านค่าที่พักพิงค่ารักษาพยาบาลและค่าดำรงชีพเบื้องต้นส่วนการรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันที่11ตุลาคมกรุงเทพมหานครจะทบทวนแผนเผชิญเหตุโดยทุกสำนักงานเขตพร้อมใช้เซลล์บอสแคสแจ้งเตือนเตรียมอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางรวมถึงจัดศูนย์พักพิงจุดบริการทางการแพทย์อาหารและถุงยางชีพขณะเดียวกันได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการหน้างานในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะเขตกรุงเทพเหนือเขตลาดกระบังและเขตหนองจอกเพื่อบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือประชาชนส่วนการประชุมธนาคารโลกในวันที่11-14ตุลาคมนี้จะเน้นมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่จัดงานโดยเฉพาะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยค่ะ
1: แผนรับมือฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับตามที่ได้มีการพยากรณ์นะครับในช่วงวันที่11เป็นต้นไปนะครับโดยกทมเนี่ยยังคงมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตอยู่ที่ทุกสำนักงานเขตนะครับเพื่อตรงนี้จะได้ทบทวนแผนมาเชิญเหตุพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับมีการในเรื่องของการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับการเตรียมพร้อมอพยพประชาชนสัตว์สิ่งของนะครับและการช่วยเหลือกลุ่มเปราะประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผมการอัปเดตข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่นะครับจุดรับฝากรถแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงนะครับผมเช่นศูนย์จุดบริการทางการแพทย์และจุดบริการอาหารถุงยางชีพต่างๆเป็นต้นครับผมสำหรับสถานการณ์ในช่วงที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีการจัดประชุม World Bank นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้มีแผนเผชิญเหตุนะครับโดยเฉพาะเรื่องแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งตรงนี้จะโฟกัสไปในพื้นที่ที่มีการจัดงานนะครับอย่างเช่นโซนศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยเป็นต้นครับผม
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สะพานสูงนะคะย้ำว่าเขตเป็นผู้นำทหารเป็นผู้สนับสนุนดูแลประชาชนกว่า 5,000 ครัวเรือนค่ะพร้อมวางแผนฟื้นฟูทันทีหลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เขตสะพานสูงณโรงแรมศรีพฤทธาซึ่งใช้เป็นโรงเรียนขออภัยค่ะโรงเรียนศรีพฤทธาซึ่งใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรับฟังสถานการณ์ปัญหาและความต้องการจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมร่วมวางแผนการดูแลประชาชนทั้งในช่วงน้ำท่วมและการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายพื้นที่เขตสะพานสูงมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 5,000 ครัวเรือนปัจจุบันฝ่ายทหารได้จัดกำลังสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องโดยกองพันทหารช่างที่1จัดกำลังพลเข้าช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขณะที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดรถครัวสนามสนับสนุนการประกอบอาหารเพื่อช่วยดูแลประชาชนในพื้นที่ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำหลักการทำงานว่าเขตเป็นผู้นำทหารเป็นผู้สนับสนุนโดยสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานที่รู้จักพื้นที่ชุมชนและความต้องการของประชาชนดีที่สุดจึงเป็นผู้กำหนดแผนและจัดลำดับความเร่งด่วนขณะที่ฝ่ายทหารนำกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือและขีดความสามารถที่มีเข้าไปสนับสนุนตามความต้องการเพื่อให้ทุกหน่วยทำงานไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนและนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้ตรงจุด สำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนศรีพฤทธามีประชาชนพักอาศัยอยู่เกือบ600คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบเวชภัณฑ์จากเภสัชกรรมทหารได้แก่ยาฉีดกันยุง 1,000 ชุดและยาผงโรยเท้าป้องกันโรคน้ำกัดเท้า 1,000 ชุดเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขอนามัยและป้องกันปัญหาสุขภาพที่มากับสถานการณ์น้ำท่วมท่านรัฐมนตรียังได้สั่งการให้เริ่มเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะการจัดเก็บและขนย้ายขยะการทำความสะอาดบ้านเรือนชุมชนถนนและพื้นที่สาธารณะรวมถึงให้สำนักงานเขตสำรวจล่วงหน้าว่าต้องการกำลังพลรถหรือเครื่องมือประเภทใดเพื่อให้ฝ่ายทหารสามารถเตรียมทรัพยากรไว้รองรับและเริ่มการฟื้นฟูได้ทันทีเมื่อน้ำลดค่ะ
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ปลายน้ำตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ปลายน้ำตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมเยี่ยมศูนย์พักพิงให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำนายเจษฎากล่าวว่าจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่มีความสำคัญเนื่องจากต้องรองรับน้ำจากลำน้ำสาขาหลายสายที่ไหลมารวมกันก่อนระบายออกสู่อ่าวไทยจึงจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยลักษณะทางภูมิศาสตร์และบทบาทของจังหวัดในฐานะพื้นที่ปลายน้ำจะนำข้อมูลและข้อเท็จจริงจากการลงพื้นที่ครั้งนี้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความสำคัญและดูแลจังหวัดสมุทรสงครามเป็นกรณีพิเศษทางด้านการบริหารจัดการน้ำการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และการดูแลช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมกันนี้ได้กำชับทุกภาคส่วนให้เร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการได้รับการเยียวยารวมถึงประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนว่าตนเองมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือในส่วนใดต้องดำเนินการอย่างไรและสามารถติดต่อหน่วยงานใดได้บ้างโดยย้ำว่าการช่วยเหลือต้องเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงและไม่ตกหล่นในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะนายเจเศษได้เข้าเยี่ยมประชาชนภายในศูนย์พักพิงพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และความต้องการของผู้ประสบภัยพร้อมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลเรื่องอาหารน้ำดื่มที่พักและสิ่งจำเป็นต่างๆให้เพียงพอตลอดจนติดตามดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ
2: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันต่อในข่าวเช้าค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มาติดตามข่าวเช้ากันต่อในช่วงนี้นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบินด่วนไปยังจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพื่อติดตามคดี2นักศึกษาญี่ปุ่นซึ่งถูกหลอกไปทำงานแก๊งสแกมเมอร์ในพื้นที่ฝั่งอำเภอพยาตองซูประเทศเมียนมาก่อนขอความช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลือกลับมายังประเทศไทยค่ะพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมประชุมหารือกับเลขานุการเอกและผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจประจำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยติดตามความคืบหน้าคดีนะคะจากนั้นก็ได้เดินทางโดยเครื่องบินไปยังอำเภอสังขละบุรีเพื่อไปดูช่องทางที่2นักศึกษาญี่ปุ่นเข้ามากับสื่อมวลชนค่ะโดยทั้ง2หนุ่มชาวญี่ปุ่นถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยควบคุมตัวไว้บริเวณบ้าน 6,000 ไร่ก่อนประสานให้ทางฝ่ายทหารชุดเฉพาะกิจลาดย่าไปรับทั้ง2ส่งมอบเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สังขละบุรีนำไปทำการสอบสวนเบื้องต้นก่อนนำทั้ง2ลงจากสภ.สังขละบุรีส่งมายังสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจตม.รวมถึงเจ้าหน้าที่ทูตญี่ปุ่นได้ร่วมทำการสอบปากคำทั้ง2และเบื้องต้นทั้ง2นะคะได้ถูกชาวญี่ปุ่นด้วยกันหลอกให้มาทำงานโดยผ่านแก๊งพลตำรวจเอกทัชชัยเปิดเผยว่า2นักศึกษาญี่ปุ่นถูกหลอกจากนายหน้าชาวญี่ปุ่นด้วยกันอ้างว่ามีงานพิเศษให้ทำในช่วงปิดเทอมเป็นงานพิเศษรายได้ดีที่ต้องมาทำงานในประเทศไทยแต่เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยก็ถูกพาตัวออกไปยังฝั่งพยาตองซูประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อข้ามไปแล้วถูกแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งมีหัวหน้าเป็นชาวจีนบังคับให้ทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรหลอกเงินจากชาวญี่ปุ่นโดยขู่ว่าหากไม่ทำจะถูกทำร้ายและจะส่งคนไปทำร้ายครอบครัวที่ญี่ปุ่นด้วยทำให้ต้องยอมทำหลังจากทำงานได้20วันทั้งคู่ออกอุบายขอใช้โทรศัพท์จากหัวหน้าแก๊งชาวจีนแล้วแอบโทรติดต่อครอบครัวที่ญี่ปุ่นให้ขอความช่วยเหลือจากสถานทูตญี่ปุ่นประจำเมียนมาและนำไปสู่การประสานความร่วมมือกับทางการไทยจนนำไปสู่การช่วยเหลือทั้งคู่ยังบอกว่ายังมีชาวญี่ปุ่นทำงานให้แก๊งสแกมเมอร์ที่พยาตองซูอีกหลายคนค่ะ
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศนะคะหารือกับผู้ประสานงาน OECD เพื่อติดตามความคืบหน้ากระบวนการเข้าเป็นสมาชิกค่ะโดยเรื่องนี้นายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบหารือนะคะกับนางกีตาโคทารีผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและผู้ประสานงานการเข้าเป็นสมาชิก OECD ณสำนักงานใหญ่ OECD กรุงปารีสโดยได้แลกเปลี่ยนความคืบหน้าของไทยในกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกการขับเคลื่อนการประเมินทางเทคนิคและการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานไทยซึ่งถือเป็นการหารืออย่างสม่ำเสมอเพื่อเร่งรัดกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นไปตามแผนโดย OECD ได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยที่มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศผู้สมัครขณะที่นายสรัญได้ขอบคุณ OECD ที่ให้การสนับสนุนหน่วยงานไทยในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินของคณะกรรมการชุดต่างๆนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมการเยือนประเทศไทยของนายมาทิสคอแมนเลขาธิการ OECD ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน2569ทางนี้รัฐบาลตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยได้เป็นสมาชิกภายในปี2571เพื่อใช้กระบวนการดังกล่าวในการยกระดับมาตรฐานและการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธรรมาภิบาลสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวค่ะ
0: โคแฟกประเทศไทยนะคะร่วมกับ Australia Asia Society for Information Integrity and Safety หรือว่า OASIS นะคะเดินหน้ายกระดับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลสู่มาตรฐานสากลโดยนางสาวสุพิญญากลางนรงค์ผู้ร่วมก่อตั้งโคแฟกประเทศไทยนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการตรวจสอบข้อเท็จจริงสู่มาตรฐานสากลโดยมีตัวแทนสื่อมวลชนจากประเทศอินโดนีเซียอินเดียฮ่องกงและไทยเข้าร่วมโดยเน้นการยกระดับกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลขณะที่ศาสตราจารย์มาซาโตะคาจิโมโตะศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงอันนิแลบมหาวิทยาลัยฮ่องกงและผู้ร่วมก่อตั้ง OASIS ได้ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษโดยกล่าวว่าการสื่อสารเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งควรมีมาตรฐานการตรวจสอบที่ชัดเจนปัจจุบันมีการจัดตั้งเครือข่ายในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารหรือ IFCN International Fact Checking Network โดยมีสมาชิกมากกว่า180องค์กรใน100ประเทศที่ร่วมทำการตรวจสอบข้อมูลการให้ความสำคัญกับประเด็นที่มีความเฉพาะเจาะจง การสร้างเครือข่ายที่ครอบคลุมหลายภาคส่วนและการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทั้งในประเทศและนานาชาติทางนี้เชื่อว่าความร่วมมือกันระหว่างองค์กรนานาชาติจะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข่าวปลอมไม่ว่าจะเป็นข่าวที่อยู่ในโซเชียลมีเดียที่ปัจจุบันประชาชนให้ความเชื่อถือมากกว่าข่าวสารจากองค์กรหลักรวมถึงข่าวที่ถูกพัฒนาโดยปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างความสับสนให้กับประชาชน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.จัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ2569มอบรางวัลเชิดชูนวัตกรไทยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA จัดพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแกล้งดินณห้องนภาลัยแกรนด์บอลรูมโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครโดยมีศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งให้เกียรติมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ภายในพิธียังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมมอบรางวัลและเข้าร่วมงานนอกจากนี้นางสุดฤทัยเลิศเกษมอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านผู้สื่อสารนวัตกรรมได้เข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับเหล่านวัตกรไทยในครั้งนี้อีกด้วยโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบทิศทางแก่ผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรมโดยเน้นย้ำความสำคัญของการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้งานจริงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมกันนี้ยังได้เปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศผ่าน3กลไกสำคัญได้แก่บัญชีนวัตกรรมไทยและการขยายสู่ตลาดโลกโดยการเร่งรัดบัญชีนวัตกรรมเพื่อช่วยให้นวัตกรสามารถเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้รวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมผลักดันให้ผลงานไทยไม่จำกัดอยู่เพียงตลาดภายในประเทศแต่ต้องออกแบบและพัฒนามาตรฐานเพื่อการส่งออกไปทั่วโลกหรืออย่างน้อยในระดับภูมิภาคเอเชียเพื่อให้คนไทยได้ใช้ของที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสมค่ะ
0: มูลนิธิกสิกรไทยร่วมมือกับคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวนะคะสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและจังหวัดน่านร่วมกันพัฒนาพืชยาของจังหวัดน่านสู่ระบบวัตถุดิบยามาตรฐานสร้างรายได้ชุมชนควบคู่การฟื้นคืนป่าต้นน้ำนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะพร้อมด้วยนายอรันเอี่ยมสุรีผู้อำนวยการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและนางกอบการวัฒนวรังกูลประธานกรรมการมูลนิธิกสิกรไทยร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาพืชยาที่มีศักยภาพของจังหวัดน่านโดยมุ่งเชื่อมโยงทรัพยากรและศักยภาพของพื้นที่เข้ากับองค์ความรู้ด้านการแพทย์ความต้องการใช้วัตถุดิบพืชยาและมาตรฐานการผลิตพืชยาทางการแพทย์เพื่อยกระดับการพัฒนาห่วงโซ่พืชยาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างเป็นระบบโดยจังหวัดน่านจะทำหน้าที่ประสานและบูรณาการการดำเนินงานในระดับพื้นที่เชื่อมโยงหน่วยงานภาคีเครือข่ายชุมชนและทรัพยากรของจังหวัดเพื่อสนับสนุนให้การพัฒนาพืชยาสามารถเกิดขึ้นและขยายผลได้อย่างเป็นระบบด้านคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวที่มีประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนจีนมากว่า30ปีจะนำองค์ความรู้ความต้องการใช้พืชยารวมถึงข้อกำหนดด้านคุณภาพและมาตรฐานทางการแพทย์ซึ่งเป็นการลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศขณะที่มูลนิธิกสิกรไทยโดยสถาบันเคอโกรอินโนเวทจะสนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่พืชยาแบบครบวงจรตั้งแต่การศึกษาความต้องการของผู้ใช้การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกการแปรรูปการวิเคราะห์และสกัดสารสำคัญการพัฒนามาตรฐานตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดพร้อมดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมพืชยาในพื้นที่ค่ะ
1: กระทรวงวัฒนธรรมนะคะก้าวสู่ปีที่25จัดงานวันสาธารณรัฐนากระทรวงมอบโล่วัฒนคุณาธรและเชิดชูสำนักงานนวัตกรรมที่เป็นจังหวัดดีเด่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศค่ะ นางสาวซาบิดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรและโล่เชิดชูเกียรติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมครบรอบ24ปีก้าวสู่ปีที่25ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมจากทั่วประเทศภายในงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมจำนวน158รายและหน่วยงานพร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นจำนวน12จังหวัดมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2568จำนวน28รายการโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลและผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทุกคนพร้อมระบุว่ารางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความเสียสละความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรมซึ่งมีส่วนสำคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างประโยชน์แก่สังคมและในปีที่25ของการทำงานกระทรวงวัฒนธรรมยังคงขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย 54+1 และแนวคิดไทยๆมุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนและท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้ประชาชนและผลักดันวัฒนธรรมไทยให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ
0: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่พี่น้องประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569กันอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนใหญ่ก็มาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสำหรับลดภาระค่าครองชีพในครอบครัวเนื่องจากรัฐบาลมีการปรับเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเป็น 1,000 บาทต่อคนเฉพาะในเดือนตุลาคมนี้นะคะเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางจำนวนกว่า 11.25 ล้านคนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติรอบใหม่ล่าสุดค่ะบรรยากาศที่ร้านสิริมงคลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไทยช่วยไทยพลัส60-40ในรอบใหม่กันอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนใหญ่ก็มาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยช่วงเวลาที่ประชาชนมาใช้สิทธิ์มากที่สุดก็คือช่วงหลังเลิกงานตั้งแต่เวลาประมาณ 17:00 นเป็นต้นไปจากการให้บริการหน้าร้านก็พบว่าประชาชนแต่ละช่วงวัยมีความคุ้นเคยกับช่องทางการใช้สิทธิ์แตกต่างกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางส่วนที่เมื่อไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและต้องเปลี่ยนมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอาจต้องได้รับคำแนะนำการใช้แอปพลิเคชันเพิ่มเติมค่ะ
2: มีระบบอะไรแบบนี้ค่ะขอให้ง่ายกับผู้สูงอายุหน่อยเช่นใส่แค่รหัสไม่ต้องสแกนหน้าให้แบบใส่รหัสง่ายๆอะไรให้ผู้สูงอายุแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเงินของผู้สูงอายุบางคนไม่ได้ใช้เลยนะคะอยากให้ได้แบบเงินเลยไม่ต้องให้ผู้สูงอายุเติมเงินนะคะเพราะบางคนเติมไม่เป็นอ่ะลูกหลานไม่มี
0: ขณะที่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ต่างสะท้อนว่ามาตรการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้จำเป็นพร้อมมองว่าหากภาครัฐมีการขยายมาตรการในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนได้มากขึ้นและอยากให้พิจารณาปรับเพิ่มวงเงินให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้นในยุคปัจจุบัน
3: โครงการนี้ก็รัฐบาลทำก็ดีนะความรู้สึกก็ดีแต่ได้เรื่อยๆมันก็ดีนะ
4: ซื้อของที่ใช้ในร้านครับเนี่ยพวกกระดาษพวกน้ำยาซักอะไรพวกนี้ครับถุงรู้สึกดีมากครับดีว่าได้ช่วยได้เยอะเลยครับอยากให้มีไปเรื่อยๆก็ดีครับ
1: เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะรับชมรายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้ 9:05 นาทีค่ะซึ่งก็จะพบกับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งก็จะมาร่วมพูดคุยนะคะถึงการแก้ไขปัญหาน้ำและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะ
5: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
5: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
6: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
1: รายการคุยกับครม.อนุทินวันเสาร์นี้นะคะจะร่วมเจาะลึกวิสัยทัศน์กับการนำฐานข้อมูลแม่นยำระดับครัวเรือนมารับมือกับวิกฤตน้ำในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบพร้อมเปิดยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การสร้างสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นจากจุดแข็งท้องถิ่นไปจนถึงการยกระดับการศึกษาในยุคปัญญาประดิษฐ์เพื่อปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและเปลี่ยนต้นทุนทางธรรมชาติของไทยให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะก็รับชมรายการได้นะคะเวลา 9:05 นถึง 9:35 นทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ททบ5สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มทางกรมประชาสัมพันธ์ไทยคู่ฟ้าและออกอากาศทาง MCOT HD หมายเลข30วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 9:30 นค่ะ
0: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ค่ะ
7: สวัสดีค่ะ and a very good morning and thank you for joining us for the NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're here with me, Chanita Sidagit Krathon. In our first story today, relief efforts are continuing for people affected by flooding across Thailand, with government agencies, volunteers and the private sector working to distribute essential supplies to affected communities.Deputy Prime Minister and Minister of Commerce Supachit Suthampan led ministry officials and staff in packing 2,000 relief bags under the Thais Help Thais initiative, which will be sent to flood-affected communities in Prachin Buri province. The supplies donated partly by private businesses include drinking water, canned food, instant noodles, cleaning products, clothes and basic hygiene items.The Commerce Ministry says it is also working to ensure essential goods remain available and are distributed to areas where they are most needed. Elsewhere, the Friends of Need of Pa Volunteer Foundation, together with volunteers from the Thai Red Cross, military personnel, royal volunteers and members of the public, packed another 3,150 royal relief bags for flood-affected monks and residents in Bangkok and other provinces.The Department of Rural Roads has also prepared more than 2,000 relief bags for affected communities, particularly in areas along the Dalpraya River. The department is also keeping equipment, machinery and trucks ready to assist residents in flooded areas while carrying out repairs and installing warning signs where needed. Meanwhile, at Ang Thong Provincial Prison,Staff and volunteer inmates are filling sandbags for delivery to local authorities in Pa Mok and Ang Thong city municipalities. The sandbags will be used to strengthen flood barriers and protect residential and economic areas as water levels continue to rise.Bangkok is preparing for another spell of heavy rain from October 11th to 14th, while measures are also being strengthened around venues for the upcoming World Bank and IMF annual meetings. Speaking through the Joint Flood Situation Information Center, Mr. Prinya Chantakup, Director of the Water Quality Management Technical Division at the Bangkok Metropolitan Administration's Drainage and Sewerage Department, said that the district offices are preparing shelters, medical services, food and relief supplies where needed. The city will also issue cell broadcast warnings to mobile phones and arrange evacuations for vulnerable residents if necessary. On-site command centers will also be established in high-risk areas, particularly northern Bangkok, Lat Prabang and Nong Jok districts, to coordinate water management and emergency response. Special flood prevention measures will also be implemented around the Queen Sirikit National Convention Center in Klong Thai district during the World Bank and IMF annual meetings.Meanwhile, Bangkok Governor Chatchat Sittipan said that the drainage conditions in several major canals are continuing to improve, while the city is working to lower water levels across the drainage system to create more capacity ahead of the expected rainfall. Governor Chatchat said water from upstream is currently flowing at around 2,500 cubic meters per second, but the Jaipraya River remains more than 1 meter below the flood barriers. However, residents living outside protected areas are being urged to monitor water levels and official warnings closely.Deputy Prime Minister and Finance Minister Ek Niti, Niti Than Prapat, has inspected preparations for the 2026 IMF World Bank Group annual meetings at the Queen Sirikit National Convention Centre, reaffirming Thailand's readiness to host a major international event.Following a meeting with representatives from relevant agencies overseeing the preparations, Minister Ek Niti said organizers had completed a review of risk management plans to deal with potential disruptions, including flooding, power outages, and public gatherings. He said the preparations incorporate international standards and that Thailand systems are ready to support the event.The finance minister also said that the current flooding had not significantly affected the country's economy, while expressing concern for people affected by the situation. More than 15,000 participants have registered for the meetings. Minister Ek Niti invited the public to join in welcoming delegates and helping showcase Thailand's ability to host a world-class event.
8: ก็ฝากให้คนไทยทุกคนนะครับก็เรามาเป็นเจ้าภาพของการจัดประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ทางธนาคารโลกด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเรามาเตรียมความพร้อมโชว์ศักยภาพของประเทศไทยที่เราจะจัดงานคล้ายๆโอลิมปิกทางการเงินของโลกนะครับก็มาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับ
7: And that wraps up our morning edition of NBT World Brief. For more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, which is for the midday edition, I'm Shanita Sidaket Craythorne. สวัสดีค่ะ

0: เอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้นะคะไปเริ่มที่ผู้นำสหรัฐเปิดฉากเดินสายหาเสียงเป็นเวลา32วันนะคะเพื่อช่วยพรรครีพับลิกันสู้ศึกเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะคะเริ่มเดินสายรณรงค์หาเสียงเป็นเวลา32วันเพื่อช่วยผู้สมัครพรรครีพับลิกันสู้ศึกเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งจะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ท่ามกลางความพยายามอย่างหนักในการที่จะรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสไว้โดยทรัมป์เปิดฉากด้วยการลงพื้นที่ในรัฐเท็กซัสและรัฐโอคลาโฮมาซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคก่อนเตรียมเดินทางไปยังรัฐที่มีการแข่งขันสูงขึ้นหลังจากนี้แม้มีรายงานว่าผู้สมัครพรรครีพับลิกันบางส่วนยังไม่แน่ใจว่าการปรากฏตัวของทรัมป์จะเป็นผลดีต่อการหาเสียงของตัวเองทั้งนี้ระหว่างปราศัยกับผู้สนับสนุนที่เมืองดูแรนต์รัฐโอคลาโฮมาทรัมป์ยืนยันว่าจะเป็นแกนนำในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของพรรครีพับลิกันด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามทรัมป์ยอมรับว่าพรรครีพับลิกันกำลังกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันในหลายรัฐโดยเฉพาะที่รัฐมิชิแกนและรัฐเท็กซัสพร้อมเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนช่วยชักชวนประชาชนในรัฐอื่นออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆด้วยขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะทรัมป์ได้เดินทางต่อไปยังรัฐแอลาบามาและในวันนี้จะไปรัฐโอไฮโอตามด้วยรัฐเนบราสกาในวันที่5ตุลาคมค่ะ
1: หนังสือพิมพ์ Global New Life of Myanmar รายงานว่าเรือของกองทัพเรือเมียนมา3ลำนำผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาจำนวน 1,476 คนแล่นเข้าสู่หน้าน้ำเมียนมาแล้วโดยคาดว่าจะเดินทางถึงนครย่างกุ้งภายในไม่กี่วันนี้ผู้ลี้ภัยเหล่านี้ถูกส่งตัวจากศูนย์กักกันผู้เข้าเมืองของมาเลเซียหลังรับโทษครบกำหนดในความผิดฐานพำนักอย่างผิดกฎหมายและละเมิดกฎระเบียบการเข้าเมืองทางนี้แม้ทางการมาเลเซียยืนยันว่ากระบวนการส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเป็นไปตามความสมัครใจอย่างเคร่งครัดแต่สหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนเตือนว่าสถานการณ์ในเมียนมาไม่เอื้อต่อการส่งผู้ลี้ภัยกลับอย่างปลอดภัยและยั่งยืนขณะเดียวกันทางการเมียนมาได้ให้การดูแลทางการแพทย์รวมถึงจัดหาอาหารและเสื้อผ้าแก่ผู้ลี้ภัยระหว่างการเดินทางทางเรือพร้อมกันนี้ครอบครัวและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะรอรับที่ท่าเรือในนครย่างกุ้งและจัดเตรียมการเดินทางไปยังภูมิลำเนาโดยผู้ถูกส่งกลับจะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการตั้งถิ่นฐานใหม่
0: เช้านี้ไปติดตามข่าวกีฬากับคุณโก้คชพลกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับการแข่งกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นักกีฬาที่ผลงานโดดเด่นที่สุดของไทยหรือว่าของเอเชียนเกมเนี่ยก็คือบิวพลพลบุญสอนนะครับล่าสุดได้รางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าด้วยครับ
0: เชิญค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬานะครับบิวภูริพลบุญสอนครับสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยและก็อาเซียนคนแรกนะครับที่คว้าตำแหน่งนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือว่า MVP ครับในศึกเอเชียนเกม2026ครับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA ครับประกาศเลือกบิวภูริพลบุญสอนนะครับยอดลมกลดทีมชาติไทยครับให้คว้ารางวัล นักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือว่า MVP ประจำศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังทำผลงานสุดยอดครับคว้า2เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรด้วยสถิติ 9.90 วินาทีและวิ่ง200เมตรสถิติ 19.88 วินาทีพร้อมอีก1เหรียญเงินจากวิ่งผลัด4คูณ100เมตรผสมนะครับโดยสถิติวิ่ง200เมตร 19.88 วินาทีนอกจากจะทำลายสถิติเอเชียนเกมส์แล้วยังก้าวขึ้นไปทำลายสถิติเอเชียอีกด้วยและความสำเร็จครั้งนี้ครับทำให้เทพบิวกลายเป็นนักกีฬาคนแรกของไทยและอาเซียนที่ได้รับรางวัล MVP นับตั้งแต่เริ่มมีการมอบรางวัลเมื่อปี1998ครับซึ่งก็เป็นนักกีฬากรีธาคนที่2นะครับต่อจากโคจิอิโตะครับตำนานลมกลดชาวญี่ปุ่นโดยภูริพลได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ 830,000 บาทซึ่งจะมีกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในวันที่4ตุลาคมนี้ครับขณะที่รางวัล MVP ฝ่ายหญิงเป็นทางด้านของ OCA นะครับก็จะมีการประกาศผลในภายหลังครับทีมชาติไทยครับวันนี้ได้มาเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงนะครับจากยูจิสุและก็เทควันโดเอเชียนเกมครับไปชมการแข่งขันยูจิสุในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในประเภทหญิงรุ่นน้ำหนัก52กิโลกรัมรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับนุชหรือว่านุชชนาธสิงห์ฉลาดครับความหวังไทยวัย23ปีลงสนามเจอกับมองโกจินกันบาต้าจากมองโกเลียนะครับ ก็ปรากฏว่าสาวไทยก็ผลงานยอดเยี่ยมครับเอาชนะไป4-2คะแนนคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งแรกในชีวิตและเป็นเหรียญที่2ของทัพยูยิสุไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ต่อจากมิยูซูซูกิในรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับส่วนการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้เมื่อวานนี้เปิดฉากวันแรกครับก็มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน4คนด้วยกันไฮไลท์อยู่ที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงอิมครับพัชรกัญญ์พูนเกิดผลงานก็ยอดเยี่ยมเลยครับผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศไปเจอกับหมาจิ้งเย่จอมเตะจากจีนนะครับปรากฏว่าพัชรกัญญ์ต้านไม่ไหวครับพ่ายไป0-2ยกพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่ก็คว้าเหรียญทองแดงครับในการแข่งครั้งนี้มาได้สำเร็จส่วนผลในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน67กิโลกรัมใบเตยครับสัสิการทองจันทร์เข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายนะครับแต่ว่าไปแพ้กับโอสดาโซบีโจโนวาจากอุซเบกิสถาน1-2ยกครับส่วนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน58กิโลกรัมชายฟาอีสครับศิรวิทย์มหมัดแพ้กับอันฮยองชิกจากเกาหลีใต้ในรอบ16คนสุดท้ายและรุ่นน้ำหนักไม่เกิน80กิโลกรัมครับในรอบ16คนไอออนครับกริชยศพร้อมปัจจุนะครับแพ้ให้กับบาติคารโตเลอุการีนะครับจากคาซัคสถานไป0-2ยกครับมาดูฟุตบอลหญิงในเอเชียนเกมบ้างนะครับญี่ปุ่นเอาชนะเกาหลีเหนือคว้าเหรียญทองได้สำเร็จครับฟุตบอลหญิงในเอเชียนเกมครั้งที่20แข่งขันในนัดชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้นะครับเหรียญทองก็ชิงกันระหว่างเจ้าภาพญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือไปแข่งกันที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคปานะครับในเมืองฟุคุโรอิของประเทศญี่ปุ่นครึ่งแรกนาทีที่32ญี่ปุ่นนำก่อน 1-0 จากมามิอุเอโนะนะครับและจากนั้นเข้าสู่ครึ่งหลังเกาหลีเหนือฮึดสู้ครับตีเสมอเป็น1-1ได้จากจองกึมนาทีที่69ครับสมแดงพลิกแซงเป็น2-1ครับจากจอนเลยองจองนะครับญี่ปุ่นไม่ยอมแพ้ครับมาตีเสมอเป็น2-2ในช่วงท้ายเกมนาทีที่86จากฮานงนิชิโอนะครับก็ทำให้จบเวลาปกติเสมอกัน2-2ต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลจุดต่อเวลาพิเศษก็ยังเสมอกัน2-2นะครับต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษซึ่งในช่วงของการดวลจุดโทษคนที่3ครับชูโอบะผู้สาประตูญี่ปุ่นโชว์ฟอร์มเซฟครับป้องกันลูกยิงของจองกึมไว้ได้ก่อนที่ยูซุโฮชิโอโคชินะครับรับหน้าที่สังหารคนสุดท้ายของญี่ปุ่นเข้าไปเป็นประตูชัยให้ญี่ปุ่นเฉือนเกาหลีเหนือ5-3ในการดวลจุดโทษครับคว้าเหรียญทองฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมไปครองเป็นสมัยที่3ติดต่อกันและก็ย้ำแค้นสมแดงได้อีกครั้งครับหลังเคยชนะมาในรอบชิงชนะเลิศที่หางโจวเมื่อ3ปีที่แล้วครับต่อมาในนัดชิงเหรียญทองแดงที่ชิซูโอกะสเตเดียมในเมืองฟุคุโรอิประเทศญี่ปุ่นครับคราวนี้เป็นเกาหลีใต้นะครับมาในชุดสีน้ำเงินเจอกับจีนในชุดสีแดงเริ่มเกมมาแค่4นาทีครับเกาหลีใต้ได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วเลยนะครับ1-0จากจังหวะยิงฟรีคิกเปิดเข้ามาลุ้นในเขตโทษครับแล้วก็เป็นโนจินยองนะครับโฉบเข้ามามงเข้าไปเข้าสู่ครึ่งหลังจีนพยายามเปิดเกมบุกครับเพื่อทวงประตูคืนแต่ไม่สำเร็จสุดท้ายเจาะไม่ได้นะครับเป็นเกาหลีใต้ชนะไป1-0คว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จครับต่อที่อีสปอร์ตกันบ้างครับทัพอีสปอร์ตของเกาหลีใต้เอาชนะไต้หวันนะครับคว้าเหรียญทองอีสปอร์ตจาก Legend League of Legend ได้สำเร็จครับการแข่งกีฬาอีสปอร์ตเอเชียนเกมครั้งที่20ครับที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเป็นการแข่งขันในเกม League of Legend นะครับหรือว่า LOLทัพอีสปอร์ตทีมชาติเกาหลีใต้ครับแชมป์เก่าเจอกับไต้หวันแมตช์นี้ที่น่าสนใจก็คือเกาหลีใต้มีชื่อของเฟรเกอร์ครับหรือว่าอีซังฮยอกซูเปอร์สตาร์ของเกม LOL นะครับเป็นอันดับ1ของโลกวัย30ปีอยู่ในทีมด้วยก็ปรากฏว่าผลการแข่งขันครับ Best of 5ทัพอีสปอร์ตสมขาวโชว์ฟอร์มเหนือชั้นนะครับกวาดชัยชนะไปอย่างเด็ดขาดซึ่งหลังจบเกมเฟเกอร์ก็ออกมาร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมทีมครับท่ามกลางเสียงกรี๊ดจากแฟนๆในสนามอย่างล้นหลามก่อนที่จะขึ้นแท่นรับเหรียญทองร่วมกับทีมนะครับป้องกันแชมป์เอเชียนเกมได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของไต้หวันและก็เหรียญทองแดงเป็นของซาอุดิอาระเบียและก็เวียดนามครับ ไปดูสรุปเหรียญทองหลังผ่านการขันเมื่อวานนี้มานะครับจีนนำโด่งที่162เหรียญทอง81เหรียญเงินกับ73เหรียญทองแดงครับตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่นครับ70เหรียญทอง83เหรียญเงิน85เหรียญทองแดงเกาหลีใต้ครับอันดับที่3 33เหรียญทอง39เหรียญเงินกับ62เหรียญทองแดงนะครับส่วนอุซเบกิสถานขึ้นมาอยู่ที่4ครับ20เหรียญทอง23เหรียญเงิน22เหรียญทองแดงอินเดียที่5ครับมี16เหรียญทองส่วนไทยตอนนี้อยู่ในลำดับที่7นะครับมี15เหรียญทอง11เหรียญเงินกับ17เหรียญทองแดงซึ่งวันนี้ก็ยังคงมีอีกหลายชนิดกีฬาให้ได้ลุ้นให้ได้เชียร์กันครับข้ามไปดูกีฬาความเร็วกันบ้างครับอเล็กซ์มาร์เกสทำลายสถิติสนามโมเตกิโมโต GP 2026ครับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกกับโมโต GP ฤดูกาล2026ในรายการ Japanese Grand Prix ที่สนาม Mobility Resort โมเตกิจังหวัดโทจิงิประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เป็นการแข่งขันฝึกซ้อมในวันแรกอเล็กซ์มาเกสครับนักบิดชาวสเปนจากทีม BKS Clesini Racing ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงท้ายของการฝึกซ้อมครับเร่งเครื่องกดเวลาต่อรอบด้วย Flying Lap เลยนะครับทำลายสถิติเดิมของสนามผงาดขึ้นมารั้งอันดับ1ในตารางเวลาได้อย่างยอดเยี่ยมเฉือนชนะไปโดอากอสตาครับแชมป์ออสเตรเลียนกลางปีจากทีม Red Bull KTM Factory Racing ที่ตามมาอันดับที่2อันดับที่3เป็นพี่ชายครับมาร์คมาร์เกสแชมป์โลกคนปัจจุบันจากทีมดูคาติ Lenovoทางด้านของไอโอกุระนักบิดความหวังของแฟนมอเตอร์สปอร์ตเจ้าถิ่นจากทีม Trackhouse MotoGP ครับต้องบอกว่าโชคร้ายนะครับรถมีปัญหาทางเทคนิคต้องตีธงแดงยุติการซ้อมชั่วคราวครับก็ทำให้เจ้าตัวไม่ผ่านการตัดตัว10อันดับแรกต้องไปเหนื่อยในรอบคัดเลือกควอลิฟาย1นะครับซึ่งจะลงสนามในวันนี้ครับแฟนบอลบอสเนียร่วมอำลาเอดินเชโก้นะครับตำนานสุน่าทีมชาติอย่างยิ่งใหญ่ก่อนที่เจ้าตัวจะลงสนามรับใช้ชาติเป็นนัดสุดท้ายครับที่ศาลาว่าการเมืองซาราเยโวใจกลางเมืองหลวงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนานะครับได้มีการนำเสื้อแข่งขนาดยักษ์ของเอดินเชโก้ครับหมายเลข11ที่มีข้อความสกรีนด้านหลังว่า Thank youand diamond นะครับหรือว่าขอบคุณเพชรเม็ดงามครับขึ้นแขวนประดับไว้บนอาคารอย่างโดดเด่นบรรยากาศบริเวณดังกล่าวเต็มไปด้วยแฟนบอลหลายพันคนครับที่มารวมตัวกันเพื่อร่วมเป็นเกียรตินะครับและสดุดีผลงานของยอดดาวยิงรายนี้ที่ลงเล่นรับใช้ทีมชาติบอสเนียมาอย่างยาวนานเกือบ20ปีโดยก่อนหน้านี้เชโก้ได้แถลงข่าวอำลากับสื่อมวลชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตื้นตันขณะที่สมาคมฟุตบอลบอสเนียก็เตรียมจัดพิธีอำลาสนามอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติให้กับเขาในเกมนัดสุดท้ายที่จะสวมเสื้อทีมชาติดวลกับทีมชาติสวีเดนครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้นะคะด้วยภาพความน่ารักของป๊อปเพลสและพิงค์ค่ะลูกโคอาล่า3ตัวซึ่งก็ออกจากถุงหน้าท้องของแม่มาอวดโฉมต่อสาธารณชนที่สวนสัตว์ซาฟารีฉางหลงในเมืองกวางโจวมณฑลกวางตุ้งของจีนนะคะโดยจากการที่พวกมันนั้นอยู่ในถุงหน้าท้องของแม่นานถึง7เดือนนับตั้งแต่เกิดก็เลยมีนิสัยขี้อายและระมัดระวังตัวค่ะ
0: อันนี้คือทั้งหมดข่าวเช้าในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะเราสามคนและทีมข่าวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

MBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงเกาะสมุยกันเลยค่ะที่นี่ค่ะเมืองท่องเที่ยวนอกจากจะมีทะเลใสหาดทรายสวยเกาะแก่งต่างๆรวมไปถึงอาหารและก็สมุนไพรที่ขึ้นชื่อมากมายค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเกาะสมุยเลยก็คือกีฬาควายชนนั่นเองและวันนี้ค่ะรายการคิดดีมาแน่นอนว่าต้องมีเรื่องราวดีๆของเยาวชนมานำเสนอค่ะนั่นก็คือเรื่องของเด็กเลี้ยงควายค่ะควายที่ว่าก็คือควายชนนั่นเองเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันในรายการเลยค่ะไปเลย

0: คุณผู้ชมค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่กับเยาวชนคนเลี้ยงควายชนค่ะนั่นก็คือน้องแชมป์อยากจะทราบว่าความเป็นมาที่เราได้มาเลี้ยงควายชนเนี่ยค่ะมันเป็นมายังไงคะ
1: ความเป็นมาก็เกิดจากที่เราได้อยู่กับควายตอนเด็กๆก็เราเกิดมาก็มีควายชนอยู่แล้วเพราะปู่ย่าอะไรก็อยู่โตมากับควายชนเขาก็เลี้ยงควายชนให้เราเห็นอยู่แล้ว
0: ก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วทำไมเราถึงชอบเราถึงอยากจะมาเลี้ยงอะคะ
1: ก็อยากจะแบบทำตามปู่พ่ออะไรอย่างเงี้ยปู่ย่าอะไรที่เขาทำเลี้ยงควายมาอยู่แล้วแล้วก็อยากจะมาเลี้ยงต่อสืบเขาด้วยครับ
0: ก็อยากให้มันอยู่กับเราไปจนถึงลูกหลานใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยการดูแลควายนี่มันยากไหมคะในหนึ่งวันเนี่ยเราต้องทำอะไรกับเขาบ้างตั้งแต่เช้าหรือ
1: ถามว่าการดูแลควายหนึ่งวันยากไหมก็ไม่ยากนะสำหรับผมเพราะเราก็ได้เห็นมันแล้วตอน4โมงเช้าเราก็พาควายออกมาขี้เยี่ยวพาออกไปเดินเล่นกินหญ้าตามทางอะไรอย่างนี้ครับ
0: 4โมงเช้าคือตั้งแต่ตี
1: 4ใช่ครับตั้งแต่ตี 4แล้วเราก็พากลับเข้ามาข้างในประมาณ7 โมงเกือบ8โมงเราก็พากลับเข้ามาในลานเราก็ให้มากินหญ้ามันก็จะนอนเล่นแล้วตอนเที่ยงเราก็จะพาออกไปอีกรอบนึงเพื่อว่าออกไปขี้ออกไปเยี่ยวแล้วเราก็พากลับเข้ามาครับแล้วก็พอตกเย็นประมาณสัก4 โมงครึ่งเราจะพาเวียนข้างในไอ้สนามแล้วก็พาออกไปข้างนอกพาไปเดินกินหญ้าแล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าอะไรเกลือพังทอพังอะไรอย่างเนี้ยเอาไปคลุกกับโคลนอีกทีนึง
0: ก็คือเป็นยังไงเป็นบ่อโคลน
1: เป็นบ่อโคลนครับแล้วเราก็จะให้ควายลงไปนอนแช่อย่างนั้นครับแล้วก็พากลับมาข้างในพามาล่ำข้างในบ่นควายสักแป๊บสัก30 นาทีแล้วก็พากลับเข้าลานครับแล้วก็กลางคืนจะเป็นสักประมาณ3 ทุ่ม 3 ทุ่ม 4 ทุ่มเนี่ยเราจะพาออกมาข้างนอกพาออกมาเคี่ยวอีกแล้วแล้วก็พากลับเข้าไปข้างใน
0: ก็คือดูแลตั้งแต่เช้าก็คือยังไม่สว่างเลยนะคุณผู้ชมตั้งแต่ตี 4จนถึง 3-4 ทุ่มเลย
1: ใช่ครับ
0: ต้องดูแลเขาตลอด
1: เราดูแลเขาตั้งก่อน24ชั่วโมงในตามหลักแล้ว
0: แล้วทีเนี้ยคือควายชนที่สมุยเนี่ยเขาเลี้ยงไว้เพื่อเป็นการแข่งกีฬาเนาะพูดถึงการแข่งขันนิดนึงว่าของเราเนี่ยเคยไปแข่งขันหรือว่าเคยประกวดอะไรมาบ้างไหม
1: เรื่องประกวดยังไม่เคยครับประกวดควายยังไม่เคยแต่มีการแข่งขันบ้างแล้วครับเพราะว่าการแข่งขันควายก็มีเกือบ3 เดือนครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับ
0: ก็คือมีตลอด
1: ใช่ครับ
0: เลี้ยงอันนี้ควายชนเราคือเลี้ยงเพื่อแข่งขันในกีฬา
1: ใช่ครับแข่งขันในกีฬา
0: พอพูดถึงเรื่องการแข่งขันเนี่ยค่ะย้อนกลับไปนิดนึงก็คือเรามีการเตรียมตัวก่อนการแข่งขันยังไงบ้างคะ
1: ไอ้ก่อนการแข่งขัน3 เดือนเวลา 3 เดือนนะครับเราบางคนแล้วแต่เจ้าของควายคนไหนจะพาควายมาตอนไหนแต่เหมือนของผมจะพามาก่อนวันที่เขานับ15 วันครับ
0: 15 วันเพื่ออะไร
1: ให้มันคุ้นชินกับที่ครับ
0: ให้คุ้นชินกับสถานที
1: ่ควายถ้ามาชนปุ๊บถ้าเลี้ยงนานคือจะได้เปรียบเรื่องสถานที่

0: พิธีพี่ก่อนวันควายชนครับ
1: ทำพิธีการแข่งขันแล้วเนี่ยควายที่จะมาแข่งขันได้เนี่ยมันจะต้องมีตำราควายชนเหมือนกันใช่ไหมคะและทีนี้ตำราควายชนของเราต้องมีลักษณะยังไงคะ
0: ตำราสำหรับความชอบส่วนตัวความส่วนตัวของผมก็คือจะดูลักษณะของตัวเขารูปร่างลักษณะการยืนของควายขาจะไม่เล็กเกินไปจะไม่ใหญ่เกินไปขาจะอยู่ที่พอดีกระดูกควายเราจะดูรูปลักษณ์ของควายและดูตัวสัดส่วนตามคอตามเขาตามขาตามอะไรอย่างนี้แหละคร
1: ับ ก็คือต้องดูลักษณะของเขาอย่างเลยตั้งแต่หัวไปถึงหางเลย
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้พูดถึงความรู้สึกหรือว่าความภาคภูมิใจของเรานิดนึงที่เราได้มาทำอยู่ตรงนี้ค่ะ
0: ความรู้สึกของผมมันก็แบบสำหรับผมเลยนะควายแพ้ชนะมันไม่สำคัญครับพี่มันอยู่ที่ความภาคภูมิใจที่เราได้สืบสานต่อจากคนรุ่นก่อนที่เรามามันมีความภูมิใจอยู่แล้วคือแบบว่า
1: ได
0: ้อนุรักษ์ประเพณีด้วยได้สืบสานต่อจากคนรุ่นก่อนด้วยคร
1: ับ ในฐานะที่เราเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มาทำอยู่ตรงนี้เราอยากจะฝากหรือว่าเกี่ยวกับการสืบสานหรือว่าต่อยอดตรงนี้ยังไงบ้างคะ
0: ก็อยากให้เพื่อนเพื่อนรุ่นหลังเข้ามาสืบสานต่อไม่อยากให้มันจางหายไปครับประเพณีควายชนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็น้อยนิดแล้วครับไอ้ที่จะมีควายชนมันก็แบบมันใกล้จะหายไปแล้วแต่ก็กลับมาฟื้นฟูอยากให้พัฒนาต่อไปครับไม่อยากให้หายไปอยากให้เพื่อนๆลองเข้ามาดูครับ
1: คุณผู้ชมคะจากที่ฟังมาทั้งหมดนะคะแก้มว่าการเลี้ยงควายชนเนี่ยถือเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะกว่าจะเลี้ยงกว่าจะดูแลเข้ามาได้จนถึงตอนนี้ต้องชอบแล้วก็รักที่จะดูแลเขาถึงจะดูแลได้ดีอย่างนี้นะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักกับประเพณีให้มากยิ่งขึ้นกับผู้ที่เรียกได้ว่าสืบสานเจตนารมณ์ของการเลี้ยงควายชนนี้มาอย่างช้านานค่ะรอติดตามกันค่ะ

ตอนนี้ครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจัดควายชนต้องแนะนำอย่างนี้ก่อนควายชนที่นี่ที่เกาะสมุยมันมีความเป็นมาช้านานแล้วแต่ว่าขอฝากนิดนึงว่าอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ว่าเป็นคนรุ่นใหม่แบบผมนี่แหละที่ว่าจะดึงความผสมผสานระหว่างเด็กรุ่นใหม่แล้วก็คนรุ่นเก่าเข้าด้วยกันโดยผ่านสื่อสารทางกีฬาดั้งเดิมของเกาะสมุยก็คือกีฬาควายชนทีนี้เรามาถึงว่ากีฬาควายชนเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เท่าที่ผมฟังจากมันไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแต่มีจากรูปภาพที่เล่าต่อกันมาก็คือว่าเกือบจะเป็นร้อยกว่าปีแล้วที่มาของควายชนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยที่สมุยเนี่ยจะเป็นการทำนาครับอย่างพื้นที่รอบๆ บริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าคลองควายคลองควายตรงนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่ที่ว่าควายเนี่ยควายที่จะเป็นฝูงเนี่ยจะลงในพุเพื่อที่จะไปหากินหญ้าแล้วบริเวณพวกนี้จะเป็นนาหมดเลยเป็นนาข้าวของชาวบ้านทีเนี้ยหลังจากการทำนาเนี่ยครับการทำนาเสร็จเนี่ยฤดูทำนานะครับควายเนี่ยมันก็จะว่างงานพอว่างงานปุ๊บชาวบ้านเนี่ยก็จะรวมกลุ่มกันแล้วก็เอามันมาชนกันเพื่อที่จะระบายความเครียดไม่ให้มันเครียดจนเกินไปเพื่อที่จะเวลามันติดสัตว์มันก็จะได้ระบายความเครียดเหมือนมันแย่งพื้นที่แย่งตัวเมียกันอะไรเงี้ยครับก็ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็คือเกิดเป็นกีฬาควายชนมาจนมีการล้อมคอกขึ้นมาลักษณะใกล้เคียงอย่างนี้แต่เมื่อก่อนเนี่ยจะชนในป่ามะพร้าวจะชนในพื้นที่ทุ่งนาจะไม่ได้จัดเป็นลักษณะของสนามแบบนี้ซึ่งรุ่นหลังเราก็จะมาต่อเติมมาเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเอาเป็นความนิยมนะครับใช้คำว่าความนิยมเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะให้สนามควายชนมันทันสมัยยิ่งขึ้นกีฬาควายชนเนี่ยถามว่าคนเกาะสมุยเนี่ยถามว่าเกือบทุกบ้านเนี่ยพยายามจะเดินออกฐานตอนนี้นะครับกระแสเนี่ยคือพยายามจะเดินออกจากควายชนเพราะว่าควายชนเนี่ยจะถูกมองเป็นเรื่องของการพนันซะเยอะมองเป็นเรื่องของของการเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบเพื่อที่จะชิงชนะเพื่อที่จะเอาเงินเข้ามาแต่ว่ามันถอดออกไม่ได้ครับสุดท้ายคนรุ่นต่อไปอย่างรุ่นพวกผมโตขึ้นมารุ่นน้องๆเด็กเลี้ยงควายเยาวชนเนี่ยน้องเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็ยังสลัดออกไม่ได้จากควายชนซึ่งผมมองว่ามันเป็นรากเหง้าของชาวสมุยเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มากินอาหารไทยเนี่ยคือมาไม่ถึงเมืองไทยสมุยก็เหมือนกันสมุยเนี่ยก็ต้องมีกีฬาควายชนถ้ามาสมุยดูควายชนก็ถึงสมุยครับผมบอกได้เลยว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยผมไปเที่ยวกับลุง

ลุงผมเนี่ยชื่นชอบกีฬาควายชนเป็นอย่างมากเขาจะพาผมตะเวนไปตั้งแต่ผมอายุ3 ขวบ4 ขวบความจําผมอ่ะผมจะจําได้ว่าลุงแบกผมกระเตงเข้าสนามควายชนนู่นทีนี่ทีอย่างเงี้ยครับจนมันเกิดความชอบส่วนตัวซึ่งพอเราโตมาปุ๊บเรามีความรู้สึกตัวส่วนตัวผมเองอ่ะผมมีความรักสัตว์ผมไม่ได้ไปเน้นไปทางการพนันผมไม่ได้คิดว่าผมต้องมีรายได้จากการพนันพวกนี้แต่ว่าผมทําเพื่อที่จะรักษามันไว้สืบทอดความเป็นควายชนไว้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานให้มันยังคงอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกประเด็นนึงคือรักษาชีวิตควายไว้เพราะควายเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะครับการที่มันมาอยู่ที่เนี่ยมันไม่ได้เป็นควายที่ว่าเกิดจากสมุยโดยแท้มันอาจจะมีควายที่ว่าโดนต้อนมาจากตะเข็บชายแดนต่างๆที่ว่าผมไปเห็นมาคนอื่นอาจจะไม่ได้เห็นเหมือนผมแต่ผมเห็นมาแล้วเกิดความสงสารอยากให้มันอ่ะเข้ามาเป็นนักกีฬาใช้คําว่าเป็นนักกีฬาควายชนที่เกาะสมุยที่นี่เพื่อที่จะ100ตัวอย่างเงี้ยเหลือสัก10ตัวหรือ20ตัวที่เป็นที่รักของบ้านใดบ้านหนึ่งจนเป็นที่โด่งดังขึ้นมาแล้วก็เป็นเหมือนลูกเหมือนหลานในบ้านอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าต้องบอกว่ากระแสควายชนเนี่ยโดนแอนตี้เยอะนะครับก่อนหน้าเนี้ยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันเป็นการพนันซะเยอะพอเป็นการพนันซะเยอะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองก็ตามเหมือนที่บ้านอย่างเงี้ยก็จะไม่อยากให้ลูกหลานเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับควายชนเพราะว่าดูแล้วมันเป็นของไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่ารุ่นพวกผมนี่แหละครับพยายามจะรวบรวมแล้วก็พยายามจะฟื้นฟูมันขึ้นมาให้มันมาเป็นกีฬาที่ว่าเป็นมองถึงการสืบทอดประเพณีที่ว่ามันเป็นรากเหง้าของชาวสมุยจริงๆเนี่ยให้มันกลับมาให้ควายชนเนี่ยกลับมาเป็นที่ยอมรับไม่ได้ว่าจะเป็นการพนันอย่างเดียวคือเราทำเพื่อที่จะให้น้องๆมีงานทำจริงๆแล้วนะครับน้องๆเขาเนี่ยควายชนครั้งนึงเนี่ยค่าจ้างเขาอะหลัก 3-40,000 เลยนะถ้าเขารู้จักที่จะเก็บออมหรือว่าพัฒนาเอาไปใช้เป็นอย่างอื่นได้เนี่ยเอาไปทำเป็นรายได้ที่แบบยั่งยืนได้เนี่ยมั่นคงในงานของตัวเองเนี่ยเพราะไม่ได้ไปปล้นใครมาไม่ได้ไปเป็นงานที่ทุจริตอะไรผมว่าน้องๆเขาเนี่ยสามารถทำงานนี้ได้แล้วก็มีคุณภาพด้วยครับสำหรับเยาวชนที่ว่าเข้ามามีส่วนร่วมในกีฬาควายชนตอนนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าผมภาคภูมิใจนะที่เขาหันกลับมาเพราะว่าพวกเยาวชนพวกนี้แหละจะเป็นกำลังหลักสำคัญในรุ่นต่อๆไปอย่างเช่นพวกผมเนี่ยโตขึ้นมามองเห็นพวกผู้ใหญ่เขาทำอะไรดีอะไรไม่ดีไอสิ่งไม่ดีเนี่ยเราเอาออกไปเราแอนตี้มันไปทิ้งมันไปแต่เราเอาของที่ว่ามันทำแล้วดีเนี่ยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเราได้เนี่ยเราก็เอาตรงนี้มาใช้ซึ่งเยาวชนก็เหมือนกันเขาไม่ได้ไปปล้นใครเขาไม่ได้ไปติดสิ่งเสพติดเขาไม่ได้ไปสัมภเวษีเทเมาเขาแค่ว่ามาทำอาชีพตรงนี้แล้วเขามีรายได้ผมก็ภูมิใจแล้วครับผมก็อยากให้น้องๆเขาเนี่ยสามารถทำเป็นอาชีพจริงๆอย่างจังได้ครับก็ถ้าเกิดว่าผมทำไปแล้วนะครับถ้าเกิดทำไปแล้วมันเกิดการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆก็ดีผมแค่อยากทำเพื่อจะอนุรักษ์ควายเป็นอันดับหนึ่งสร้างเสริมอาชีพเป็นอันดับสองอย่างเงี้ยแล้วก็สามเนี่ยผมแค่ต้องการที่จะว่าเอาตรงๆก็คือว่าผมต้องการเอารวบรวมความเป็นสมุยดั้งเดิมกับยุคใหม่เนี่ยเข้าด้วยกันจนเป็นควายชนรุ่นยุคใหม่ๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมจะดีใจมากๆครับถ้าเกิดมันแนวทางของควายชนมันจะเดินทางไปสู่ทางนั้นได้ครับก็นอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนอกจากเหนือสิ่งอื่นใดเลยอ่ะครับต้องลบผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลบคำว่าการพนันออกจากควายชนมันวันนี้มันไม่ได้หรอกครับแต่อนาคตเนี่ยเป้าหมายผมเลยอ่ะผมต้องการให้ลบคำนี้ออกไปเพราะว่าผมมาต้องการที่จะอนุรักษ์ควายสร้างงานสร้างอาชีพอนุรักษ์ควายให้มันอยู่คู่กับสมุยอีกนานเท่านานอย่างเงี้ยแล้วครับแล้วก็ให้ควายชนเนี่ยมันผสมผสานเป็นรุ่นใหม่ให้เป็นการที่ยอมรับของบ้านเมืองให้เป็นการยอมรับของภาครัฐด้วยยิ่งดีครับว่าอย่างวัวชนเนี่ยเขาสามารถทําเป็นกีฬาประจําภาคได้อย่างเงี้ยควายชนเนี่ยผมขอแค่ว่าเป็นกีฬาของเกาะสมุยแค่เนี้ยผมก็ดีใจแล้วครับ

0: ค่ะและตอนนี้ก็อยู่กับน้องแชมป์รอบบ่ายนะอย่างที่คุยไปตอนแรกว่าการดูแลควายเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตีสี่ก็คือตีสี่สี่โมงเช้านะซึ่งเรามาไม่ทันทีนี้ตอนรอบบ่ายเนี่ยเราพาเขามาทำอะไรครับ
1: เราพามันมาเดินเล่นออกนอกสถานที่ประมาณ200เมตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการขุดพังให้ควายเข้าไปนอน
0: ขุดพัง
1: ใช่เขาเรียกพังควายครับ
0: ขุดพังก็คือเหมือนปรับควาย
1: ปรับควายครับเป็นปรับควายครับ
0: เป็นปรับควายก็คือภาษาของคนเลี้ยงควายเขาเรียกว่าพัง
1: พังควาย
0: พังแล้วทีนี้อันนี้ตัวนี้คือตัวที่น้องแชมป์เลี้ยงหรือ
1: ใช่ครับ
0: ตัวนี้ชื่อว่าอะไร
1: ชื่อดำเพชรสมหวังครับ
0: ดำเพชรสมหวังเ
1: ร
0: ียกสั้นๆว่า
1: เพชร
0: น้องเพชร
1: ครับเพชร
0: น้องเพชรตัวนี้น้องเพชรอายุเท่าไหร่คะเนี่ย
1: อายุ6ปีครับ
0: 6ปี6ปีก็ตอนนี้เคยชนมาบ้าง
1: วันนี้ยัง
0: ไม่เคยลง
1: ยังไม่เคยลงสนามครับ
0: แล้วทีนี้ควายชนเนี่ยเขาต้องมีอายุประมาณกี่ปีถึงเขาจะเริ่มชนครับ
1: ก็ประมาณ6ปีขึ้นไปคร
0: ับ
1: เริ
0: ่
1: ม
0: ชนแล้วครับ6ปีอันนี้ก็วัยนี้ก็ได้แล้ว
1: ใช่ครับวัยประมาณนี้กำลังจะได้แล้ว
0: ก็ปล่อยเขากินหญ้าอื่นแล้วนอกจากกินหญ้าตรงนี้มันหญ้าอีกส่วนหนึ่งที่เราเอาอาหารให้เขาเลยอะไรเอา
1: เราก็จะไปตัดพวกหญ้าเซมไซใบคาหญ้าคาอะไรอย่างเงี้ยตามทั่วไปเลยคร
0: ับก็คือไปซื้อหญ้ามาแซมแล้วก็อันนี้ก็คือปล่อยเข้าเหมือนออกกำลังกายรีแลกซ์เนาะ
1: กินไปเรื่อยๆลดหญ้าไปเรื่อยๆหญ้าลดอย่างเงี้ย
0: โอเคแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอน
1: เดี๋ยวต่อไปจะไปขุดพัง
0: ขุดควายขุดพังก็คือขุดปักควายที่เราเรียกกันว่าปักควายนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเราไปลงมือขุดกันเลยค
1: ่
0: ะไปค่ะเรากำลังขุดพัง
1: ใช่ครับ
0: ก็คือปลักควายอันนี้เราต้องขุดลึกแค่ไหน
1: ก็ประมาณหนึ่งเดี๋ยวเราจะใส่น้ำให้ดินตรงที่เราขุดตรงกลางครับมันเป็นลีน
0: ก็ที่เห็นเมื่อกี้คือเตรียมน้ำมาด้วยก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เตรียมน้ำมาใส่ในหลุมเพราะว่ามันเป็นดินเฉยๆก
1: ็
0: ต้องเอาน้ำมาใส่ให้มันเป็นปลักควาย
1: ใช่ครับ
0: ปลักควาย
1: ให้เป็นขี้ลีน
0: อันนี้จะมีพี่มาช่วยขุดเพราะว่าต้องทำพังอันนี้ทุกวันถ้าขุดคนเดียวน่าจะกล้ามข
1: ึ้
0: นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็1ควายหนึ่งตัวก็จะมีคนช่วยดูแล
1: ใช่ครับควายหนึ่งตัว
0: เพราะว่ามันตั้งแต่เช้าจนถึงดึกก็ตลอดเรียกว่าตลอด24ชั่วโมงแหละแล้วก็ต้องดูแลอันนี้ต้องทำอันนี้
1: ต้องทำอันนี
0: ้อันนี้ทำเพื่ออะไรคะ
1: ที่ขุดพังควาย
0: ใช่ค
1: ่ะให้ควายลงมาแช่พังโถพังอะไรอย่างเงี้ย
0: ลงไปแช่เพื่อควาย
1: ให้มันสบายตัวเย็นสบายตัว
0: เขาชอบน้ำเขาชอบความเย็น
1: ใช่
0: ครับก็ต้องมาทำนี้ให้เขาทุกอย่าง
1: ใช่ครับแต่ถ้าฝนตกก็คือจะไม่มาเพราะว่ามันยินอยู่แล้ว

และนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพังหรือว่าปลักควายเป็นสปาโคลนนั่นเองเดี๋ยวนี้พี่เขาทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาเจ้าของสปามาลงทำสปากันเลย

0: บายใจมากดูชอบมากลงไปเกลือกไปคริ่ง
1: พาน้องแชมป์แล้วก็อย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ก็เรียกว่ามาทำสปาคูลนะพามารีแลกซ์แล้วทีนี้หลังจากเสร็จตรงนี้เราจะพาไปไหนต่อ
2: แล้วก็จะไม่มีอะไรแล้วเราก็จะพากลับเข้าข้างในแล้วก็พักผ่อน
1: อันนี้คือพามารีแลกซ์รอบเย็นแล้วก็พาไปพักผ่อน
2: ใช่ครับ
1: โอเคจบตรงนี้ก็เดี๋ยวไปพักกันค่ะ
3: ควายชนนับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเกาะสมุยแต่เดิมการชนควายเป็นเพียงความนิยมที่เล่นกันเพื่อความสนุกสนานหลังฤดูเก็บเกี่ยวเท่านั้นแต่ในปัจจุบันการเลี้ยงควายเปลี่ยนไปจากเดิมมีการเลี้ยงเพื่อชนกันโดยเฉพาะมีการวางเดิมพันกันเหมือนกีฬาชนวัวหรือชนไก่ของชาวภาคใต้โดยทั่วไปนั่นเองเมื่อมีการพัฒนาดังกล่าวข้างต้นแล้วการเลี้ยงควายของชาวเกาะสมุยจึงมีความพิถีพิถันมากขึ้นกว่าเดิมมีความจริงจังมากยิ่งขึ้นมีการคัดเลือกควายเพื่อการชนโดยเฉพาะมีความเชื่อว่าควายนั้นต้องมีลักษณะตามตำราไม่ว่าจะเป็นเขาขากีบเท้าลำตัวและอื่นๆตามแบบตำราควายชนนั่นแหละถึงจะดีสุดท้ายนี้ค่ะวัฒนธรรมการเลี้ยงควายชนถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเกาะสมุยที่ควรค่าแก่การศึกษาส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดให้คงอยู่กับชาวสมุยสืบไป

และตลอดทั้งวันค่ะที่เราได้ตามติดวิถีชีวิตของเยาวชนคนเลี้ยงควายที่นี่ยังมีให้ชมค่ะประเพณีดั้งเดิมของเกาะสมุยก็อยากจะให้ช่วยกันอนุรักษ์และก็ส่งเสริมให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งของเกาะสมุยเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะรายการคิดดีหมดเวลาแล้วตอนหน้ามีอะไรไหมชมอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปเพียง

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
2: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
1: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
3: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสายการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
4: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
3: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
4: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
5: พิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
6: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะเพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
7: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
8: วันนี้อาจดูปกติแต่พรุ่งนี้อาจไม่ใช่รู้ภัยติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เข้าใจวางแผนเตรียมพร้อมเมื่อภัยมาทันลดผลกระทบรอดพ้นได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนติดตามข้อมูลได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรู้ภัยเข้าใจรับมือได้
9: ไปเรียนก่อนพอเข้าโรงเรียนดีลูกมือแล้วบวกกับนกอ่ะแล้วมันมาร้อยไหม
10: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
11: มื้อนี้กะสุขภาพดีแต่จิ้มซะขนาดนี
12: ้ทำลายกันได้ยังไงเนี่ย
11: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีทั้งโซเดียมและน้ำตาลสูงมากที่ส่งผลกับไตความดันและหัวใจหยุดการโดนทำร้าย
13: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าม
11: ื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะ
13: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคเป็นห่วงกับสสส

0: สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรายการคิดการดีกับเจนิกเช่นเคยนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาพบกับน้องๆที่สร้างชื่อเสียงให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะด้วยการแข่งขันกีฬาค่ะซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าได้รับรางวัลระดับประเทศมาเลยค่ะวันนี้โอกาสดีค่ะเจนเลยอยากจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเส้นทางการเป็นนักกีฬาของน้องๆโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามแค่ไหนตามจริงไปตามหาน้องๆกันเลยค่ะ
1: ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชดิฉันนางสุมนทาเพชรใสผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนของเรานะคะมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความสามารถพิเศษในด้านกีฬาซึ่งทางโรงเรียนให้การสนับสนุนประเภทกีฬาหลากหลายตามความสนใจของเด็กนักเรียนนะคะที่ทำอยู่ก็จะมีทั้งกีฬาตะกร้อฟุตซอลเปตองหมากฮอสแล้วก็กรีฑาค่ะส่วนกีฬาที่เราประสบความสำเร็จมากที่สุดนะคะก็จะเป็นกีฬาตะกร้อทั้งประเภทชายและหญิงนะคะแล้วก็กีฬากรีฑาซึ่งกีฬาตะกร้อเราได้แชมป์นักเรียนแห่งประเทศไทยในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะได้เหรียญทองทั้งประเภทชายและประเภทหญิงส่วนกีฬากรีฑาประเภทกระโดดสูงนะคะเราก็ได้เหรียญเงินจากรายการเดียวกันที่ไปแข่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะก็ให้เวลานะคะจากเด็กที่มีความสามารถนะคะแล้วก็เด็กที่สนใจก็จะมาจากชุมนุมต่างๆที่ลูกๆนักเรียนได้สมัครเรียนนะคะแล้วก็มีคุณครูโค้ชผู้รับผิดชอบนะคะที่ช่วยส่งเสริมนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนก็แบ่งเวลาให้ทั้งวิชาการแล้วก็กีฬาให้กับลูกๆได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่แล้วก็ที่สำคัญโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากท่านนายกกนกพรเดชเดโชในการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆทำให้ลูกๆของเราทุกประเภทกีฬาได้โอกาสเข้าร่วมแข่งขันเพื่อพัฒนาแล้วก็ได้ประสบการณ์นะคะเด็กนักเรียนของเราทุกประเภทกีฬานะคะก็มีการฝึกซ้อมต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าเราจะได้แชมป์ระดับประเทศมานะคะเราก็ยังต้องซ้อมกันต่อไปเพราะมีรายการแข่งขันที่รอเราอยู่ในเราก็แบ่งเวลาตอนนี้ลูกๆของเราก็ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยนะคะที่ลูกๆให้ความสนใจทางด้านกีฬาค่ะผู้ปกครองก็ส่วนใหญ่ก็จะมีความชื่นชอบในด้านกีฬาแล้วก็ยินดีที่จะให้ลูกๆมาฝึกซ้อมกีฬาควบคู่กับการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญผู้ปกครองก็จะสนับสนุนเวลาไปแข่งขันตามรายการต่างๆนะคะผู้ปกครองก็จะติดตามเข้าร่วมการแข่งขันด้วยนะคะไปช่วยเชียร์นะคะ
2: สนุกกว่าเชียร์นักกีฬาดีๆก็เชียร์คนหน้าตาดีแบบผมนี่แหละครับ
3: ว้าว
4: ชื่อต่อครับตำแหน่งตัวเสริมครับ
5: ชื่อครับตำรองตัวเสริมครับ
6: ชื่อนนท์ครับตำแหน่งตัวทำครับ
7: ชูบครับตำแหน่งตัวชงครับ
8: ชื่อเกมครับตำแหน่งตัวจำลองตัวชงครับ
9: จุดเริ่มต้นนะครับเราเริ่มต้นจากกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียนนะครับเราเริ่มต้นจากเด็กเล็กๆตั้งแต่ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 แล้วก็ก่อตั้งขึ้นนะครับเป็นชุมนุมตะกร้อเพื่อที่จะส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาเซปักตะกร้อครับก็เทคนิคของวิธีการซ้อมนะครับก็ขึ้นอยู่กับช่วงของเวลาในการซ้อมเพราะว่าจะแบ่งเวลาในช่วงของภาคเช้าและภาคบ่ายก็ช่วงในภาคเช้าก็จะเป็นการซ้อมเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสมรรถภาพแต่ว่าในช่วงภาคบ่ายก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับระบบทีมของการแข่งขันแล้วก็จะเอาเทคนิคและก็วิธีการต่างๆมาเสริมเติมแต่งให้กับน้องๆครับอุปสรรคครับมันถามว่ามีไหมแต่ว่าถามว่ามีน้อยส่วนมากเรื่องของการฝึกซ้อมเด็กๆจะให้ความสนใจมากแล้วก็เด็กๆ ก็จะมากันเร็วมากแต่เรื่องอุปสรรคก็คือในช่วงของภาคบ่ายเราจะได้เวลาในการซ้อมน้อยเพราะว่าเด็กนักเรียนจะอยู่ถิ่นฐานบ้านไกลไปนิดนึงแล้วก็การเดินทางโดยรถประจำทางแล้วก็จะใช้เวลานานก็เรื่องเกี่ยวกับการเดินทางน่าจะเป็นอุปสรรคในการซ้อมนิดนึงครับช่วงก่อนการแข่งขันนะครับจะมีการเก็บตัวน้องๆ นะครับในส่วนของกีฬาเซปักตะกร้อจะมีการเก็บตัวน้องก่อนแข่งขันสักประมาณ10วันแล้วก็จะกินอยู่ที่โรงเรียนนะครับมีซ้อมตั้งแต่เช้า แล้วก็พักเที่ยงแล้วก็จะซ้อมตอนบ่ายต่อจนถึงเย็นครับน้องๆในทีมนะครับตอนนี้ที่ได้รับรางวัลมานะครับน้องๆในทีมพร้อมที่จะแข่งขันแล้วก็มีความพร้อมที่จะแมตช์ในการแข่งขันในแมตช์ต่อๆไปนะครับก็ฝากพี่ๆชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชฝากเชียร์ให้กำลังใจนักตะกร้อลูกไหวโรงเรียนสาธิตอบจ.บ้านตะเลือด้วยครับ

0: ชื่อเพนกวินค่ะมีหน้าที่เล่นตัวแบ็คค่ะ
1: ชื่อการค่ะมีหน้าที่เล่นตัวชงค่ะ
2: ชื่อปุกลุกค่ะมีหน้าที่เล่นตัวเตะค่ะ
3: ชื่อไอค่ะมีหน้าที่สำรองตัวเตะค่ะ
4: ชื่อใส่ไหมค่ะมีหน้าที่สำรองตัวแบ็คค่ะ
5: ตะกร้อหญิงกับชายผู้หญิงจะเรื่องของสภาวะอารมณ์ผู้หญิงจะมีอารมณ์อ่อนไหวมากกว่าผู้ชายนะฉะนั้น เวลาเราจะควบคุมนักเรียนเราก็จะควบคุมด้านอารมณ์แล้วก็เรื่องการแต่งกายของผู้หญิงเราก็จะรัดกุมเพราะว่าการแต่งกายที่มันไม่สุภาพหรือล่อแหลมนะคะของผู้หญิงจะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แล้วก็เรื่องของทรงผมหน้าตาก็คือถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องพูดง่ายว่าสวยสักหน่อยต้องดูดีด้วยเวลาเราลงแข่งลงคือหนึ่งเราก็ดูจากทักษะพื้นฐานของเด็กดูว่าเขามีทักษะเป็นยังไงแล้วก็เลือกคนที่โดดเด่นแล้วก็มาเพิ่มเทคนิคแล้วก็ดูวินัยในการฝึกดูความมีระเบียบนะคะแล้วก็มาจัดลงในตำแหน่งต่างๆดูจากทักษะของเขาแล้วก็มาฝึกแต่ละคนในแต่ละตำแหน่งในแต่ละจุดของเขาเพื่อให้เขาโดดเด่นแล้วก็มีความชำนาญมีความเก่งในแต่ละตำแหน่งค่ะเหมือนวิธีการสอนเราก็เริ่มจากทักษะพื้นฐานฝึกความแข็งแกร่งความว่องไวของร่างกายแล้วก็เราจะไปเน้นเหมือนท่าตัวเตะเราก็จะเน้นเรื่องของการเตะเหมือนท่าแบ็คที่เป็นตัวเสิร์ฟเราก็จะเน้นเรื่องของการเสิร์ฟดูเทคนิคต่างๆว่าจะให้เขาเสิร์ฟยังไงเล่นยังไงส่วนตัวชงเราก็จะไปเน้นของวิธีการชงเราจะเน้นเป็นลายบุคคลไปรวมถึงตัวสำรองที่เราเอามาแต่ละคนว่าเราจะไปสำรองตำแหน่งไหนเราก็จะฝึกเขาในตำแหน่งนั้นให้เขามีความชำนาญเป็นพิเศษกว่าทักษะพื้นฐานทั่วไปส่วนทักษะทั่วไปก็จะฝึกเหมือนกันหมดเลยค่ะ อุปสรรคถ้าผู้หญิงก็เหมือนที่บอกค่ะคือผู้หญิงอารมณ์เขาจะอ่อนไหวกว่าผู้ชายฉะนั้นเวลาเราลงสนามเนี่ยอุปสรรคมันก็จะมีว่าเหมือนกองเชียร์แรงกดดันเสียงโฮอะไรเงี้ยคือเราก็จะต้องคอยประคองเขาให้เขามีสมาธิมีจิตใจที่จดจ่ออยู่กับตะกร้อแล้วก็ให้เขามีลูกเล่นมีลูกล่อที่จะหลอกล่อคู่ต่อสู้เพราะว่าเหมือนผู้หญิงบางทีเขาเรียบร้อยเราก็อาจจะสอนให้เขาคือมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีเทคนิคมีลูกเล่นมีหลอกบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยส่วนใหญ่ก็คือจะประคองเรื่องอารมณ์มากกว่าแล้วก็สมาธิเวลาเราลงสนาม

ดันต่างๆจะควบคุมเยอะกว่าผู้ชายในทีมถ้าพูดถึงกีฬาประเภททีมตะก้อเนี่ยคือทุกคนในทีมจะต้องมีความสามัคคีกันทุกคนในทีมก็สามัคคีกันแล้วก็จะช่วยกันเล่น เวลาทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะแบ่งหน้าที่กันทำนะแล้วก็จะมีระเบียบวินัยฝึกซ้อมเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาก็คือจะไปพร้อมกันไปกันเป็นทีมไปกันเป็นเซตค่ะรางวัลเราก็ได้รางวัลตั้งแต่ระดับจังหวัดถ้าเป็นระดับจังหวัดเราก็มีกีฬาของอบจ.ครับไล่มาก็ช่วงเดือนพฤษภาเราก็เป็นถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพนี่เป็นรายการที่เราแบบภูมิใจที่สุดที่เราคว้าถ้วยตัวนี้ได้เพราะเป็นถ้วยพระราชทานแล้วก็เป็นแชมป์ระดับประเทศของผู้หญิงแล้วก็รายการล่าสุดก็คือกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้ที่ทุ่งสงผู้หญิงก็ได้แชมป์แล้วก็ล่าสุดเลยที่ได้มาล่าสุดก็คือที่รายการฮอลวูดเกมที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็เราก็ได้แชมป์กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศมาเหมือนกันอันนี้คือรางวัลที่เขาคว้ามาแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นรางวัลที่ทำให้โค้ชแล้วก็โรงเรียนได้รับความภาคภูมิใจเป็นที่สุดถ้วยสูงสุดเราที่เราอยากได้เลยก็คือถ้วยของสมเด็จพระเทพอันนี้ก็คือไม่ใช่เฉพาะเด็กที่ไปฝันเราเองคนเป็นโค้ชก็ตั้งความมุ่งมั่นว่าเราอยากได้มันมาถ้วยนี้เหมือนกันปีนี้เราก็มีโอกาสว่าเราทำได้สำเร็จตามที่เราคาดหวังค่ะ

0: คุณผู้ชมคะหลังจากที่ได้ดูการเล่นตะกร้อของน้องๆ นะคะทั้งทีมหญิงแล้วก็ชายไปแล้วซึ่งถือว่าเก่งแล้วก็มีความสามารถกันมากๆเลยค่ะจะเลยถือโอกาสเข้ามาสัมภาษณ์น้องๆทั้ง2คนนะคะทั้งทีมชายและก็หญิงตอนนี้อยู่กับเจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องทั้ง2คนนะคะเป็นตัวแทนนักกีฬาตะกร้อหญิงและชายค่ะเดี๋ยวแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักสักนิดนึงครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนันทวสินนนจันทร์ชื่อเล่นชื่อน้องอนนท์อยู่ชั้นป.6ครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอรัญญาบุญแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อเพนกวินค่ะอยู่ชั้นป.6ค่ะ
0: น้องเพนกวินแล้วก็น้องณนนท์นะคะทั้ง2คนอยู่ชั้นป.6เลยน้องเพนกวินค่ะน้องเพนกวินเนี่ยเริ่มเล่นตะกร้อตั้งแต่ตอนไหนคะจุดเริ่มต้นมันเป็นมายังไง
3: คือตอนแรกนะคะเห็นพี่ๆเขาเล่นค่ะก็อยากเล่นด้วยก็กลับบ้านไปตัดสินใจเข้าสมัครสมาคมตะกร้อ
0: ค่ะน้องณนนท์ล่ะ
4: ผมตั้งแต่มาโรงเรียนใหม่ๆผมมานั่งเล่นพี่ๆเขาเล่นตะกร้อและเห็นมันน่าสนุกดีก็เลยกลับไปบ้านไปลองฝึกและตัดสินใจว่าจะเข้าชมรมตะกร้อของโรงเรียนครับ
0: ตอนนี้อยู่ป .6 แล้วน้องณนนท์เริ่มเล่นตั้งแต่ตอนไหน
4: ผมเริ่มเล่นตั้งแต่อยู่ชั้นป .4 จนถึงตอนนี้รวมประมาณ3ปีแล้วครับ
0: 3ปีแล้วน้องแพนกวินล่ะคะ
3: เล่นตั้งแต่ป .4 เหมือนกันค่ะ
0: จนป .6 ตอนนี้ก็3ปีแล้วเหมือนกันทั้ง2คนก็เล่นตั้งแต่ป .4 มาจนถึงป .6 เลยแล้วตั้งแต่เราเล่นมาตลอดระยะเวลา3ปีเนี่ยเราคิดว่าความยากง่ายของการเล่นตะกร้อมันอยู่ตรงไหนคะ
3: มันก็มีบ้างนะคะที่ต้องสู้กับคู่แข่งนะคะแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจมันก็ไม่มีอะไรยาก
0: สบายเลยน้องณนนท์ล่ะ
4: ผมคิดว่ามันไม่มีอะไรยากถ้าเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะฝึกด้านกีฬาตะกร้อและกีฬาอื่นครับ
0: ค่ะแล้วที่เราอยู่กันมา3ปีกับชมรมตะกร้อเนี่ยไปแข่งขันมาเยอะไหม
4: เยอะ
0: จำได้ไหมว่าเยอะเท่าไหร่
4: จำไม่ได
0: ้แต่มันเยอะมากแล้วเพื่อนๆในทีมของเราเป็นยังไงกันบ้าง
4: รักกันดีครับมีความสามัคคีกันและคอยช่วยเหลือให้กำลังใจกันครับ
0: น้องเป็นเพื่อนขาคุณครูของเราสอนเรายังไงบ้างกับการเล่นตะกร้อ
3: สอนพื้นฐานค่ะในการเจาะการเล่นพื้นการเล่นทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการเสิร์ฟการเคลื่อนตัวไปรับตะกร้อค
0: ่
3: ะ
0: แล้วทีมหญิงกับชายเนี่ยคุณครูสอนแตกต่างกันไหมคะ
3: ก็คล้ายๆกันค่ะแต่ก็มีแตกต่างกันบ้างค่ะเพราะว่าทีมผู้ชายจะมีเก่งเยอะค
0: ่
3: ะ
0: ก็เก่งเยอะกว่าผู้หญิงก็เก่งค่ะ
3: แต่ก็มีน้อยค่ะ
0: เดี๋ยวถามน้องณนนท์เราไปแข่งขันครั้งล่าสุดมาเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
4: รู้สึกตื่นเต้นครับนั่งรถตู้ไป
0: ไปที่ไหน
4: ร้อยเอ็ดครับ
0: ไปที่ร้อยเอ็ดบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง
4: บรรยากาศดูสดชื่นครับสนุก
0: สดชื่นสนุกแล้วไปกันกี่วัน
4: ไปกัน10กว่าวันครับ
0: ไป10กว่าวันเดินทางจากนครไปร้อยเอ็ด10กว่าวันแล้วเราแข่งกี่วัน
4: แข่ง10กว่าวันคร
0: ับ แข่งทั้ง10วันเลยเหรอคะบรรยากาศที่นู่นเป็นยังไงบ้างให้น้องเป็นกวินเล่าหน่อยน้องเป็นกวินบรรยากาศที่ร้อยเอ็ดที่เราไปแข่งขันกัน10กว่าวันเป็นยังไงบ้างคะ
3: ดีค่ะข้างหน้าห้องพักนะคะก็จะมีพื้นหญ้าแล้วก็มีควายแล้วก็มีเร
0: ือเราไปแข่งกันที่ไหนอะคะที่ไหนของร้อยเอ็ดอะ
3: ที่โรงเรียนเทศบาลหนองย่าม้าค่ะ
0: ที่เราไปแข่งขันเนี่ยมีหลายทีมไหมคะ
3: มี
0: กี่ทีมกี่ทีมคะจำไม่
3: ได
0: ้แล้วแข่งเราไป10วันนี่คือเราแข่งทั้ง10วันเลยเหรอ
3: ไม่10วันค่ะแต่ประมาณ5-6วันค่ะ
0: 5-6วันเหมือนการแข่งขันกติกาเขาเป็นยังไงอะคะเราไปถึงก็คือไปจับฉลากหรอหรือว่าเราจะได้แข่งกับคนไหนจะกับทีมไหน
3: ก่อนไปอะค่ะเขาจะจับฉลากไว้ให้แล้วว่าอยู่สายไหนเจอกับทีมไหน
0: แล้วตอนนั้นเราจำได้ไหมคะว่าเราแข่งกับทีมไหน
3: แข่งกับเทศบาลฉางกอเทศบาลชลบุรีค่ะ
0: แล้วอะไรนะกรุงเทพแล้วรางวัลที่เราได้รับล่ะคะรางวัลอะไรตอบให้ชื่นใจหน่อย
3: เหรียญรางวัลค่ะ
0: ชนะ
3: ได้แชมป์ค
0: ่
3: ะ
0: ได้แชมป์กลับมาฝากพี่น้องจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะภูมิใจไหมคะทั้งสองคน
4: ภูม
0: ิใจค่ะภูมิใจมากๆปอตอนนี้ป.6แล้วทั้งสองคนแล้วพอเราจะขึ้นม.1อ่ะเรายังเล่นตะกร้ออีกไหมอ่ะทำไมถึงเล่น
3: รักในกีฬานี้
0: รักในกีฬานี้น้องณนนท์
4: ผมก็รักในกีฬานี้ครับอยากฝึกต่อไปให้เก่งขึ้นเรื่อยๆครับ
5: มีอะไรอยากฝากบอกน้องๆของเราบ้างในชมรมตะกร้อ
4: สู้ๆนะครับ
5: แค่นี้ใช่ไหมแล้วเป็นวินล่ะคะ
3: ถ้ารักในกีฬานี้แล้วต้องฝึกต่อไปค่ะอย่าหยุดค่ะอย่าหยุดความฝันของตัวเองค
5: ่
3: ะ
5: แล้วทั้งสองคนคิดว่าเราได้อะไรบ้างจากการเล่นกีฬาตะกร้อ
3: ได้เพื่อนค่ะได้ญาติที่ดีด้วยแล้วก็ได้ความแข็งแรงของร่างกายด้วยค่ะ
5: นันนล่ะ
4: ได้เพื่อนเหมือนกันครับได้ความอดทนและความแข็งแกร่งและคล่องแคล่วว่องไวครับ
5: สุดท้ายมีอะไรอยากบอกโค้ชบ้าง
4: ขอบคุณนะครับที่สอนผมจนถึงทุกวันนี้ครับขอบครับ
3: ขอบคุณนะคะที่ช่วยสอนจนถึงทุกวันนี้แม้หนูจะเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ช่วยสอน
5: คุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือเป็นความรู้สึกของเด็กๆทั้งสองคนนะคะน้องๆสองคนเป็นตัวแทนของตะกร้อหญิงแล้วก็ชายค่ะซึ่งถือว่าเป็นทั้งสองคนเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถมากๆนะคะ

0: ก็ขอเชิญชวนนะคะผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่มีนักเรียนนะคะที่มีลูกหลานนะคะสนใจจะมาเรียนที่นี่ในระดับปฐมวัยนะคะในระดับปฐมวัยของเราจะมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาษานะคะลูกๆของท่านจะได้ภาษาอังกฤษภาษาจีนมีห้องเรียนที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ที่สำคัญลูกๆของท่านถ้าเรียนปฐมวัยของเราก็จะได้รับความดูแลอย่างทั่วถึงปลอดภัยส่วนระดับปฐมป.1 ถึงป.6 นะคะเราก็เน้นภาษาเน้นกีฬานะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราก็ยังมีโครงการต่างๆที่ได้รับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ว่าจะเป็นโครงการอบรมศีลธรรมจริยธรรมโครงการต่างๆเช่นโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับลูกๆอย่างหลากหลายนะคะแล้วก็ที่สำคัญลูกๆเรียนที่นี่มีความสุขแล้วก็สถานที่ปลอดภัยไม่แออัดค่ะ
1: คุณผู้ชมคะโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30เนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีเด็กที่มีความสามารถมากๆเลยนะคะแอบกระซิบมาก็คือไม่ได้มีเพียงแค่ด้านกีฬาค่ะแต่ยังมีด้านอื่นๆที่เด็กๆมีความสามารถมากๆอีกด้วยนะคะแต่วันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะที่ได้หยิบยกเรื่องราวของกีฬาค่ะที่จะได้มาถ่ายทอดบอกต่อประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมนะคะได้รับรู้ได้รับทราบความเก่งความสามารถของเด็กๆนะคะตรงตามคอนเซปต์รายการคิดการดีเลยค่ะที่จะนําเสนอเด็กดีเด็กเก่งรวมไปถึงเด็กที่มีความสามารถนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะได้ติดตามกันอีกเรื่อยๆค่ะเพราะว่าที่นี่มีเด็กเก่งหลากหลายมากๆจริงๆนะคะตอนหน้าคิดการดีจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเด็กดีเด็กเก่งที่ไหนอย่าลืมติดตามกันได้นะคะวันนี้เจและก็ทีมงาน NVT นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทาอานิสงศิรกรานประนตนาฏบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้
3: ถึงดูไร้ค่าขนาดนี้อยู่ไปก็ไม่มีค่า

0: ี่ยคือตกใจหมดหรือว่าแกจะมีแฟนจริงที
1: ่โอเคตอนจริงนะฉันก็เสียใจเลยฉันไม่เอาคำพูดที่มาชิดมากหรอก
0: ดีแล้วแหละแก
2: ถึงแค่ไม่รักฉันนะแต่ฉันก็รักเธอมากพอแก
0: กูไปเถอะ
2: เนาะ
3: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกันน่ารักอยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: ไปเรียนก่อนพอ
2: เออเข้าโรงเรียนดีลูก
1: เออแล้วบวกกับนกอ่ะนี่มันมาร้อยไหม
3: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนโดยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
5: สงสัยอะไรพี่สงสัยที่ชาวบ้านอ่ะ
4: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงสัย
5: โอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
4: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
6: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
7: ถ้าคุณหน้าเป็นคนดังอย่างนี้ต้องรีบละครับ
6: เอาระดับ2หวานน้อยค่ะ
7: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส.
8: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
9: ์หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
10: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอะเราอยากเที่ยวอะ
11: ไปเที่ยวกันปะ

0: นนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างคร
1: ับตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
0: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

0: สวัสดีครับยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับ
1: วันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านรองนายกที่ดูเรื่องของทุนมนุษย์เรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องของภาคการเกษตรคงได้คุยกันเต็มที่สำหรับเรื่องของอนาคตที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับประเทศไทยแต่วันนี้อยากจะคุยเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้าที่เรากำลังเผชิญกันอยู่นะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำเข้าใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลได้มอบหมายให้ท่านรองนายกยศชนันท์ดูแลน้ำในพื้นที่ทางภาคเหนือนะฮะตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมได้มีการพูดคุยในการที่จะเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างฮะ
0: ตั้งแต่สัก2เดือนที่แล้วนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ไว้เรื่องเกี่ยวกับการทำซิงเกิลคอมมานด์นะครับร่วมกับปภ.ก็ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างปภ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเกี่ยวกับภาคเหนือก็จะมีท่านผู้ว่าราชการนะครับท่านปภ.จังหวัดแล้วก็ทางชลประทานสำหรับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องข้อมูลเนี่ยก็จะมีทางสสน.นะครับก็คืออยู่ในกระทรวงอบ.นี่แหละสารสนเทศน้ำนะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็มีจิสด้านะครับซึ่งกลุ่มเนี้ยเราก็จะบูรณาการในเรื่องของข้อมูลกันแล้วก็มีการซักซ้อมเหตุเกิดที่ภาคเหนือนะครับก็ที่น่าน
1: ครับ
0: ตรงนั้น

0: สูง
1: ครับ
0: ซึ่งตัวนี้สสน.มีแล้วก็เขาก็จะมาร์กเลขเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าเขาเห็นเองเนี่ยเขาก็อุ่นใจแล้วก็การเตือนก็เตือนขนานกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการเพิ่มเติมในตัวเซ็นเซอร์ในการวัดปริมาณน้ำฝนบริเวณที่สูงนะครับตรงนี้ก็สามารถทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอุ่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็มีการลงไปอบรมในจุดต่างๆเพื่อให้ชุมชนเนี่ยเขาดูแลกันเองได้แล้วก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เองด้วยแล้วก็สามารถอ่านได้เข้าใจนะครับอันนี้เราทำเพิ่มเติมก็ทำขนานกันไปกับช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำในทุกจังหวัดเหมือนกันของภาคเหนือนี่สสน.เนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วเขาก็ร่วมกับปภ.ในการที่จะทำให้คนที่อยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงไอ้ตัวข้อมูลเกี่ยวกับน้ำแล้วก็ดูเองแล้วก็ดูแผนในการรับมือนะครับทางส่วนของศูนย์พักพิงนะปัจจุบันก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีน้ำอยู่นะคร
1: ับ
0: ก็จะมีการเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงต่างๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหน่วยงานราชการต่างๆที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วเรามีวอลลุ่มร่วมกันตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะมีคนเฝ้าอยู่ผมก็จะอยู่ในกลุ่มไลน์ตรงนี้นะครับก็ถ่ายถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการดูแลกันยังไงแล้วก็มีข้อมูลต่างๆวิธีดูข้อมูลเนี่ยเราจะนำข้อมูลของทั้งสสน.กรมอุตุกรมชลประทานแล้วก็มหาวิทยาลัยนะ
1: คร
0: ับก็เรียงกันแล้วเราก็จะดูหนึ่งก็คือส่วนมากเขาจะตรงกันแต่ในบางครั้งถ้าเกิดมีความเห็นที่คาดเคลื่อนเนี่ยเราก็จะดู worst case scenario แล้วก็จะเตรียมรับมือแบบนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเราทำในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ
1: ครับในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงวิศวกรรมในฐานะอยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเรามองว่าน่าจะมีเทคโนโลยีน่าจะมีองค์ความรู้อะไรใหม่ๆที่เข้ามาช่วยในเชิงของการจัดการน้ำหรือแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนยังไงไหม
0: ตรงนี้เองเนี่ยเรามีการทำงานเรามีการประชุมหลายครั้งละชุมที่จุฬาแล้วก็ประชุมกับหลายจุดเหมือนกันตรงนี้ถ้าทั้ง landscape scenario เนี่ยฮะก็เราต้องเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยยังไงก็หลีกเลี่ยงน้ำไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องมีการปรับเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของชุมชนแล้วก็บริเวณที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์น้ำมาคนก็สามารถอยู่ตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมีการพูดคุยกับพอชอของกระทรวงพัฒนาพอมอนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้ก็จะทำเรื่องที่ว่าบางชุมชนอาจจะอยากย้ายทั้งหมดแต่เขาจะทำมาหากินในเรื่องไหนก็ต้องมีการประชุมในกลุ่มชุมชนแล้วก็มีการหาพื้นที่ใหม่ซึ่งมีการทำอย่างนี้มาหลายชุมชนเหมือนกันนะครับก็มีการไล่เช็คเหมือนกันว่าบางชุมชนนี่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากออกมาจากตรงนั้นเพราะว่าทำให้เขารู้สึกเสี่ยงเนี่ยก็เราก็จะพยายามที่จะช่วยก็ตอนนี้จะมีพอช.แล้วก็ UN Habitat นะครับที่เราพูดคุยกันแล้วก็ในส่วนของกระทรวงต่างๆเนี่ยก็เข้ามาร่วมกันตรงนี้ก็มีการทำขนานกันไปเหมือนกันทีนี้อย่างที่2เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเรื่องของดิจิตอลทวินนะ
1: ครับ
0: ดิจิตอลทวินเนี่ยจะเป็นระบบlandscape ของดิจิตอลเวลาเราน้ำท่วมเนี่ยเราจะมองเห็นแล้วว่าเรามองเห็นน้ำแต่เราไม่เห็นพื้นน้ำว่าสูงต่ำเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีเรื่องดิจิตอลทวินเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่เราก็รู้แล้วแหละว่าควรจะขุดลอกเมื่อไหร่ในแม่น้ำไหนเขาจะเก็บน้ำได้เท่าไหร่
1: เวลาเรามองไปในพื้นที่ที่เป็นน้ำเราจะเห็นระดับเท่ากันแต่เราไม่รู้ข้างล่างว่ามันลึกแค่ไหนต
0: ้
1: องขุดลอกบริเวณไหนจุดไหนยังไง
0: ถูกต้อง
1: เพื่อเพิ่มโฟลว์การระบายน้ำ
0: ใช่เราเห็นว่ามีน้ำเนี่ยแหละแต่ว่าทำไมน้ำเก็บไม่ได้ความจริงก็อาจจะมีตะกอนต่างๆทำให้ตื้นตอนนี้ก็จะมีเรือแล้วก็เราจะมีตัวโซน่าอย
1: ่
0: างเงี้ยก็จะไล่เช็คตลอดทีนี้บริเวณพื้นที่อีกพื้นดินเนี่ยละหน้าไม่เท่ากันอย่างสังเกตบางทีไม่ท่วมบางทีบางจุดท่วมเพราะจุดที่ไม่ท่วมเนี่ยจะเป็นจุดต่ำเวลาเราเตือนเนี่ยเวลาเราเตือนทั้งหมดเนี่ยเราเตือนเป็นตำบลเราไม่รู้ว่าไอ้พื้นที่เราเนี่ยคือเสี่ยงขนาดไหนแล้วต้องรีบขนาดไหนอย่างเงี้ยฮะเวลาเตือนให้ค่อนข้างเป๊ะๆเนี่ยก็จะมีการเตือนในระนาบของพื้นที่ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำขนานกันไปที่น่านเนี่ยเรามีมูลนิธิรักป่าน่านที่เขาทำไอ้เรื่องนี้อยู่แล้วเรียกว่านายนันเขาก็มีการสแกนทีนี้อย่างตัวกระทรวงเราเองเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีอย่างนี้เหมือนกันถ้าสามารถที่จะเตือนเป็นหลังคาเรือนเป็นจุดๆได้เนี่ยก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาอยู่ในพื้นที่นี้เป๊ะแล้วพื้นที่เขาเนี่ยต่ำหรือสูงแล้วน้ำเข้ามาปริมาณเนี้ยมาทิศเนี้ยเขาจะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ได้รับการเตือนที่เข้า
1: สเปซิฟิก
0: มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่ปัจจุบันเนี่ยกำลังพยายามต้องทำอย่างเร่งด่วนเหมือนกันในบางพื้นที่เนี่ยเขาดูตรงนี้รู้เรื่องบางพื้นที่ถ้ายังดูไม่รู้เรื่องก็ให้ผู้นำชุมชนเป็นคนดูนะฮะแล้วก็มีการอบรมผู้นำชุมชนก็จะแจ้งอย
1: ่
0: างเงี้ยนะฮะแล้วพอเตือนเสร็จเขาต้องไปไหนอะไรยังไงนะแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่ไหนบ้างก็จะมีการมาร์กเข้าไปใน thaiwater.net ของสสน. ตรงเนี้ยเคยใช้แล้วที่สงขลานะครับแล้วก็เริ่มนำมาใช้ในจังหวัดอื่นๆด้วยเพราะว่าเราจะต้องมาร์กเลยว่า ติด

0: เตียงเนี่ยอยู่ที่ไหนใครแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ใครเป็นคนนำพาเขาออกมาเน
1: ี่
0: ยฮะอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมที่เราทำบริเวณภาคเหนือไว
1: ้ครับขยับไปเรื่องของที่ท่านรองนายกรับผิดชอบโดยตรงดีกว่าครับเรื่องของทุนมนุษย์ครับเข้าใจว่ากลไกใหญ่กลไกหนึ่งที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศไทยในการเดินหน้าไปข้างหน้าเราใช้กรอเข้ามาเป็นทีมเดียวกับรัฐบาลเอาภาคเอกชนมาจับมือแล้วเดินไปข้างหน้ามีเป็น4ขาหลักนะฮะท่านรองนายกยศชนาเนี่ยดูเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของทุนมนุษย
0: ์
1: ใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะทุนมนุษย์ของเราจะสามารถที่จะให้คนไทยให้เด็กไทยเนี่ยมีความมีศักยภาพมีสกิลที่สามารถที่จะรองรับงานใหม่ๆในอนาคตของประเทศได้ยังไงตอนนี้เรามีการเตรียมเดินตรงนี้ไปยังไงบ้างแล้วฮะ
0: ครับก็รอเนี่ยจริงเหมือนกับคลมเศรษฐกิจนี่แหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าแทนที่จะเอาแค่คณะรัฐบาลเข้ามาก็ให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย
1: ครับ
0: ทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับทุนมนุษย์อย่างแรกเลยต้องมองว่าเราต้องทำก็คือเพิ่ม productivity เนื่องจากว่าคนเข้าสู่สังคมสูงอายุ
1: ครับ
0: เราไม่ใช่ aging แล้วเราเรียก age society ก็คือเข้าแล้ว
1: ครับ
0: พอเข้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเราอยากเพิ่ม productivity เพราะว่าเขาก็จะทำงานเท่าเดิมไม่ได
1: ้
0: ถ้าอยู่เฉยๆก็คือ productivity ก็ตกละ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยและสองอะฮะจะมีบุคคลอีกประมาณสักครึ่งหนึ่งที่เป็นกลุ่มเราเรียกบางทีเราเรียกกลุ่มเปราะบางบ้างนะครับบางทีเราเรียกว่า disable หรือว่าคนพิการหรือว่าเป็นคนที่ทำงานยังไม่เต็มที่มากนักอาจจะเกิดปัญหาจากรายได้อย่างเช่นเรื่องของความยากจนต่างๆหรือว่ามีประเด็นเรื่องยาเสพติดต่างๆเนี่ยรวมถึงความจริงแล้วนะเป็นมิติของ LGBTQ+ ด้วยที่เขาทำงานได้ไม่เต็มที่ในบางเรื่องเน
1: ื่อง
0: จากว่ากฎ regulation ไม่ได้เอื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้บุคคลแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานได้เต็มที
1: ่
0: ตามสิทธิ์ของเขาที่เขาควรจะมีสากลเราก็จะได้คนที่พร้อมทำงานเพิ่มอีกครึ่งนึงนะอันนี้คือหนึ่งของการอัพสกิลรีสกิลทุนมนุษย์แล้วก็การทำกฎเรกูเลชันต่างๆรวมถึงเรื่องการใช้ assistive technology สำหรับคนพิการอย่างเงี้ยเพ
1: ื
0: ่อเขาสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มความสามารถอ
1: ัน
0: นี้เป็นก้อนหนึ่งที่พันธกิจของกระทรวงที่ทำเรื่องทุนมนุษย์ทั้งแรงงานพม.กระทรวงเกษตรนะครับอย่างเงี้ยกระทรวงศึกษาธิการเงี้ยอว.เงี้ยเราก็มาช่วยกันในกลุ่มนี้ด้วยนะเราจะเห็นนะว่านี่กลุ่มแรกมาละกลุ่มที่สองเรื่องเกี่ยวกับทักษะความสามารถในการแข่งขัน
1: ครับ
0: นะเราก็ดูว่าเอ๊ะถ้าประเทศเราในกรอเนี่ยเราพูดคุยกันผมนำเสนอเรื่องทุนมนุษย์เป็นเฟรมที่เราเรียกว่า Thailand Nation of Master
1: ครับ
0: นะครับก็คือถ้าผมจะเปรียบเทียบให้ง่ายๆเนี่ยเวลาเรามีไปเรียนต่างประเทศนะ
1: ครับ
0: เราเรียนกับคนสิงคโปร์เราเรียนกับคนจีนฮ่องกง
1: คนที่หลากหลายสัญชาติ
0: เพื่อนอเมริกันมาเรียนด้วยกันเนี่ยเราไม่กลัวเลยนะว่าเราจะเรียนสู้เขาไม่ได
1: ้
0: นะอันนี้คือความรู้สึกทุกคนเนี่ยถ้าเป็นอินดิวิดวลนะถ้าเป็นแต่ละคนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่
1: า
0: สู้ได
1: ้ลำพังตัวฉันเองฉันไม่กลัวหรอกฉ
0: ัน
1: ส
0: ู
1: ้ได
0: ้แต่ทำไมเวลาเราไปในนามประเทศเรากลัวจังเลยนั่งประชุมกับอเมริกาน
1: ั่
0: งประชุมกับสิงคโปร์เนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเออประเทศเราเล็กทั้งที่ความจริงแล้วถ้าอินดิวิดวลมาสเตอรี
1: ่
0: ไม่แพ้individual mastery ก็คือเป็นความเก่งเฉพาะบุคคลให้สามารถที่จะร้อยเรียงแล้วก็รวมกันได้ให้เป็นความเก่งระดับประเทศอ
1: ัน
0: นี้ที่ขาดเพราะฉะนั้นเส้นเรื่องนี้ก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเส้นเรื่องนี้คือ innovation เส้นเรื่องนี้ก็คือการที่เราพยายามที่จะเชื่อมโยงคนที่เราคิดว่าเป็นแชมเปี้ยนอาจจะเป็นถ้าสตาร์ทอัพเรื่องยูนิคอร
1: ์น
0: แต่ใช้ local resource ก็คือผลผลิตพื้นบ้านยกตัวอย่างเช่นถ้าเริ่มจากคนที่ทำแอปเปิลเก่งๆนี้นะ
1: ครับ
0: สุดท้ายแล้วคนคนนี้ถ้าเขารู้ลึกรู้จริงแล้วลงลึกได้เขาสามารถที่จะสร้างอินโนเวชันเรื่องของไบโอเทค
1: ครับ
0: สุดท้ายแล้วถ้าประเทศพาเขาไประดมทุนเกิดเป็นยูนิคอร์นขึ้นมา
1: ครับ
0: บริษัทนี้บริษัทเดียวรวยคนรวยทั้งจังหวัด
1: โลคอลก็ได้ขายของให้กับป้อนซัพพลายให้กับตัวยูนิคอร์นนี้ด้วย
0: ถูกต้องเลยทีนี้ระหว่างกลางเนี้ยจากเกษตรกรก็ต้องมีการสร้างองค์ความรู้ให้เขาสามารถทำแอปเปิลที่ดีที่สุดที่สามารถที่จะขึ้นไปเป็นแบบนี้ได้ก็จะมีกฎมาตรฐานเรกูเลชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง OECD อะไรต่างๆไกด์ไลน์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องนี้หมดเลยถ้าวันนี้เราไม่ไป global ผิดไหมไม่ผิดนะแต่ประเทศไทยมี60ล้านคน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะสร้างอะไรออกมาก็แล้วแต่ economy of scale ต้นทุนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราขายได้ทั่วโลกคนไทยจะได้ใช้ฟรีก็ได้เพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงของเรื่องของ global competitiveness เนี่ย บางคนมองไม่เห็นว่าเฮ้ยเราต้องช่วยข้างในก่อนแต่ความจริงแล้วตามหลักการเนี่ยเราต้องให้เขาเชื่อมกันพอคนข้างบนไปได้ด้านเนี้ยเราขายประเทศอื่นราคาเท่านี้เท่านี
1: ้
0: ได้กำไร subsidize ของไทย

0: างเงี้ยฮะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่จะเป็นหลักคิดว่าเราทำยังไงทีนี้จากเกษตรเนี่ยขึ้นมาเป็น local enterprise อย่างเช่นสหกรณ
1: ์
0: นะครับหรือว่า social enterprise หรือว่าเป็น SME
1: ครับ
0: ความแข็งแกร่งของ2คนเนี้ยจะเชื่อมโยงกันไม่ยากเราทำยังไงให้เขาสามารถที่จะ SME ก็มีเทคนิคมาสเตอร์เรื่อง SME คนนี้ก็มาสเตอร์เรื่องการเกษตรให้ดีที่สุดทีนี้พอจะชิปขึ้นไปสเต็ปหนึ่งอาจจะเรียกว่าเป็น precision agriculture เริ่มใช้ข้อมูล data science เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เริ่มเข้ามาแล้วเห็นไหมเพื่อที่จะทำให้3ปาร์ตี้เนี้ยเขาเพิ่มผลผลิตได้ดีที่สุดสุดท้ายแล้วทำมาเป็นโรงงานเราเรียก manufacturing ต่างๆก็สามารถที่จะใช้ input จากตรงนี้โรงงานก็มี input โรงงานก็มีงานทำเห็นไห
1: ม
0: แล้วก็คนคนหนึ่งนึก innovative idea และยึดโยงกับการเกษตรอยากทำ mass production เขาก็มาจ้างผลิตที่ manufacturing นี้ดังนั้นประเทศนี้ก็จะเป็นประเทศที่สามารถสร้างรายได้ได้แบบยั่งยืนแล้วคนไทยที่อยู่ต่างประเทศถ้าวันนี้เขาอยากที่จะมีความสามารถในการแข่งขันถ้าเขาใช้ local resource ของประเทศเนี่ยเขามีจุดเด่นใช่ไหมดีกว่าว่าเขาไปคนเดียวอะแต่ตอนนี้เขามีทั้งประเทศเป็น asset อยู
1: ่
0: เขาก็อยากกลับเข้ามาพอเขาอยากกลับเข้ามาปุ๊บเราก็ได้ talent คนเก่งๆก็กลับเข้ามาแล้วก็อีกวิธีนึงเนาะแต่เป็นอีกจุดเด่นของประเทศไทยนะเราวิเคราะห์แล้วก็คือเรื่อง wellness
1: คร
0: ับ เรื่องเศรษฐกิจ wellness กับการสร้างคนเนี่ยความจริงไปคู่กันได
1: ้ครับ
0: ในกรณีนี้เราพยายามจะทำเรื่องแรกก็คือเป็นเขาเรียก clinical trial hub นะ
1: คร
0: ับก็คือเป็นจุดที่ทดลองทางคลินิกเครื่องมือแพทย์ดีๆยาดีๆต่างๆนะครับด้วยกลไกที่เป็นสากลตรงเนี้ยจะดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาแล้วเขาก็จะทำงานร่วมกันกับบริษัทสมุนไพรของไทย บริษัทยาของไทย ที่ความจริงแล้วต้องการเม็ดเงินลงทุนมหาศาลการทำคนเดียวในเรื่องยาเนี่ยบางทียากยาตัวหนึ่งอาจจะต้องใช้พันล้านถึงหมื่นล้านกว่าจะออกไปได้ดังนั้นต้องมีการร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เป็นภาคเอกชนหรือว่าเวนเจอร์แคปิตอลิสต์อย่างเงี้ย คือคนที่ให้เงินได้ที่ไม่ใช่ธนาคาร อย
1: ่
0: างเงี้ยก็ต้องเข้ามาช่วยกันทีนี้การทำแบบนี้ได้จะทำให้พวกเราเองเริ่มมียาของตัวเองทำนั่นทำนี่ได้แล้วพอเรามีตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะรักษาคนของเราได้มากยิ่งขึ้นและดียิ่งขึ้นและเราเข้าถึงยาที่ดีที่สุดได
1: ้
0: อันนี้เป็นจุดเด่นของประเทศไทยเนื่องจากว่าเรามีเซอร์วิสทางการแพทย์บริการทางการแพทย์ในที่ดีแล้วก็เป็นหมุดหมายต่างๆที่ทุกคนมองว่าประเทศนี้ความจริงแล้วสามารถทำเรื่องนี้ได้อันนี้ก็จะดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาเลยบริษัทยาบริษัทเดียวนะ
1: ครับ
0: นำมาซึ่งการลงทุนมหาศาลและองค์ความรู้มหาศาลสารตั้งต้นจากยาก็คือธรรมชาติอย
1: ่
0: างเงี้ยนะเราก็สามารถที่จะทำบางอย่างเกี่ยวกับการเกษตรได้เคมีอาจจะมีแต่ว่าเราพยายามอยากจะทำให้เรื่องธรรมชาติเราเนี่ยกลายเป็นยา
1: อ
0: าหารกลายเป็นยาแล้วก็ medical food ต่างๆเห็นไหม
1: ร้อยเรียงประดับใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติหรือทรัพย์สินทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยพอพูดถึงทุนมนุษย์แน่นอนมันก็ต้องกลับไปเรื่องพื้นฐานมากที่สุดก็คือเรื่องของการศึกษากระทรวงศึกษากระทรวงอวนะวันนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยคนไทยพร้อมที่จะโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
0: การศึกษาถ้าเรายังมองเรื่องหลักสูตรอยู
1: ่
0: 1หลักสูตรไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคน
1: ครับ
0: เพราะบางคนมีความเก่งที่ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: วันนี้ถ้าเราใช้เรื่องเกรดอย่างเดียวมาบอกว่าคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งความจริงคนที่วาดรูปเก่งอาจจะเรียนไม่เก่งก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ความจริงการวาดรูปเก่งก็คือการมาสเตอร์บางเรื่องซึ่งก็น่าจะสนับสนุน
1: และเป็นรายได้เลี้ยงอาชีพได้ประกอบอาชีพได
0: ้ดังนั้นแนวทางของหลักสูตรในยุค AI ก็สามารถทําเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราเรียกว่าเป็นเหมือนกับ precision education ก
1: ็
0: คือการศึกษาเฉพาะเจาะจงสําหรับบางคนเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็บอกแล้วครูไม่พอทำยังไงเราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบนะด้วยการเรียนรู้กับAI
1: ครับ
0: ของเขาเองแล้วครูเนี่ยจะเป็น facilitator คนเนี้ยอาจจะเก่งเรื่องนี้แต่เขาอยู่ในหลักสูตรนี้เพราะฉะนั้นเขาศึกษาไม่เหมือนกันแต่ครูเนี่ยจะทำให้เขาสามารถเขย่าและหามาสเตอร์ในตัวเองได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นพอเราทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะก้าวข้ามในสิ่งที่เราเรียกว่าเราไปลืมใครไว้ข้างหลังหรือเปล่าเงี้ยในความเก่งของเขานะเพราะฉะนั้นยุคอื่นอาจจะทำยากแต่ยุคที่ AI เข้ามาเนี่ยเรามีความสามารถในการที่จะปรับเรื่องนี้ได้ว่าการศึกษาในทุกเรื่องเนี่ยก็จะเหมาะสมกับแต่ละคนแล้วถ้าเรามีความรู้ทางด้านของพื้นที่ area เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าถ้าคนนี้ชอบเรียนเกษตรเนี่ยเขาจะเรียนเกษตรเป็นพืชชนิดไหนอย
1: ่
0: างเงี้ยก็มีการสามารถให้การศึกษาเรื่องนี้ได้และการศึกษาปัจจุบันก็เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1: ครับ
0: เพราะว่าบางเรื่องที่เขาเรียนมาอีก2ปีอาจจะ
1: ความรู้อัปเดตไปแล้ว
0: สมัยเราเนี่ยอาจจะอยู่จนตายเลยแต่ว่าตอนเนี้ยอาจปี2ปีอาจจะเปลี่ยนแล
1: ้
0: วอะไรก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วที่จะสามารถอัพสกิลบีสกิล
1: ครับ
0: คนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: แต่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้ในเรื่องที่ ขามีความสามารถในการที่จะหาเงินเองบางคนอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเรียนม.1 ถึงม.6เพราะว่าเขาต้องกลับไปช่วยที่บ้านทำงานเขาอาจจะอยากเรียนสายอาชีวะเพื่อที่จะสามารถที่จะมีเงินได้เลยนะเขาก็ไปช่วยทำนั่นทำนี่อย่างเช่นช่างทักษะช่างอาจจะมีช่างได้หลายแบบทักษะช่างเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มเรียนเขามีงานทำแล้วเพราะเป็นครูก็อาจจะให้ช่วยงานเรื่องนั้นเรื่องนี
1: ้
0: เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็เกิดขึ้นได้พอเขาเรียนจบเขาต้องสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากับคนที่เรียนม.1 ถึงม.6ใช่ไหมเพราะว่าความเดือดร้อนแล้วก็ความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันเพ
1: รา
0: ะถ้าเราไปวัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นม.1 ถึงม.6แล้วม.6เท่านั้นถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยดีได้ตรงนี้เราต้องเปลี่ยน mindset เราพยายามที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับ TCAS ในการสอบเข้าให้เท่าเทียมยิ่งขึ้นนะพยายามที่จะลดสัดส่วนของการสัมภาษณ์ให้เหลือสัก 30% เพราะบางโปรแกรมเพราะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำพอสมควรบางโปรแกรมอาจจะเหมาะกับการที่สัมภาษณ์ 100% นะแต่บางโปรแกรมอาจจะไม่เหมาะเนี่ยเราก็อาจจะขออนุเคราะห์มหาวิทยาลัยตอนนี้เขาก็เริ่มดูสัดส่วนและเรื่องเกี่ยวกับเรียกพอร์ตโฟลิโอในการสัมภาษณ
1: ์
0: เราจะใช้ระบบเดียวกันเพื่อที่จะได้ไม่เหลื่อมล้ำว่าคนนี้พยายามทำพอร์ตให้ดูดีอีกคนนึงโอกาสไม่เยอะเท่าคนนี
1: ้ก็อาจจะร่อยกว่า
0: คนก็จะทำให้ข้างหน้าที่เข้ามาเนี่ยคนเห็นเท่ากันหมด
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราทำแล้วก็หลังจากเขาเรียนจบออกมาทางกระทรวงแรงงานก็จะมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่างๆอัพรีสกิลต่างๆเพื่อเข้ากับบางอุตสาหกรรมและในขณะเดียวกันของอวเนี่ยเราทำเรื่องมหาวิทยาลัยเป็นอินคิวเบเตอร์ศูนย์บ่มเพาะบางคนอาจจะอยากทำสตาร์ทอัพแล้วเขาจะลงทุนได้จากไหนบ้างเงี้ยเราก็พยายามทำระบบนิเวศนวัตกรรมให้เขาทำงานร่วมกันถ้าที่บ้านเขามี SME เขาอาจจะมีบางอย่างเอา SME มาทำโมเดลสตาร์ท
1: อ
0: ัพแล้วก็ได้เงินจากกลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคาร Venture Capitalist
1: ครับ
0: เขาอาจจะมีแค่สไลด์อันนึงแต่มีไอเดียที่ดีก็เจอคนที่อยากสนับสนุนเบื้องต้นอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะทำ
1: ได้ฟันดิ้งได้
0: ลงทุนได้อันนี้เป็นจุดนึงที่เราทำวิทยาลัยชุมชนอันนี้อันนึงวิทยาลัยชุมชนเนี่ยบางทีก็จะมีคนอายุเยอะอยากเรียนเพราะว่าสมัยนั้นเขาเรียนไม่ได้เขาจะกลับมาเรียนแล้วเราก็จะมีโปรแกรมที่เรียกว่าเป็นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพพยายามที่จะเทียบตัวนี้จากประสบการณ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเครดิตแล้วก็รับปริญญาถ้าเขาเรียนสะสมตรงนี้เราเรียกว่าเครดิตแบงค์นะก็แปลงจากประสบการณ์ก่อนออกมาเป็นคุณวุฒิแล้ววิ่งคุณวุฒิเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็เก็บเครดิตได
1: ้
0: หลังจากนั้นได้ปริญญาอย่างเงี้ยก็ไม่สายเกินไปณปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราพยายามทำบรรยากาศการเรียนรู้เนี่ยให้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ตลอดชีวิตประเทศไทยนะมีมหาวิทยาลัยทุกจังหวัดจะมีบางจังหวัดที่จะเป็นวิทยาชุมชนแต่ส่วนมากเรามีเกือบครบทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาทางราชภัฏวิทยาลัยที่ทำเทคนิควิทยาลัยที่ทำวิจัยมหาวิทยาลัยทำวิจัยเนี่ยเราต้องเชื่อมโยงกันให้คนที่อยู่ในพื้นที่สร้าง DNA ของพื้นที
1: ่
0: และความมาสเตอร์ในพื้นที่นั้นให้ได้นะครับอย่างเช่นราชภัฏต่างๆวิทยาชุมชนเนี่ยก็สามารถทำเรื่องนี้ได้อย่างที่สองพอเสร็จปุ๊บตัวคนที่ทำเทคนิคอินโนเวชันก็เข้าไปช่วยวิจัยก็เข้าไปช่วยอย่างนี้นะก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงในทุกกลุ่มของมหาวิทยาลัย
1: ครับสักครู่ท่านแต่เรื่องของความเหลื่อมล้ำจริงๆหลายคนก็บอกว่าในยุค AI ในยุคที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาคนมีเงินเยอะกว่าเข้าถึง AI ที่ฉลาดกว่าคนมีเงินเยอะกว่าเข้าถึงครูที่พร้อมที่เป็นฟาซิลิเตอร์หรือพร้อมที่เป็นโค้ชที่ปรับเปลี่ยนตัวเองจากการสอนแบบเดิมในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันกลายเป็นความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยในมิติด้านการศึกษาได้เยอะขึ้นหรือเปล่า
0: ครับงั้นตรงนี้ต้องช่วยกัน2ด้านฮะเรื่องนี้เกิดเพราะเราไม่มีเทคโนโลยีของเราเองไงถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ขนาดกันไปก็คือก้อนที่เราทำเรื่องเราเรียกว่าเป็น scientific infrastructure ก็คือพยายามที่จะเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองในกรณีเทคโนโลยีนั้นเป็นคอขวดที่เราต้องพึ่งพาแค่ประเทศเดียวหรือกลุ่มเดียวอันนี้รัฐบาลต้องทำแล้วในจุดที่มีความเสี่ยงพอเราสามารถทำของเราตรงนี้ได้เราจะทำเลเวลที่รวม data ก่อนรวมข้อมูลข้อมูลที่เรามีความจำเป็นต้องหวงแหนไว้คือ tightnessอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพฤติกรรมของไทยและเรียก foundation model นะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลดินข้อมูลพืชต่างๆข้อมูลพฤติกรรมต่างๆของคนไทยเนี่ยตรงนี้ภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องรวมไว้ให้ดีที่สุดแล้วถ้าเอกชนจะใช้ใช้ได้ครับเขาสามารถที่จะมาต่อยอดจากเราไปรัฐบาลไทยต้องลงทุนในการทำตรงนี้เองนะเรามี Nextech เรามีสวทช.เรามีมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยที่คอยที่จะช่วยกันทำในเรื่องนี้ขนานกันไปอยู่แล้ว
1: ปิดท้ายสำหรับเป็นอันซีนครม.แล้วกันครับเพราะว่าทราบว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ท่านรองนายกเนี่ยก็มีโปรแกร
0: ม
1: ที่จะไปที่ญี่ปุ่นนะครับเห็นว่ามีเรื่องสำคัญที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันถึงเวลาแล้วที่โลกจะต้องหันมามองและหันมาคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังคือเรื่องอะไร
0: ครับคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยฟอรัมก็ชื่อ STS Forum คนอาจจะไม่คุ้นหูมากนักแต่ความจริงเป็นเหมือน World Economic Forum อะแต่เป็น

0: ายวิทยาศาสตร
1: ์
0: ตอนนั้นก็จะมีโนเบลไพรส์เนี่ยเยอะเลยที่ไปร่วมงานวันนั้นส่วนมากจะจัดที่ญี่ปุ่นนะครับที่เกียวโตทีนี้ในส่วนของสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอนะครับคือเราสังเกตนะว่าบางประเทศเนี่ยเขามีน้ำมันใช่ไหมเขาก็ร่ำรวยละ
1: ครับ
0: เพราะอะไรครับเพราะเราให้แวลูกับน้ำมันว่าน้ำมันเอามาเติมรถ
1: ครับ
0: รถวิ่งได้น้ำมันก็มีมูลค่า
1: ครับ
0: แต่อาหารที่เรากิน
1: อ
0: ่ะความจริงมาจากธรรมชาตินะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทำไมประเทศที่มีธรรมชาติถึงจะไม่สร้างแวลูจากธรรมชาติของเขา
1: ครับ
0: นะเราเรียกเรื่องนี้ว่า nature financing นะเรามีการพยายามพูดคุยว่าทำยังไงเราถึงจะเปลี่ยนไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติจับต้องยังไงเราเรียกว่า biodiversityอย่างเช่นว่าในดินเนี่ยมีจุลินทรีย์อยู่เท่านี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีข้อมูลต่างๆแบบเนี้ยที่เขาเรียก tangible ที่สามารถวัดได้นะเราสามารถที่จะทำให้คนทั้งโลกมองว่าเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติก็เป็นเอเจนดาหนึ่งแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีซึ่งเราเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกถ้าเขาไม่สามารถรักษาธรรมชาติของประเทศไทยไว้ได้เนี่ยอาจจะสะเทือนเรื่อง food security เรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เราพยายามที่จะทำให้เรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจที่ทุกคนมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาตรงนี้เอาไว้แล้วก็พยายามที่จะระดมทุนคล้ายๆกับเราเรียก philanthropist fund นะคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากช่วยกันดูแลธรรมชาติของประเทศไทยทำยังไงดีเขาถึงจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยเขาถึงจะเอาเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆมาซึ่งคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนไทยเราพยายามจะรวมเรื่องนี้เข้ากับเรื่องของวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่าปกติเรามีดาวเทียมเราเห็นแค่เรื่องของป่า
1: ครับ
0: เนาะเราอาจจะเห็นน้ำแหละว่ามีสีเปลี่ยนไปในปริมาณตรงไหนแต่ในเรื่องเกี่ยวกับตัวจุลินทรีย์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีบางเทคนิคเรียกว่า eDNA อย่างเงี้ยนะเพื่อที่เราจะดูน้ำในแม่น้ำเนี่ยมีปลากี่ชนิด
1: ครับ
0: เดิมทีมีเท่าไหร่ตอนนี้มีเท่าไหร่อะไรคือเบสไลน์เราพยายามจะเปลี่ยนประเทศไทยเป็นสิ่งที่เรียกว่า living lab นะครับที่ให้คนทั้งโลกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาสามารถรักษาธรรมชาติในประเทศไทยได
1: ้ครับ
0: ทั่วโลกก็สามารถใช้ได้และการรักษาธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ไทยอย่างเดียวเพราะไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเซาท์อีสเอเชียและตรงเนี้ยคือคลังของอาหารของทั่วโลกจริงๆเพราะวันนี้ถ้าเรามามองทั้งเรื่อง climate change ต่างๆเราสามารถที่จะมองว่าถ้าคนทั้งโลกสามารถที่จะมาดูแลรักษาป่าในประเทศไทยเราจะนำเสนอเรื่องป่าน่านก่อนนะว่าป่าน่านเนี่ยเรามีทั้งโมเดลสมุนไพรอะไรต่างๆแล้วพยายามที่จะขยายตรงเนี้ยให้ชัดยิ่งขึ้นคนก็จะมองเห็นแล้วแหละว่าสิ่งที่เราทำเราเริ่มแล้วแล้วเริ่มมีผลทางเศรษฐกิจมีผลทางธรรมชาตินี่เห็นแล้วทำยังไงเราถึงจะชวนให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันได้นะครับก็จะนำเสนอในเรื่องนี้เราเรียกว่าเรื่อง nature positive แทนที่ว่าเราจะทำ net zero อย่างเดียวทำยังไงเราถึงจะทำให้ GDP ขึ้นแต่ธรรมชาติก็ขึ้นด้วยเพราะประเทศไทย net zero อย่างเดียวจะไม่ได้นะเรามีครึ่งประเทศที่ทำอุตสาหกรรมอีกครึ่งประเทศมีป่าอย่างนี้ไม่ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถ้ายังไงก็แล้วแต่มี net zero ก็ต้องมี nature positive ด้วยนะพยายามที่จะนำเสนอเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเขามองว่าการที่เขาช่วยเหลือเรื่องธรรมชาติของประเทศไทยเนี่ย
1: ค
0: ือเอเจนดาของคนทั้งโลก
1: นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าสนใจแล้ววันนี้โชคดีมากที่ท่านรองนายกได้มาเปิดที่นี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรอติดตามในการที่จะนำเสนอวาระนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมอความวันนี้นะคะพบกับดิฉันฟางณฐาพรธนโชธนันสกุลค่ะพร้อมกับทีมงาน NVT ภาคใต้นะคะออกอากาศผ่านทางทีวีดิจิทัลช่อง11ค่ะโดยในวันนี้นะคะแน่นอนว่าเราจะมาไขข้อข้องใจกันในเรื่องของกฎหมายกันอีกเช่นเคยค่ะในช่วงพักหลังที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นข่าวบ่อยมากกรณีรถพยาบาลเปิดไซเรนขอทางแต่กลับมีคนไม่หลบนะคะบางรายไปจนถึงขั้นขัดขวางแล้วก็จนนำไปสู่ค่ะในเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันด้วยคำถามก็คือการขัดขวางรถพยาบาลผิดกฎหมายหรือไม่และมีโทษรุนแรงแค่ไหนวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกับคุณจตุรงแก้วเหล็กหรือทนายจอมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอเริ่มจากคำถามพื้นฐานก่อนเลยค่ะทนายจอมคะหากพูดถึงรถพยาบาลตามกฎหมายแล้วรถพยาบาลจัดเป็นรถประเภทอะไรคะ
1: รถพยาบาลจัดเข้าอยู่ในรถตามคำนิยามของพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522นะครับมาตรา4เนี่ยให้คำนิยามไว้ว่ารถเป็นรถฉุกเฉินนะครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยรถฉุกเฉินเขียนว่าหมายความว่ารถดับเพลิงและรถพยาบาลของราชการบริหารส่วนกลางราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและหรือนะครับหรือรถอื่นที่ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวามหรือให้ใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่จะกำหนดให้ครับอันนี้ก็คือเป็นคำนิยามของคำว่ารถฉุกเฉินซึ่งรถพยาบาลเนี่ยก็อยู่ในคำนิยามนี้ครับ
0: ก็คือรถฉุกเฉินกับรถพยาบาลอยู่ในคำนิยามเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วแบบนี้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนค่ะตรงนี้ทนายคะมีหน้าที่อะไรเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนคะ
1: อันดับแรกครับเมื่อได้ยินเสียงไซเรนนะครับก็คือกฎหมายเนี่ยจะกำหนดไว้เลยว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับก็คืออันดับแรกคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเสียงไซเรนนะครับก็ต้องมีการลดความเร็วนะครับแล้วก็มองพยายามมองว่ารถพยาบาลเนี่ยมาทางด้านไหนของตัวเองแล้วก็ตามกฎหมายเนี่ยจะกำหนดไว้เลยว่าเมื่อมีรถฉุกเฉินวิ่งมาครับคุณจะต้องมีการหลบนะครับด้วยวิธีการเบี่ยงชิดซ้ายซึ่งโอเคถ้าเป็นถนนหลักถนนใหญ่ปกติเนี่ยมันไม่มีปัญหาครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาเวลาที่จะเข้าอยู่ในพื้นที่ในเมืองในสี่แยกไฟแดงอะไรเงี้ยครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันสามารถชิดได้ทั้งคือตรงสี่แยกไฟแดงครับสามารถชิดซ้ายชิดขวาได้นะครับเพื่อให้รถพยาบาลสามารถผ่านไปได้ครับ
0: ถ้าไม่หลบจะเป็นยังไงแล้วก็มีโทษอะไรไหมคะ
1: คือถ้าไม่หลบอ่ะตอนนี้ครับตามกฎหมายก็จะมีโทษปรับครับก็จะมีโทษปรับตอนนี้ก็คือจะอยู่ในตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522นะครับแล้วก็มีการแก้ไขใหม่ปัจจุบันเนี่ยค่าปรับจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาท
0: 2,000 บาท
1: ใช่ครับซึ่งตอนนี้ด้วยเหตุว่าการพัฒนาของเทคโนโลยีครับก็จะมีการให้มีการติดตั้งกล้องนะครับมีการติดตั้งกล้องหน้ารถซึ่งมันก็จะเล็งเห็นสามารถเห็นได้ว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดบ้างนะครับถ้าเกิดว่าพอมันมีการขัดขวางแล้วเนี่ยมันจะมีเหตุอื่นๆที่มันจะเกิดขึ้นสมมติว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้ป่วยนะครับหรือเป็นเพราะการขีดขวางเนี่ยทำให้รถเกิดอุบัติเหตุหรือการกีดขวางเนี่ยทำให้การส่งผู้ป่วยล่าช้าอะไรเงี้ยครับพวกนี้มันก็จะมีองค์ประกอบไปทั้งหมดอะครับ
0: ค่ะสมมุติว่าถ้าไม่ใช่แค่หลบสมมุติมีการขับขวางโดยเจตนาหรือบางกรณีที่เบรกใส่ปาดหน้าแบบนี้มีโทษไหมคะ
1: มีครับก็คือว่าตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวอะครับก็คือจราจรทางบกนะครับตามมาตรา43อนุ4เนี่ยจะกำหนดไว้เลยว่าห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินนะครับซึ่งก็จะไปเข้ามาตรานี้ก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ตามมาตรา157นะครับโทษปรับจะอยู่ที่400ถึง 4,000 บาท
0: 400ถึง 4,000 บาท
1: ถูกต้องครับเริ่มแรงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะ
0: สูงขึ้นมาเรื่อยๆเลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่ได้มีการพูดคุยกันหลังไมค์เนาะ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้กฎหมายไม่ได้มีการโทษปรับที่รุนแรงขนาดนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็คืออันนี้มีการแก้ไขเมื่อปีพ.ศ. 2565ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเมื่อก่อนโทษปรับเนี่ยเหมือนกรณีแรกที่ไม่หลบเนี่ยก็ปรับแค่500บาทกรณีหลังก็ปรับแค่400ถึง 1,000 บาท
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับซึ่งบางครั้งมันก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่าคนอาจจะไม่มีความเกรงกลัวหรือไม่มีความกลัวต่อกฎหมายครับมันก็เลยมีการปรับแก้ไขกฎหมายขึ้นมาซึ่งจริงๆเรื่องการขวางรถพยาบาลนะครับบางคนบอกก็ผิดแค่พรบจราจรทางบกเสียค่าปรับก็จบแต่จริงๆมันไม่จบครับ
0: อ๋อ มันยังมีอย่างอื่นก็คือยังมีโทษ
1: ถูกครับ
0: โทษไปถึงคดีอาญา
1: สามารถไปถึงได้ครับแต่ว่ามันก็เป็นก็คือถามว่าตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกเนี่ยมันก็เป็นทางโทษทางอาญาเหมือนกันเพราะมันเป็นโทษปรับครับนั่นแหละครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยในทางอาญาก็คือมันก็จะเป็นเรื่องที่มันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ป่วยหรือบุคคลที่อยู่ในรถเพราะว่ามันมีหลายๆกรณีที่ขับรถแล้วก็ปาดหน้าคือได้ยินเสียงสัญญาณเสียงได้เห็น สัญญาณไซเรนได้ยินเสียงสัญญาณเรียบร้อยแล้วครับก็ยังมีการหักรถไม่ได้หักซ้ายอ่ะแต่กลายเป็นว่าหักขวาแล้วมาใส่รถแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยก็ต้องมาดูเจตนาว่าคุณเจตนาหักใส่หรือเปล่าถ้าเจตนาหักใส่มันจะกลายเป็นคดีที่เป็นเจตนาฆ่าได้เลยแต่ทีเนี้ยมันก็ต้องเหมือนที่บอกครับทุกอย่างมันมีองค์ประกอบของข้อเท็จจริงอยู่นั่นแหละครับว่าตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นทำไมคุณถึงหักขวาทำไมถึงไม่หักซ้ายเพราะทั้งที่ความจริงเนี่ยโดยหลักการนะครับถามว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเรารู้จากไหนเรารู้จากตอนที่เราต้องไปสอบใบขับขี
0: ่
1: นะครับในการสอบใบขับขี่เนี่ยเราก็จะมีทั้งหมดเลยมีรายละเอียดมีเงื่อนไขว่าเวลาที่เราพบรถฉุกเฉินวิ่งเข้ามาในเส้นทางเนี่ยเราจะต้องดำเนินการอย่างไรและต้องทำอย่างไรครับนั่นแหละครับ
0: ก็คือจะทราบจากตอนที่ไปสอบใบขับขี่กันอยู่แล้วด้วย
1: ใช่ครับ
0: แบบนี้ในพื้นที่ภาคใต
1: ้
0: มีเกิดปัญหาแบบนี้บ่อยไหมคะ
1: คือส่วนใหญ่ถ้าจะเกิดขึ้นผมก็มองว่าน่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวซะมากกว่าครับเพราะทุกคนก็รีบนะครับแล้วก็บางคนก็มันก็ต้องดูเป็นช่วงเวลาครับว่าเป็นช่วงเวลาที่เร่งด่วนไหมถ้าไม่เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยโดยธรรมชาติคนก็จะมีการหลบนะครับก็จะหลบให้ได้ปกติแหละแต่ว่าที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือช่วงเวลาเร่งด่วนก็คือตอนเช้าช่วงไปโรงเรียนตอนเย็นหลังเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันจะทำให้การจราจรมันติดขัดรถมันก็หลบไม่ได้แต่นี้ทีนี้ครับก็คือเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องนึงที่ก็เป็นปัญหาแต่ว่าณปัจจุบันที่ใช้รถใช้ถนนเองครับคนก็จะเริ่มรู้แล้วว่าพอได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนนะครับมันมีการออกมากล่าวกันอย่างเงี้ยบ่อยๆพอมันไม่ได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนเห็นสัญญาณปุ๊บเนี่ยรถก็จะเริ่มหลบเลนที่อยู่ซ้ายสุดก็เขาก็จะหลบเข้าไปแล้วก็เลนต่อมาก็จะหลบเข้าไปก็ประมาณนั้นครับซึ่งถามว่ามีปัญหาไหมจริงๆก็มันก็มีครับมันไม่ได้ว่าไม่มีเลยแต่ว่ามันไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยรถพยาบาลจะเปิดไซเรนมาก็ไม่เกี่ยวฉันขับไปของฉันเรื่อยๆจนมันมีการที่มีการออกมาให้คนรับทราบถึงข้อมูลว่าที่คุณทำอยู่มันผิดนะแล้วกับประกอบกับปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปมันสามารถแจ้งความดำเนินคดีได
0: ้
1: นั่นแหละครับประมาณนั้น
0: มีประเด็นที่แบบว่าขับรถพยาบาลอยู่แล้วก็ยกมือถือไม่ยอมหลบใช่ไหมคะเห็นรถพยาบาลมาแล้วไม่หลบไม่พ
1: อ
0: มีหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็มีด้วย
1: ก็มีครับก็คือบางทีจริงๆอ่ะมันผิดนะครับคือการที่ใช้มือถือในขณะที่กำลังขับขี่รถเนี่ยโดยแล้วที่สำคัญตามที่คุณฟางบอกเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นห่วงเวลาตอนที่คุณยกขึ้นมาเนี่ยรถคุณก็กำลังวิ่งอยู่อย่างเงี้ยนั่นผิดเลยนะครับเป็นการใช้มือถือในระหว่างการขับรถนะครับอันนี้ก็จะมีโทษปรับแต่ว่าผมจำตัวโทษปรับไม่ได้แต่รู้สึกว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันครับครับ
0: เมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะเห็นว่ามีข่าวแบบนี้ออกมาค่อนข้างเยอะแล
1: ้
0: วก็คนก็จะไม่คิดว่าเป็นความผิดก็แค่ไม่หลบเองแค่อาจจะมองว่าไม่มีน้ำใจมองว่าไม่มีมารยาทแต่ไม่เข้าใจว่าเป็นการผิดตามทางกฎหมายแต่ว่าตอนนี้ถือว่าลดลงไหมคะทนาย
1: ถ้าถามว่าลดลงไหมผมว่าลดลงนะ
0: ค่ะ
1: ครับก็ลดลงกว่าเดิมเยอะมากครับเพราะว่าถามว่าเหตุแบบนี้มันน้อยลงเพราะว่าคนเริ่มมีความเข้าใจนะครับแต่ก็ยังมีคนบางประเภทก็ยังไม่เข้าใจก็ยังเป็นปัญหาของสังคมอยู่ก็ยัง
0: ม
1: ีนะครับแล้วก็เหมือนกับวันนี้ที่เรามาคุยกันนะครับเราก็จะพูดกันว่าถ้าเกิดว่าคุณขวางจนมันไปต่อไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นเป็นความรับผิดชอบที่คุณต้องรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นแล้วก็ต่อสังคมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่จะคุยก็คือกรณีที่ว่าเมื่อคุณน่ะขับเมื่อมีรถฉุกเฉินมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นอย่างนึงคือจะมีคนขับรถตามท้ายคือตามไปเลยตามท้ายรถฉุกเฉินไปเลยครับซึ่งอันเนี้ยทำไม่ได้นะ
0: เขาขับไปเพื่ออะไรจะดูว่าไปถึงโรงพยาบาลจริงหรือเปล่า
1: เปล่าหรอกเปล่าหรอครับคือส่วนใหญ่ครับเขาก็ทำเพื่อความสะดวกของตัวเองแหละนะครับเขาก็ทำความสะดวกของตัวเองก็คืออ่ะก็ในเมื่อเหมือนมีคนเปิดทางให้ก็วิ่งตามไปเลยครับซึ่งจริงๆเนี่ยกฎหมายครับกำหนดไว้เลยว่าคุณเนี่ยจะต้องเว้นระยะห่างกับรถฉุกเฉินเนี่ยไม่น้อยกว่า50เมตรก็ไกลอยู่นะครับ
0: ก็ไกลเนาะ50เมตร
1: ใช่ครับ
0: 50เมตรก็ถือว่าเป็นการเว้นระยะเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
1: ถูกต้องครับเพราะจริงๆเนี่ยรถฉุกเฉินเนี่ยก็เราก็ต้องเข้าใจว่ารถฉุกเฉินเนี่ยสามารถวิ่งฝ่าไฟแดงได
0: ้ค่ะ
1: นะครับเขาได้รับการยกเว้นตามกฎหมายเลยแต่ก็คือต้องเป็นเหตุฉุกเฉินจริงๆอ่ะเหตุฉุกเฉินร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะสามารถวิ่งผ่าไฟแดงได้ซึ่งถ้าสมมุติมันมีรถขับติดตามเนี่ยในระยะกระชั้นชิดรถที่ตามมาไม่สามารถเบรกทันแน่นอนเพราะไอ้รถที่ตามมามันฝ่าไฟแดงด้วยไม่ได้เพราะกฎหมายไม่ได้ให้อนุญาตไว้นะครับ
0: บางคนบอกว่าขับตามรถพยาบาลไปเขาฝ่าไฟแดงเราอาจจะพลอยไปด้วยได้อันนี้ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับไม่ได้
0: ไม่ได้นะ
1: ก็เดี๋ยวจะมีใบสั่งตามมาแหละนะครับ
0: ขับฝ่าไฟแดงไปด้วยได้แต่จะมีใบสั่งตามถึงบ้านแน่นอน
1: อันแน่นอนครับอันนี้แน่นอนครับ
0: ค่ะก็เป็นในเรื่องของพาร์ทแรกอันนี้ถือว่าเป็นพาร์ทแรกยังมีที่ทำความเข้าใจกันมากขึ้นกว่านี้แล้วก็หลายคนเข้าใจผิดกันมากกว่านี้แน่ๆนะคะจากที่เราคุยกันมาค่ะจะเห็นว่าเรื่องไม่หลบรถพยาบาลนะคะไม่ได้เป็นแค่เรื่องมารยาทบนท้องถนนแล้วตอนนี้นะคะนำไปสู่ข้อกฎหมายนำไปสู่คดีอาญาได้

จริงนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยค่ะว่ามีข้อกฎหมายอะไรอีกบ้างถ้าขัดขวางการทำงานของรถพยาบาลจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตนะคะจะมีโทษอะไรเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: ้าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เลยนะพ่อ
0: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
4: มันคือไอ้ตรงเฮ้ยนายโต้เมื่อจะกินรถกินเนื้อต้องเรื่องไว้เลยปากไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านเฉยผมมันบอกกินเสร็จถึงไอ้ต้องงั้นมาบอกไอ้โต้ออกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันวายออกไปก่อนไม่ถึงออกตามไปก่อนแรงเลยจัดจีนนะ
5: เก่งเหล่านะอาจารย์นะว่างี้นะผมเห็นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยจังนะ
4: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดไงทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่นกันมา
5: ตอนมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่นกันเต็มมัด
4: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ลืมนั่งตะลุงเพราะมันจะซึมซับด้วยเสน่ห์ของมันเองเดี๋ยวรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตะลุง
5: ท่านเพื่อครับ
4: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทพมาเล่นนั่งลุงกันว่าหนังเล่นกันเช็ดแล้วปากดว่าเจ้าเทพมันท่ามเลยท่ามเจ้าตายว่าเขาเรียกว่าหนังอะไรเช่นแล้วจังหวะมันจะโตมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงเจ้าเทพได้ยินนั้นมันเข้าใจผิดแล้วมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
5: มัวไปไงจ๊ะ
4: มัวเลย ดูจริง
2: กลับเข้าสู่รายการหมอความค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรากำลังพูดคุยกันถึงประเด็นที่สำคัญมากในปัจจุบันนะคะนั่นก็คือขัดขวางรถพยาบาลผิดแค่ไหนโทษถึงคุกหรือไม่มาถึงคำถามที่สำคัญกันสำหรับในช่วงที่2นี้นะคะทนายจอมคะถ้าการขัดขวางทำให้การช่วยเหลือผู้ป่วยไม่ทันจนถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้ผู้ที่ไม่หลบจะมีโทษอะไรไหมคะ
6: มีครับแต่ว่าก็คือก่อนที่จะไปก็คืออยากจะย้อนกลับไปนิดนึงนะครับก
2: ็
6: คือว่าในกรณีของรถพยาบาลเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราไปขัดขวางนะครับขับขี่ไม่หลบหลีกไม่หลบเนี่ยก
2: ็
6: คือมีโทษปรับอยู่ไม่เกิน 2,000 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีขับแบบปาดหน้าปาดไปปาดมานะครับจะเริ่มหนักขึ้นก็คือ400ถึง 4,000 บาทนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก2522แก้ไขโดย2565นะครับหลังจากนั้นเนี่ยในกรณีถ้าปาดตามปาดแล้วปาดจนมันมีเหตุหรือมีอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นเนี่ยทีเนี้ยปัญหามันเกิดแล้วครับ
2: ค่ะ
6: ปัญหามันเกิดก็คือว่ากรณีถ้ามีผู้เสียชีวิตนะครับมันก็จะกลายไปเข้าความผิดตามมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา291นะครับเป็นผู้ใดกระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทโทษไม่เบานะครับ
2: โทษไม่เบาแล้วตอนนี้ไปถึงหลักแสนแล้ว
6: ใช่ครับหลักแสนแล้วมีโทษจำคุกด้วยนะครับแล้วก็ในกรณีแล้วก็ที่น่าสนใจนะปัจจุบันนะครับในกรณีที่เรากระทำโดยประมาทเนี่ยกฎหมายมีการแก้ไขนะครับแล้วมันใช้คำว่าและละนะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาท
2: ถ้ามีคำว่าและหมายถึงยังไงคะ
6: คือต้องเสียทั้ง2 อย่างครับทั้งติดคุกด้วยเสียเงินด้วยสมมุติว่าศาลท่านพิพากษาลงโทษจำคุกท่านก็จะต้องพิพากษาให้มีจ่ายค่าปรับด้วยนะครับเท่ากับ2เด้งแล้วแต่โทษจำคุกเนี่ยศาลท่านอาจจะรอให้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีการชดใช้บรรเทาเยียวยานะครับคือบางครั้งเนี่ยการที่เราใช้รถใช้ถนนน่ะแล้วเราอ่ะไปปาดหน้าเขาหรือกระทำใดๆก็แล้วแต่ครับแล้วสุดท้ายเนี่ย

0: มันทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่คุ้มครับไม่คุ้มเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเหมือนที่บอกครับนะวันนี้มันเทคโนโลยีมันพัฒนาไปมากแล้วรถพยาบาลติดกล้องแล้วทุกคัน
1: ทุกคัน
0: ใช
1: ่ย้ำว่าทุกคัน
0: เพราะจริงๆรู้สึกว่าจะเป็นระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขเลยครับว่ารถฉุกเฉินที่เป็นรถพยาบาลเนี่ยต้องมีติดตั้งอุปกรณ์ใดๆบ้างนะครับแม้กระทั่งเสียงของไซเรนความดังของไซเรนแสงสว่างแสงระยะอะไรพวกนี้ครับอุปกรณ์ติดตั้งอ่ะจะมีกรอบกำหนดไว้ทั้งหมดเลยครับตามประกาศของกฎกระทรวงเลยครับนั่นแหละมันไม่ได้แบบว่าใครจะทำก็ได้ใครจะติดก็ติดไม่ใช่ครับ
1: ค่ะไม่ใช่ว่าเราไปคิดเอาเองว่าเสียงไซเรนนี้ไม่ได้มาตรฐานอันนั้นไม่ใช่เพราะเขามีการตรวจจับมาแล้ว
0: ถูกต้องครับคือเขามีการกำหนดครับทุกอย่างมันโดยข้อกำหนดของกฎหมายทั้งหมดถ้าไม่เป็นกฎหมายก็จะเป็นเรื่องของระเบียบข้อบังคับคือมันมีการกำหนดไว้หมดครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปเรื่องหนึ่งอันนี้ก็คือเรื่องเวลาที่เราขับใช่ไหมครับมันเวลามันเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยโอเคแต่นี้ก็คือกรณีเสียชีวิตกรณีได้รับบาดเจ็บก็มีโทษนะ
1: บาดเจ็บก็มี
0: โทษก็มีโทษครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา391นะครับสักครู่นะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา390ครับผู้ใดกระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเห็นไหมครับว่าการกระทำของเราเนี่ยนิดเดียวอ่ะถือว่าเป็นความประมาทนะครับอันเนี้ยแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรื่องประมาทก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าคุณมีเจตนาคุณอาจจะไม่พอใจรถพยาบาลที่มาจี้คุณแล้วก็ขับไล่หลังบีบแต่ไล่ใส่เปิดไซเรนเสียงดังพอเขาแซงเสร็จคุณไปหักรถใส่แล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุคนเสียชีวิตอันนี้เปลี่ยนแล้วนะ
1: ด้วยความหัวร้อน
0: ด้วยความหัวร้อนอันนี้ไม่ใช่ประมาทแล้วนะครับอันนี้เป็นเจตนาฆ่านะครับซึ่ง
1: เป็นเจตนาฆ่าเลยเหรอคะ
0: ใช่ครับเนี่ยกรณีนี้ครับมีถามว่าทำไมถึงพูดถึงเพราะว่ากรณีนี้เคยมีเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็คือว่าเหมือนเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็คือโดนรถพยาบาลเนี่ยไล่หลังซึ่งรถพยาบาลถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรถคล้ายๆรถของมูลนิธินะครับแต่พอดีว่ามีคนเจ็บก็ปรากฏว่าพอไปไล่แล้วเนี่ยทีเนี้ยเด็กวัยรุ่นอ่ะที่ขับรถกระบะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรถกระบะก็คือไม่พอใจแหละก็พอรถพยาบาลเลยไปนิดนึงก็หักรถใส่ปรากฏว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บตอนแรกอ่ะเสียชีวิตแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยสรุปว่าศาลท่านก็พิพากษาลงโทษจำคุกนะครับแล้วก็โทษรู้สึกจะโดนไป20ปีมั้ง
1: 20ปี
0: ใช่ครับแต่จริงๆเนี่ยในกรณีถ้าเกิดว่าเป็นการกระทำถือว่าเป็นการทำโดยเจตนานะครับผู้ใดฆ่าผู้อื่นนะครับต้องระวังโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีขึ้นไปเห็นไหมครับว่าโทษเนี่ยมันใช้คำว่า15ปีแล้วนะขั้นต่ำนะครับ
1: ขั้นต่ำคือ15ปี
0: ถูกต้องครับนั่นแหละถ้ารับสารภาพเป็นประโยชน์กับการพิจารณาของศาลก็เหลือ7ปีครึ่งซึ่งนั่นหมายความว่ายังไงคุณก็ต้องติดคุก
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดไม่มีคนตายก็จะเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าก็ยังโดนอยู่ดี
1: ก็ยังโดนเป็นคดีอาญาเหมือนเดิม
0: ถูกต้องครับก็คือจะเป็นโทษร้ายแรงอ่ะก็เหมือนที่บอกครับว่าบางทีการกระทำของเราเนี่ย
1: ค่ะ
0: นิดเดียวแต่ว่าโทษที่มันมีรออยู่เนี่ยกฎหมายรอไว้รองรับไว้ทั้งหมดแล้วครับแล้วเหมือนที่แล้วก็อีกอย่างนึงก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันมันไปไกลครับน้องหลักฐานก็จะเยอะนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะถ้ามีการทำร้ายเจ้าหน้าที่แบบนี้เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราอะไรบ้างคะ
0: ก็จะมีมาตรา295ครับในกรณีที่แบบทำผู้ใดทำร้ายผู้อื่นนะครับจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้นผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปี
1: จำคุกเหมือนกัน
0: ใช่ครับหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็ตัวแล้วถ้าเกิดว่าต่อมาเนี่ยลักษณะที่ทำเนี่ยเกินกว่า3ปีมันจะมีแล้วเขาเรียกว่าโทษที่มันร้ายแรงขึ้นมากรณีถ้าเกิดผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัสต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 200,000 บาท
1: ถึง 200,000 บาท
0: ใช่ครับ
1: หลักหมื่นถึงหลักแสนแล้วทีนี้
0: ถูกต้องครับคือถามว่ากรณีของอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297นะครับ
1: ค่ะ
0: มันประกอบด้วย1ตาบอดหูหนวกลิ้นขาดหรือเสียขานประสาทเสียวิทยาสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์เสียแขนขามือเท้านิ้วหรืออวัยวะอื่นใดหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวแท้งลูกจิตพิการอย่างติดตัวทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิตทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บด้วยการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันอันนี้คือถ้าสมมติว่าเราไปทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้วเกิดไปเข้าตามมาตรานี้ก็จะต้องรับโทษหนักขึ้นครับก็สุดท้ายเนี่ยก็คือตั้งแต่จำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีแล้วปรับตั้ง

0: แต่10,000 บาทถึง200,000 บาทนะครับ
1: มาถึงคำถามบางคนบอกว่าฟังข้อกฎหมายมาแล้วแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะกฎหมายจริงเนี่ยโทษจะถึงขนาดนั้นหรอโทษจะถึงกับจำคุกไม่เอ่ยนะคะตรงนี้ถ้ามีการปฏิบัติแบบนี้โทษจำคุกมีโอกาสเกิดขึ้นจริงไหมคะ
0: มีครับ
1: มีจริง
0: มีจริงครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยในกรณีต้องขอย้อนไปนิดนึงนะครับกรณีทำร้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานอยู่ในขนาดนั้นนะครับคุณก็จะโดนข้อหาเพิ่มอีกมาตราหนึ่งก็คือมาตราผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่เนี่ยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีหรือปรับไม่เกิน20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: อ
0: ันนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งถามว่าพอการกระทำอะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นการกระทำโดยเจตนาการทำร้ายร่างกายบุคคลนะครับมันเป็นการกระทำโดยเจตนายังไงก็แล้วแต่ถ้าศาลมองว่ามันเป็นเหตุร้ายแรงอะครับศาลท่านลงโทษจำคุกไม่รอการลงโทษแน่นอนแม้ในหลายๆครั้งหลายๆเคสอะครับที่เจอเนี่ยบางครั้งมีการชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางผู้เสียหายแล้วก็ตามนะครับศาลท่านก็ยังไม่รอการลงโทษก็
1: ม
0: ีนะครับเพราะท่านถือว่ามันเป็นการกระทำโดยเจตนานะครับไม่ได้เป็นความประมาทความประมาทเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถูกไหมครับแต่ว่าการเจตนาเนี่ยคนเรามันสามารถยับยั้งชั่งใจชั่งสติตัวเองได้ครับ
1: มาถึงในเรื่องของไฟแดงกันบ้างบางคนบอกว่าติดไฟแดงอยู่จะหลบยังไงถ้าไม่หลบในกรณีไฟแดงเนี่ยบางคนบอกว่าไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ได้แบบนี้จะหลบยังไงถ้าไม่หลบผิดไหมคะ
0: คือถามว่าถ้ามันไปไม่ได้จริงๆอ่ะมันก็ไม่ผิดครับถ้ามันไปไม่ได้จริงๆก็ไม่ผิด
1: ก็ยังมีข้อยกเว้นให้อยู่
0: ถูกต้องครับแต่ว่าเอาจริงก็เหมือนที่บอกครับนะที่คุยไปตั้งแต่แรกว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอมันมีปัญหาแล้วเนี่ยรถที่อยู่ข้างหน้าครับเขาก็จะพยายามหักหลบกันออกไปจนรถสามารถวิ่งได้แต่ถ้าเกิดว่าเหมือนคนอื่นเขาหลบหมดแล้วเนี่ยแล้วเราก็ยังจอดขวางอย่างนั้นอ่ะอันนั้นก็โดนแน่นอนละครับ
1: อีกเรื่องนึงค่ะทนายจอมคะ บางคนที่เขาบอกว่าเปิดไซเรนแล้วแต่บางครั้งอาจจะไม่มีผู้ป่วยอยู่จริง อันนี้คือมีคนสงสัยมากแบบนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยค่ะต้องหลบไหมคะ
0: คือประเด็นนะครับเราไม่สามารถรู้ได้ไงว่าในรถมันมีไหมแต่ว่าจริงๆถ้าสมมติว่าเขาขับผ่านไปแล้วเนี่ยเอ้าก็รถไม่เห็นมีคนเลยไม่เห็นมีอะไรเลยเราก็อาจจะทำก็อาจจะร้องเรียนไปที่กรมการขนส่งทางบกอะครับว่าผู้ขับขี่รถฉุกเฉินหมายเลขทะเบียนนี้เวลานี้เนี่ยเปิดสัญญาณไซเรนแล้วก็ขับรถในลักษณะที่หวาดเสียวเป็นอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีการสอบสวนซึ่งเท่าที่ทราบนะครับก็อาจจะถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของบุคคลผู้นั้นเลยครับนั่นแหละครับ
1: ก็ถือว่ามีโทษรุนแรงเหมือนกัน
0: ถูกต้องครับ
1: สุดท้ายเลยค่ะทนายจอมคะถ้าประชาชนคนที่ขับรถใช้รถใช้ถนนด้วยเห็นคนที่ขัดขวางการทำงานของรถพยาบาลตรงนี
0: ้
1: ต้องทำยังไงคะ
0: คือจริงๆไม่ต้องทำยังไงครับคือเราต้องรักษาหน้าที่ของเราก็คือเราต้องพยายามระวังครับเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าตัวรถพยาบาลเองครับเขามีกล้องอยู่แล้วนะครับเราต้องรักษาหน้าที่ของเราคือการหลบให้รถพยาบาลไปข้างหน้าให้ได้เร็วที่สุดมากกว่าครับ
1: ไม่ต้องยกมือถือขึ้นมาถ่
0: ายคลิปไม่จำเป็นครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยณวันนี้เหมือนที่บอกกล้องมันเต็มไปหมดเลย
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องไปหวังดีครับเพราะว่าเดี๋ยวพอท่านหวังดีท่านอาจจะไปก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นก็ได
1: ้ครับนะถือว่าการหลบรถพยาบาลตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องมีน้ำใจละ
0: ใช่ครับมีกฎหมายเข้ามารองรับแล้วจริงๆเนี่ยกฎหมายครับมันรองรับมานานมากแล้วครับเพียงแต่ว่าอาจจะเมื่อก่อนคนอาจจะไม่มีความรู้แล้วเมื่อก่อนก็คือรถก็ไม่เยอะเหมือนสมัยนี้ครับแต่ด้วยสมัยนี้เนี่ยรถมันเยอะขึ้นมันก็เลยมีการบังคับใช้กฎหมายเยอะขึ้นแล้วประกอบกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับก
1: ็
0: คือเรื่องของกล้องหน้ารถเนี่ยมันเลยทำให้มีการถูกดำเนินคดีกันจริงๆเกิดขึ้นแล้วก็มันก็ดีตรงที่ว่าทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าถ้าตัวเองทำผิดก็ต้องรับโทษครับ
1: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นในเรื่องของหน้าที่ตามกฎหมายนะคะสำหรับการหลบให้กับรถพยาบาลนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วกับหมอความค่ะในสัปดาห์หน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปไขข้อข้องใจในทางกฎหมายในเรื่องอะไรติดตามรับชมกันในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนทั้งที
0: ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: ยิ่งได้ไปกับคนที่รักลองไปแล้วจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

สวัสดีค่ะเมื่อเสียงปี่พาทย์ดังขึ้นแน่นอนว่าในเรื่องราวของวรรณคดีไทยค่ะก็งดงามอีกครั้งหนึ่งพร้อมที่จะถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นท่วงท่าเสียงดนตรีรวมไปถึงศิลปะการแสดงให้ทุกท่านได้รับชมค่ะศาสินถิ่นใต้วันนี้จะพาทุกท่านไปสัมผัสความสวยงามของโขนในตอนสุครีตถอนต้นรังที่จะพาทุกท่านไปรับชมความงดงามนี้พร้อมๆกันไปรับชมกันเลยค่ะ

ถวายบังคมเจ้าลงกาพญามารแล้วกราบทูลว่าโปรดเกล้าเมื่อวันวานนี้พญามัยราชผู้เป็นเจ้าเมืองบาดาลขึ้นมารับอาสาพญามารเพื่อไปสะกดทัพจับไพรีครั้นเวลาราตรีที่ผ่านมาพญามัยราชราชนัดดาของใต้ฝ่าพระบาทไปสะกดทัพจับพระรามสมความมุ่งมาดในพระทัยพระองค์ทรงนำพระรามไปใส่ในกรงขังทรงตั้งพระทัยจะต้มทั้งพระรามาและวัยวิกอสุราที่คิดกบฏพระองค์ทรงกำหนดในเวลารุ่งพระสุริสีแต่ทว่าในราตรีมีไอ้ลิงขาวบ่าวรามามันตามไปสังหารผลาญชีวาพระเจ้าหลานของพระจอมอสุราถึงวายปราณในราตรีบัดนี้ไอ้กระบี่ต้องให้ไวยวิกครองพาราให้ไอ้มัจฉานุเป็นวังหน้าว่าการแทนข้าพระบาทแสนจะขั้งแขนเจ็บใจพวกไพรีจึงพากันหลบหนีมาลงกาเพื่อจะกราบทูลให้ทรงทราบใต้เบื้องพระบาทาฝ่าละอองการจะสมควรหรือไม่ทรงพระกรุณาข้าทั้งสองบาททะมู

0: กุมภกันอุปราชาได้ฟังกล่าวเจ้าท่านี้ทรงดำริถึงเรื่องไพรีที่มีมาต้นเหตุเพราะพระเชษฐากระทำผิดมิถูกทำนองครองสุจริตจำเริญสีอันเป็นราชาประเพณีธรรมเนียมกษัตริย์จึงกราบาทบทมูลทูลทานทัดโดยสุนทรว่าโปรดก่อนพระบรมเชษฐาซึ่งลักรามข้ามคงคามาขับเที่ยวที่จะหมายมุ่งยึดกรุงมารประการเดียวนั้นหาไม่ได้ต้นเหตุคือนางสีดาที่พระองค์ลักพามาไว้ในลงกามาดแมนคืนทรงองค์สีดายอดนารีให้แก่พระรามผู้สามีที่ติดตามก็จะสิ้นอาฆาตขาดสงครามดับความเข็นทั้งสองข้างต่างจะร่มเย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนอีกทั้งสองพระนครจะกลับเป็นไมตรีกันข้าพระบาทเห็นเป็นทางทันเช่นนี้เจียวละนะพระองค
1: ์ได้ทรงฟังว่าให้ขึ้นทรงองค์สีดานึกเครื่องขัดสะบัดหน้าไม่อยากฟังลัวที่เจ้าพูดนั่นมันผิดเจ้าไม่คิดถึงความหลังมั่งนี่เจ้าเสมือนหนึ่งไม่ปราณีพี่น้องเราที่มวยมอนเมื่อเขาทำกับสมณขอข้าทูตหอนตรีเสียนั้นเขาก่อก่อนพี่จึงผ่อนผันสารตามมั่งที่พี่รักเมียมันมาก็เพราะหวังจะแกล้งพระให้ผัวมันหุกโศกวิโยกยากตรอมใจตายยังไอ้หนุมานไอ้ตัวร้ายมาก่อกวนหลอนอสุรเหล่าที่เฝ้าสวนหักปรึกษาไอ้องคตถือสารามาพาทีก็โอหังหังทวาราพาสีเสนีตายไอ้สุครีบยิ่งแสนร้ายมาหักฉัตรรัตนบวรซึ่งเป็นของสมเด็จพระบรมปู่ผู้พระนครของเรามาเมื่อพวกมันหยามน้ำหน้าถึงเพียงนี้พี่จึงแค้นนักอั้นใจเจ้าก็แน่นหนักถือสัจจะเปรียบดังตราชูข้างไหนมันถูกข้างไหนมันผิดลองคิดดูเถิดหกกุมภกัน
0: ขอพระองค์ผู้ทรงทันโปรดพินิจคิดให้ดีซึ่งทรงมีพระราชวาทียกเรื่องราวมากล่าวนั้นข้าพระบาทเห็นไม่เป็นทันเลยทุกสถานอันอิสัมมนัคขานามันดานไม่มีอายไปลดเลี้ยวเกี้ยวพานชายทำไข่หน้าเขาเห็นเป็นยักษ์ไม่รักใครไล่ตีด่ายังขืนดื้อจึงได้ถูกเขาตัดตีนและสินมือเพราะเหตุนี้ส่วนทูตขอนตรีเสียนต้องสิ้นชีวีเพราะเชื่อคำอิสัมมนัคขามันยุยงพระเจ้าพี่ก็เรืองฤทธิรงค์ทรงศักดาเป็นสามารถใหญ่ไปหลงกลอีกคนอุบาทไม่บังควรอันวานอนทั้งสามที่มาลามลวนล่วงพระราชอาชญาก็เป็นไปตามธรรมดาของข้าทหารออกศึกทำราชการก็หวังจะเอาหน้าส่วนการชิงชัยใครดีมีศักดาก็ได้กันจะไปถือโทษโกรธมันมิบังควรขอให้พระองค์ทรงดำริคดีคิดให้ถี่ถ้วนเถิดพระทรงทัน
1: แม่ไอ้กุมภกันช้าช้าช้าช้าหน่อยเร่อไอ้เจ้าเล่ห์ช่างเพทุบายทายเทเป็นหลายชั้นใครวะมันจะเชื่อก็มึงมันขี้ขลาดดังท่าเชื้อเนื้อสมันนี่สาบเสือก็เหลือกลัวจนตัวสั่นไม่ทันใกล้ดูหรือผิดอย่างช่างกระไรใจไอ้อุปราชเสียแรงมึงเกิดในสุริวงศ์หงกรรมราชเป็นชาติชายจะรู้จักเจ็บรู้จักอายหรือก็หาไม่มีข้าศึกมาประชิดติดเวียงชัยมึงไม่คิดปราบหรือมึงจะให้กูน่ะออกไปนอบน้อมยอมกราบพวกมันกระนันเรื่องกูเห็นเป็นอนุชาจึงหารือให้ช่วยรบชาไอ้คนซื่อกลับมาถือขนบขนาดเอกไปไอ้ขุนประกันใส่กลาหัวมึงออกไปอยู่กับพระรามตามไอ้พิเภกเสียเถิดไปเขาจะได้ยกย่องให้มึงนับเป็นใหญ่ครองไอ้สวรรค์ส่วนตัวกูขอสู้ตายไม่หมายมั่นเป็นไมตรีกับลักรามพี่น้องและของกระบี่เจียวระวะไอ้กุมภกันต์

0: แต่พระจอมอสุรีกลับถือโกรธตรัสบริพาทประกาศโทษขับไล่ใส่เกศาจึงมานิ่งนึกตรึกตราแต่นิใจเห็นทีจะต้องปล่อยให้เป็นไปตามเวรกรรมและบาปบุญอันผู้ใดใครทำดีย่อมมีคุณเกิดแก่ตัวแม้นผู้ใดใครกระทำชั่วก็ย่อมจะประชัยคิดพลางทางกราบทูลพระทรงชัยองค์เชษฐาซึ่งน้องนี้ทูลทัดทานให้เคืองขัดพระหัตถยาพระเจ้าพี่ชัยจะพรั่นตัวกลัวภัยรีนั้นหาไม่ได้หากมีพระจำนงประสงค์ให้ไปยุทธนาน้องก็เต็มใจรับอาสาใต้ฟ้าธุลีโปรดรัสสั่งให้ตระเตรียมพลโยธีให้พร้อมไว้น้องจะเร่งรีบยกกองทัพชัยพระพุทธเจ้าข้า
1: ทรงพระสวนสำรวนราเช่นนั้นสินะพระน้องรักรวมชีวีมาไม่ต้องกลัวมาใกล้ๆพี่นี่มาพี่ไม่โกรธพี่ยกโทษให้พระศรีอนุชาตกใจทำไมเราก็พี่กันน้องกันพี่น่ะรักน้องจะตายไม่เคยดุเคยด่าอะไรขาสั่นทำไมมาเถอะนะมากลับไปนั่งบนพระแท่นที่ให้สำราญอะไรอีกเราไม่ต้องกลัวจะวนไปไหนเอ้ยทีฉันกูดีหน่อยมึงเอาเลยนะไปนั่งที่เรียบร้อยไหนแม่พระศรีอนุชาพี่ขอหอมแก้มสักสามทีชื่นหัวใจพี่นักกะอะไรไว้ไม่มีผิดว่าตัวเจ้าต้องรับอาสาออกไปต่อติดพิชิตพวกไพรีฮะเฮ้ยมาหัวทอนขุนเสนีอย่าได้ช้าจงตรัสสั่งคนโยธาให้พร้อมไว้น้องกูจะยกเป็นทัพใหญ่ไปยุทธนาจงจัดสรรให้ทันเวลานะโอ้เจ้า
0: ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเถิดพระเจ้าข้าเหล่าพหลพลอสุราที่กล้าหาญพร้อมที่จะออกไปร้อนรานพลานอรินทุกหมวดหมู่อยู่พร้อมสิ้นแล้วละพระเจ้าข้า
1: ดูราพระน้องรักร่วมชีวันอันพหลพลขันนั้นพร้อมแล้วพี่ขออวยชัยให้น้องแก้วจงแคล้วคลาดยามยุทธนาอย่าประมาท ดเสียทีขอให้เจ้าจงโพธิสวัสดีมีโชคชัย
0: กุมภกันน้อมประนตไหวกราบถวายบังคมลาเสด็จใครข้ามายังทีประชุมพลมานพ่อได้เริกแพร่ลาการก็เคลื่อนพระหอน

ความเข้มข้นของเรื่องราวค่ะยังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นกลับมาพบกับความเข้มข้นและความงดงามของโขนในตอนสุครีบถอนต้นรังกันได้ใหม่ใน EP หน้าวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
1: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดังอย่างนี้ต้องรีบละครับ
2: เอาระดับ2หวานน้อยค่ะ
1: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลด

0: เมื่อพูดถึงควายหลายคนอาจจะนึกถึงภาพสัตว์ใหญ่ที่ช่วยชาวนาไถนานะคะแต่ที่นี่ค่ะปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชน้องควายไม่ได้เป็นแค่แรงงานนะคะแต่เป็นเหมือนคุ้มทรัพย์ที่มีค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนค่ะวันนี้เราจะพาไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปรู้จักกับฟาร์มควายนมที่กำลังพลิกโฉมวิถีชีวิตชาวบ้านกันค่ะวันนี้จะไปดูนะคะว่าพื้นที่แห่งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรในรายการเมืองไทยดีๆที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปนะว่าเวลาคุยถึงเรื่องของน้องควายเราก็จะมองว่าเขาเป็นสัตว์ที่เอาไว้ไถนานะคะเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ๆดำๆอยู่ในปลักในโคลนนะคะวันนี้ค่ะเราได้ข้อมูลมาบอกว่าสัตว์ที่ชื่อว่าน้องควายเนี่ยค่ะเราสามารถนำมาเป็นสัตว์ที่อยู่กับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้พื้นที่โดยเฉพาะที่ขนาบนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเข้ามาพื้นที่นะคะเราจะได้เห็นถึงบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่มันโอเคมากๆนะลมพัดเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือลมเพลลมพัดโบกสะบัดตลอดเวลานะคะแล้วก็ความเป็นธรรมชาติยังคงสูงมากๆที่นี่ที่โบยืนอยู่ก็คือฟาร์มน้องควายนะคะเป็นฟาร์มทวีชัยฟาร์มค่ะเปิดให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงน้องควายให้มีคุณภาพเขามีกิจกรรมมากมายนะคะการรีดนมควายก็ดีการดูแลควายซึ่งถ้าคนที่มาเที่ยวแบบนี้จะได้รับอะไรกลับไปมันก็น่าจะเป็นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในเรื่องของการดูแลควายเพราะตอนนี้เนี่ยน้องควายถือว่าน้อยมากเลยนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชเราก็ไม่ได้หาดูกันได้ง่ายๆโบทราบเรื่องนี้มาจากไหนคะอาจารย์วาทีทรัพย์สินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกระซิบบอกและนำทางมาวันนี้ต้องคุยหน่อยว่าอาจารย์เข้ามาพบกับฟาร์มแห่งนี้ได้อย่างไรและเราเข้ามาช่วยเหลือดูแลหรือซัพพอร์ตด้านใดบ้างจนวันนี้ทวีชัยฟาร์มมีความพร้อมในการเปิดให้บริการกับคนที่ต้องการอยากจะมาเรียนรู้เรื่องของการเลี้ยงน้องควายวันนี้โบอยู่กับอาจารย์วาทีทรัพย์สินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โบก็จะเจออาจารย์ในหลายๆบริบทนะคะเรื่องของวัฒนธรรมก็ดีเรื่องของการละเล่นเรื่องของนางตะลุงมโนราเพลงบอกนะคะก็คือเป็นโลโก้ของอาจารย์เลยนะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์กระซิบบอกมาว่าน้องโบต้องมาดูมีหนึ่งที่อยากจะให้มาดู
3: ฝนเปลี่ยนฤดูนะครับลักษณะของฝนครั้งนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่รับฝนตกหนักจะเป็นภาคตะวันตกนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับส่วนภาคตะวันออกเนี่ยก็ให้เฝ้าระวังนะครับที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะในวันที่5นะครับเพราะฉะนั้นชาวกบินบุรีก็เตรียมการรับมือกับปริมาณน้ำฝนนะครับที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่นะครับส่วนภาคใต้นะครับก็จะมีพื้นที่ตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับก็เฝ้าระวังไว้แล้วก็อาจจะเจอน้ำป่าไหลหลากดินถล่มได้รวมถึงพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนตกในปริมาณที่มากพอสมควรแล้วก็จะมีเรื่องของต้องเฝ้าระวังดินถล่มและโคลนถล่มในพื้นที่ได้นะครับและอีกช่วงนึงซึ่งกำลังมีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับคือในวันที่11 ถึง 16ตุลาคมนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดที่ประชุม World Bank IMF ด้วยนะครับในการพยากรณ์อากาศนะครับในภาพรวมของในบริเวณกรุงเทพมหานครแล้วก็บริเวณภาคตะวันตกและภาคตะวันออกในทั้ง2ช่วงนะครับคือ 4-7 ตุลาคมแล้วก็ 11-16 ตุลาคมเนี่ยก็อยากให้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับชี้แจงข้อมูลรายละเอียดครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะก็จากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ในลักษณะของฝนที่ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเวลา 4-7 นะคะตุลาคมนี้นะคะก็จะเห็นว่าเราได้ออกประกาศคำเตือนไปซึ่งฝนสะสมทั้งเหตุการณ์นะคะวันที่4ถึงวันที่7ตุลานี้นะคะบริเวณที่มีฝนตกหนักนะคะประมาณสัก100มิลลิเมตรนะคะแต่ไม่เกินนะคะ150มิลลิเมตรนะคะทั้งตลอดทั้งเหตุการณ์นะคะก็บริเวณที่ได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างที่เรียนไว้นะคะก็จะเห็นว่าลักษณะของฝนสะสมนะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกระดับถึง100นะคะถึง150เมตรประมาณนี้นะคะจากการคาดการณ์ของแบบจำลองกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเช่นเดียวกันค่ะก็ที่การคาดการณ์ไว้ก็คือตามภาพก็จะมีอำเภอกบินบุรีนะคะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของจังหวัดเพชรบุรีด้านตะวันตกนะคะที่จะมีอิทธิพลของฝนใน ระลอกนี้นะคะที่จะมีเข้ามาในเกณฑ์125ถึง150มิลลิเมตรได้ค่ะในระยะ4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะ
3: ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของวันที่11ถึงวันที่16ตุลาคมนะครับในการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีลักษณะฝนเป็นอย่างไรบ้างครับ
4: คือต้องเกินถึงวันที่4ถึง7ก่อนนะคะเนื่องจากว่าอากาศเย็นนะคะจากจีนก็จะลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวขอบของวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยจะเป็นแนวขอบของฝนตามขอบของมวลอากาศเย็นนะคะหรืออากาศเย็นแล้วก็ลงมาปะทะกับอากาศบ้านเราที่มีลักษณะที่อุ่นกว่าเพราะฉะนั้นการลงมาของเขาเนี่ยก็จะดันขอบไปทางด้านตะวันตกเรื่อยๆส่วนในวันที่11ถึงวันที่16นะคะในช่วงที่คาบเกี่ยวระหว่างการจัดงานนะคะ World Bank ในบ้านเรานะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะจะมีมวลอากาศเย็นลงมาอีกระลอกนึงนะคะในวันที่10ตุลาคมนี้นะคะซึ่งเขาก็จะดันลักษณะของแนวฝนลงไปจนถึงภาคใต้นะคะกรุงเทพนะคะถ้าเน้นวันที่14จะมีเกณฑ์ฝนตกการกระจายของฝนดีขึ้นนะคะหมายถึงว่าการกระจายในเชิงพื้นที่นะคะแต่ว่าฝนหนักจะมีเพียงบางพื้นที่เท่านั้นเองค่ะในวันที่14นะคะส่วนวันอื่นๆก็เป็นฝนเล็กน้อยค่ะ
3: ครับในกรณีของวันที่11ถึงวันที่16ตุลาคมนี้นะครับก็จะมีการเฝ้าระวังจากดาวเทียมนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งในการพยากรณ์อากาศเนี่ยต้องมีการคำนวณนะครับจะมีการให้ข้อมูลต่อไปในเรื่องของปัจจุบันนี้นะครับอาจจะเป็นการคาดการณ์ขั้นต่ำสุดนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการคาดการณ์ถ้าเกิดว่ามีผลกระทบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของความเร็วของลมเนี่ยแล้วก็มีทิศทางของลมที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะมีการอัปเดตในทุกวันที่ช่องทางนี้นะครับขอให้ประชาชนทุกคนได้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็จะรายงานสถานการณ์ทุกวันนะครับในส่วนของข้อมูลของภาวะน้ำท่วมปัจจุบันนี้นะครับข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลจากพื้นที่นะครับปริมาณน้ำในทั่วประเทศไทยนะครับที่ท่วมอยู่คือในภาคกลางนะครับภาคกลางตั้งแต่อุทัยธานีลงมาเนี่ยตอนนี้ก็มีปริมาณน้ำที่ทรงตัวและเริ่มลดลงในหลายพื้นที่นะครับรวมถึงการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเมื่อรับน้ำจากนครสวรรค์ที่นครสวรรค์เนี่ยยังมีน้ำที่บึงบอระเพ็ดอยู่เกิน 100% อยู่นะครับก็เลยมีการระบายน้ำลงมาแต่ว่าไม่ได้ล้นตลิ่งนะครับก็จะมีการปล่อยลงมาเรื่อยๆซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาปัจจุบันนี้เนี่ยมีการระบายน้ำอยู่ที่ต่อวินาทีนะครับเป็นปริมาณเดียวกับเมื่อวานนะครับปริมาณน้ำที่เขื่อนเนี่ยนะครับอยู่ที่ระดับประมาณ 17.8 นะครับเราอยากจะให้เหลือประมาณ16กว่านะครับเดี๋ยวรายละเอียดในทางสธช.จะให้ข้อมูลนะครับเมื่อน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยลงมาแล้วเนี่ยก็จะไปรวมกับแม่น้ำของแม่น้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนป่าสักนะครับเขื่อนป่าสักปัจจุบันในความจุอยู่ที่111%นะครับซึ่งก็ปล่อยน้ำเต็มที่ละอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยารวมกับน้ำที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนป่าสักนะครับจะมารวมกันอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพระนครศรีอยุธยาที่มีพื้นที่อยู่ใกล้น้ำเนี่ยปริมาณน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกประมาณสัก10เซนจากปริมาณเดิมอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องชาวอยุธยาแล้วก็ชาวพื้นที่ลาบลุ่มในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็เตรียมตัวนะครับอาจจะมีการยกของขึ้นพื้น เพิ่มอีกสักเล็กน้อยแล้วก็การช่วยเหลือนะครับก็ขอให้เข้าไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงจังหวัดอุทัยธานีครับที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยณตอนนี้เนี่ยน้ำที่ลงมาเนี่ยก็อาจจะมีการลงมาได้ยากลำบากน้ำก็อาจจะลดลงช้านิดนึงเนื่องจากว่าน้ำในเจ้าพระยายังเต็มอยู่นะครับในปัจจุบันนี้ก็มีการพยายามระบายน้ำออกไปในจังหวัดอุทัยธานีก็จะมีการลดลงของระดับน้ำในเวลาต่อมาเนื่องจากน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะไหลลงจากอยุธยานะครับก็ลงมาสู่ปทุมธานีปทุมธานีจะยังอยู่ต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำ50เซนติเมตรนะครับยังไม่พ้นแนวคันกั้นน้ำปัจจุบันนี้ที่นนทบุรีครับก็อยู่ต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำอยู่ที่ 1.5 เมตรนะครับและกทม.ครับยังอยู่ต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำ 1.2 เมตรนะครับในส่วนของพื้นที่นะครับเหนือกรุงเทพมหานครเนี่ยทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้มีการพร่องน้ำในคลองหลักหลายคลองนะครับรวมถึงคลองรังสิตก็ได้มีการพร่องน้ำไว้แล้วเนี่ยก็ได้มีการเปิดนะครับคลองรับน้ำเพื่อช่วยรับน้ำจากทางเหนือมาแล้วก็ระบายลงสู่เจ้าพระยาให้สามารถเปิดออกสู่ทะเลอ่าวไทยได้มากขึ้นเดี๋ยวตรงนี้ทางกรุงเทพมหานครก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนฝั่งตะวันออกครับพี่น้องที่ฝั่งตะวันออกในปัจจุบันนี้ สถานการณ์ทางด้านปราจีนบุรีแม่น้ำของจังหวัดปราจีนบุรีเริ่มลดลงแล้วนะครับแล้วก็น้ำจะไหลลงมาอยู่สมทบอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับลงมารวมกับแม่น้ำจากนครนายกนะครับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ฉะเชิงเทรานะครับตอนนี้น้ำได้จะอยู่ในลักษณะของแผ่กระจายในทุ่งต่างๆนะครับก็จะมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดณปัจจุบันนี้ก็มีการเตรียมการนะครับเรื่องของการให้ข้อมูลช่วยเหลือแล้วก็การเตรียมการพื้นที่พักพิงเตรียมล่วงหน้าไว้แล้วนะครับขอให้พี่น้องทางในอำเภอเมืองฉะเชิงเทราแล้วก็พื้นที่ใกล้น้ำเนี่ยได้เตรียมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับในส่วนของภาคตะวันตกครับเขื่อน2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเขื่อนวชิรลงกรณ์แล้วก็เขื่อนศรีนครินทร์ยังมีพื้นที่ที่สามารถรับน้ำได้นะครับแม้แต่ฝนที่จะตกเพิ่มเติมลงมาในวันที่5ถึง7เนี่ยก็ยังสามารถอยู่ในการบริหารจัดการเพราะช่วงที่ผ่านมามีการระบายน้ำออกจากเขื่อนวชิรลงกรณ์และเขื่อนในศรีนครินทร์อย่างต่อเนื่องนะครับน้ำที่ลงมาเนี่ยก็ลงไปสู่เขื่อนแม่กลองครับเขื่อนแม่กลองก็มีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแล้วก็พื้นที่ที่ต่อเนื่องจากท้ายเขื่อนแม่กลองก็เริ่มมีการระดับน้ำลดลงเนื่องจากว่าน้ำได้ออกสู่ทะเลแล้วนะครับจังหวัดที่ควรจะมีการเฝ้าระวังและมีการแจ้งเตือนถ้าเกิดว่ามีฝนในวันที่5ถึง7เนี่ยก็คือจังหวัดเพชรบุรีนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์เขื่อนแก่งกระจานอาจจะมีการรับน้ำอยู่เต็มความจุของเขื่อนแก่งกระจานแล้วก็จะเริ่มมีการปล่อยน้ำออกมาน้ำที่เข้ามาจากน้ำฝนเนี่ยเราก็จะมีมากที่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีในวันที่5ถึง7เนี่ยอาจจะมีเรื่องของการที่ต้องเฝ้าระวังน้ำที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับตรงนี้นี่เองนะครับในรายละเอียดนะครับผมขอให้ท่านรองเลขาธิการสทนช.นะครับเป็นผู้ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนครับ
5: ครับก็ขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของรุ่มน้ำเพชรบุรีนะครับเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยวันนี้มีความจุที่ 102% นะครับซึ่งน้ำเนี่ยผ่านอาคารระบายน้ำล้นแล้วนะครับก็ระบายน้ำอยู่ที่อัตราการระบายที่120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งจากข้อมูลของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกหนักนะครับเกิน100มิลที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลเองนะครับได้ประสานทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับในการที่จะเตรียมฉากทัศน์ในกรณีที่ฝนตกหนักเหนือเขื่อนแก่งกระจานและจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราที่เขื่อนเนี่ยต้องระบายอาจจะสูงสุดถึงอาจจะวันละลูกบาศก์เมตร500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยครับอาจจะต้องรับมืออย่างไรซึ่งเมื่อคืนเองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็ไปประสานในการดำเนินการในการทำแผนเผชิญเหตุนะครับซึ่งเป็นลุ่มน้ำในช่วงนี้ครับที่อาจจะมีสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงหน่อยนะครับในเรื่องของน้ำที่ล้นเขื่อนนะครับผมส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาขออนุญาตเติมท่านโฆษกนิดนึงครับว่าในสถานการณ์ที่น้ำลงตั้งแต่แม่น้ำปิงนะครับลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับวันละ 200-300 ลูกบาศก์เมตรต่อทีแม่น้ำน่านก็ลดลงนะครับแม่น้ำสะแกกลางที่มาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็ลดลงแต่เรายังคงการระบายน้ำที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีเพื่อที่จะให้ระดับเหนือเขื่อนต่ำลงนะครับผมจากตัวเลขที่ท่านโฆษกได้กรุณาบอกก็คือว่าในส่วนของกทม.และปริมณฑลนะครับก็จะมีขีดความสามารถในการรองรับน้ำอยู่ได้มากเลยนะครับและในช่วงที่ฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็น 4-7 นะครับหรืออาจจะเป็นวันที่11ถึงวันที่14เนี่ยหลังจากได้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาชัดแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่ายังสามารถที่จะมีช่องว่างเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านฤดูเหมือนที่ทางผู้แทนกรมอุตุบอกว่าในตอนบนเนี่ยจะเริ่มเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูพลเขื่อนศรีกิจเนี่ยก็ยังรับน้ำได้อีกเกือบ 6,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนภูพลหรือเขื่อนศรีกิจเนี่ยที่มากๆเนี่ยไม่มีอัตราการระบายแบบนั้นแล้วนะครับหรือเขื่อนป่าสักเองนะครับก็ยังสามารถที่จะคงที่จะเก็บที่ 111% ชั่วคราวได้เป็นความจุชั่วคราวนะครับซึ่งเคยทำอย่างนี้นะครับในปี2565เราเรียกว่าฟัดรีเทนชั่นนะครับที่จะอยู่ที่เหนือเขื่อนท่านอาจจะกังวลว่าเราเก็บไปที่ 111% จะเป็นอย่างไรแต่จากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยคือน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนป่าสักเนี่ยกับน้ำที่ระบายออกเนี่ยยังมีความสมดุลกันนะครับก็ไม่ได้ทำให้เพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมส่วนในภาคตะวันออกเหมือนตามที่ท่านโฆษกบอกครับว่าแนวโน้มลดลงแต่จะน้ำจะไปเพิ่มขึ้นในตอนล่างนะครับหรือค้างอยู่ที่บริเวณองครักษ์ของจังหวัดนครนายกกับที่บางน้ำเปรี้ยวนะครับของฉะเชิงเทราแล้วก็บ้านสร้างนะครับแล้วก็ส่วน 3-4 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากตัวคลองสิงยัดนะครับที่เป็นน้ำทางฝั่งตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทราครับก็มีน้ำล้นมาด้วยครับก็สถานการณ์ในภาพรวมนะครับถ้าฝนไม่ตกมากนะครับตกตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลมาก็อาจจะต้องระวังเพิ่มขึ้นที่ปราจีนบุรีที่อำเภอกบินบุรีเขตลอยต่อสระแก้วเล็กน้อยครับ แต่ก็มีการบริหารจัดการแล้วก็มีการเตรียมรับมือของท่านว่าการจังหวัดทุกจังหวัดอยู่แล้วครับก็ขออนุญาตเรียนเป็นข้อมูลเสริมท่านโฆษกครับ
3: ครับผมในส่วนของน้ำที่ผ่านจากแม่น้ำเจ้าพยาลงมานะครับก็จะมีการผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการช่วยเหลือแล้วก็การดำเนินการเต็มที่นะครับในการที่ระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครในการนี้นะครับขอให้ทางรองโฆษกรลิดานะครับได้ให้ข้อมูลในภาพรวมของกรุงเทพมหานครแล้วก็จะได้ให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่าการดำเนินการที่ผ่านมาแล้วก็การบริหารจัดการน้ำที่จะผ่านกรุงเทพมหานครในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรครับ
6: สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครนะคะยังมีจุดที่น้ำท่วมสูงและเส้นทางการจราจรที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะอยู่4เส้นทางด้วยกันค่ะได้แก่ถนนพหลโยธินรอยต่อกทมหน้าสนามกีฬาทูปะเตมีถึงพหลโยธินซอย60ถนนสุวินทวงศ์แยกปัดถนนรามคำแหงถึงคลองตโนดถนนหลวงแพ่งตั้งแต่คลองหัวตะเข้ถึงสำนักงานประปาสุวรรณภูมิตั้งแต่ซอยนำไกลถึงคลองพระยาเพชรและตั้งแต่ถนนคลองพระยาเพชรถึงคลองกาหลงและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายหน้าสำนักงานเขตลาดกระบังค่ะและในส่วนของปฏิบัติการกู้คืนพื้นที่เคหะร่มเกล้านะคะความคืบหน้าค่ะระดับน้ำในชุมชนการเคหะร่มเกล้าลดลงไป30เซนติเมตรแล้วนะคะในขณะนี้โดยในถนนในพื้นที่ยังมีปัญหาในเรื่องการสัญจรค่ะระดับน้ำบนถนน20ถึง30เซนติเมตรระหว่างนี้นะคะทางกทมกำลังเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ค่ะรวมถึงใช้สถานีสูบน้ำพระโขนงอุโมงค์ระบายน้ำพระโขนงและอุโมงค์หนองบอนรวมถึงเรือช่วยผลักดันให้น้ำเร่งลงไปในคลองประเวศบุรีรมย์ด้วยค่ะในส่วนของสถานการณ์พื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและสายใหม่นะคะพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ในส่วนของพื้นที่สายใหม่และอเงินยังคงมีน้ำท่วมในชุมชนค่ะแม้ระดับน้ำจะลดลงจึงต้องเร่งใช้เครื่องสูบน้ำรวมถึงเรือผลักดันโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2วันค่ะโดยในส่วนของการระบายน้ำนะคะจะให้ผู้แทนจากกทม.เป็นผู้ชี้แจงค่ะ
7: ครับขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักนะครับคลองเปรมประชากรนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับชุมชนเหล่า6นะครับถ้าซึ่งอยู่ในพื้นที่ภายในถ้าเป็นไปได้จะได้ช่วยเปิดประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรที่ช่วยพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และด้านบนครับส่วนในส่วนของคลอง2นะครับตอนนี้มีการเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวนะครับคลองหม้อแตกนะครับแล้วก็คลองพญาสุเรนนะครับเพื่อช่วยตำบลลาดสวายแล้วก็ขุคดพื้นที่ลำลูกกาด้วยครับส่วนของคลองแสนแสบครับมีการเร่งระบายน้ำบริเวณนอกประตูมีนบุรีนะครับตอนนี้เพื่อเร่งระบายน้ำบริเวณชุมชนภายนอกครับคลองประเวศบุรีรมย์ครับเร่งระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำลาดกระบังครับเร่งระบายน้ำช่วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารแล้วก็พื้นที่โดยรอบครับในส่วนของการช่วยเหลือชุมชนครับบริเวณชุมชนเคหะธานีนะครับเคหะล่มเกล้าแล้วก็นวธานีนะครับตอนนี้ก็กำลังช่วยติดเครื่องสูบน้ำอยู่ครับสถานการณ์น้ำเหนือน้ำหนุนนะครับปัจจุบันยังไม่มีปัญหาครับแต่ต้องเฝ้าระวังฝนในพื้นที่ครับ
6: และในส่วนของการลงทะเบียนในการได้รับสิทธิ์เยียวยาของกทม.ไม่ทราบว่าท่านผู้แทนกทม.จะแจ้งช่องทางรายละเอียดได้เพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะ
7: ครับในส่วนของการลงทะเบียนนะครับต้องให้พี่น้องประชาชนนะครับลง2ช่องทางนะครับในส่วนแรกของแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับและอีกส่วนหนึ่งครับในส่วนของกรุงเทพมหานครในเรื่องของเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ครับ
6: ค่ะสำหรับรายละเอียดต่อไปนะคะอยากให้ผู้แทนทางปภ.ค่ะในชี้แจงในส่วนของเรื่องการประกันภัยค่ะเชิญค่ะท่าน
8: สำหรับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะต้องแยกเป็นในส่วนของสิทธิที่ผู้ประสบภัยจะได้ในเรื่องของก้อนแรกก็คือเงินทดลองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ของกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้ผู้ประสบภัยที่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือจะได้รับการดูแลของเงินทดลองราชการในกรณีเช่นบ้านพังเครื่องมือประกอบอาชีพเสียหายกรณีการเสียชีวิตนะคะเป็นในอัตราตามระเบียบ ียบเงินทดลองราชการว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินโดยบ้านพังนั้นจะได้รับค่าช่วยเหลือเป็นเงิน 88,600 บาทเสียชีวิตรายละ 35,700 บาทอันนี้เป็นกรณีแรกนะคะส่วนกรณีที่2ค่ะด้วยสถานการณ์ที่มีความเสียหายเป็นวงกว้างรัฐบาลได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการเยียวยาผู้ประสบภัยจึงมีมติคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่29กันยายน2569ต่อเนื่องเพื่อขยายของพื้นที่ที่จะทำการมีมติจ่ายเงินช่วยเหลือเงินทดลองราชการตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะเพิ่มขึ้นอีกจำนวน24จังหวัดนะคะสำหรับเงินในก้อนนี้ก็จะมอบเป็นค่าใช้จ่ายค่าช่วยเหลือเยียวยาแบ่งออกเป็นในส่วนของกรณีบ้านพักอาศัยเสียหายบ้านพักอาศัยถูกน้ำร้อนนะคะแล้วก็กรณีการเสียชีวิตค่ะในเงินก้อนที่2นี้สำหรับในกรณีที่บ้านพักอาศัยเสียหายนั้นก็จะได้รับการเยียวยาในก้อนของสัดส่วนที่อยู่ที่9,000 บาทนะคะในกรณีของน้ำล้อมบ้าน 5,000 บาทส่วนกรณีของการเสียชีวิตนั้นครม.จะดูแลเยียวยาญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตศพละ2ล้านบาทตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีอีกหนึ่งส่วนในส่วนที่3เรื่องของระบบประกันภัยพิบัติและค่าสินไหมทดแทนของผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งทางรัฐบาลได้ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบในเบื้องต้นแล้วจะมีผลระยะเวลาการคุ้มครองนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะไปจนถึงวันที่1ตุลาคม2570โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยดำเนินการคุ้มครองใน2ประเภทประเภทที่1คือด้านที่อยู่อาศัยจะคุ้มครองกรมสิทธิ์ให้กับผู้ครอบครองที่พักอาศัยในกรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังต่อภัยนะคะซึ่งในช่วงของอุทกภัยนี้เราก็จะแบ่งทั้งเป็นอุทกภัยบ้านน้ำท่วมและบ้านน้ำล้อมและหลังจากนั้นหลังจากที่ได้ค่าชดเชยเสียหาย 100,000 บาทแล้วเนี่ยเราจะสามารถขอความเสียหายเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 90,000 บาทในกรณีที่ผู้ประสบภัยมีความพร้อมในการรวบรวมหลักฐานเอกสารความเสียหายเพิ่มเติมก็จะสามารถส่งข้อมูลให้ทางบริษัททางประกันนะคะดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้ทันทีนะคะเช่นเดียวกันค่ะกรณีน้ำล้อมนั้นความเสียหายเพิ่มเบื้องต้นจะได้รับการช่วยเหลือ 5,000 บาทแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมไม่เกิน 95,000 บาทค่ะในส่วนของการเสียชีวิตนะคะด้านร่างกายและด้านชีวิตนั้นก็จะคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีเสียชีวิตจะจ่ายค่าชดเชยรายละ2ล้านบาทส่วนกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจ่ายค่าชดเชย 200,000 บาทต่อคนนะคะสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมและการจ่ายเงินสามารถแจ้งผ่านได้4ช่องทางที่พี่น้องประชาชนจะสามารถแจ้งได้อันนี้ในกรณีของโครงการประกันภัยพิบัติค่ะช่องทางที่1แจ้งผ่านเว็บไซต์ thainetcat.org ช่องทางที่2 line or@thainetcat นะคะช่องทางที่3 call center 02-012-5555และช่องทางที่3ทางบริษัทร่วมกับทางคปภ.ในพื้นที่จะแจ้งจุดเคลมประกันให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยทราบเบื้องต้นนั้นจะครอบคลุมพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่จะต้องมีการประกาศของทางราชการค่ะนอกจากนั้นนะคะพี่น้องประชาชนก็สามารถเข้ายืนยันตัวตนเข้ายืนยันความชัดเจนและความถูกต้องได้ที่แอปพลิเคชันไทย ID ทั้งนี้เมื่อเอกสารครบถ้วนตามกระบวนการแล้วการพิจารณาค่าสินไหมค่าชดเชยเยียวยานั้นก็จะเป็นการโอนเงินผ่านเข้าพร้อมเพย์จึงขอให้พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประสบภัยเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลข13หลักบัตรประจำตัวประชาชนนะคะคาดว่าบริษัทประกันหลังจากได้รับเรื่องแล้วเนี่ยก็จะทำการโอนเงินภายใน15วันหลังจากได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็ขอฝากระวังไปยังพี่น้องประชาชนค่ะข้อควรระวังเนื่องด้วยขณะนี้มีหลาย ความช่วยเหลือจากภาครัฐลงไปขอให้เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของข้อความ SMS ที่จะแอบอ้างของการกรอกข้อมูลลงทะเบียนเพราะ SMS ของระบบประกันและปภ.จะไม่มีการแนบลิงก์ให้ส่งหรือให้แนบข้อมูลหมายเลขทะเบียนหรือหมายเลขธนาคารใดๆนะคะแล้วก็ขอให้ไม่มีการส่งสลิปโอนเงินเพื่อเป็นการต่อรองเพื่อให้มีการช่วยเหลือในการทำการที่เร็วขึ้นถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ค่ะ
3: ครับย้ำอีกครั้งนะครับในส่วนของการเคลมนะครับทางด้านรัฐบาลแล้วก็ในกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการย้ำเตือนแล้วก็ย้ำแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับในทุกหน่วยงานทุกระดับนะครับให้มีการช่วยเหลือประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนที่มีความไม่เข้าใจระบบหรือว่าไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ให้ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงการเยียวยาได้ทุกคนอย่างทันท่วงทีนะครับอย่างเร็วที่สุดนะครับในการนี้นะครับจากที่ประชุมในวันนี้นะครับของคณะกรรมการร่วมนะครับคณะทำงานร่วมข้อมูลสุดข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับแล้วก็ในวันนี้นี่เองเนี่ยก็ได้มีการประชุมนะครับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วยนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับก็ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานนะครับดังนี้นะครับข้อ1ครับในด้านการบริหารจัดการให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนโดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพครับด้านกำลังพลนะครับบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนแล้วก็ให้มีการจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมครับด้านข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยครับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ครับในส่วนของการดำเนินการกำกับและติดตามให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับประเมินติดตามและสถานการณ์โดยภาพรวมอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วให้เร่งประสานงานและแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานและให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับพี่น้องประชาชนครับทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับเราได้มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมนี้นะครับในการแถลงข่าวทุกวันนะเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับและในระหว่างวันนะครับจะมีการอัปเดตสถานการณ์หากมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เนี่ยทางทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านการข้อมูลสื่อสารของไทยคู่ฟ้านะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลตรงนี้อย่างใกล้ชิดนะครับในวันนี้นะครับทุกคนทุกภาคส่วนได้รวมกำลังกันเพื่อช่วยกันทำให้พี่น้องประชาชนผลจากภัยพิบัติแล้วก็วิกฤตที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อให้ทุกอย่างคลี่คลายและพี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับรวมถึงการฟื้นฟูเยียวยาก็ทำได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงของสัปดาห์ที่จะถึงรวมถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการแจ้งเตือนในเรื่องของฝนที่จะเกิดขึ้นนะครับขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้ในการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลร่วมสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: ความสำคัญทางด้านของจิตใจด้วยแล้วก็ทางด้านของพื้นที่ขนาบหน้าอำเภอปากพนังแห่งนี้นะคะทวีชัยฟาร์มเป็นไงคะอาจารย์ที่มาที่ไปอาจารย์ได้มาเจอกับเขายังไง
1: เมื่อก่อนเคยได้ยินคำว่าสะพานควายที่อยู่ด้านหลังของเรานะครับก็คือสะพานที่มีการเลี้ยงควายเยอะๆนะครับก็ได้ยินแต่ชื่อมานานเพราะว่ามีเพื่อนอยู่แถวปากพนังนะครับแต่บังเอิญรู้จักกับน้ามาศน้ามาศนี่เป็นลูกศิษย์ของคุณพ่อเป็นลูกศิษย์พ่อน้ามาศเป็นคนปากพนังแล้วพอถามถึงน้ามาศทุกคนจะรู้จักว่าน้ามาศเคยเล่นดนตรีอยู่กับวงนหาคาราวาน
0: เป็นนักดนตรี
1: นะครับยุคแรกๆเลยนะครับแล้วก็น้ามาศถึงเวลารู้สึกตัวเองอายุ60แล้วจะได้รับเงินเดือนคนแก่เลยนะว่าไม่อยากสัญจรไม่อยากเดินทางเล่นดนตรีแล้วอยากจะกลับบ้านน้ามาศก็กลับมาบ้านที่ปากพนังรู้ข่าวว่าน้ามาศมีที่อยู่ที่ปากพนังก็มาเยี่ยมน้ามาศนัดเจอกันพอมาเยี่ยมน้ามาศปุ๊บน้ามาศว่าผมอยู่ที่นี่มาอยู่กับลุงชัยเพื่อนพ่อแต่ลุงชัยเป็นคนเลี้ยงควายไว้เยอะแยะมากมายก็ถามลุงชัยว่าเนื้อควายนี่เลี้ยงมายาวนานหรือยังลุงชัยว่าเลี้ยงมายาวนานพอสมควรนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อมาแล้วก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าลุงชัยอยู่เดียวดายเลี้ยงควายอยู่เดียวดายแต่บรรยากาศที่คอกเลี้ยงควายของลุงชัยมันมีความสวยงามมีกังหันมีโคลง
0: จริงคุณผู้ชมเนี่ยพอฟังอาจารย์พูดมันจริงหมดทุกอย่างเลยนี่คือกังหันลมที่ขนาบนาคที่แบบว่าดังมากในโซเชียลแล้วดูวิวก่อนวิวหลักล้าน
1: ครับวิวเยอะมากก็เลยบอกว่าลุงชัยถ้าจะทำตรงนี้ให้คนรู้จักเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับอาชีพของคนปากพนังนอกจากทำน้ำหวานจากหาประมงพื้นบ้านแล้วเนี่ยเรื่องของควายก็น่าสนใจมากเพราะลุงชัยแกเป็นน่าจะเป็นคนเลี้ยงควายรุ่นสุดท้ายณเวลานี้ของปากพนังลุงชัยว่าเอาสิอาจารย์จะทำอย่างไรได้บ้างผมก็เลยไปคุยกันในมหาวิทยาลัยมีงบพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับก็เลยตั้งงบประมาณพัฒนาท้องถิ่นว่าเราจะมาทำตรงนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องวิถีคนเลี้ยงควายนะครับก็เริ่มกันมาเข้ามาหลายรอบมากผ่านนักศึกษาเข้ามายุคแรกๆลุงชัยแกไม่ได้เข้าใจเรื่องแหล่งเรียนรู้ใครมาถามอะไรแกก็ให้ความรู้แต่ว่าระบบการจัดการความรู้มันยังขาดไปเพราะเลยมานั่งคุยกันแล้วถามปัญหาของลุงชัยว่าลุงควายพอเพียงพอไหมแกบอกว่าไม่เพียงพอในการผลิตแล้วก็ขายเป็นลิตรขายเป็นขวดตรงเนี้ยแล้วบอกว่าไหมถ้าอย่างนั้นเราต้องมาพัฒนาเอานมควายที่มีอยู่น้อยไม่เพียงพอมาสร้างมูลค่าเพิ่มก็เอาอาจารย์จากคณะวิทย์มาคุยเรื่องก่อนกินนมควายดีๆอย่างไรเข้าแลบเทสนะครับ2แปลรูปอะไรได้บ้างก็เอานมควายมาทำเป็นสบู่เป็นครีมบำรุงผิวเนี่ยแล้วก็เป็นกาแฟเปลี่ยนกับคนกินกาแฟกันเยอะแต่ว่าถ้ามีกาแฟบวกนมควายมันก็จะน่าจะอร่อยมากขึ้นก็นั่งคิดสูตรกันในที่สุดก็ได้กาแฟนมควายมาครั้งแรกไม่เคยกินพอกินปุ๊บมันประทับใจ
0: เป็นไงจานมันว้าวเลยนะลองแบบว่าลองบอกว่ามันเป็นยังไง
1: คือจะบอกว่าเป็นยังไงก็บอกไม่ถูกเพียงแต่บอกว่าคนบางคนบอกว่านมควายจะคาวไหม
0: น่าละสิ
1: จะเลี่ยนไหมก็บอกว่าลองชิมดูพอกินกาแฟนมควายคนที่มีความเชื่อดั้งเดิมว่าไม่อร่อยมันเลี่ยนเนี่ย
0: uh-huh.
1: เปลี่ยนพฤติกรรมเลยอร่อยมาก
0: สรุปอร่อย
1: อร่อยมากแล้วผมก็งั้นก็หนึ่งที่นี่ควรจะมีกาแฟนมควายนะครับแล้วก็ถ้ามีใครบอกว่ามากินกาแฟนมควายที่ไทวิเชฟาร์มสินะครับซื้อสิ่งเอาไปบำรุงผิวไปเป็นสบู่เลยได้หมดนะครับก็คือยุคของการปูพื้นความรู้เพื่อเตรียมตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยว
0: นี่คือจุดเริ่มต้นค่ะว่าทำไมวันนี้เราถึงมาดูฟาร์มควายที่ทวีชัยฟาร์มแห่งนี้นะคะหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องเข้าถึงยากมันเป็นเรื่องไกลตัวต่างๆนะคะก็จริงเพราะว่าควายมันไม่ได้หาดูง่ายๆแล้วที่นี้ที่นี่ยังมีอยู่ค่ะปากพนังนครศรีธรรมราชผมคิดว่าใครที่ชอบเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชอบแน่ๆด้วยแลนด์มาร์คด้วยสถานที่เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปข้างในพร้อมๆกัน
1: แล้วก็อย่าลืมต้องกินนมควายนะกาแฟนมควาย
0: เนี่ยอาจารย์บอกว่าอร่อยมาก
1: อร่อยมากเลย
0: จะพยายามไม่ให้พลาดนะ
1: ค
0: ะพี่เขาแบบว่าทำให้เรา
1: เดี๋ยวให้ดูมีให้กิน

0: นึ่งสิ่งที่ทำให้เราอยากมาดูที่นี่นะคะฟาร์มควายทวีชัยที่ปากพนังอยู่ที่ขนาบนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตั้งแต่เราเดินทางมาถึงพื้นที่นะคะเราจะได้เห็นที่กว้างขวางเราจะได้เห็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาตินะคะและที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้คือไก่นกลมพัดโอ้มันคือธรรมชาติจริงๆค่ะที่นี่เตรียมความพร้อมเนี่ยเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะที่นี่มีน้องควายนับ10ตัวนะคะที่นี่เป็นพื้นที่ที่เขาบอกว่าหายากแล้วนะคะน้อยพื้นที่แล้วที่จะเลี้ยงควายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่าที่นี่ยังคงเลี้ยงอยู่ค่ะมาถึงแล้วต้องทักทายเจ้าของฟาร์มนะคะคุณลุงทวีชัยวันนี้จะมาพูดคุยจะมาเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นของการทำฟาร์มนี้มันมาจากอะไรนะคะแล้วก็มีแนวความคิดอะไรที่จะต่อยอดให้อยู่คู่กับชุมชนขนับหน้าให้อยู่คู่กับปากพนังคู่กับนครศรีธรรมราชต่อไปโดยที่จะทำให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนอยากจะมาเรียนรู้นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั่นเองวันนี้อยู่กับคุณลุงทวีชัยสวัสดีนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณลุงบอกว่าแหล่งใต้เท่านั้นแหล่งใต้เท่านั้นนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโบจะแปลนะคะให้คุณ
1: เราเลี้ยงปากพนังเนี่ยน้องนะซึ่งตรงนี้ไม่ได้ฟังไม่ได้ตรงนี้ใต
0: ้พูดกลางไม่ได้ต้องพูดใต้โอเคเดี๋ยวจะเป็นคนแปลให้นะคะเป็นมายังไงอ่ะทำไมคุณลุงยังเลี้ยงควายอยู่ทั้งที่เขาบอกว่านครศรีธรรมราชพื้นที่เลี้ยงควายเหลือน้อยเต็มทีแล้วคุณลุงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ใครลืมปฏิทินกับผมเลี้ยงกับอาจารย์นี่แล้วก็มา
0: ค่ะ
1: ก็มาเปิดกิจการครับผมก็เปิดให้ก็ทำไปเลยจะทำไมทำไปช่วยเลี้ยงผมก็ช่วยไป
0: ค่ะก็มีผู้ช่วยเหลือนะคะมีทีมงานบอกว่าให้มาเลี้ยงควายต่อไปแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆฟาร์มแห่งนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำไมเขาบอกว่านครศรีธรรมราชแต่จริงๆมันน้อยมากแล้วนะฟาร์มควายอย่างเงี้ยค่ะแต่ทำไมคุณลุงยังคงทำอยู่
1: ชอบชอบรักมาเอกเรียดนู่นเด็กอายุ15 ปีผมเลี้ยงควายเร็ว
0: โอ้วัยรุ่นนะตอนนั้น
1: ครับวัยรุ่นเมียก็ไม่ใช่หน้าที
0: ่ค่ะ
1: กับพ่ออายุ30แล้วเมียที่วงได้เมียที่วงอยู่กันนู่นชาติทิพย์กลับมานี่แล้วพอกลับมานี่พบทราบเมียว่ามึงสู้ไข่ไม้หนองควายมันว่าไอ้กล้วยเลยเอาจังนี่พวกว่าก็เอาจังไปที่ชนตัวเดียวไปเจอควายกันดีวะ
0: ค่ะ
1: ก็ไปวันแรกไม่ช้ากับคงวันที่ช่องไปแล้วก็เกิดเครื่องเนี่ยน้องไปตกเจ้าตกแก
0: ค่ะ
1: ที่ก็ไข่ก็วันนี้ก็ไข่จากกุ้งเนี่ยเลือกก็ต้องเอาปุ๊บเลือกนู่ตัวนึงซึ่งตัวนี้เสียชีวิตแค่นี้มันเลยน้ำท่วมช็อกตายซึ่งตัวขู่วันปุ๊บไข่ไปมันไม่เกิดก้าวลูกเช่าๆวายเลยจริงกระโปรงวายซึ่งหนังอินลุ่มควายเช็ดแล้วก็ไปนอนเล่นในตัวทัดเขาว่าควายเลี้ยงควายโบราพันนมเฉพาะ
0: โบราน
1: ี
0: ่พันนมเฉพาะ
1: ซึ่งครับพบว่าแม่ที่โตพื้นที่จะพื้นได้ชื่อที่นุ่มจังควายนี่นอนเล่นอยู่แต่ช่วงนี้นะกาพอดีแพทัดตั้งนั่งก็มาพอดีเลยน้อง
0: ค่ะ
1: มาถึงพบว่าหม้อจำเพื่อคือควายโบราณ

0: คือด้านมัน
1: ฟาร์มนะฮะแต่ก่อนก็อาจจะไม่ได้แบบใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้พื้นที่เลี้ยงควายมีเยอะมากแล้วมีควายนับ10ตัว
2: นี่ลืมไหมเน
1: า
2: ะ
1: ลุงทวีชัยไปเอารูปมาให้ดูด้วยนะคะว่าน
2: ี
1: ่จุดเริ่มต
2: ้
1: นโอ้นี่เป็นภาพในอดีต
2: เป็นภาพในอดี
1: ตนี่คือสิ่งมีคุณค่านะคะนี่กี่ตัวเนี่ยเริ่มปีอะไรคุณลุง
2: นี่ตัวนี้ดานมา
1: ตัวแรก
2: มันละเอียดอย่างละเอียดเหล่านี
1: ้ยังละเอียดคือยังเล็กอยู่
2: ตัวผู้วัน
1: อูนอน
2: ถึงนี่แม่มัน
1: อืมแล้วจำได้ยังไงเนี่ยจำได้ยังไงเน
2: ี่
1: ย
2: จำได้ยัน
1: เก่ง
2: ครับจำได้ทุกตัวเลยนี่
1: จำได้ทุกตัวเลยมีชื่อไหม
2: มี
1: ชื่อด้วยอย่างเช่นชื่ออะไรตั้งชื่อมันว่าอะไร
2: ตัวนี้สาวย่อย
1: สาวใหญ
2: ่สาวย่อยลูกมันชะน้อง
1: ชะน้อง
2: สาวนุย
1: อืม
2: นี่ผมนี่นำไม่กระทุกเลยเดียดอันนี้บูล่าอันนี้ไอ้นาย
1: น้องนาย
2: ค่ายไปของนุยตัวนี้น้องเกดตัวนี้อันบ่าวนุย
1: ค่ะ
2: ตัวนี้เจ้าเล็ก
1: สาวเล็ก
2: โบล่า
1: โบล่านี่เห็นไหมโบล่าอันนี้น้องโบวี
2: ่ตัวชวน
1: เลิศ

0: นี่กระบอกนี้เลยนะคะเท้าไหมใหญ่ไหมนี
1: ่
0: ใช่ไหมคะคุณลุงจะบอกว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาก็เคยลองแล้วว่าบีบแต่มันก็ได้น้อย
1: เต็มนี่เลยนี่นะช่องขวดขึง
0: กี่ลิตรนี่ลิตรกว่าลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ
1: ครับ
0: จะบอกว่าคุณลุงนี่แหละฝีมือสุดๆถูกไหมเออนี่ต้องอย่างนี้นะคะลุงเดี๋ยวลุงพาหนูไปดูน้องๆได้ไหมคะด้านหลังนี
1: ้
0: เดินเดินดูเลยนะโอเคไปดูพร้อมกันค่ะคุณผู้ชม

0: ว่ามาถึงที่ต้องให้อาหารควายก่อน
1: ใช่
0: เพราะว่ากองทัพควายก็ต้องเดินด้วยท้องนะ
1: ใช่เหมือนกับคุณนั่นแหละ
0: คนเหมือนคนเลยใช่ไหมเมื่อกี้พี่สาวมอบเป็นหญ้าแห้งไปแล้วนี่ตอนนี้เป็นการเลี้ยงแบบผสมผสานนะเมื่อกี้ในนี้ก็มีไก่อยู่ด้วยนะคุณผู้ชมนะมีไก่อยู่ในฟางนะเป็นหญ้าแห้งนะคะผสมผสานกันไปอันนี้จะให้กี่โมงอันนี้จะให้กี่โมง
1: มันแล้วแต่นะว่างก็เพียว่างก็ให้เลยเห็นไม่ว่างก็รอไปก่อน
0: จะได้ enjoy eating กันทุกคนทุกท่านนะคะน้องน้องที่นี่จะได้ทานหญ้าที่เป็นทั้งหญ้าสดแล้วก็หญ้าแห้งนะคะเขาจะหิวช่วงกี่โมง
1: มันก็ตื่นขึ้นมาพี่ก็เอาออกจากคอกเข้ามาก็กินเลย
0: กินแล้วเห็นไหมไก่ก็อยู่ด้วยผสมผสานน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราให้อาหารกันหน่อยพี่สาวเราให้ยังไงพี่สาวหนูถือให้พี่สาวให้เขา
1: อ๋อได้
0: แล้วเจ้านี่ทำอะไรนี่
1: อ๋อเจ้านี่มันมากวน
0: มากวนอย่างเดียวเลยนะเจ้านี
1: ่เจ้านี่มันมากวนอย่างเดียว
0: นี่เชิญรับประทานกันให้สำราญใจนี่อ๋อขยายหนูอ่ะรู้ว่าหนูหิวอ่ะอ้าวโอเคเก่งมาก

0: พอดีเลยพอดีเลยพอดีเลยพอดีเลยพี่สาว
1: ใช่
0: หนูเดาหนูขอเดาได้ไหม
1: ได้
0: หนูขอทายว่าพี่กำลังทำกาแฟนมควายอยู่
1: ใช่ถูกต้อง
0: อาจารย์บอกหนูมาแล้วค่ะว่าพี่อ่ะทำกาแฟนมควายอยู่ตรงนี้หนูต้องขอมาดูว่าพี่อ่ะทำยังไงตอนแรกไม่เท่าไหร่แต่พออาจารย์วาทีบอกมันอร่อยมากมันกลมกล่อมมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าขอมาดูได้ไหมคะ
1: ได้ได้
0: อันนี้คือนมควายที่บีบมาได้ถูกไหม
1: ใช่
0: อุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีเป็นนมควายนะคะแล้วก็จะมีเป็นหม้อเป็นแก๊สนะคะเราจะต้มก่อนทำการต้มกี่นาทีจ๊ะพี
1: ่ไม่จำกัดนาทีน้องพอร้อนก็ยกได้เลยปัจจัย
0: ขอทำได้ไหม
1: ได้

0: ฝากของกาแฟได้เลย
1: หนูไม่มีอะไรจะพูดเลยอ่ะอาจารย์พูดหมดแล้ว
0: ได้อย่างนึงมันดีต่อสุขภาพ
2: กินเพื่อสุขภาพ
1: คุณผู้ชมมันจะมีความนวลๆอย่างเงี้ยนวลๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ามีเค็มปลายๆหน่อยๆ
2: มันจะเข้มขึ้นนิด
1: แล้วก็หอมน้ำตาลอีก

0: ถแล้วสวัสดีค่ะน้ามาก
1: สวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ โอ้โหดูมาจากข้างหน้าเลยเมื่อกี้ง่ายแล้วก็ดื่มนมควายเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะได้ข่าวมาว่าตรงนี้พื้นที่นี้มันเหมาะมากๆเลยสำหรับแบบนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาดูน้องควายมาดื่มนมควายมาดื่มกาแฟน้องควายแล้วทำอะไรได้บ้างตรงนี
1: ้ตรงนี้ที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความลำบาก
0: ชอบความแอดเวนเจอร์เลย
1: แอดเวนเจอร์เพราะว่าถ้าคนที่ไม่คุ้นเคยหรือว่าถ้าคนที่ไม่ต้องการเรียนรู้วิถีพื้นบ้านจริงๆอย่างที่เห็นที่ฟาร์มเรานี่คือเป้าหลักก็คือนมควาย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพื้นที่นี้พอนี่ช่วงนี้มันไม่มีแดดถ้ามีโอกาสอยากให้มาช่วงนี้ไม่มีฝนแล้วก็มีแดดตอนเย็นนะครับวิวจะสวยมาก
0: วิวสวยจริงเป็นวิวหลักล้านจริงแล้วก็พื้นที่ตรงนี้คือกว้างมากนี่กางเต็นท์ได้กี่หลังเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
1: แถวนี้ได้เป็น100คร
0: ับ ได้เป็น100หลังเลย
1: ได้เป็น100หลังครับสำหรับใครที่ต้องการพักแบบนี
0: ้ใช่มานั่งดื่มนมควายเย็นๆนะคะ
1: มีก็มันถ้าว่าสำหรับความเป็นบ้านนอกแล้วมันไม่ลำบากมีห้องน้ำมีน้ำมีอาหารแต่ว่าสำหรับคนที่ในเมืองที่ไม่ต้องการเรียนรู้เรื่องรากนะครับรูทเนี่ยจะลำบากหน่อย
0: รู้สึกพี่มากกำลังจะบอกว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะอาจจะเป
1: ็
0: นการท่องเที่ยวเชิงที่ต้องเป็นคนที่ชอบความแปลกใหม่นะคะอาจจะไม่ได้มีอะไรสะดวกสบายมากนักก็คล้ายๆแบบ
1: เรียนรู้อดีตครับ
0: ก็คือจะบอกว่าพื้นที่มันพร้อมที่จะให้การเรียนรู้ให้บทเรียนกับเราแน่นอนมาเที่ยวที่นี่ก็จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวลุ่มน้ำปากพนัง
1: สามารถที่จะจินตนาการได้ว่าสมัยก่อนแถวนี้ไม่มีรถนะครับถนนเส้นเรียบชายฝั่งไม่มีเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็มีแต่เรือจะเดินทางก็มีแต่เรือหรือเดินหรือว่าม้าแกร็บบ้านเราแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปร่ำเรียนไปแสวงหาไปอะไรจนกลับมามันเหมือนกับว่าเรากลับมาบ้านเกิดจริงแต่ว่าไม่มีใครรู้จักผมเลยครับ
0: เพราะเราไม่ได้อยู่บ้านด้วย
1: ไม่ได้อยู่บ้านตั้ง40กว่าปีครับ
0: หลังจากนี้โบคิดว่าจะต้องมีคนรู้จักพี่มาแล้วก็มีรู้จักพื้นที่แห่งนี้ได้มากขึ้นเพราะว่าร
1: ู้จักพื้นที่ดีกว่ารู้จักผมครับเพราะ
0: หนูอยากรู้จักพี่นะ
1: โอ้เบอร์หลัง
0: นะคะนั่นแหละคุณผู้ชมนี่คือความพร้อมว่าได้ไหมเรียกความพร้อมเนอะเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมค่ะเราพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วและด้วยพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกบางครั้งแล้วพื้นที่นากว้างๆแบบนี้มันก็ไม่ได้หาง่ายๆแล้วผสมผสานกับการเรียนรู้เรื่องของการเลี้ยงน้องควายนะคะผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากน้องควายการดูแลควายให้ดีมีคุณภาพนำมาสู่นมควายที่มีคุณภาพพาร์ทของการท่องเที่ยวรับนักท่องเที่ยวที่ลานแห่งนี้จินตนาการอิมเมจจิ้งให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าเรามาแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างดีดกีตาร์ร้องเพลงได้ไหม
1: ถ้าเขาต้องการก็ผมให้ได้
0: ได้นะขอสักหนึ่งผลงานเพลงตอนนี้เลย
1: ยามใดคือลมดีได้ปลาดังใจส้มลูกเมียคลายและทมเงินทองมีเต็มมือ โซ่ทองคล้องใจพ่อจะส่งเจ้าเรียนหนังสือปริญญาเลื่องลือที่เขาถือเป็นหน้าตายึดลักคุณความดีเป็นสีแก่ตาหน้ารอยใบปริญญาขาเพียงเศษ

0: โอ้โหหนูเคยได้ยินด้วย
1: หนูกี่ปีนะครับเพลงนี้เพลงนี้หลายปีนานนานมาก
0: จริงไหมคะเนี่ยเป็นบทประพันธ์จากคุณพี่เลย
1: ครับครับผมเขียนเองผมเกิดที่นี่แล้วก็ญาติพี่น้องก็อยู่ชายฝั่งจากนี่2กิโลแต่ผมมีโอกาสได้เรียนหนังสือผมชอบเรียนชอบเรียนหนังสือกับชอบเล่นด้วยก็เลยเป็นอย่างเงี้ย
0: โอ้โหขอบคุณมากเลยวันนี้เรามองเห็นภาพของความสนุกสนานแหละการพักผ่อน บวกกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างที่บอกไปนะคะมันเต็มที่มันเต็มอิ่มด้วยบริบทของปากพนังนี่คือวิถีชีวิตจริงๆไม่ได้เติมแต่งคุณผู้ชมเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่
1: โชว์ความลำบากไม่ใช่ย้ำคำโชว์ความโรแมนติก
0: พี่สมมาตรยังย้ำคำเดิมว่าอยากลำบากมาที่นี่เอ้าไม่ใช่สินะอยากพักผ่อน
1: อยากเรียนรู้อยากรู้ว่าพื้นที่ที่นี่เมื่อก่อนเขาอยู่กันยังไงไม่มีไฟฟ้าไม่มีรถ
0: ไม่มีความสะดวกสบาย
1: ไม่มีความสะดวกสบายแต่ว่าไม่เคยอดอยาก
0: โอเคนะคะนี่คือรายการเมืองไทยดีๆวันนี้ซึ่งโมมีความรู้สึกดีมากๆนะคะเรามาที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะแล้วเราก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศนี้เป็นครั้งแรกนำสู่คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางบ้านตอนนี้เลยนะคะหลายคนหลายท่านบอกมานครศรีธรรมราชอยากจะหาที่ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่เอาให้มันแหวกนะเอาให้มันเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตแนะนำที่นี่เป็นอีกหนึ่งช้อยส์นะคะมาที่ตำบลขนับนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามรายการเราตลอดช่วงเวลาของเทปนี้แล้วคุณผู้ชมเห็นอะไรหลายอย่างเลยใช่ไหมคะทั้งวิถีชีวิตที่ดีทั้งสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวยรวมถึงวิถีชีวิตของน้องควายที่รับการดูแลอย่างดีจากทวีชัยฟาร์มและที่นี่ค่ะพื้นที่อันโออาเต็นท์กว่าร้อยหลังสามารถบรรจุลงได้ที่นี่แล้วเราจะได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตด้วยกันร้องเพลงเก่าๆไปด้วยกันนะคะได้ดื่มนมควายอร่อยอร่อยไปด้วยกันอร่อยอย่างเดียวก็ไม่ได้โปรตีนสูงมากนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับการพาดูพาชมพาเรียนรู้เกริ่นๆเนื้อเรียกน้ำย่อยให้คุณผู้ชมถ้าใครต้องการมาที่นี่ขนับหน้าปากพนังขอบคุณมากๆค่ะ
1: ครับขอบคุณครับยินดีครับ
0: เทมหน้าจะพาคุณผู้ชมไปไหนอย่าลืมติดตามรายการเมืองไทยดีๆนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
0: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
2: เรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะนึงเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: พิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ับ
1: นิดาค่ะ
0: ซันครับผม
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดปัตตานีกับรายการสะพายกล้อง
0: ท่องชายแดนใต้ครับ
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่ซัน
0: ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดปัตตานีครับ
1: เราจะไปที่ไหนกันบ้างครับวันนี้
0: มี4สถานที่หลักๆที่เราจะไปครับเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับวัฒนธรรมและมีไปชมเมืองเก่าด้วยครับ
1: งั้นเราไปกันเลยไหมคร
0: ับ ได้ครับไปกันเลย

0: ที่สวยงามมาก
1: เป็นอยู่ในแดนอียิปต์เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ซ่า
0: ตอนนี้เราอยู่กันที่มัสยิดกิเซจังหวัดปัตตานีครับผม
2: ว้าว
0: สถานที่นี้คือสถานที่ที่อยากจะพานิดาเนี่ยมาชมเป็นที่แรกเลยคือสถานที่ที่เนี้ยมัสยิดกิเซเนี่ยเราอาจจะดูว่าแบบดูไม่ค่อยเหมือนกับมัสยิดอื่นๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้อะในเดือนรอมฎอนเนี่ยคนจะเยอะซะเป็นส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยเขาจะมีการเขาเรียกว่ามาละหมาดมาทำพิธีละหมาดตะละเวนในช่วงเดือนรอมฎอนแล้วก็คนจะเยอะที่สุดในช่วงอาวะลายอวันอีดินอัดฮาอะไรแบบเนี้ยคนจะเยอะซะเป็นส่วนใหญ่นี่ครับทวนคนจะเยอะประมาณยาวไปถึงถนนกันเลยทีเดียว
2: บอกได้เลยว่าตรงนี้ค่ะพี่ซันนิดาเคยมาครั้งแรกเลยค่ะ
0: ครั้งแรกเลยครับถือว่าเป็นการดีที่นี่เนี่ยต่างจากที่อื่นมากแล้วก็มันก็เป็นเสน่ห์สำหรับที่นี่นะแบบสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็คนในพื้นที่ด้วยหรือว่าคนต่างจังหวัดที่มาเที่ยวที่นี
2: ่นอกจากจะเป็นที่ทำศาสนกิจหรือว่าที่ละหมาดของชาวมุสลิมแล้ว
0: ครับผม
2: ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อีกเหรอคะเนี่ย
0: ใช
3: ่มัสยิดกิเซเป็นมัสยิดเก่าแก่ที่มีอายุกว่าหลายร้อยปีภายในเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และสิ่งที่สัมผัสได้ทันทีเมื่อก้าวเข้ามาข้างในคือความรู้สึกที่เย็นสบายเพราะมัสยิดแห่งนี้สร้างจากก้อนหินขนาดเล็กที่เรียงซ้อนกันอย่างหนาแน่นช่วยเก็บความเย็นและถ่ายเทอากาศได้ดีตามภูมิปัญญาในอดีต
0: แต่วันนี้เนี่ยจะพานิดาเนี่ยไปเดินชมรอบๆว่าที่นี่เนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยังไงลองมองไปรอบๆเรารู้สึกว่าที่นี่เนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ย้อนไปในยุคสมัยก่อน
2: ใช่เหมือนอยู่ในแดนอียิปต์เลยค่ะพี่ซัน
0: อืมใช่มันอารมณ์มันก็จะเป็นแบบอารมณ์เก่าๆแบบรื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆอะไรแบบนี้ใช่ลองดูนะลักษณะของฝาผนังเนี่ยเขาจะมีการปะปูนที่ไม่เหมือนกับของต่างจังหวัดที่อื่นลองดูดีๆและไม่สามารถที่จะหาที่ไหนได้แล้วนะก้อนหินแบบเนี้ยลองสัมผัสดูเห็นไหมเขาจะมีความเก่าแก่นิดนึงนี่ก็คือทางเข้าของเขานะครับจะดูแบบความสวยงามที่แบบเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมากๆที่อื่นเนี่ยไม่มีนะแบบนี้เนี่ยถ้ามองดูดีๆแล้วก็นี่จะเป็นฝาผนังของเขานะครับโซนที่แบบไม่ใช่โซนในมัสยิดนี่คือโซนนอกมัสยิดที่สามารถที่จะมาละหมาดได้เช่นเดียวกันเวลาใครมาละหมาดที่นี่เนี่ยคนต่างจังหวัดอะไรแบบเนี้ยคนที่แบบลืมพาหมวกมาหรือว่าลืมพกหมวกมาเขาก็จะมีให้นะครับในการทำพิธีการละหมาดแล้วก็จะมีผ้าถุงให้ถ้าใครได้มาเที่ยวที่นี่เนี่ยก็สามารถที่จะมาได้นะที่นี่เนี่ยเป็นจุดเช็คอินสำคัญเลยสำหรับจังหวัดปัตตานีในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยที่นี่ก็จะเยอะคนเนี่ยจะเยอะมากผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะเข้าได้เฉพาะโซนของผู้หญิงนะครับเดี๋ยวในโซนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูในโซนของผู้ชายแล้วกันครับสัมผัสแรกที่เข้ามาคือรู้สึกว่าลึกลับนิดนึงเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีมาอย่างยาวนานเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหนังสืออันกุรอานนะครับสำหรับคนที่มาที่นี่ก็มาอ่านได้มีเยอะมากแล้วก็นี้สำหรับตัวอิหม่ามนะครับที่จะมานำละหมาดก็ดูแบบสวยงามมากคือข้างนอกอาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นสถานที่เก่าแก่แต่ว่าข้างในเนี่ยเขารีโนเวทได้ดีเลยทีเดียวสามารถที่จะมาทำพิธีทางศาสนาได
2: ้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของผู้หญิงค่ะเดี๋ยวนิดาจะพาทุกคนไปดูโซนของผู้หญิงกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนของผู้หญิงเราจะมีผ้าละหมาดบริการด้วยค่ะนี่ผ้าละหมาดก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันค่ะใช่อันนี้เราจะเสียงดังไม่ได้นะคะอันนี้จะเป็นที่ละหมาดค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่โซนของผู้ชายใช่ตรงที่ซันพาเข้าไปเมื่อกี
3: ้นี่คือพื้นที่ละหมาดซึ่งในหลักศาสนาอิสลามจะมีการแบ่งพื้นที่ระหว่างชายและหญิงความเป็นระเบียบในการประกอบศาสนกิจเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันตามหลักศาสนาอิสลามหลักปฏิบัติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่การอยู่ร่วมกันอย่างเรียบง่ายเคารพซึ่งกันและกันและดำเนินชีวิตภายใต้ความเชื่อเดียวกันอย่างสันติสุข
2: รู้สึกดีมากแหละพี่ซันเพราะว่ามาครั้งแรกด้วยแล้วก็มันรู้สึกแปลกตาแปลกใจมากแหละพี่ซัน
0: อืม
2: แล้วสถานที่ต่อไปเนี่ยเราจะไปไหนคะ
0: สถานที่ต่อไปเนี่ยเกี่ยวกับธรรมชาติ
2: ว้าวที่ไหนคะ
0: เป็นสะพานที่เป็นไม
2: ้
0: อ่ะให้ทาย
2: สะพานไม้บานาไหมคะ
0: รู้ได้ไง
2: เอ้ย
0: เคยได้ยินเนี่ย
2: เคยได้ยินมา
0: จากไหน
2: จากโซเชียลมีเดียจาก Facebook จาก IG แล้วเนี่ยใช่เคยเห็นเขารีวิวเยอะมากเลย
0: งั้นเราไปดูอะไรไหม
2: ไปดีกว่าค่ะ
0: โอเค
2: ท่าเดอตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนกับพี่ซัน
0: ตอนนี้เราอยู่กันที่สถานที่ที่สองนั่นก็คือสะพานไม้บานานั่นเองเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับบรรยากาศสะพานไม้บานาที่ยาวมากๆอันนี้ก็จะเป็นป้ายของเขากับสะพานไม้บานาตอนนี้เรากำลังเดินเข้าสะพานไม้บานา
2: ใช่อุ้ยพี่ซันคะสวยมากเลยอ่ะพี่ซัน
0: เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับในช่วงเย็นกว่านี้เนี่ยคนจะมาเยอะเป็นพิเศษ
2: ใช่เหรอคะ
0: ใช่แล้วก็จะมีชาวต่างชาติเขาก็จะมาที่นี่ด้วย
2: ตอนที่นิดาไปเห็นในโซเชียลใน Facebook ค่ะพี่ซันคนเยอะมากเลยที่นี่
0: ใช่
2: เห็นว่าเย็นๆ อ่ะเขาจะมีการมาดินเนอร์กับครอบครัวที่นี่ด้วยว่าตรงเนี้ยก็เขามีกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะ
0: มีครับมีเป็นกิจกรรมนั่งเรือครับนี่เรือครับจะเป็นเรือเรือกอแลครับเห็นไหมเขาก็จะมีลวดลายที่สวยงามมากๆเดี๋ยวพวกเราสองคนเนี่ยจะเดินไปให้สุดเลยสะพานอยู่ตรงไหนเราก็จะเดินไปตรงนั้น
3: สะพานไม้แห่งนี้เป็นสะพานไม้ที่สร้างขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนที่นี่ใช้ไม้เป็นวัสดุหลักแม้จะเป็นสะพานไม้ที่ดูเรียบง่ายแต่กลับเต็มไปด้วยเรื่องราว
0: บ๊ายบายหน่อยลูกบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยมาที่นี่แล้วรู้สึกยังไงบ้าง
2: รู้สึกสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าพอได้เห็นทะเลแล้วเมื่อกี้อากาศร้อนใช่ไหมคะพอได้พบกับทะเลแล้วเรารู้สึกว่ารู้สึกเย็นชื่นใจมากเลยพี
0: ่นี่นะครับบรรยากาศเฮ้ย
2: อะไรคะ
0: พอมายืนดูบนนี้แล้วแบบรู้สึกว่าแปลกตามากแบบเห็นธรรมชาติเห็นทะเลแบบอลังการมากๆเลยอ่ะโอ้คือแบบหาดูได้ยากมากอ่ะแบบเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มีแบบนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีแค่นั้นเองสุดขอบนั้นอ่ะเขาก็จะมีแค่นั้นเองสุดแค่ตรงนั้นเอง
2: ใช่ก็จะเป็นสะพานเก่าแล้วพี่ซ
0: ันใช่ผู้คนเขาก็มานั่งกินอะไรกันตรงนั้นกันแล้วก็ด้วยความที่ทางชุมชนคนที่ดูแลที่นี่เนี่ยเขาเห็นว่าที่นี่เนี่ยคนเนี่ยมาเยอะมากแล้วก็มาแบบไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่านักศึกษานักเรียนเขามาที่นี่กันชุมชนเนี่ยก็เลยแบบได้ร่วมมือกันวิสาหกิจชุมชนอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมาร่วมมือกันแล้วก็มาพัฒนาสะพานไม้บานาให้เป็นแบบเนี้ย
2: พี่ซันคะ
0: ครับผม
2: แล้วสะพานตรงนี้มันจะสุดที่ตรงไหนคะพี่ซัน
0: สะพานตรงนี้เหรอครับทำไมล่ะครับเหนื่อยแล้วเหรอครับ
2: มันยาวมากเลยครับพี่ซัน
0: ในบอกว่าจะไม่เหนื่อยไงในบอกว่าร่างกายแข็งแรงดี
2: ตอนนี้เริ่มจะอ่อนล้าแล้วค่ะ
0: อ่อนล้า
2: ใช่
0: เฮ้ยเป็นไรเป็นคนที่รักเขาแต่เขาไม่รักทุกคนตอนนี้เราใกล้จะเดินถึงแล้วนะอีกไม่นานแต่คนที่มากับผมเนี่ยคือเขาจะเป็นลมแล้ว ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไม่ออกกำลังกายหรือว่ายังไงแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราสู้ไหม
2: สู้ค่ะ
0: สู้ไม่สู
2: ้สู
0: ้สู้ไม่สู
2: ้สู
0: ้สู้อันนี้เป็นป่าโกงกลางที่แบบธรรมชาติมากมาก
2: ที่เหมือนเคยเห็นเขาทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนด้วยค่ะตรงนี้
0: เขาจะมีการปลูกป่าชายเลนใช่ส่วนใหญ่นักศึกษาเขาก็จะมาทำกิจกรรมกันที่นี
2: ่นี่
0: อันนี้ก็จะเป็นล่องรอยนะล่องรอยของนักศึกษาที่เคยมาปลูกป่าชายเลนที่นี่นะครับดูนะครับเห็นไหมต้นไม้บางต้นก็เติบโตอย่างสมบูรณ์นะหุ ้ยเห็นแล้วมายืนตรงนี้มายืนตรงนี้โอ้โห
2: ลมเย็นมากเลยครับพี่ซัน
0: นึกว่าพระอาทิตย์อ่ะตรงเนี้ยเป็นไงบ้างสดชื่นไหม
2: สดชื่นมากเพราะว่าพอเริ่มใจเย็นแล้วรู้สึกว่าลมมาแรงมากค่ะตัดจากเมื่อกี้ร้อนมากใช่
0: เพราะมันเป็นธรรมชาติที่ถือว่าอุดมสมบูรณ์มากๆตรงนี
3: ้ ใต้ฝ่าเท้าทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดพักใจที่ใครหลายคนเลือกที่จะหยุดยืนและปล่อยให้เวลาค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆ
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะ
2: ถ่ายรูปแบบสั้น
0: ทำไมอ่ะสวยแล้ว
2: สวยมากเลย
0: เฮ้ย

0: ่สันคะนิดาเห็นจุดสิ้นสุดของสะพานนี้แล้วค่ะพี่สัน
1: เฮ้ยในที่สุด
0: ในที่สุดเราก็ไปที่สะพานไม้บานาได้แล้วค่ะพี่สัน
1: เย
0: ้ตอนนี้เราก็ไปที่สะพานไม้บานาได้แล้วค่ะ
1: โอ้ยโอ้โหดูดิความสวยงามสุดขอบตาเกินจะไขว่คว้าสิ่งธรรมดาที่แสนวิเศษโอ้นี่ไงเรามาสุดแล้วรู้สึกดีเนาะที่ได้มาที่นี่แบบบรรยากาศแบบดูลมนี่ผมเนี่ยสะบัดไม่หยุดเลยเนี่ย
0: เห็นว่าเราจะไปมีอีกที่หนึ่งใช่ไหมที่เรายังไม่ได้ไป
1: อีกที่หนึ่งจะบอกเลยดีไหมนะบอกเลยแล้วกันเป็นย่านเมืองเก่าแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าคือดาจิโนบ้านหลังนี้เนี่ยเขาจะไว้เก็บกระดูกหรือว่าขี้เถ้าอะไรแบบนี้ใช
0: ่บ้านหลังนี้ดูแปลกตามากเลยพี่ซัน
1: ตอนนี้เราก็อยู่กันที
0: ่กระดาจีโนค่ะพร้อมที่จะย้อนยุคแล้วค่ะพี่ซัน
1: งั้นเดี๋ยวพี่ซันคนนี้เนี่ยจะพาคุณนิดาเนี่ยไปชมนะครับแล้วก็พาคุณผู้ชมเนี่ยไปสัมผัสไปพร้อมๆกับพวกเราระวังรถด้วยนะครับคุณนิดาระวังรถด้วยนะครับเดี๋ยวรถตอนนี้เราสองคนผมกับนิดาเนี่ยกำลังจะเข้าไปถนนคือดาจีนอ
0: หรือว่าถนนอาโนรูนั่นเอง
1: ใช่นี่ทุกคนดู
0: มาถึงถนนอาโนรูแล้ว
1: เป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็ป้ายอาโนรูนะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นบ้านหมายเลขหนึ่งในทางกฎหมายเนี่ยเขาให้บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านเลขที่หนึ่งแต่ว่าไม่ได้สร้างมาเริ่มแรกหรอกแต่ว่าเขาเนี่ยสร้างมาหลังๆแล้วแหละในทางกฎหมายเนี่ยเขาได้มีการให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังที่หนึ่งเลขที่หนึ่ง
0: แบบนี้นี่เอง
1: สงสัยไหมว่าทำไมกือดาจีนอเขาถึงตั้งแบบนี
0: ้สงสัยมากเลยครับพี่ซัน
1: รู้ไหมว่ากือดาเนี่ย

0: ว่าอะไร
1: ไม่รู้เลยค่ะพี่ซานเป็นยังไงคะพี่ซาน
0: คือดานเนี่ยแปลว่าร้าน
1: แล้วจีโน่ล่ะคะพี่ซาน
0: จีโน่แปลว่าคนจีนหรือว่าจีนอะไรแบบเนี้ยก็คือดาจีโน่ก็แปลว่าชุมชนคนจีนหรือว่าตลาดคนจีน
1: อ๋อแต่ก่อนก็คือว่าที่เนี่ยมีคนจีนอาศัยเยอะเลยเหรอคะ
0: ใช่
1: ไหนๆเราก็มาแล้วเราถ่ายรูปกันเลยได้ไหมคะถ่ายรูปไปไหน

0: ถนนอนารูเส้นนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของชุมชนกิดาจีนอหนึ่งในชุมชนรุ่นบุกเบิกในอดีตมีชาวจีนจำนวนมากเดินทางข้ามทะเลเข้ามาตั้งรกรากและทำการค้าและที่นี่คือหนึ่งในย่านแรกๆที่พวกเขาเลือกสร้างบ้านและเริ่มต้นวิถีชีวิตใหม่
1: คือบ้านหลังนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นบ้านของหลวงจีนท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าหลวงสำเร็จกิจกรจางวางบ้านเดิมๆของเขาเนี่ยที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมีต้นแบบนะมาจากเมืองที่เขาเคยอยู่มาก่อนนั่นก็คือมณฑลฮกเกี้ยนเขาได้รับมอบหมายให้มาดูแลที่นี่เมืองเก่าที่เนี่ยของคนจีนนะเมื่อก่อนอ่ะเขาไม่ได้อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นเมืองท่านะเป็นเมืองท่าเรือไม่ว่าจะเป็นคนที่มาที่นี่ที่นั่งเรือมาที่นี่ก็จะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็อยุธยากรุงเทพก็จะมาที่นี่กันรอ3เนี่ยก็ได้รับให้คำสั่งว่าให้หลวงจีนท่านหนึ่งเนี่ยมาดูแลที่นี่เพื่อที่จะคอยเก็บภาษีอากรอะไรแบบนี้จนทำให้แบบที่นี่เจริญขึ้นอันนี้ก็คือโรงเตรียมอานอรูรู้ไหมว่าโรงเตรียมแปลว่าอะไร
2: ไม่รู้เลยค่ะพี่ซัน
1: โรงเตรียมเนี่ยเปรียบเสมือนกับเขาเรียกว่าที่พักโรงแรมดีกว่า
2: อ๋อก็คือโรงเตรียมก็คือโรงแรมเลยเหรอคะ
1: มันก็คล้ายๆนะเพราะว่าสามารถที่จะคนที่เดินทางในยุคสมัยก่อนนะเขาก็จะมาพักผ่อนกันใจที่นี
2: ่นี่ดาสงสัยมากเลยค่ะตั้งแต่เดินมาเราจะเห็นประตูปิดหมดเลยแล้วแต่ละบ้านนะคะมีคนอาศัยอยู่ไหมอ่ะครับท่าน
1: คือทุกบ้านอ่ะเขาจะมีการสืบต่อในรุ่นสู่รุ่นครับรุ่นสู่รุ่นเขาก็จะมีการสืบต่อกันแล้วก็ในรุ่นลูกเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มาอยู่ที่นี่แล้วรุ่นลูกของเขาเนี่ยก็จะอยู่ต่างจังหวัดอะไรแบบนี้มากกว่าไม่ได้มาอยู่ที่นี่แล้วแต่ว่าเขาก็จะมาในช่วงเทศกาลเช่นวันตรุษจีนอะไรพวกนี้เขาก็จะมาที่นี่กันมากราบไหว้สักการะบูชาอะไรแบบนี้ครับแน่นอนว่าบ้านบางบ้านเนี่ยไม่มีคนอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: จนทำให้แบบบางที่เนี่ยบางหลังเนี่ยเขาก็จะมีการทำธุรกิจนั่นก็คือปล่อยให้นกนางเอ็นเนี่ยเข้ามาอยู
2: ่เฮ้ยจริงเหรอมีแบบนี้ด้วยเหรอคะ
1: พอนกนางเอ็นสร้างรังเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเอารังเนี้ยไปขายแล้วก็เป็นรายได้ให้กับเขารายได้เสริมให้กับเขาคือเป็นรายได้เสริมที่แบบต่อเดือนอะหลักหมื่นกันเลยทีเดียวหลายได้อะนะ

0: องข้างทางที่เราเห็นในวันนี้เต็มไปด้วยบ้านเรือนเก่าที่มีอายุตั้งแต่หลายสิบปีไปจนถึงหลายร้อยปีกันเลยทีเดียวถนนสายนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่เส้นทางสัญจรแต่เป็นพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์และสถานที่สุดท้ายที่ผมจะพาทุกคนไปคือมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของจังหวัดที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทัชมาฮาลให้ความรู้สึกสงบและงดงามตั้งแต่แรกเห็น
1: ทาดาตอนนี้เรามาอยู่กันที่ที่สุดท้ายแล้วที่พี่ซันจะพาพี่ดามาใช่ไหมคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกับพี่ซัน
2: มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี
1: โอ้โหเหมือนทัชมาฮาลมากเลยค่ะพี่ซัน
2: รู้ไหมทำไมเหมือนทัชมาฮาล
1: ทำไมครับพี่ซัน
2: เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีต้นแบบมาจากมัสยิดที่อินเดียเป็นไงแล้วดูดวงอาทิตย์ดิโอ้แบบมันกระทบกับมัสยิดกลางเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆนะว่ามัสยิดที่นี่มีความพิเศษยังไงแล้วก็มันมีเสน่ห์ยังไงเดี๋ยวจะพาไปดู
1: งั้นขอถ่ายรูปตรงนี้แป๊บนึงได้ไหม
2: ได้ครับโอเค

0: ที่จริงอ่ะดวงของเขาเนี่ยมี4ด้านนั่นก็คือตรงนี้1 2แล้วก็3แล้วก็4
1: จริงค่ะพี่สั้น
0: แต่ลักษณะเด่นๆของเขาเนี่ยก็จะเป็นด้านข้างด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลขอย่างนึงเนี่ยที่นี่เนี่ยที่คนจะเยอะซะส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะเป็นในช่วงเดือนรอมฎอนแล้วก็เดือนในช่วงวันลาย
1: โยจะเป็นช่วงเทศกาลใช่มั้ยคะ
0: ใช่เขาจะมาทําพิธีทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นการละหมาดหรือว่าการถือศีลอดหรือว่าการละหมาดตะละเวะเขาก็จะมาทําพิธีทางศาสนากันที่นี่ซะส่วนใหญ่นะในช่วงเดือนที่มีพิธีหรือว่าช่วงเดือนสําคัญวันสําคัญอะไรแบบนี
1: ้นิดาเคยเห็นใน Facebook ค่ะที่เรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะมีคนละหมาดเต็มเลยค่ะ
0: จริงเหรอ
1: จริงค่ะพี่ซัน
0: ใช่ๆอย่างที่ผมบอกไปเลยว่าที่นี่เนี่ยในช่วงวันสำคัญเดือนรอมฎอนเขาก็จะมาละหมาดตะละเวะหรือว่ามาทำพิธีทางศาสนากันที่นี่ครับ

0: พี่ซันเคยมาละหมาดตรงนี้ไหมคะ
1: ก็มาบ่อยอยู่นะถ้าว่างจริงๆแล้วก็แวะเวียนมาทางนี้ก็มาที่นี่ด้วยใช่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่า
0: คะเขาบอกว่าตรงนี้ห้ามส่งเสียงดัง
1: เพราะว่าตรงนี้เป็นที่เขาทำพิธีการละหมาดเป็นไงบ้างครับข้างใน
0: เราสังเกตได้ว่าตรงนี้มีลวดลายระหว่างทางก็จะมีลวดลายตรงที่ฝาผนังหรือว่าตรงที่เพดานนะใช่
1: นี่แหละที่เป็นเสน่ห์ของเขาที่ทำให้คนแบบในพื้นที่หรือว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยได้มาที่นี่กันเป็นไงบ้างข้างในของเขาดูเป็นไงบ้าง
0: สวยงามมากเลยพี่ซัน
1: ในช่วงเย็นๆเนี่ยจะมีผู้ใหญ่หรือว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะมานั่งกันมานั่งเล่นมาพักผ่อนหย่อนใจบางคนก็มาทำการละหมาดนี่ก็เป็นเสน่ห์อีกแบบนึงของเขานะที่ได้แบบได้มาที่นี่แล้วก็ได้มองเห็นแบบฟิลอีกแบบนึง

0: าใจมากเลยพี่ค่ะพี่ซันเราได้ตั้งไปตั้ง4ที่แน
1: ่ได้รับทั้งบรรยากาศธรรมชาติเมืองเก่าวัฒนธรรมยุคก่อนๆที่ไม่เคยเห็นใช่ไหม
0: ใช่
1: ที่จะเห็นได้แบบยากมากๆผมรู้สึกว่าทั้ง4สถานที่เนี่ยมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันมันก็เป็นเสน่ห์และจุดดึงดูดจุดเช็คอินที่ต่างกันออกไปคนละฟิลอ่ะ
0: ใช่วันนี้ก็ขอบคุณพี่ซันมากเลยนะที่พานิดาไปเที่ยวตั้งหลายที่แน
1: ่ยินดีครับ
0: ใช่
1: โอเคทุกการเดินทางมีเรื่องเล่าของมันเสมอครับทุกคน
0: สำหรับรายการสบายกล้องท่องชายแดนใต้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนจ้ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ันเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็จะมีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20 บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20 บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

0: ราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะครับที่นี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีคุณอภิกาชวนปรีชาล่ามภาษามือคุณอัตกาเที่ยงปรีชารักนะครับ
0: คุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์นะคะที่ Facebook ค่ะเราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะกดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
1: เที่ยงนี้ยังคงเกาะติดกันในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับแต่ว่าตัวแปรหรือว่าปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมากระทบกับเรื่องของสถานการณ์น้ำก็คือเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยแหละนะฮะล่าสุดครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับได้ออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่4ให้วันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ในภาพรวมเนี่ยทั่วประเทศครับจะเจอกับฝนฟ้าคะนองอาจจะมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักนะฮะแล้วก็อาจจะหนักมากในบางแห่งกรมอุตุก็ฝากแจ้งเตือนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันอาจจะเจอน้ำป่าไหลหลากแล้วก็คลื่นลมแรงในทะเลได้นะครับจากประกาศฉบับที่4ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะฮะก็แจ้งเตือนแล้วฮะในช่วง 4-7 ตุลาคมครับประเทศไทยตอนบนครับจะมีสภาพอากาศแปรปรวนเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับถ้าได้เรียงกันแบบเป็นไทม์ไลน์นะครับวันแรก4ตุลาครับจะมีฝนเริ่มก่อนทางภาคเหนือตามภาพประกอบจะเห็นเป็นสีเหลืองๆเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นในโซนของภาคตะวันออกและภาคอีสานนะครับจากนั้นครับ 5-6 ตุลาเนี่ยฝนจะแผ่นะครับจากภาคเหนือลงมาภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะฮะแต่ช่วง 5-6 อีสานเนี่ยฝนจะเริ่มลดลงมานะครับจากนั้นก้อนฝนเนี่ยจะไปอยู่ในวันที่7ครับจะไปตกหนักที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือและก็ภาคกลางนะครับตรงนี้อาจจะมีน้ำเนี่ยไปเติมในโซนของกาญจนบุรีนะครับตอนบนของเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้แต่ว่าในภาพรวมภาคอื่นๆฝนจะเริ่มลดนะครับช่วง8เป็นต้นไปเนี่ยอาจจะต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ทางภาคใต้ครับ8-12ตุลานะครับเนื่องจากว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักในบางแห่งนะครับ
0: ภาพรวมของสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักในปัจจุบันต้องบอกแบบนี้นะคะว่าทางกรมชลประทานได้เร่งพร่องน้ำในคลองเพื่อที่จะเตรียมรับมือรวมถึงเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับฝนระลอกใหม่พร้อมกับย้ำว่าการระบายน้ำจากเขื่อนนั้นไม่กระทบต่อกรุงเทพมหานครโดยจากการบริหารจัดการและการจัดการจราจรน้ำในระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะควบคุมปริมาณน้ำและกระจายการระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ปัจจุบันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้นะคะและเน้นย้ำตรงนี้ค่ะว่าไม่ส่งผลกระทบต่อแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครโดยกรมชลประทานได้เร่งพร่องน้ำในระบบคลองและเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับฝนระลอกใหม่พร้อมกับขอให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำฝนที่สะสมในพื้นที่สำหรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้นะคะตัวเลขยังคงอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำที่สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงค่ะหลังจากที่ปริมาณน้ำสูงสุดได้ผ่านไปแล้วส่วนที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในระดับสูงกรมชลประทานได้ทยอยระบายน้ำแบบขั้นบันไดนะคะเพื่อที่จะพร่องน้ำและเพิ่มพื้นที่เพื่อรองรับน้ำโดยจะบริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปรวมถึงศักยภาพของระบบระบายน้ำด้านท้ายเขื่อนด้วยขยับมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะทางกรมชลประทานได้บูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครจังหวัดปริมณฑลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบคลองประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองชายทะเลพร้อมจัดจราจรน้ำจากพื้นที่ตอนบนให้เหมาะสมกับศักยภาพของระบบระบายน้ำในแต่ละช่วงโดยปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกหนักและน้ำฝนสะสมซึ่งจากการคาดการณ์ช่วงวันที่11-14ตุลาคมมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนเพิ่มขึ้นกับฝนตกหนักบางพื้นที่ในบริเวณภาคกลางไล่ตั้งแต่นครสวรรค์ลงมานะคะซึ่งทางกรมชลประทานได้เร่งใช้ช่วงเวลาน้ำเหนือที่มีแนวโน้มลดลงในขณะนี้ในการพร่องน้ำเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมความพร้อมของระบบระบายน้ำเพื่อรองรับฝนระลอกใหม่ค่ะ
1: ในส่วนของการติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาติ ได้สั่งเรียกประชุมนะครับ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำรับมือฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4-10ตุลาคมนี้นะครับแล้วทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาตินะครับได้เรียกประชุมบก.ปปช.ต่อเนื่องเป็นวันที่4แล้วนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีทางท่านรองนายกเอกนิติธรประภาสนะครับท่านรองนายกสุภจีสุธรรมพันธ์แล้วก็ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยมาร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกันนะครับนายกปรีกล่าวครับว่าภาพรวมสถานการณ์เนี่ยเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีการระดมเร่งระบายน้ำในกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางและฝั่งตะวันตกอย่างเต็มที่นะครับแต่ฮะข้อมูลจากกรมอุตุเนี่ยเตือนว่าช่วง4-10ตุลาคมนี้เนี่ยเราอาจจะเจอฝนเพิ่มขึ้นได้นะครับก็ต้องเฝ้าระวังภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณทะเลจีนใต้ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่อินโดจีนแล้วก็ต้องติดตามอีกโซนหนึ่งก็คือในส่วนของภาคใต้เนี่ยอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับการทำงานในภาคใต้ก็ต้องติดตามร่วมกับทางแม่ทัพภาคที่4นะฮะขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดทุกจังหวัดตอนนี้ได้เน้นย้ำผู้ว่าราชการทุกจังหวัดครับเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนนะครับ
2: ก็ยังดีหน่อยว่าจากการพยากรณ์อากาศเนี่ยยังมีความหวังหน่อยว่าช่วงด้านภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยค่อนข้างที่จะเคลียร์นะครับจะมีปริมาณอยู่ในระดับปานกลางในเขตภาคกลางแต่ว่าที่จะหนักมากๆที่จะเป็นถึงขั้นเป็นมวลก้อนน้ำแล้วก็ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะครับยังมีก้อนใหญ่ไอ้ตรงนั้นสีแดงจัดเลยนะครับก็คืออยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาแจ้งไปยังมาตรภาคที่4ซึ่งมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็ได้แจ้งให้ท่านไปว่าขอให้ท่านได้มีความเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ร่วมมือประสานงานกันกับทางกรมน.ส่วนหน้าภาค4แล้วก็กับทางท่านผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทั้งป้องกันทั้งเยียวยาทั้งดูแลนะครับแล้วก็การเตรียมอพยพผู้คน
1: นอกจากนี้ครับในที่ประชุมยังง่ายให้พี่น้องประชาชนเข้าใจเนี่ยนะฮะท่านนายกก็สอบถามว่าเอ๊ะวันนี้ใครไปดีนะครับคุณณัฐวุฒิแดนดีเนี่ยก็ชี้แจงว่าตัวอธิบดีกรมอุตุเองเพิ่งเกษียณอายุราชการไปเมื่อ30กันยาที่ผ่านมาตอนนี้ท่านรองณัฐวุฒิเนี่ยก็มารักษาราชการแทนนะครับอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วท่านนายกอนุทินก็ย้ำนะครับว่าการสื่อสารนั้นมีความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของความแม่นยำนะครับยิ่งแม่นยำเท่าไหร่ให้ข้อมูลได้ชัดเจนเท่าไหร่เนี่ยก็จะช่วยลดแรงกดดันนะครับทีนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุมครับคุณอนุทินก็มีกำหนดนะฮะที่จะลงพื้นที่ไปตรวจเรื่องของการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงสู่ภาคกลางพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราช

0: ของเราลงพื้นที่ไปติดตามแผนบริหารจัดการน้ำรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับ
1: เก็บน้ำหลายแห่งยังคงเป็นที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะรวมไปถึงที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แห่งนี้อีกด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะปริมาณน้ำเกินระดับเก็บกักปกติไปแล้วค่ะทำให้เกิดข้อกังวลใจนะคะของประชาชนในพื้นที่ตอนล่างรวมไปถึงพื้นที่ท้ายน้ำค่ะว่าพื้นที่ของตนจะได้รับผลกระทบหรือไม่หากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะทีมข่าว NVT ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดค่ะรวมไปถึงจากการติดตามข้อมูลการบริหารจัดการน้ำของทางกรมชลประทานนะคะก็ยืนยันว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้นะคะอยู่ในระดับที่ทรงตัวรวมไปถึงการปรับการระบายน้ำค่ะก็จะไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำรวมไปถึงแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะโดยจากการติดตามตัวเลขสถานการณ์น้ำนะคะณเช้าวันนี้ค่ะวันที่3ตุลาคม2569ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะอยู่ที่963ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 110% ของระดับเก็บกักน้ำปกติที่เก็บกักได้871ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะสาเหตุที่ระดับน้ำพุ่งสูงเกิน 100% ในช่วงนี้นะคะก็เป็นผลมาจากแผนการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานที่ใช้เขื่อนป่าสักนะคะทำหน้าที่ชะลอก็หน่วงน้ำในช่วงที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง 3-5 วันก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งขณะนั้นนะคะมีน้ำไหลเข้าอ่างสูงถึงวันละ 50-60 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือสูงสุดค่ะอยู่ที่700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ทางเขื่อนค่ะก็ได้กักเก็บน้ำก้อนนี้ไว้และปล่อยออกด้านท้ายเพียงแค่25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นค่ะเพื่อเป็นการตัดยอดน้ำนะคะแล้วก็ไม่ให้มวลน้ำก้อนใหญ่ไหลลงไปซ้ำเติมพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายน้ำค่ะส่วนในแถบจังหวัดสระบุรีลพบุรีและจุดตัดหน้าเขื่อนพระราม6ที่กำลังรับน้ำฝนสะสมในพื้นที่อยู่ขณะนั้นด้วยค่ะสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะล่าสุดลดลงมาอยู่ที่ประมาณ425ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนค่ะก็ได้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำออกแบบขั้นบันไดล่าสุดนะคะเมื่อเช้าวันนี้เอง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะทำให้ปริมาณน้ำเข้าแล้วก็น้ำออกเนี่ยอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันระดับน้ำในเขื่อนจึงเริ่มนิ่งและเข้าสู่ภาวะทรงตัวค่ะโดยคาดว่าภายในอีกประมาณ1สัปดาห์ข้างหน้าปริมาณน้ำไหลเข้านะคะจะต่ำกว่าน้ำที่ระบายออกและจะทำให้ระดับน้ำทยอยลดลงกลับเข้าสู่เกณฑ์ควบคุมปกติค่ะส่วนข้อกังวลเรื่องของพายุฝนระลอกใหม่ที่จะเข้ามาในช่วงวันที่5ถึงวันที่9ตุลาคมนี้นะคะทางโครงการค่ะก็ยืนยันว่ายังมีศักยภาพในการรองรับน้ำได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากเขื่อนป่าสักค่ะมีระดับเก็บกักสูงสุดอยู่ที่ 1,036 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งยังคงมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำได้อีกมากกว่า70ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะโดยประเมินว่ามวลน้ำฝนระลอกใหม่นะคะที่จะขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,023 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งยังคงอยู่ภายใต้เกณฑ์ความปลอดภัยของตัวเขื่อนค่ะนอกจากนี้นะคะการเดินทางของน้ำจากต้นน้ำที่อำเภอลมเก่าลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์จะมาถึงตัวเขื่อนป่าสักเนี่ยต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ14วันหรือราวๆ2สัปดาห์ค่ะทำให้เจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีเวลาแล้วก็มีช่องว่างเพียงพอในการบริหารจัดการระบายน้ำออกอย่างค่อยเป็นค่อยไปขณะเดียวกันภาพรวมน้ำผันที่ไหลไปบรรจบกันกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนผ่านสถานีวัดน้ำที่ C29B ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเช้านี้ก็วัดได้ที่2382ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์ความจุคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครที่รองรับได้ถึง 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่มากค่ะแม้ระดับน้ำในเขื่อนป่าสักนะคะที่ตอนนี้อยู่ในระดับเกินระดับเก็บกักนะคะก็ทำให้เกิดข้อกังวลใจต่อประชาชนหลายๆคนค่ะแต่ทางโครงการจัดการนะคะรวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำภาพรวมใหญ่เนี่ยก็ได้มีการประกาศเป็นข้อออกมานะคะเพื่อทำให้เห็นว่าการระบายน้ำจัดการน้ำเนี่ยเป็นไปอย่างมีศักยภาพค่ะรวมไปถึงการติดตามข่าวสารเรื่องการระบายน้ำนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถไปติดตามข้อมูลต่างๆได้นะคะว่าจะต้องเฝ้าระวังหรือไม่อย่างไรค่ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสุประวีนักทำนานะคะหลายคนก็ยังคงมีความเป็นห่วงเพราะว่าถ้าสมมุติว่าปริมาณน้ำเหนือไหลลงมาแล้วถ้าเกิดเขื่อนไม่มีพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเกิน 100% ไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงนะ
2: ใช่โดยเฉพาะเขื่อนป่าสักเนี่ยก็จะเป็นมวลน้ำสำคัญที่ไหลมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยหลายคนก็กังวลว่าพอเจ้าพระยาบวกป่าสักเข้ามาเนี่ยพอมันลงที่บางไทรอยุธยาเนี่ยปทุมนนท์กรุงเทพสมุทรปราการจะเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น

เรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่เขาพยายามหน่วงน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้โฟลว์ของน้ำที่เข้าในส่วนของเขื่อนป่าสักกับน้ำที่ปล่อยออกของเขื่อนป่าสักเนี่ยก็กำลังจะกลับมาสู่สมดุลนะครับในภาพรวมตอนนี้หลายพื้นที่ก็เรียกว่าคงที่นะครับแล้วก็จะค่อยๆมีแนวโน้มลดลงช่วงนี้พักกันก่อนครู่นึงนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของข่าวสารกันต่อนะครับ

0: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT 2 HD
3: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสายการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
4: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
3: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
4: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
5: เราชอบซื้อขนมปังที่สุดเลยแล้วก็มีเยอะแยะก็มีปัญหาแล้วก็ซื้อมีเยอะแยะแล้วก็ลืมใช้อะไรเงี้ยลืมไม่ได้ใช้ไม่ทันก็มันก็จะหมดอายุใช่ไหมบางทีเราก็ไม่รู้เครื่องสำอางเดี๋ยวมันจะไม่มีเขียนว่าหมดอายุเมื่อไหร่อะไรเงี้ย
6: หรือว่าจริงๆเห็นลูกแบบเนี้ยหนูอ่อนไหวนะคะ
7: ใช่จริงๆคือลูกดูแบดแต่ว่าแบบจริงๆไม่ได้แบดเหมือนลูกจริงๆก็โดนหลอกบ้างอะไรบ้างก็มีมันเป็นฟิลนี้ค่ะ
6: ไม่กล้าถามต่อเลย
7: เอา
6: ทางรายการ

0: ยังคงเกาะติดในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังยังหนักนะครับหลายคนเลือกที่จะอพยพไปยังจุดปลอดภัยที่ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับตอนนี้ที่ลาดกระบังเนี่ยมีผู้ประสบอุทกภัยอพยพเข้ามาพักอาศัยแล้วกว่า700คนส่วนใหญ่เป็นพี่น้องประชาชนจากเคหะร่มเกล้าและยังไม่สามารถกลับเข้าไปที่บ้านได้เพราะน้ำยังท่วมสูงนะครับทีมข่าวได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้ประสบภัยที่มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะฮะหลายคนบอกว่าอยู่มาแล้วเกินสัปดาห์นับตั้งแต่วันที่น้ำท่วมนะครับซึ่งระดับน้ำยังสูงจนไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้บางคนไม่ทันได้นำสิ่งของทรัพย์สินติดตัวออกมาอย่างไรก็ตามที่ศูนย์พักพิงก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นอย่างดีทั้งเรื่องที่พักและอาหารการกินนะครับ
1: ที่บ้านหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยท่วมสูงไหมก็ยังไม่กลับไปเนี่ยป้ากำลังรอรถเสบียงว่าจะติดรถเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปให้อาหารในเด็กๆสี่ขาที่บ้านแล้วก็
2: สำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยผู้ประสบอุทกภัยนั้นสามารถคือเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากรัฐบาลตามมติครม.ต้องยื่นเรื่องออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะโดยรัฐให้เงินชดเชยสูงสุดคือ 9,000 บาทหากคุณเข้าเกณฑ์ความเสียหายตามที่กำหนดไว้ช่องทางที่2คือเงินช่วยค่าเสียหายและค่าซ่อมแซมตามระเบียบของกรุงเทพมหานครโดยยื่นเรื่องออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เคลมbangkok.go.th นะคะโดยกทม.จะชดเชยให้เงินชดเชยตามความเสียหายจริงค่ะเช่นค่าดำรงชีพเบื้องต้นค่าวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัยและความช่วยเหลือด้านอื่นๆสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือกทม.จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะโดยจะต้องเป็นบ้านหรือที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมถึงพื้นที่พักอาศัยและอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศให้ความช่วยเหลือกรณีเฉินหากเป็นบ้านเช่าหรือพักอาศัยในบ้านที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านก็สามารถยื่นได้ตามเงื่อนไขและหลักฐานที่กำหนดทางนี้หากต้องการให้หากต้องการแล้วก็มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากทั้ง2แหล่งที่มาถ้าแบบนี้จำเป็นต้องลงทะเบียนแล้วก็ยื่นเรื่องผ่านทั้ง2ช่องทางแยกกันนะคะต้องลงทั้ง2ช่องทางก็คือยื่นทางแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th หรือสามารถไปยื่นพร้อมกันได้ค่ะไปที่สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาทำการค่ะ
3: การเข้าผ่านทางแอปทางรัฐซึ่งจะเป็นเงินก้อนที่บรรเทาความเดือดร้อนที่ทุกคนเดือดร้อนกันอยู่เนี่ยจะแยกจากกันกับระบบที่ยื่นเพื่อขอให้ช่วยเหลือในความเสียหายที่เกิดจากการประเมินจริงคือ2ระบบเนี้ยพอมันเป็นออนไลน์มันยังแยกกันอยู่เนื่องจากว่ายังไม่สามารถเอาระบบเข้ามาต่อกันในการออนไลน์ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะแยกถ้าประชาชนท่านไหนที่มีความเดือดร้อนแล้วถนัดที่จะใช้ระบบออนไลน์ถ้าท่านเข้าออนไลน์ไปที่แอปทางรัฐพอท่านเสร็จท่านต้องเข้าจากตัวของระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเพราะในระบบของกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาที่ช้ากว่าเพราะว่ามันต้องออกไปประเมินความเสียหายแล้วก็ดูว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับเนี่ยจะใช้เบิกจ่ายยังไงหลักฐานที่จะต้องใช้ด้วยเพราะนั้นย้ำอีกครั้งนะคะถ้าเข้าทางออนไลน์ตัวระบบออนไลน์ของแอปทางรัฐกับตัวระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครเนี่ยแยกกันคงต้องขออภัยจริงๆที่ยังต้องแยกกันอยู่แล้วก็ขอให้เข้ามาทั้งสองระบบนะคะเพราะว่ามันแยกกันตรงกันข้ามถ้าท่านถือเอกสารมาที่สำนักงานเขตแล้วคือท่านไม่ถนัดการใช้ออนไลน์หรือใดๆก็ตามท่านถือเอกสารมาที่สำนักงานเขตแต่เอกสารที่ท่านถือมาขอความกรุณาเข้าไปดูในรายละเอียดของเอกสารที่ทางกทม.แจ้งไว้เอกสารท่านมาครบตามหลักที่หลักฐานที่กทม.ขอเป็นเอกสารเนี่ยทางกทม.สามารถทำให้2ระบบได้ที่สำนักงานเขต
0: ขยับไปดูในพื้นที่รอยต่อกันหน่อยครับอย่างอำเภอลำลูกกาปทุมธานีที่เป็นรอยต่อกับกรุงเทพก็คือที่เขตสายไหมนะฮะยังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองลำลูกกาของพญาสุเรนและคลองหกวานะครับชาวบ้านริมคลองลำลูกกาครับเผชิญน้ำท่วมขังมากว่า1สัปดาห์แล้วนะครับหลังระดับน้ำสูงทำให้ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านได้ต้องขนข้าวขนของอพยพสัตว์เลี้ยงนอนนอกบ้านแล้วตอนนี้พอครบสัปดาห์เนี่ยเจอปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นเนื่องจากไม่มีที่ระบายเพราะอยู่ติดคลองชาวบ้านกังวลครับว่าหากมีฝนมาเพิ่มอาจจะทำให้น้ำในคลองสูงขึ้นได้นะครับ
4: ลงมาตอนนี้ครึ่งหัวเข่าตอนนี้ฮะครึ่งหัวเข่าตอนนี้ยุบแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ยุบลงไปแล้วลงไปแล้ว
5: แล้วก่อนหน้านั้นเราใช้ชีวิตยังไงข้าวของอะไรเสียหายบ้างคะ
4: ก็มีตู้เสื้อผ้า3ใบอาศัยเนี่ยอาศัยไอ้เตียงเหล็กใช่ไหมฮะผมมันไม่ได้นอนเตียงมันพังไปหมดแล้วอ่ะพังน้ำท่วมเนาะปีก่อนก็ไม่ซื้อละไอ้ชั้นอ้อยก็ใช้เตียงเหล็กนอนไป
0: ขณะที่ชาวบ้านริมคลอง6วาเขตสายไหมครับเล่าว่าน้ำท่วมเนี่ยตั้งแต่25กันยาน้ำสูงเหนือเข่านะครับ

0: รถเข็นอุปกรณ์ตั้งร้านขายอาหารเนี่ยจมหายไปกับกระแสน้ำแม้ว่าตอนนี้น้ำลดลงบ้างแล้วแต่ที่บ้านยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับ
1: ตอนนั้นนะก็เท่าที่ยกได้ก็คืออันไหนเสียก็ปล่อยมันเสียไปเพราะว่าเราไม่ไหวอ่
2: ะ
1: แล้วเช้าขึ้นมาตอนนี้เปียกเลยถนนตรงนี้หมดเลยเนี่ย
2: ไปหมดเลย
1: ไปหมดเลย
2: แล้วยังตอนนี้ในบ้านเราเป็นไงบ้างเพราะฝั่งนู้นก็หนักเลย
1: ใช่ยังท่วมอยู่ลูกยังถึงครึ่งแข้งอยู่เลยในบ้านน่ะ
0: ขณะเดียวกันครับบางบ้านที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนื่องจากบ้านยกสูงแต่ในอนาคตนะฮะถ้าเกิดน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นจากฝนระลอกใหม่ก็อาจจะต้องยอมรับสภาพเรื่องของน้ำท่วมครับเพราะบ้านอยู่ติดริมคลองทางนี้ก็ได้ขอบคุณทางกทม.ครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาช่วยเร่งระบายน้ำจนถนนหนทางบางจุดเนี่ยสามารถสัญจรไปมาได้นะครับ
1: จ้ะขอขอบคุณหน่วยงานนั่นแหละที่เขาเข้ามาดูแลก็คนจะได้สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้นค่ะ
2: บ้านได้รับผลกระทบไหมคะ
1: ไม่ได้รับค่ะเพราะว่าบ้านยกสูงแต่ถ้าน้ำมามากกว่านี้ไม่แน่นะ
2: เตรียมตัวยังไงบ้างแล้ว
1: คะก็ไม่ได้เตรียมก็อยู่ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายถ้ามาท่วมถ้ามันท่วมเยอะจริงๆก็คงจะเป็นไปตามถ้ามันมาจริงๆก็คงจะต้องท่วมด้วยกันค่ะไม่ต้องอะไรมากมายหรอกเพราะว่าต้องทำใจเพราะว่าบ้านอยู่ติดคลองค่ะ
0: อย่างไรก็ตามชาวบ้านส่วนใหญ่นะฮะอย่างที่เสียงไม่แน่สักครู่นี่ก็แอบสั่นๆนะก็สะท้อนความกังวลใจแล้วครับกับฝนระลอกใหม่กับมวลน้ำเหนือที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาก็อาจจะอยากฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับถ้ามีประเด็นที่มันเริ่มส่งสัญญาณเนี่ยช่วยประกาศแจ้งเตือนประชาชนนะครับสำหรับชาวบ้านเนี่ยเขาจะได้เตรียมพร้อมรับมืออย่างทันท่วงทีนะครับ
3: รัฐบาลยังคงเดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับการรับมือกับภัยพิบัตินะคะมีการนำเทคโนโลยีและก็วิทยาศาสตร์มาจัดการกับปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบพร้อมกับเตรียมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลทวินค่ะเพื่อจำลองเส้นทางน้ำแล้วก็ระบุพิกัดกลุ่มเปราะบางเพื่อยกระดับการเตือนภัยและแผนอพยพให้แม่นยำเจาะจงถึงระดับครัวเรือนค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินถึงแนวทางการใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเข้ามาแก้ปัญหาเร่งด่วนที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือที่กำกับดูแลอยู่โดยได้จัดตั้งระบบบัญชาการร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้ว่าราชการจังหวัดกรมชลประทานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำกรมอุตุนิยมวิทยาจิสดาตลอดจนเครือข่ายมหาวิทยาลัยมานานกว่า2เดือนนะคะมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและจะประมวลผลข้อมูลจากทุกภาคส่วนร่วมกันแต่หากมีข้อมูลที่แตกต่างจะยึดเกณฑ์สถานการณ์ที่รุนแรงที่สุดเป็นฐานหลักในการวางมาตรการเพื่อรับมือและจากบทเรียนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านจะเห็นว่ามวลน้ำจากเทือกเขาสูงไหลลงสู่ชุมชนเร็วกว่าการตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำจึงได้เร่งติดตั้งระบบโทรมาตรและเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนบนพื้นที่สูงเพิ่มเติมเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยทันทีเมื่อปริมาณฝนเกินค่าวิกฤตควบคู่ไปกับการฝึกอบรมผู้นำชุมชนและประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลประเมินสถานการณ์และปฏิบัติตามแผนอพยพได้ด้วยตนเอง
4: พอฝนตกเยอะบริเวณที่สูงหากเรามอนิเตอร์ที่แม่น้ำ เราจะเห็นได้ช้ากว่านะครับ ทีนี้เราก็มีการมอนิเตอร์เพิ่มเติมในเรื่องการติดตั้งโทรมาตรบนที่สูง ซึ่งตัวนี้สสน.มีแล้วก็เขาก็จะมาร์กเลข เพราะฉะนั้นก็จะดูว่าถ้าฝนตกบริเวณที่สูงเนี่ยเกินสัก50อย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งเตือนไปที่ชุมชน
5: คร
4: ับซึ่งตรงชุมชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูเรื่องนี้เองด้วยถ้าเขาเห็นเองเนี่ยเขาก็อุ่นใจเราก็การเตือนก็เตือนขนานกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการเพิ่มเติมในตัวเซ็นเซอร์ในการวัดปริมาณน้ำฝนบริเวณที่สูงนะครับตรงนี้ก็สามารถทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอุ่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็มีการลงไปอบรมในจุดต่างๆเพื่อให้ชุมชนเนี่ยเขาดูแลกันเองได้แล้วก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เองด้วยแล้วก็สามารถอ่านได้เข้าใจนะครับอันเนี้ย เราทำเพิ่มเติมก็ทำขนานกันไปกับช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำในทุกจังหวัดเหมือนกันของภาคเหนือนี่สสน.เนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วเขาก็ร่วมกับปภ.ในการที่จะทำให้คนที่อยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงไอ้ตัวข้อมูลเกี่ยวกับน้ำแล้วก็ดูเองแล้วก็ดูแผนในการรับมือนะครับทางส่วนของศูนย์พักพิงนะปัจจุบันก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีน้ำอยู่นะครับ ก็จะมีการเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงต่างๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหน่วยงานราชการต่างๆที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วเรามีวอลลุ่มร่วมกันตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะมีคนเฝ้าอยู่ผมก็จะอยู่ในกลุ่มไลน์ตรงนี้นะครับก็ไถ่ถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการดูแลกันยังไงแล้วก็มีข้อมูลต่างๆวิธีดูข้อมูลเนี่ยเราจะนำข้อมูลของทั้งสสน.กรมอุตุกรมชลประทานแล้วก็วิไลนะฮะก็เรียงกันแล้วเราก็จะดูหนึ่งก็คือส่วนมากเขาจะตรงกันแต่ในบางครั้งถ้าเกิดมีความเห็นที่คาดเคลื่อนเนี่ยเราก็จะดู worst case scenario แล้วก็จะเตรียมรับมือแบบนั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเราทำในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ
3: นอกจากนี้นะคะยังมุ่งยกระดับการแจ้งเตือนภัยจากระดับตำบลลงลึกสู่ระดับชุมชนและครัวเรือนด้วยโดยนำเทคโนโลยีแบบจำลองเสมือนจริงหรือดิจิตอลทวินเข้ามาช่วยวิเคราะห์ระดับความสูงต่ำของภูมิประเทศเส้นทางไหลของน้ำและจุดวิกฤตที่ต้องขุดลอกระบายน้ำพร้อมทั้งเชื่อมโยงพิกัดผู้ป่วยติดเตียงเข้ากับระบบ thaiwater.net เพื่อระบุบ้านเรือนกลุ่มเสี่ยงกำหนดเวลาอพยพออกจากพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
0: ขยับไปดูสถานการณ์น้ำที่สมุทรสงครามกันบ้างครับยังมีพื้นที่ของอัมพวาและบางคนทีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมล่าสุดครับมีการเข้าไปติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่รับการสนับสนุนจากกรมชลประทานเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากลำคลองสาขาลงแม่น้ำแม่กลองแล้วก็จะเร่งระบายออกสู่อ่าวไทยครับจังหวัดสมุทรสงครามครับเป็นจังหวัดปลายน้ำของแม่น้ำแม่กลองครับรับน้ำตอนบนลงสู่อ่าวไทยแม้วันนี้การปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองลดลงมาแล้วเหลือไม่ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะแต่ยังมีบางจุดครับอย่างเช่นที่บางคนทีอัมพวาเนี่ยยังได้รับผลกระทบจากการสะสมของมวล น้ำก่อนหน้านี้ประกอบกับปัญหาอุปสรรคในการระบายน้ำเนื่องจากมีคลองสาขาจำนวนมากแล้วเจอกับน้ำทะเลหนุนเข้าไปอีกเนี่ยนะครับก็ทำให้การระบายน้ำไม่คล่องตัวจึงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่กระทบกับการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับมีการเข้าไปติดตั้งเรือผลักดันน้ำแถวปากคลองแควอ้อมนะครับที่วัดปากน้ำอัมพวาก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทาน4ลำนะครับตรงนี้ก็จะช่วยเร่งระบายน้ำจากลำคลองสาขาลงแม่กลองแล้วก็ระบายออกสู่อ่าวไทยเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยและพื้นที่การเกษตรนะครับอย่างเรื่องของสวนส้มโออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันครับทางจังหวัดได้วางแผนรับน้ำก้อนใหม่นะครับจะติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ8จุดเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่รองรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนพร้อมทั้งประสานขอรับการสนับสนุนจากสำนักเครื่องจักรกลเพิ่มเติม21เครื่องไปติดตั้งในจุดสำคัญครับอย่างคลองแม่กองคลองผีหลอกคลองอัมพวาคลองทองหลางบางน้อยคลองดำเนินคลองบางแคคลองประชาชนชื่นเพื่อเพิ่มการระบายน้ำและก็ผลักดันมวลน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบกับพี่น้องประชาชนได้นะครับ
3: ตำรวจสอบสวนกลางเตือนภัยกลโกงมิจฉาชีพนะคะเรียกว่าเป็นสแกมเนทีฟเลยค่ะที่มีความเนียนใช้ทั้งบทพูดแล้วก็ภาษาเหมือนกับคนคุ้นเคยแต่ว่าพฤติกรรมนั้นเข้าข่ายหลอกลวงและเพื่อไม่ให้เราต้องตกเป็นเหยื่อของกลลวงจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้พร้อมกันจากคลิปนี้ค่ะ
5: Baby Native vs Scam Native วิธีจับสายกลลวงก็ช่วงนี้นะคะมิจฉาชีพเขาอัปเดตตัวเองขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะจากเดิมที่เป็นเพียงแก๊งคอลเซ็นเตอร์สำเนียงแปลกๆตอนนี้นะคะเริ่มกลายร่างเป็น Scam Native มิจฉาชีพสายตีเนียนที่ทำการบ้านมาอย่างดีจำลองได้ทุกบทบาทแต่ต่อให้เนียนแค่ไหนนะคะเรา Baby Native ก็พร้อมจะตามที่ทุกเหลี่ยมกลลวงเหมือนกันค่ะอีกหนึ่งมุกหากินยอดฮิตของพวกมิจฉาชีพ Scam Native เนี่ยก็คือการใช้บัญชีม้าอย่างเวลาหลอกขายของหรือว่าชวนลงทุนเมื่อเราจะโอนเงินไปให้เนี่ยมิจฉาชีพก็จะรีบส่งเลขบัญชีมาให้เลยล่ะแต่เอ๊ะชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อร้านค้าหรือไม่ตรงกับชื่อของคนที่คุยด้วยพอเราทักท้วงไปนะคะก็จะอ้างสารพัดเหตุผล108อย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอ้างว่าเป็นบัญชีหุ้นส่วนบ้างล่ะหรือจะเป็นบัญชีบริษัทแม่บ้างล่ะโอ้โหฟังแล้วดูเหมือนจะมีเหตุผลใช่ไหมล่ะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะคือบัญชีม้า ดังนั้นถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อของสแกมเนทีฟวันนี้เรามี3วิธีจับไต่กลลวงฉบับ CIB Native มาฝากกันค่ะชื่อต้องตรงเป๊ะการซื้อขายสินค้าหรือว่าทำธุรกรรมนะคะชื่อบัญชีผู้รับโอนเนี่ยจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของร้านหรือว่าชื่อผู้ขายที่เป็นตัวจริงเท่านั้นค่ะห้ามเข้าอ้างสารพัดถ้าชื่อบัญชีไม่ใช่ชื่อเดียวกันกับคนที่เราคุยด้วยให้ตัดจบแล้วก็ถอยห่างทันทีค่ะเช็คก่อนโอนทุกครั้งเอาชื่อและก็เลขของผู้รับโอนเงินเนี่ยไปตรวจเช็คได้เลยนะคะที่ไซเบอร์เช็คแล้วก็ Police Care ค่ะว่าเป็นบัญชีมิจฉาชีพหรือไม่จำไว้นะคะไม่เชื่อไม่โอนไม่ให้ข้อมูลด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ค่ะ
0: ข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มที่คำขู่ของผู้นำสหรัฐที่มีต่ออิหร่านหากพบว่าอิหร่านนั้นเกี่ยวข้องกับเหตุร้ายแรงบนเที่ยวบินฟลายดูไบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวต่ออิหร่านครับว่าจะต้องเผชิญกับการถูกโจมตีอย่างหนักหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ผู้ช่วยนักบินทำร้ายกัปตันบนเที่ยวบินของฟลายดูไบขณะบินจาก UAE ไปยังอิสราเอลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยคำเตือนของทรัมป์ครับมีขึ้นในขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดการสอบสวนเรื่องนี้ว่าเข้าข่ายการก่อการร้ายหรือไม่ขณะที่นายกปรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุครับว่านักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุถูกปลุกฝังแนวคิดสุดโต่งมาก่อนทรัมป์ยังบอกครับว่าเขาได้รับข้อมูลบางอย่างที่บ่งชี้ถึงการเกี่ยวข้องของอิหร่านซึ่งหากข้อมูลนี้ถูกต้องเขาก็จะจัดการอิหร่านอย่างไม่ลังเล
3: ในการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงซึ่งเป็นเจ้าภาพได้แถลงในฐานะตัวแทนที่ประชุมว่า G7 นั้นเห็นชอบในมาตรการเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองในตลาดโลกเพื่อบรรเทาแรงกดดันจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงโดยจะปล่อยน้ำมันสำรองสูงสุด100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนซึ่งจะสามารถเพิ่มอุปทานและสร้างเสถียรภาพให้แก่ตลาดพลังงานโลกได้นอกจากนี้เขายังบอกว่าที่ประชุมได้เห็นพ้องที่จะจัดให้มีการซ่อมบำรุงโรงกลั่นในชาติสมาชิกหนุนการเพิ่มอัตราการกลั่นและผลักดันชาติสมาชิกที่มีศักยภาพให้เพิ่มกำลังการผลิตด้วยการประชุม G7 ครั้งนี้ได้รับการจัดขึ้นท่ามกลางราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงจากภาวะตึงตัวของอุปทานทำให้ป้องกดดันให้ประเทศยุโรปปล่อยน้ำมันดีเซลออกจากคลังสำรองให้มากขึ้น
0: กระทรวงเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาเปิดเผยการเตรียมโครงการมอบสัญชาติแก่ชาวต่างชาติที่ลงทุนนะครับถือเป็นโครงการแรกในอเมริกาใต้โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีซึ่งผู้สมัครครับจะต้องบริจาคเงินให้กับรัฐแบบไม่สามารถเรียกคืนได้จำนวน 350,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว12ล้านบาทหรือจะต้องซื้อพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 800,000 ดอลลาร์หรือราว27ล้านบาทประธานาธิบดีฮาวิเอร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินากล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับว่าเป็นความพยายามสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจมหาภาคและเพิ่มทุนสำรองเงินดอลลาร์ผ่านการลงทุนจากต่างประเทศส่วนสมาชิกครอบครัวของผู้สมัครที่ยื่นขอสัญชาตินะครับก็จะมีในกลุ่มของคู่สมรสและก็ลูกๆแต่ว่ากรณีลูกเนี่ยต้องเป็นโสดเท่านั้นนะครับโดยสมาชิกเหล่านี้จะต้องจ่ายสมทบ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่สำหรับลูกๆที่อายุต่ำกว่า18ปีครับจะจ่ายอยู่ที่ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐครับไปตอนที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชผลครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
6: อย่างที่ทั้งสองท่านนะครับเอเชียนเกมใกล้จะจบแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน่าเสียดายแทนแต่ก็ทีมหญิงจริงๆนะครับไปแพ้ให้กับเวียดนามได้แค่เหรียญทองขออภัยนะครับได้แค่เหรียญเงินนะครับ
0: ครับใช่ครับ
6: ครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าครับตะกร้อ4คนสาวไทยสู้เต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าไปแพ้กับเวียดนาม1-2เซตคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่20ครับกีฬาตะกร้อในศึกเอเชียนเกม2026ครับไปแข่งกันที่สนามนาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คยิมเนเซียมนะครับรอบชิงชนะเลิศประเภททีม4คนหญิงสาวไทยมาในชุดสีแดงครับลงสนามล้างตาเจอกับเวียดนามที่พบกันมาก่อนในรอบแรกและก็เป็นเวียดนามที่เอาชนะมาได้นะครับในเซตแรกทีมสาวไทยส่งรัศมีทองโสดวิภาดาจิตพลวนรัชนีกรแซ่เฮงสมฤดีปลือปักครับลงสนามออกสตาร์ทในเกมเจอกับเวียดนามนะครับซึ่งเวียดนามทำได้ดีกว่าครับแล้วก็ทำแต้มทิ้งห่างไปก่อนแม้ว่าไทยจะไล่มาแต่ว่าเจอจังหวะเด็ดขาดแล้วก็จังหวะบล็อกของเวียดนามครับเซตแรกไทยแพ้ไปครับ11-5เซตที่2สาวไทยมั่นใจขึ้นนะครับ ออกนำไป6-2และเป็นเวียดนามที่พยายามไล่ทำคะแนนจี้ตามครับไทยรักษาระยะห่างและก็หนีไปเป็น13-9เวียดนามไม่ยอมแพ้นะครับทำแต้มไล่มา5คะแนนรวดครับพลิกแซงไปจ่อปิดเกมแต่ว่าสาวไทยได้แต้มสำคัญแล้วก็เอาชนะในเซตที่2ด้วยสกอร์17-15ต้องไปลุ้นในเซตที่3ซึ่งไทยออกสตาร์ทได้ดีครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นเวียดนามที่มีความแน่นอนกว่านะครับทั้งขึ้นฟาดแล้วก็ขึ้นบล็อกสุดท้ายแพ้ไปครับไทยนี่แพ้ไป

0: 11-15 17-15และก็11-15นะครับเวียดนามคว้าเหรียญทองไปครองครับเหรียญเงินเป็นของไทยและก็เหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียและก็เจ้าภาพญี่ปุ่นเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของหัวหน้าผู้ฝึกสอนกันครับ
1: ครับก็อันดับแรกก็ต้องขอนะครับขอโทษแฟนๆนะครับของทีมชาติไทยนะครับที่คาดหวังกับเหรียญประเภท4คนของทีมชาติไทยเราก็ทำเต็มที่แล้วนะครับทำเต็มที่แล้วแล้วก็นักกีฬาเขาทุ่มเทแล้วสู้เต็มที่แล้วในข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะนำไปถอดบทเรียนแล้วก็แก้ไขใหม่อีกทีไม่ว่าจะเป็นหลังสามที่เราซ้อมมาก็ถือว่านะครับยังมีบางจังหวะที่เรายังหลบไม่พ้นอยู่ในช่วงปลายเกมนะครับก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับหลักของเวียดนามจุดหลักของเวียดนามคือบล็อกหลังสามคือเกมเสิร์ฟเนี่ยไม่ได้รุนแรงเพียงแต่ว่าเสิร์ฟข้ามเพื่อที่จะซื้อบล็อกในจุดนี้ที่เราจะต้องเอาไปปรับนะให้เตะเร็วขึ้นมุมและทิศทางที่มันหลากหลายมากขึ้นครับผม
0: ก็เป็นการบ้านของทีมตะก้อทีมชาติไทยนะครับสำหรับผลงานของตะก้อไทยครับในเอเชียนเกมครั้งนี้คว้ามา2เหรียญทองจากทีมชุดหญิงและก็ทีมเดี่ยวชายนะครับและก็2เหรียญเงินจากทีมชุดชายและก็ทีม4คนหญิงครับไปดูความสำเร็จของบิวภูริพลบุญสอนครับสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยและอาเซียนคนแรกที่คว้าตำแหน่งนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือว่า MVP ในศึกเอเชียนเกม2026ครับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA นะครับประกาศเลือกบิวภูริพลบุญสอนครับยอดลมกรดทีมชาติไทยคว้ารางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือว่า MVP ประจำศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังทำผลงานได้อย่างสุดยอดครับคว้า2เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรด้วยสถิติ 9.90 วินาทีและก็วิ่ง200เมตรด้วยสถิติ19.88 วินาทีนะครับพ่วงอีก1เหรียญเงินจากวิ่งผลัด4คูณ100เมตรผสมครับโดยสถิติวิ่ง200เมตรนี่ 19.88 นอกจากจะเป็นสถิติใหม่ของเอเชียนเกมแล้วถือว่าเป็นสถิติใหม่ของเอเชียด้วยนะครับทำลายสถิติเอเชียเรียบร้อยความสำเร็จในครั้งนี้ครับเทพบิวกลายเป็นนักกีฬาคนแรกของไทยและอาเซียนที่ได้รางวัล MVP นับตั้งแต่เริ่มมีการมอบรางวัลเมื่อปี1998นะครับเป็นนักกรีธาคนที่2ต่อจากโคจิอิโตะครับตำนานลมกรดชาวญี่ปุ่นโดยภูริพลจะรับเงินรางวัลอยู่ที่ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 830,000 บาทซึ่งมีกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในวันที่4ตุลาคมนี้ครับขณะที่รางวัล MVP ฝ่ายหญิงทาง OCA ก็จะมีการประกาศผลภายหลังล่าสุดบิวภูริพลบอกแล้วนะครับว่าจะไปรับรางวัลด้วยตนเองเลยครับส่วนในช่วงนี้จะไปติดตามเรื่องราวของฮีโร่นักมวยสาวหนึ่งเดียวของไทยครับโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมติดตามได้จากรายงานนี้ครับ

0: โฟกัสณนิชาจงปวงกลางนักชกสาวจากนครราชสีมาสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักมวยหญิงคนแรกของไทยที่คว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมครับก่อนเดินทางมาแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยประกาศไว้ว่าทีมมวยสากลทีมชาติไทยจะเอาเหรียญทองกลับไปฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ซึ่งคำกล่าวนั้นวันนี้ก็เป็นจริงน้องโฟกัสณนิชาจงปรงกลางนักชกลูกครึ่งสาวไทยนิวซีแลนด์วัย21ปีในพิกัด54กิโลกรัมเป็นหนึ่งเดียวที่คว้าเหรียญทองนั้นได้โดยรอบชิงชนะเลิศเธอสามารถเอาชนะพังชอมีดีกีแชมป์โลก2สมัยจากเกาหลีเหนือ4-1เสียงสร้างบริษัทเป็นนักมวยหญิงคนแรกของไทยที่คว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกม
1: ดีใจมากๆเลยค่ะที่ทำได้แล้วเป็นคนแรกด้วยค่ะ
2: ไฟนี่ถือว่าค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคร
1: ับใช่ชกเร็วก่อนชกหนูก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยในระดับโลกจังหวะที่โดนนับหนูก็ว่าหนูโดนแหละค่ะแต่ว่าไม่มันไม่มีอาการไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรโค้ชก็บอกว่าใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอคะแนนออกมากลับมาชิงดำในยกสุดท้ายแล้วหนูว่าหนูทำได้ดีกว่าหมัดซ้ายหนูแม่นกว่าลำตัวค่ะก็เอาจริงๆก็หนูคิดว่ามันเหลือคนสุดท้ายแล้วหนูก็อยากทำให้ได้ค่ะเพราะว่าจะได้แบบเป็นกำลังใจให้พี่เขาด้วยแบบว่าไม่อยากให้ใครมาว่าทีมนักมวยอะค่ะเพราะว่าทุกคนซ้อมกันหนักแล้วทุกคนก็อยากได้เหรียญรางวัลแต่ในเมื่อมันไม่เป็นแบบที่ตั้งใจก็อยากนำเหรียญนี้ให้พวกพี่ๆเขาค่ะ
0: สำหรับเส้นทางมวยของน้องโฟกัสณนิชาฮีโร่

0: หนึ่งเดียวของทีมมวยสากลทีมชาติไทยเริ่มต้นและเติบโตฝึกฝนฝีมือในช่วงมัธยมที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาก่อนผลงานจะเข้าตาสมาคมถูกดึงเข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยชุดใหญ่เหตุผลที่เธอเลือกจริงจังกับมวยก็เหมือนกับนักมวยคนอื่นๆทั่วไปคืออยากหารายได้กลับไปตอบแทนแม่และยายที่เลี้ยงดูตัวเองมาจากนักเรียนโรงเรียนกีฬาโคราชเธอค่อยๆเติบโตออกไปเจอโลกที่ใหญ่ขึ้นโฟกัสเริ่มสะสมประสบการณ์จากการแข่งขันระดับนานาชาติผลงานเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อย
1: ๆก็ดีใจมากๆค่ะแล้วคือให้ทั้งเงินแล้วก็อาชีพการงานนะคะแบบมีได้รับราชการอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจแล้วก็ดีใจกับแม่ทำได้แล้วค่ะ
2: อยากบอกอะไรกับแม่แล้วก็ครอบครัว
1: ก็วันนี้ทำสำเร็จแล้วค่ะดีใจ
2: เป้าหมายต่อจากนี้
1: เป้าหมายต่อจากนี้ก็เก็บต้องเก็บคะแนนแรงกิ้งเพื่อไปโอลิมปิกให้ได้ค่ะ
0: ความฝันของฮีโร่นักมวยสาวหนึ่งเดียวของไทยน้องโฟกัสณนิชาจงโปร่งกลางวันนี้ยังไม่จบเธอมีเป้าหมายไปชกในโอลิมปิกเกมอีก2ปีข้างหน้าที่ LA 2028สหรัฐอเมริกาให้ได้เชื่อว่าด้วยความมุมานะขยันฝึกซ้อมอีกไม่นานน้องโฟกัสณนิชาจะพาตัวเองเดินไปถึงฝั่งฝันปลายทางที่โอลิมปิกเกมแน่นอนและอาจจะได้ยืนบนโพเดียมก็เป็นได้ครับทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
3: และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาเที่ยงวันนี้นะครับหลังจบข่าวเที่ยงอย่าพลาดไปติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทาง MBT ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 12:50 นให้ได้ชมกันครับ
4: ครับขอบคุณนะคร
5: ับ คุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะคะด้วยภาพการแข่งขันบาสเกตบอลกลางท้องนาที่เก็บเกี่ยวแล้วค่ะซึ่งนี่ก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองฤดูเก็บเกี่ยวที่หมู่บ้านหลงจิงมณฑลกุ้ยโจวของจีนนะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็นอย่างมากเลยค่ะ
4: หมดเวลาของ NBT News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละตรัง
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ะเลหมอกสวยงามแบบนี้ไม่ต้องเดินทางไปชมถึงภาคเหนือแค่เดินทางมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาก็จะได้พบกับลมหนาวและภาพความสวยงามทางธรรมชาติทะเลหมอกภูตาจอม่านหมอกเมืองใต้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ

อำเภอกระปงขุมทรัพย์สีเขียวมรดกทางธรรมชาติของจังหวัดพังงาเมืองสวยในหุบเขาปกคลุมด้วยสายหมอกยามเช้าเป็นแหล่งต้นน้ำและขุนเขาซับซ้อนที่อบล้อมสวนผลไม้โบราณของชุมชนเอาไว้เมื่อสายฝนพัดมาถึงเวลาแห่งความอร่อยที่ทุกคนรอคอยพบกับที่สุดแห่งราชินีและราชาผลไม้จากสวนคุณภาพอำเภอกระปงจังหวัดพังงามังคุดทิพย์พังงาหวานอมเปรี้ยวและทุเรียนสาลิกาหอมหวานมันเมล็ดลีบอัตลักษณ์ที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจกรีนซีซั่นมาเยือนคือฤดูการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสวิถีชาวสวนทานผลไม้สดๆจากต้นในบรรยากาศสุดฟินท่ามกลางธรรมชาติพังงาซีซันนอลฟรุตปักหมุดความอร่อยแล้วรีบมาชิมผลไม้ของดีอำเภอกระปงจังหวัดพังงาค่ะ

มนต์เสน่ห์ของฤดูผลไม้ที่นักท่องเที่ยวเฝ้ารอกระโปงไม่ได้เป็นเพียงเมืองผ่านแต่เป็นขุมทรัพย์ทางเกษตรกรรมของจังหวัดพังงาฟรุตซีซั่นในอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงที่โดดเด่นคือการเปิดให้ท่องเที่ยวในรูปแบบกินทุเรียนถึงสวนช่วงฤดูกาลผลไม้พฤษภาคมถึงกรกฎาคมสัมผัสรสชาติทุเรียนสาลิการาชาทุเรียนแห่งภาคใต้และมังคุดทิพพังงาสินค้า GI สร้างรายได้มหาศาลให้กับชุมชนอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งปลูกทุเรียนโบราณและผลไม้หาทานยากที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงโดยจังหวัดพังงาและททสำนักงานพังงาผลักดันให้สวนทุเรียนกว่า34แห่งกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมสวนผลไม้ด้วยค่ะ

ฤดูฝนทุกปีถือเป็นช่วงเวลาทองของคนรักทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกาผลไม้ GI ชื่อดังของจังหวัดพังงาเช่นเดียวกับสวนป้าละไม้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาปลูกทุเรียนสาลิกามา22ปีแล้วได้เปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักชิมให้ได้มาสัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนสาลิกาแท้ท่ามกลางบรรยากาศสวนผลไม้ธรรมชาติสวนป้าละไม้ตั้งอยู่บนพื้นที่3ไร่มีลูกค้าสั่งจองทุเรียนสาลิกาเข้ามาอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาถึงสวนเพื่อเลือกซื้อและชิมทุเรียนสดจากต้นด้วยตนเองเนื่องจากทุเรียนสาลิกาได้รับการยอมรับในเรื่องรสชาติหวานมันเนื้อครีมมี่เมล็ดลีบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจนกลายเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอกระโปงและจังหวัดพังงาค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะปลาไม้นะคะจากแถวของสวนสาลิกาค่ะเดิมๆเลยเป็นคนที่ชอบผลไม้ชอบปลูกผลไม้ทีนี้ก็มาชอบติดใจสาลิกาค่ะเริ่มปลูกเมื่อปี47ค่ะก็ประมาณ21 22ไหมอ่ะประมาณนั้นค่ะคือมีหวานแล้วก็มันหวานก็ถ้าว่าหวานเลี่ยนมันก็ไม่ใช่หวานก็ขนาดพอดีพอดีนะแล้วก็เนื้อมันจะแห้งเม็ดจะรีบคือรวมๆคือน่าอร่อยค่ะค่ะกินทุเรียนอื่นกินสาลิกาและทุเรียนอื่นไม่อยากค่ะต้องเป็นสาลิกาค่ะ
1: เคล็ดลับความอร่อยทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้คือคุณภาพเพราะแต่ละปีเธอจะรอให้ผลทุเรียนหล่นจากต้นก่อนประมาณ 1-3 ลูกเพื่อเป็นสัญญาณว่าทุเรียนแก่จัดและพร้อมตัดขายวิธีดังกล่าวช่วยได้ทุเรียนที่มีรสชาติหวานมันกลิ่นหอมและเนื้อสัมผัสที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคที่สั่งจองทุกปีค่ะสำหรับราคาจำหน่ายแบ่งตามขนาดผลค่ะราคา 150-200 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มมูลค่าทุเรียนพื้นบ้านสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงให้กับเกษตรกรอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ
0: ตอนแรกก็รอให้มันร่วงมาก่อนต้นหนึ่งสัก 3-4 ลูกอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปตัดก็บางครั้งก็ตัดใส่ถังแล้วก็โยนลงมาบางครั้งก็อยู่ที่ปลายๆหน่อยก็ตัดกับกันเตยแล้วก็มารับเอาตาข่ายรับเขาก็การดูแลก็คือดูแลในส่วนของพื้นที่ใส่ปุ๋ยแต่งกิ่งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดูเรื่องให้น้ำให้ปุ๋ยหวานพวกปูนขาวอะค่ะฆ่าเชื้อดินอะไรแบบนี้ไม่มียาที่ว่าไปพ่นอะไรไม่มีค่ะไม่มีเอาปกติเอาธรรมชาติไปเลยก็มีใส่ปุ๋ยใส่อะไรแบบนี้ค่ะร้อนอยากให้ถ้าทุเรียนเรามีคุณภาพเราก็ต้องดูว่าทุเรียนที่ว่าเราไม่ได้คุณภาพเราอย่าเอาออกมาจำหน่ายให้กับลูกค้าค่ะคือมันส่งผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งหมดของอำเภอกระโปงค่ะเพราะว่าอำเภอกระโปงนี้เป็นต้นกำเนิดของสาลิกาทีนี้เราอย่าให้มันเสียค่ะมันเสียคือเสียทั้งหมดเลยคือกับบุคคลส่วนที่ว่าส่วนน้อยที่ว่าเขาทุเรียนยังมาอยู่ที่เอาออกมาขายทำให้คุณภาพทุเรียนมันไม่ได้คุณภาพที่ทำให้ที่ว่าทุเรียนคุณภาพเขาก็มีปัญหาไปด้วยค่ะการปล่อยขายไปไม่ได้ด้วย
1: การดูแลสวนสาลิกาอายุ22ปีของป้าละไม้ทำอย่างไรมาตามติดวิถีเกษตรกรในการดูแลทุเรียนสาลิกาให้ได้รสชาติหวานมันเมล็ดรีบเนื้อครีมมี่กันค่ะ
0: คือสาลิกาเอกลักษณ์ของเขาคือไส้ต้องเป็นสนิมใช่ไหมไส้ต้องเป็นสนิมแล้วก็เนื้อหวานมันครีมมี่และรีบทะเล็ดอย่างโต3ปี4ปีแบบนี้ก็ไม่ขายค่ะเน้นคุณภาพค่ะรสชาติเริ่มต้นเราเริ่มปลูกได้ประมาณสัก 5-6 ปีมันก็เริ่มได้ผลแล้วใช่ไหมพอได้ผลช่วงนั้นเราก็มาดูปีแรกที่ออกนะเราก็มาดูว่าเนื้อได้ไหมใช่ไหมเนื้อได้ไหมรสชาติเป็นยังไงเปลือกอยู่ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วก็คือจะไม่ขายให้จะมาเทสมาเลยก่อนปีที่1ไม่ขายปีที่2ไม่ขายปีที่3อาจจะไปขายปีที่4ค่ะเราต้องดูว่ามีรสชาติดีไหมสีดีไหมเปลือกหนาไหมไอ้ที่ช่องปูไม่เปียกไหมอะไรแบบนี้ค่ะปีที่5ค่ะปีที่5นี่ก็

0: บอกว่าสวนที่นี่นั้นสร้างมาเริ่มทำสวนตั้งแต่ปี2547 22ปีมาแล้วนะคะที่เราปลูกสาลิกาแล้วก็เป็นสาลิกาที่รสชาติเป็นยังไงนะคะแม
1: ่หวานมันครีมมี่

0: เกิน2 โล 2 โลครึ่งอะค่ะ
1: อันนี้ที่เราเดินจับมือกันเพราะว่าตอนนี้พื้นที่สวนนั้นลื่นมากและแม่บอกว่าการ

0: เป็นเฉพาะอำเภอกระโปงที่เราสาลิกาคือดีก็คืออากาศอากาศก็คือมันมีหมอกทั้งปีเลยหมอกลงทั้งปีอากาศดีสาลิกาท่ามกลางสายหมอก
1: สาลิกาท่ามกลางสายหมอกก็เลยรสชาติ
0: ดี
1: รสชาติดีด้วยดินที่ปลูกข้างล่างเป็นทรายข้างบนเป็นดินเหนียวแล้วก็เจอกับอากาศที่ดีที่แบบมีหมอกตลอดทั้งปีแล้วก็อากาศดีมาก

0: ค่ะแม่บอกว่าอะไรนะคะถ้าเกิดได้มาลองชิมสาลิกาที่นี่จะเป็นยังไงนะคะ
1: จะกินทุเรียนอื่นไม่ได้เลยค่ะ
0: ถ้าอยากรู้ว่าอร่อยอย่างที่แม่บอกจริงหรือเปล่านั้นต้องมาที่นี่ค่ะทุเรียนสาลิกาที่อำเภอกระโปงที่บ้านท่านาส่วนปลาละไม้นั่นเองค่ะ

0: เทศบาลตำบลท่านาอำเภอกะปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งต้นกำเนิดดั้งเดิมของทุเรียนสาลิกาได้ผลักดันการขายและการท่องเที่ยวผ่านการจัดงานเทศกาลประจำปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้ชิมผลไม้และการพัฒนาคุณภาพทุเรียนให้ได้มาตรฐาน GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้สู่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายบัญญัติอนันตมงคลกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่านาวันนี้ผมมาแนะนำสวนทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้เพื่อให้พี่น้องประชาชนถ้ามาอำเภอกะปงถิ่นกำเนิดของทุเรียนสาลิกามันต้องที่ปักถักครับของเทศบาลตำบลท่านาเพราะต้นกำเนิดอยู่ที่ปักถักครับเมื่อก่อนมันมีเขาเรียกว่าต้นแม่ที่ว่ามาอยู่ที่ปักถักแต่ตอนนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่มีแล้วครับเพราะว่าไม่ได้ตายไปแล้วครับเที่ยวได้หลายสวนนะทั้งอำเภอกะปงจะมีอยู่เยอะมากครับสาลิกานี้ทั้งอำเภอกะปงเลยครับตอนนี้ครับถ้าซื้อทุเรียนสาลิกาครับผมอยากให้มาที่กะปงนะครับเพราะว่าที่ต้นกำเนิดคือกะปงและเป็นคุณภาพเราจะขายคุณภาพครับแล้วก็จะได้กินทุเรียนที่มีรสชาติที่ดีที่เป็นถิ่นกำเนิดโดยตรงเลยครับ
2: ในส่วนของแม่ละไม้นะคะก็จะมีพื้นที่ประมาณ3ไร่ใช่ไหมคะ
3: 3ไร่
2: ซึ่งไม่ใช่มีแค่ทุเรียนสาลิกาแต่ว่ามีผลไม้อีกหลากหลายมากมีอะไรบ้างคะแม่
3: มีจำปาทองปาปานค่ะ
2: คือจำปาดะ
3: จำปาดะ
2: คือจำปาดะค่ะ
3: จำปาดะ
2: แล้วก็มี
3: มังคุด
2: มังคุด
3: ค่ะแล้วก็มีลงกง
2: ลองกองมังคุดนี่คือมังคุดที่พังงาของขึ้นชื่อของพังงาเหมือนกัน
3: ใช่
2: ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นที่นี่บอกว่าของพังงาก็จะมีราชาผลไม้ก็คือทุเรียนสาลิกาแล้วก็มีราชินีก็คือมังคุดที่พังงาใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราได้รู้จักกับในส่วนของทุเรียนสาลิกาไปแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูในส่วนของมังคุดที่พังงาด้วยนะคะก็คือแน่นอนว่ามาพังงานั้นในช่วงของกรีนซีซันในช่วงของฟูดซีซันต้องไม่พลาดผลไม้ซึ่งเป็นราชากับราชินีผลไม้ของพังงาแน่นอนเดี๋ยวเราช่วยชมสดกันต่อนะคะ
3: ค่ะ

0: ไม้นำขวัญเดินชมสวนทุเรียนดูการเก็บทุเรียนจากต้นวันนี้สวนป้าละไม้มีคณะเดินทางมาชมสวนและเก็บผลไม้สดๆจากต้นเป็นของฝากกลับบ้านด้วยชมสวนกันสักพักป้าละไม้ก็ชวนไปชิมสาลิกาแบบพรีเมียมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระโปงและสวนป้าละไม้ด้วยค่ะ
1: เมื่อสักครู่นะคะนายกแล้วก็แม่นะคะพาเราลงไปดูสาลิกาที่สวนกันมาแล้วนะคะก็ได้เห็นว่าสภาพสวนเป็นยังไงนะคะแล้วก็ที่ต้นก็ยังมีสาลิกาอยู่ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็จะมาชิมความอร่อยของสาลิกาค่ะซึ่งวันนี้ถ้าเราจะมีทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาซื้อสาลิกาของแม่นะคะจะมาเป็นสักขีพยานได้ว่าสาลิกาของแม่นั้นรสชาติดีเนื้อสวยจริงๆนะคะยังผลนี้ก็คืออายุเท่าไหร่นะคะแม
2: ่อายุต้นก็ประมาณ6ปีค่ะแล้วเป็นออกลูกปีนี้
1: ออกลูกปีแรก
2: แล้วก็เราก็จะไม่ขายเพราะเราต้องมาดูเนื้อก่อนว่าปีแรกเป็นยังไงที่ว่าไม่ขายนะ
1: ค่ะ
2: คือไส้มันได้แต่ตัวนี้มัน
1: เละ
2: ๆค่ะแล้วก็สีมันก็ไม่เข้มอ่ะค่ะ
1: นี่ก็คือเป็นสาลิกาที่ไม่ได้คุณภาพที่สวนเราไม่ขายนะคะก็คือจะเห็นว่ามันเป็นสนิมก็จริงแต่ว่าสีมันไม่สวยใช่ไหมคะแม่
2: เปลือกหนา
1: เปลือกหนาเกินไปซึ่งสาลิกาไม่ต้องเปลือกบางกว่านี้
2: ใช่
1: อันนี้ลูกที่หล่นนะคะที่ร่วงเองตามธรรมชาติโอเค
2: ค่ะอันนี้หล่นนะสีมัน
1: นี่คือลูกที่หล่นนะคะแม่บอกว่าเนื้อมันจะนิ่มเพราะว่ามันสุกแล้วนะคะก็จะสุกประมาณนี้สีเหลืองสีเหลืองอ่อนนะคะแต่จะเห็นไส้สนิมไม่ชัดใช่ไหมคะแม่
2: ค่ะ
1: แต่ก็คือสาลิกานะคะ
2: สาลิกามันมีบ้าง
1: อันนี้คือผลนี่คืออะไรคะแม
2: ่สุกคาบลิงค่ะ
3: ฮะ
2: สุกบนต้น
1: อ๋อสุกบนต้นนะคะแล้วเราตัดเองใช่ไหมคะ
2: ค่ะตัดแล้วมันร่วงเลย
1: นี่นะคะจะเห็นว่าสีและคุณภาพของเนื้อจะไม่เหมือนกับลูกที่แบบเก็บมาปีแรกนะคะ
2: อันนี้ก็สุกอันนี้เรียนตัด
1: ที่อายุหลายปีแล้วพอผลมาหลายรอบแล้ว
2: ค่ะเนื้อมันจะแห้งกว่า
1: เนื้อแห้งสีสวยค่ะทุเรียนสาลิกาค่ะสวนป้าละไม้นะคะลักษณะเด่นของทุเรียนสาลิกาเลยคืออะไรนะคะแม่บอกหน่อยค่ะ
2: ไส้สนิมค่ะ
1: ไส้สนิมแล้วเลยค่ะ
2: เนื้อค่ะสีเหลือง
1: เนื้อสีเหลือง
2: ค่ะ
1: เปลือก
2: ก็จะบางขึ้นแล้วก็เมล็ดก็รีบเนื้อสีเหลือง
1: เมล็ดรีบรสชาติเป็นไงคะ
2: รสชาติหวานมันค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ว่าหวานมันจริงไหมเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนตรงนี้นะคะได้ชิมพร้อมกันนะคะว่าหวานมันเมล็ดรีบจริงหรือเปล่านะคะ

0: แม่หาแม่จะปอกให้หมดนี้เลยเหรอคะ
1: ไม่เดี๋ยวๆเอาสักลูกก่อนสักลูกก่อนหลายคนอยู่เนี่ยนี่ลูกเล็กนะนี่ลูกเล็กนะแต่ว่าเปลือกบางนะ
0: ลูกเล็กนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าเนื้อนั้นสวยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นภูที่สวย
1: น
0: ะคะ
1: 20กว่าปี
0: ถูกนี่ต้น20กว่าปีแล้วฉะนั้นต้นนี้รสชาติดีอย่างแน่นอนนะคะ
1: แต่ว่าลูกเล็ก
0: แต่ว่าคุณภาพดีนะคะก่อนที่แม่จะปอกจนหมดโต๊ะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะได้ชิมความอร่อยของทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็มาการันตีด้วยกันว่าทุเรียนสวนของป้าละไม้สาลิกาของอำเภอกระโปงนั้นรสชาติดีจริงๆค่ะอร่อยมากค่ะรสชาติดีจริงๆ

0: ที่สวนป้าละไม้ครับเรียนที่นี่เป็นทุเรียนดั้งเดิมนะหอมแล้วก็หวานมันครับจะแตกต่างจากทุเรียนรองครับเขาบอกว่าสาลิกาเป็นราชาแห่งทุเรียนไทยครับเป็นทุเรียน GI ของจังหวัดพังงาครับสาลิกาพังงาเป็นออริจินัลของสาลิกาดั้งเดิมนะครับยังไงผมเชื่อว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วครับถ้าอยากชิมสาลิกาต้องมาพังงากระปงครับ
1: มาจากท้ายเหมืองค่ะเป็นลูกค้าของป้าละไม้มาหลายปีแล้วนะคะทุเรียนที่นี่คุณภาพจริงๆค่ะเนื้อนุ่มอร่อยแล้วก็ทุกครั้งก็จะไม่เคยผิดหวังเลยค่ะ

มาถึงสวนก็ต้องมีของฝีมือดีมือเก่านะคะสวนทุเรียนค่ะเราสั่งไปส่งทางไปรษณีย์นะคะส่วนนี้ค่ะของสดๆขึ้นรถกลับบ้านได้ค่ะ

อำเภอกระโปงนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของราชาทุเรียนนะคะโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกานะคะซึ่งเป็นทุเรียนที่บอกว่ารสชาติดีหวานหอมอร่อยนะคะที่สำคัญนั้นเนื้อมีความสวยและเปลือกบางมากๆเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีเจ้าของสวนเกษตรกรมากมายนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะจะเห็นนี้บริเวณตรงนี้นะคะหลายสวนมากซึ่งเป็นสวนสาลิกาชื่อดังของอำเภอกระโปงนะคะมีทั้งพันธุ์ไม้ที่เป็นพันธุ์ทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็พันธุ์ไม้จำปดานะคะไม้ผลต่างๆมากมายนำมาจัดแสดงที่นี่นะคะอย่างตรงนี้ค่ะเป็นผลไม้พื้นถิ่นนะคะสวนนายบ้านนะคะก็จะมีทั้งสาลิกามีทั้งมังคุดนะคะรวมทั้งผลไม้ภายในพื้นถิ่นนะคะอย่างเช่นมะไฟกานั่นเองนะคะรวมทั้งนี้ค่ะเป็นสวนป้านุชสวนลุงเปียนะคะสวนป้าภัยสวนคนพัทลุงแล้วก็สวนโกไข่รวมทั้งสวนเกษตรสวกรด้วยนะคะก็คือมีหลากหลายสวนมากมายซึ่งตรงนี้นะคะก็การันตีว่าเป็นสาลิกาสายพันธุ์แท้แล้วก็รสชาติอร่อยทุกเกษตรกรที่มาจัดงานเลยล่ะค่ะ

นนี้บอกเลยนะคะใครที่ชื่นชอบทุเรียนสาริการวมทั้งเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสาริกานั้นห้ามพลาดค่ะต้องแวะมาชิมความอร่อยของสาริกานะคะซึ่งมีหลากหลายส่วนนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะนอกจากนั้นนะคะภายในงานยังมีการประกวดทุเรียนเพชรกระปงด้วยนะคะซึ่งเป็นการเฟ้นหาทุเรียนพื้นบ้านนะคะสายพันธุ์ต่างๆค่ะนำมาประกวดกันเพื่อหาเพชรกระปงที่รสชาติที่ดีที่สุดรวมทั้งการประกวดทุเรียนขาวนะคะทุเรียนคุณนายและก็การประกวดกล้วยเล็บมือนางรวมทั้งมังคุดทิพย์พังงาด้วยค่ะซึ่งถือว่ากระปงนั้นเป็นเมืองของผลไม้ยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะคะมาเที่ยวกระปงมาเที่ยวฤดูฟู้ดซีซั่นของกระปงนะคะมาชิมผลไม้สดๆจากสวนที่สำคัญออร์แกนิกทุกสวนด้วยล่ะค่ะอำเภอกระปงจังหวัดพังงาเมืองผลไม้ขึ้นชื่อทุเรียนสาลิการาชาผลไม้เมืองพังงารสชาติหวานมันเข้มข้นกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของแท้ต้องที่กระปงพร้อมเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวมาฟินกินสดๆจากต้นและท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ชุมชนออนเซ็นเมืองใต้การพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เพื่อการันตีคุณภาพสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคยกระดับราคาผลผลิตสร้างมูลค่าให้กับผลไม้พื้นเมืองของชุมชนสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยด้วยเหตุนี้ฤดูกาลผลไม้กระปงไม่ใช่แค่เรื่องของการกินแต่คือประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนสวัสดีค่ะ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

ความหมายของเพลงนี้ก็คือเป็นการเล่าเรื่องให้กับคนทั่วประเทศชาวต่างชาติด้วยให้ได้มารวมตัวกันที่อุดรกิจกรรมดีๆที่ทางอุดรจัดขึ้นกับงานพุทธศาสนาโลกแล้วก็ได้มารู้จักแหล่งอารยธรรมสำคัญของจังหวัดอุดรพืชผลทางการเกษตรของจังหวัดอุดรบอกได้เลยว่าความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดอุดรก็มีมากมายนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับคนทั่วทุกภาคได้รับทราบได้รับรู้กันนะครับรวมถึงชาวต่างชาติอยากจะขอเชิญชวนสำหรับพี่น้องชาวอุดรทุกท่านเลยนะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทางจังหวัดเราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสดโลกนี้ขึ้นมาอยากให้ทุกท่านได้เชิญชวนนะครับพี่น้องทุกภาคให้มาชมงานพืชสดโลกเราที่อุดรและพวกเราในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านก็ต้องพยายามต้อนรับนะพี่น้องที่มาทางไกลนะอย่างอบอุ่นแล้วก็ให้ความก็เรียกว่าเป็นกันเองแล้วก็ให้เกียรติกับทุกท่านที่มาร่วมงานนะยินดีมากๆที่เราเองได้มีโอกาสได้ร่วมอยู่ตรงนี้ก็ขอเชิญชวนสำหรับทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับอยากให้ทุกท่านมาชมงานพืชสดโลกที่จังหวัดอุดรจัดขึ้นนะครับพวกเรายินดีที่จะต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจครับ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ พื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ฟาร์มตัวอย่างบ้านควนรันตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นฟาร์มตัวอย่างที่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเพื่อเป็นแหล่งสร้างอาชีพสร้างรายได้และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะวันนี้ไปติดตามกันนะคะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจในฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้กันบ้างไปติดตามชมพร้อมๆ

ย่างบ้านควนรันตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเริ่มดำเนินการเมื่อปี2552โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้บนที่ดินสาธารณประโยชน์เนื้อที่200ไร่จากนั้นราษฎรในตำบลเปียนและตำบลบ้านโหนดอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้พร้อมใจกันยกพื้นที่สาธารณประโยชน์ของตำบลเปียนจำนวน500ไร่และที่นาร้างอีก100ไร่สำหรับจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นในปี2553ค่ะเพื่อจะได้ช่วยเหลือราษฎรไทยพุทธและมุสลิมให้มีอาชีพเสริมมีงานทำอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ถูกวิธีนำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับชุมชนค่ะ

0: ความตัวอย่างที่นี่เกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าชาวบ้านในพื้นที่ของตำบลเปียนแล้วก็ตำบลใกล้เคียงเนี่ยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยทางผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยมีความประสงค์ที่จะขอพระมหากรุณาธิคุณให้มีการจัดตั้งความตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและก็ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและก็ชาวบ้านที่ยากจนไม่มีพื้นที่ทำมาหากินและก็ได้เข้ามาเรียนรู้แล้วกลับไปตามที่บ้านหรือส่วนหนึ่งก็มาทำหน้าที่ที่นี่แล้วก็เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ไปให้กับกลุ่มอื่นๆหรือชุมชนอื่นๆครับก็ขั้นตอนก็ทางผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะครับโดยมีกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อบต.นะครับได้มีการประชุมกันแล้วก็ได้ทำเป็นเอกสารนะครับแล้วก็มอบหมายให้ผมเป็นผู้ประสานงานในการรวบรวมเอกสารแล้วก็ส่งขึ้นไปเพื่อขอพระมหากรุณาธิคุณในการจัดตั้งโครงการความตัวอย่างครับคือในห่วงนั้นการดำเนินงานเนี่ยมันก็เป็นไปด้วยดีนะครับไม่มีปัญหาอุปสรรคก็สืบเนื่องจากว่ามันเป็นความต้องการของคนในพื้นที่ช่วยเหลือคนในพื้นที่นะครับความคาดหวังก็เนื่องจากว่าได้ไปศึกษาข้อมูลอะไรต่างๆมาแล้วนะครับก็ทำตามที่อื่นที่เขาได้ส่งได้ทำไปแล้วนะครับฉะนั้นคือปัญหาก็ในตรงนี้ก็ไม่มีความกังวล นะครับแล้วก็ด้วยที่ได้เห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยนะครับทรงเห็นถึงความลำบากของชาวบ้านอะไรต่างๆเนี่ยท่านคงดูแลในเรื่องของประสบนิกรของพระองค์ท่านไม่ว่าแม้แต่จะเป็นคนไทยหรือคนเขมรคนลาวที่มาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยพระองค์ท่านก็ยังให้ความช่วยเหลือครับในช่วงแรกๆก็วันที่9กุมภาพันธ์2552เนี่ยก็ให้มีการเปิดทำการคือรับคนงานนะครับแต่เนื่องจากว่าตรงนั้นพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่สีแดงนะครับฉะนั้นการที่จะเอาคนงานมาทำงานในเบื้องต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงนะครับแต่ว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันจากผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ส่วนราชการในห่วงนั้นนะครับก็แก้ปัญหาไปได้นะครับโดยที่เบื้องต้นนี้ก็จะใช้คนงานที่เป็นผู้ชายนะครับมาดูแลพื้นที่ก่อนนะครับจำนวน36คนครับหลังจากนั้นก็พื้นที่ตรงนี้นะครับก็ในเมื่อเป็นโครงการความตัวอย่างของสมเด็จพระบรมปีหลวงแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ทุกคนก็ถือว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราให้ความสำคัญนะครับยึดมั่นในการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็เป็นต้นแบบของความเป็นพระวรรณธรรมตรงนี้ครับก็การจัดการบริหารก็ความเนี่ยจะเน้นเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเป็นแหล่งรู้เพื่อที่จะมาเรียนรู้ที่ฟาร์มแล้วกลับไปทำที่บ้านหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงเรียนนะครับนำนักเรียนมาเรียนรู้แล้วก็กลับไปทำที่โรงเรียนหรือกลับไปที่บ้านคนชาวบ้านมาเป็นกลุ่มหรือมาคนเดียวก็มาเรียนรู้ได้ที่นี่นะครับมาเรียนรู้แล้วก็กลับไปทำที่บ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถทำไปแล้วก็ขยายนะครับคนงานที่นี่ก็นอกจากทำที่นี่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปทำที่บ้านนะครับคนที่ไม่มีที่ดินจริงๆก็จะแบ่งที่ดินบอกเป็นสองส่วนคือส่วนที่หนึ่งเนี่ยก็ทำให้ส่วนรวมเพราะว่าที่ฟาร์มเนี่ยไม่ได้เบิกค่าใช้จ่ายจากที่ใดนะครับฉะนั้นคือเราต้องทำฮานเพื่อเอามาใช้จ่ายในเรื่องค่าน้ำมันรถค่าไฟส่วนหนึ่งหรือค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างอื่นส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ให้เขาปลูกแล้วเขาก็ขายเอาเองแล้วก็พากลับไปกินที่บ้านด้วยครับ
1: ภายในฟาร์มตัวอย่างบ้านควนรันมีเนื้อที่รวม79ไร่ดำเนินงานด้านการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสานควบคู่กับการปฏิบัติตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่โดยมีทั้งกิจกรรมด้านการเพาะปลูกและกิจกรรมปศุสัตว์เพื่อสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนค่ะฟาร์มแห่งนี้จัดตั้งฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรจำนวนทั้งสิ้น11ฐานนะคะ ประกอบด้วยฐานการเพาะชำและการปรับปรุงดินเพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตกล้าไม้และพัฒนาคุณภาพดินฐานการแปรรูปกาแฟสูตรโบราณและการทำกะละแมกาแฟเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรฐานการเลี้ยงผึ้งโพรงเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศฐานการผลิตปุ๋ยพอดอและปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ค่ะรวมถึงฐานการขยายพันธุ์บอนสีและพืชเศรษฐกิจของท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีฐานการปลูกผักแบบยกแคร่และการปลูกในโรงเรือนเพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่ายตลอดจนกิจกรรมการเลี้ยงแพะไข่ไก่และปลาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารทั้งหมดนี้ค่ะเป็นการดำเนินงานตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มุ่งเน้นการจัดสรรพื้นที่อย่างเหมาะสมสมดุลและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: คือฐานที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นฐานในเรื่องของการทำดินเพาะแล้วก็การเพาะต้นกล้านะครับดินเพาะเนี่ยเราก็ได้มีการไปอบรมเรียนรู้เช่นว่าใบไม้เนี่ยแทนที่เราจะเราก็มาทำที่ไว้นะครับแล้วก็กองให้มันทับถมกันเพื่อที่จะเอาย่อยสลายมาเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็ดินใต้ขุยไผ่หรือดินโคลนไผ่นี่ครับก็เป็นดินที่ว่ามันทับถมสารอาหารไว้นะครับใบไผ่เนี่ยก็เราก็สามารถเอามาปลูกได้คือแนะนำลักษณะนี้คือหมายความว่าใช้วัสดุที่มันมีอยู่ภายในชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์นั่นคือฐานที่หนึ่งฐานที่สองก็ในเรื่องของกาแฟโรบัสต้านะครับเนื่องจากว่าทางความไปหนุนเสริมกลุ่มแม่บ้านสวนแม่กลุ่มแม่บ้านกาแฟสูตรโบราณบ้านร้อยบอนที่รักษาอัตลักษณ์ของชุมชนคือนายนิติมุนสุลงกูเนี่ยท่านเอากาแฟมาปลูกเมื่อ2447แล้วก็ท่านมีสูตรกาแฟของท่านซึ่งแต่ก่อนเนี่ยในชุมชนเขาก็ทำกินกันทุกบ้านใครมาก็ต้อนคือต้อนรับเพื่อนที่มาเยือนด้วยกาแฟนะครับฉะนั้นคือตรงนี้คือเป็น

0: การรักษาอัตลักษณ์แล้วก็วิถีชุมชนเดิมๆเอาไว้นั่นคือกลุ่มกาแฟสูตรโบราณนะครับแล้วก็มันจะมีกลุ่มแม่บ้านอีกกลุ่มแม่บ้านสวนโอนพัฒนานะครับฐานที่2กลุ่มแม่บ้านสวนโอนพัฒนานี่นั่นก็คือในเรื่องของการแปรรูปจำปาดะแปรรูปกล้วยเป็นเค้กอะไรต่างๆเนี่ยคือก็ถือว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของฟาร์มนะครับเป็นเครือข่ายที่ฟาร์มให้การสนับสนุนอยู่ทุกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็มาในฐานที่3ก็เรื่องของการเลี้ยงผึ้งโพรงนะครับเพราะว่าผึ้งโพรงเนี่ยมันเลี้ยงง่ายนะครับมันเหมาะกับชาวบ้านที่ทําเกษตรกรนะครับเกษตรกรรมนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะไปเลี้ยงโดยที่ไม่ต้องให้อาหารนะครับก็เลี้ยงมีการใช้ขี้ผึ้งหรือว่าสนิมผึ้งนี่ล่อนะครับล่อนะครับนั่นคือมันไปตั้งไว้แล้วก็วางไว้แล้วก็มันเข้ามาอยู่เองนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาส่วนที่4นั่นก็คือเรื่องของการทำปุ๋ยนะครับทำปุ๋ยก็จะมีปุ๋ยหมักนะแล้วก็จะมีปุ๋ยน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับซึ่งมันหาได้ที่เรามีอยู่ในครัวเนี่ยเอาออกมาทำได้เลยนะครับแทนที่เราจะไปซื้อนะครับคือน้ำหมักจุลินทรีย์คือ EM ที่เราซื้อในตลาดนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องซื้อเราทำเองนะครับตอนนั้นเขาได้เรียนรู้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนที่5นั่นก็คือในเรื่องของการขยายพันธุ์บอนสีนะครับซึ่งการขยายพันธุ์บอนสีพื้นเมืองเนี่ยคือเป็นพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมปินหลวงนะครับเพื่อต้องการที่จะรักษาของที่มันมีอยู่ในพื้นที่แล้วก็ในชุมชนนะครับต่อไปก็ในส่วนของฐานที่6นี่ก็คือในเรื่องของการปลูกผักยกแคร่นะครับการปลูกผักยกแคร่ที่นี่เราก็ใช้ดินที่เราปุ๋ยที่ดินที่เราเอาที่มันย่อยจากสลายการทับถมของใบไม้เนี่ยเราเอาตัวนี้นะครับไปทำเป็นปุ๋ยรองที่ปลูกผักยกแคร่นะครับมันก็จะไม่ต้องใช้ปุ๋ยนะครับแล้วก็มันสามารถไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แคร่อย่างเดียวนะครับกลับไปบ้านมีโคมมีกะละมังมีอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่ปลูกผักกินเองได้บอกว่าไม่มีพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ใช้ล้อยางรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือแนะนำไปนั่นคือในเรื่องของการปลูกผักยกแคร่แล้วฐานที่7ก็มาในเรื่องของการปลูกผักยกตัวอย่างคือในโรงเรือนนี่เปรียบเหมือนบ้าน1หลังนะครับแล้วรอบๆบ้านเนี่ยเราก็จะปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกอะไรต่างๆรอบบ้านนี่ก็ถือว่าในโรงเรือนถือเป็นบ้านและรอบๆบ้านเนี่ยเราก็จะปลูกไว้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะครับแล้วก็ฐานที่8ก็เป็นเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่การปั้นโคกสร้างหนองทำนานะครับอันนี้คือได้เนื่องจากโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิดห่วงที่มีโควิดปี2562เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระราชินีนะครับท่านได้ทรงเมตตาให้มีโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกงานจากกรุงเทพบ้างจากเขตปริมณฑลบ้างจากหาดใหญ่บ้างจากต่างประเทศบ้างนะครับ50คนนะครับมาทำงานตรงนี้นะครับเพื่อที่เรียนรู้แล้วก็กลับไปทำที่บ้านเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้นะครับที่ลดไปนะครับแล้วก็จะได้มีพอกินพอใช้แล้วก็พออยู่นะครับแล้วก็ฐานที่9ก็เรื่องของการเลี้ยงแพะนะครับเลี้ยงแพะที่นี่เราสนับสนุนให้ชาวบ้านเลี้ยงนะครับแล้วก็คนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลแพะนะครับมีทั้งวิชาการและประสบการณ์คือแพะเดินมานี่ก็สามารถรู้ได้ว่าจะให้ยาอะไรแพะเป็นโรคอะไรนะครับสนับสนุนตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับอันนี้คือเรื่องของแพะนะครับก็หลังจากนั้นก็ฐานที่10นะครับฐานที่10นี่ก็จะเป็นเลี้ยงไก่ไข่นะครับซึ่งก็ได้200ตัวนะครับซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยผ่านทางจังหวัดแล้วก็ผ่านทางอำเภอสบายย้อยมานะครับมาเรื่องไก่ไข่นะครับแล้วก็ไปฐานที่11ก็เรื่องของการเลี้ยงปลานะครับการเลี้ยงปลาเนี่ยก็มีการเลี้ยงปลาในกระชังแล้วก็เลี้ยงปลาธรรมชาตินะครับเพราะว่าเราจะให้ชาวบ้านเนี่ยหรือว่าเป็นโรงเรียนหรือชุมชนที่สนใจเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องปลาเนี่ยก็จะมีการเลือกปลาตัวผู้เลือกปลาตัวเมียให้ไปเพื่อขยายพันธุ์ในบ่อหรือสระน้ำที่ตนเองเตรียมไว้นะครับตามปริมาณตรงนี้เพราะว่ามาให้ลูกปลาไปด้วยแล้วก็ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปแล้วก็ถือว่าเป็นการที่ช่วยเหลือให้เขาไปขยายลงสู่ชุมชนด้วยนะครับที่นี่มันจะมี2ส่วนนะครับคือ1ทางส่วนของการศึกษาเช่นโรงเรียนหรือก็มหาวิทยาลัยอะไรต่างๆที่ทำเกี่ยวกับปริญญาโทแล้วก็ เช่นมหาวิทยาลัยศรีวิชัยสงขลาอย่างเนี้ยแก้ปัญหาเรื่องความยากจนของชาวบ้านเนี่ยก็พาชาวบ้านมาอบรมเรียนรู้ที่นี่นะครับแล้วก็สถาบันปนะในพื้นที่ของอำเภอสะบ้าย้อยเนี่ยก็ส่งเด็กที่เรียนอยู่ในปนะละ6คน7คนนะครับก็มาเรียนรู้แล้วก็มาอยู่มานอนที่นี่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของมหาวิทยาลัยที่เรียนปริญญาโทอะไรต่างๆนี่ก็มาเรียนรู้ที่นี่นะครับแล้วก็ตัวอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มแม่บ้านนะครับเป็นกลุ่มแม่บ้านแล้วก็บางโอกาสนะครับทางอำเภอเนี่ยก็จะให้ผู้ที่ขอเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องมาอบรมที่นี่ทุกหมู่บ้านที่ต้องการขอโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอะไรต่างๆเนี่ยก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเอื้อหนุนจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นการที่ขยายหรือว่าสร้างเครือข่ายให้กับโครงการของพระองค์ท่าน
1: ความสำเร็จของฟาร์มตัวอย่างบ้านควนรันไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำงานของคนในฟาร์มเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของฟาร์มแห่งนี้ในฐานะแหล่งเรียนรู้แหล่งสร้างอาชีพและพื้นที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนหลายภาคส่วนจึงเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและต่อยอดกิจกรรมของฟาร์มเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถขยายผลไปสู่ครัวเรือนและชุมชนโดยรอบค่ะ
2: โครงการพระราชดำริบ้านควนรันนะครับฟาร์มตัวอย่างนะครับก็ถือเป็นโครงการที่พระองค์ท่านได้ทรงเมตตานะครับประทานให้กับคนสบายย้อยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่2นะครับบ้านควนรันโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้ดำเนินการมาประมาณ16ปีนะครับก็ถือเป็นโครงการที่ค่อนข้างที่จะมีทรงได้รับความเมตตาจากพระองค์ท่านนะครับคนในพื้นที่ควนหลันเนี่ยใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้นะครับและที่สำคัญก็เป็นโครงการที่เขาเรียกว่าสร้างความรักความสามัคคีขึ้นในพื้นที่เป็นอย่างมากนะครับและที่สำคัญในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับในการที่เป็นศูนย์เรียนรู้ประจำพื้นที่นะครับและที่สำคัญก็คือชาวบ้านในพื้นที่ในหมู่2และพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนะครับได้มาประกอบอาชีพซึ่งการประกอบอาชีพดังกล่าวเนี่ยเป็นการเสริมทั้งรายได้และการมีอันทำของคนในพื้นที่และที่สำคัญวันนี้เนี่ยนะครับทางผมเนี่ยนะครับก็ได้ให้ผู้ปกครองท้องที่นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ความสำคัญกับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ถือเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าพื้นที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะต้องเข้ามาดำเนินการนะครับให้เป็นไปตามพระวัตถุประสงค์ของพระองค์นะครับก็คือในเรื่องของเกษตรผสมผสานแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยได้มาดําเนินการจริงในพื้นที่จริงในพื้นที่ประมาณ70กว่าไร่ตรงเนี้ยนะครับซึ่งมีประมาณ11ศูนย์เรียนรู้เนี่ยถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่เราจะต้องไปใช้ในชีวิตจริงนะครับชาวบ้านบางพื้นที่เนี่ยยังไม่รู้ว่าข้างบ้านตัวเองเนี่ยนะครับสามารถทําอะไรได้บ้างและเกิดผลประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับซึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงผมก็มั่นใจว่าชาวบ้านในพื้นที่รู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าทําจริงแล้วมันเป็นยังไงนะครับในพื้นที่70กว่าไร่ตรงนี้ก็ได้แบ่งพื้นที่การเรียนรู้นะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้เนี่ยการเรียนรู้ดังกล่าวเนี่ยนะครับเราได้นําชาวบ้านกลุ่มต่างๆได้เข้ามาปฏิบัติจริงเนี่ยวันปัจจุบันเนี่ยมันได้ขยายผลไปถึงของการขยายตลาดในการสร้างวิสาหกิจชุมชนในการสร้างเครือข่ายที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่นะครับก็ทําให้ชาวบ้านมีรายได้และมีงานทํามากขึ้นนะครับและที่สำคัญในพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นพื้นที่ของความมั่นคงนะครับแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพท่านได้ประทานที่ดินประทานองค์ความรู้ประทานอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับซึ่งมาเป็นต้นทุนในเบื้องต้นเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ใช้พื้นที่นี้ในการที่จะสร้างกิจกรรมต่างๆแล้วก็สร้างถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อที่จะขยายผลไปทั้งอำเภอนะครับและพื้นที่ใกล้เคียงวันนี้ชาวบ้านได้มาทำเรียนรู้ทั้ง11ฐานเนี่ยทั้งในเรื่องของการประมงนะครับในเรื่องของการเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับในเรื่องของการใช้พื้นที่ของธรรมชาติให้เป็นประโยชน์อย่างเลี้ยงชนรงค์นะครับก็เป็นการปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับในเรื่องของการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอย่างพวกทุเรียนนะครับพวกปาล์มนะครับผลไม้ตามฤดูกาลจำปาดะนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามีจำปาดะที่มี ลักษณะเด่นคือจำดะไม่มีเมล็ดซึ่งตรงเนี้ยเป็นการส่งเสริมนะครับซึ่งได้จากการเรียนรู้ในบ้านคนหลันที่หมู่ที่2ซึ่งเป็นฟาร์มตัวอย่างในของพระพันปีหลวงนะครับซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นขณูปการนะครับแล้วก็ผมเนี่ยในฐานะนายอำเภอเนี่ยก็ได้ประชุมส่วนราชการนะครับประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเพื่อจะขยายผลนะครับในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับในพื้นที่ผมพยายามพูดคุยกับผู้ปกครองท้องที่นะครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าพื้นที่ตรงนี้เราควรจะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการที่ให้ชาวบ้านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงได้มาเป็นองค์ความรู้ในการที่จะถ่ายทอดให้กับกลุ่มเยาวชนนะครับแล้วก็กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ไปถึงส่วนราชการนะครับในส่วนของบทบาทของนายอำเภอในส่วนของส่วนราชการเนี่ยก็มีหน้าที่จะต้องส่งเสริมและนำองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาในพื้นที่และมีหน้าที่ส่งเสริมให้คนเนี่ยนะครับเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นประโยชน์ที่สุดอย่างกลุ่มนักเรียนนะครับกลุ่มส่วนราชการและกลุ่มชาวบ้านกลุ่มแม่บ้านต่างๆนะครับเราได้มาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันคงอยู่นะครับเพราะว่าจากการที่เราได้พัฒนามาประมาณ16ปีเนี่ยถือว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสานนะครับณวันนี้นะครับก็ผมถือว่าในบริบทของอำเภอนะครับในการบูรณาการและประสานกับทุกภาคส่วนเนี่ยวันนี้ก็อยากจะให้โครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่อยู่คู่กับบ้านควนหลันนะครับเป็นมรดกแห่งความสุขที่พระองค์ท่านได้ทรงประทานให้กับพื้นที่ของเรานะครับและที่สำคัญวันนี้เนี่ยมันเป็นมรดกความสุขแล้วเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่านายอำเภอเนี่ยจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แห่งการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์นะครับเราจะมีแต่ความสุขความสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เพราะว่าชาวบ้านที่เข้ามาทำงานในพื้นที่มีทั้งสองวัฒนธรรมก็คือคนไทยพุทธกับมุสลิมนะครับมาทำสวนร่วมกันมาปลูกผักร่วมกันนะครับมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ร่วมกันนะครับแล้วก็มีการอบรมแล้วก็มาทำวิสาหกิจร่วมกันมันเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็ถ่ายทอดความรู้แล้วก็สร้างความรับความสามัคคีนะครับในพื้นที่ควนหลันนะวันนี้เนี่ยในพื้นที่รอบนอกจะมองว่าเป็นพื้นที่สีแดงแต่ณวันนี้ด้วยพระร่มพระบารมีและด้วยพระเมตตาของท่านที่ได้ทรงประทานโครงการที่ดีนะครับโครงการที่ก็เรียกว่าเป็นโครงการที่เป็นขณูปการให้กับพื้นที่เป็นอย่างมากวันนี้ก็ต้องได้รับความเมตตาและความกรุณาจากพระองค์ท่านจนเกิดเป็นโครงการที่เขาเรียกเป็นเสาหลักให้กับพื้นที่ในการที่จะสร้างความร่วมมือสร้างความเข้าใจเกิดความสันติสุขขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริงนะครับก็คือมองว่าวันนี้ยังไงก็แล้วแต่เหมือนที่ชาวบ้านบอกว่าถึงแม้ไม่ได้อยู่ใกล้กรุงเทพไม่ได้อยู่ใกล้พระองค์ท่านแต่มีโครงการนี้อยู่ก็เหมือนพระองค์ท่านอยู่ใกล้ๆที่ท่านทรงได้มอบองค์ความรู้และมอบพื้นที่การทำมาหากินให้กับชาวบ้านที่มันไปถึงเรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงในพื้นที่และก็ที่สำคัญก็คือความสันติสุขมันเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริง
1: สำหรับสมาชิกฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหลันนะคะที่นี่ไม่ใช่เพียงสถานที่ทำงานค่ะแต่คือสถานที่ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากผู้ที่เคยขาดโอกาสได้เรียนรู้การทำเกษตรได้กลายเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ไปสู่คนในชุมชนพื้นดินแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ที่ผู้คนต้องต่อสู้กับความยากลำบากรายได้ที่ไม่แน่นอนและขาดแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมแต่ด้วยแนวพระราชดำริที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าการทำเกษตรแบบผสมผสานและการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้จึงค่อยๆกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่สอนให้ประชาชนนั้นคิดเป็นทำเป็นและพึ่งตนเองได้บนพื้นฐานของความพอเพียงค่ะ
3: ก็ตอนนั้นเรียนจบมาใหม่ๆก็ประมาณ3ปีอะค่ะก็กว่าจะได้มาทำงานที่นี่นะคะแล้วก็รับจ้างทั่วไปนี่แหละค่ะใครจ้างก็ไปทำค่ะแล้วก็พอที่นี่เปิดรับนะคะพอรู้ว่าที่นี่เปิดรับก็ได้เข้ามาสมัครทำงานที่นี่ในฟาร์มพอรู้ว่าเป็นฟาร์มของพระองค์ท่านนะคะก็เลยเต็มใจที่จะมาถึงแม้รู้ว่าที่นี่สถานการณ์อะไรยังไงค่ะก็ได้เข้ามานะคะแล้วก็เหมือนกับเราได้เปิดโอกาสให้กับชีวิตของเราเหมือนกันเพราะที่นี่นะคะก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สอนให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ ได้มารู้จักการปลูกผักการทำปุ๋ยการเลี้ยงสัตว์นะคะก็ทำให้มีความรู้สึกว่าที่นี่เหมือนทำให้เรามีรายได้และสามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคตและที่สำคัญก็คือเราได้ช่วยเหลือที่บ้านตัวเอง

0: ครอบครัวได้ด้วยค่ะความเป็นอยู่จากเดิมที่เหมือนเรายังเคว้งคว้างยังเหมือนทำงานรับจ้างทั่วไปอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ได้มาทำที่นี่ได้รู้จักในการทำให้ตัวเองมีอาชีพนะคะที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ค่ะเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งให้กับครอบครัวด้วยค่ะที่นี่นะคะก็ทำให้ได้เรียนรู้หลายอย่างนะคะก็อย่างเช่นที่เคยไปเรียนรู้ก็ในเรื่องของปลูกผักนะคะแล้วก็ในการทำปุ๋ยแล้วก็เลี้ยงสัตว์นี่แหละค่ะก็เป็นความชอบทำเกี่ยวกับเกษตรแบบผสมผสานค่ะ
1: ก็คือตอนนั้นก็คือมันไม่มีรายได้ให้กับครอบครัวจุนเจือครอบครัวค่ะก็เลยว่าตัดสินใจลองมาเรียนรู้ที่นี่เพราะว่าได้ข่าวว่าที่นี่เขาเปิดรับสมัครคือเรียนรู้การปลูกผักคือเป็นอาชีพของชาวบ้านนะคะก็เลยลองมาสมัครดูที่เราได้มาทำงานที่นี่คือไม่ได้อยู่ใกล้พระองค์ท่านนั้นเราจะทำงานได้ไหมเราจะทำอย่างที่ว่าท่านได้ประสงค์ไหมก็เลยลองมาทดลองทำดูก็คือทำได้ค่ะตามแต่ก็ทำไปก็คืออยากผู้จัดการได้พาไปอบรมการปลูกผักการทำปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มาส่งเสริมชาวบ้านบอกชาวบ้านเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะปัจจุบันนี้ก็เป็นวิทยากรแล้วก็ได้ลงไปฝึกสอนที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ได้ทำปุ๋ยทำน้ำหมักก็จากที่ไม่เคยทำไม่เคยปลูกผักตอนนี้ก็เริ่มถนัดในการปลูกผักเลยค่ะผักสวนครัวก็คือปลูกได้ทุกชนิดเลยค่ะคือชาวบ้านได้เรียนรู้แล้วก็ได้ที่นี่ก็เปิดสถานที่เปิดอะค่ะมีการทำเห็ดทำอะไรก็คือได้เรียนรู้จากที่บ้านแล้วก็จากที่นี่ไปทำที่บ้านนะคะชีวิตตอนนี้ก็คือแตกต่างมากๆค่ะจากที่ว่าไม่มีอะไรเลยนั้นก็คือที่นี่ก็ให้เราเริ่มต้นที่ว่าได้ส่งเสียลูกเรียนได้ความรู้แบบเยอะแยะมากมายมากเลยค่ะ
2: ฟาร์มตัวอย่างบ้านควนรันตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแล้วยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงการนำความรู้มาสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับคนในชุมชนจากผืนดินที่ได้รับการพัฒนาสู่แปลงเกษตรที่เต็มไปด้วยผลผลิตและองค์ความรู้ที่สามารถนำกลับไปต่อยอดได้จริงสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้รายการรอบภูมิภาคหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละตรัง
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินนะคะพี่ซ่อนค่ะจะพาคุณชมนะคะเดินทางบุกขึ้นเขาใต้ตงค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภูเขานะคะที่มีความเชื่อมโยงกับเขตป่าฮาลาบาลาค่ะเรียกได้ว่าป่าฮาลาบาลานี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะพื้นที่ที่พี่ซ่อนกำลังพาคุณชมมาอยู่ณขณะนี้นะคะก็คือภูเขาติดรอยต่อของภูเขาใต้ตงแล้วก็ป่าฮาลาบาลานค่ะแล้วก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูการใช้สอยกับความ

แล้วก็มีความพิเศษจุดเด่นที่แตกต่างไปจากที่อื่นนั่นก็คือตัวชันโลงนะคะเขาจะไปหาเกสรบริเวณไม่ว่าจะเป็นพืชต่างๆค่ะที่อยู่ในป่าฮาลาบาลาทำให้น้ำผึ้งที่เลี้ยงที่นี่นะคะมีสรรพคุณทางยาก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของการเลี้ยงผึ้งชันโลงที่ใต้ตงแห่งนี้ค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะโอ้โหพี่ซ่อนเดินทางมาถึงแล้วค่ะจากที่แบบโอ้นั่งรถไกลมากแค่ในแค่เรามาเบตงนี่ก็คือว่าร้อยโค้งพันเลี้ยวแล้วแล้วก็มากว่าจะขึ้นมาถึงตรงนี้เรียกว่าอะไรนะคะเฮียคะใต้ตง
1: ใต้ตงเขาเรียกว่า5แยกใต้ตง
0: 5
1: มันมีแยก
0: อ๋อ5แยก5แยกใต้ตงคุณผู้ชมตอนนี้นะคะนี่เลยค่ะพี่ซ่อนอยู่กับเฮียวิทยานะคะสวัสดีค่ะน
1: ี่
0: เลยเป็นเจ้าของที่เห็นอยู่นี่เลยค่ะเลี้ยงผึ้งชนโรงที่นี่เลี้ยงผึ้งชนโรงแบบบอกเลยว่าไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเราอยู่ในความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่า
1: พื้นป่าฮาลาบาราน
0: ี่
1: ซึ่งจุดนี้มันเป็นเขตเนาะอันนี้สวนผมอยู่ฝั่งนี
0: ้
1: ป่าฮาลาบาราอยู่ฝั่งนี้ก็เห็นไหมต้นไม้ใหญ่ๆ
0: ใช่สังเกตว่าเราจะเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมากๆและจุดเริ่มต้นเลยค่ะทำไมถึงมีการเลี้ยงผึ้งที่นี่เพราะว่าอยากจะขึ้นมาคุณผู้ชมก็เห็นแล้วใช่ไหมคะกว่าพี่ซ้อนจะเดินทางมาได้เนี่ยโอ้โหทางก็แบบทั้งชันทั้งโอ้โหถ้าแบบใจไม่รักจริงๆเนี่ยไม่สามารถที่จะมาแบบเลี้ยงผึ้งบนยอดเขาขนาดนี้ได้อะค่ะ
1: ครับ
0: เหตุผลที่เลี้ยงแบบที่นี่ก็เพราะว่าอะไรคะคิดว่ามันจะ
1: คือทำไมผมต้องเอาผึ้งชนโรงมาเลี้ยงที่นี้นะสาเหตุหลักๆก็คือว่าที่นี้อุดมสมบูรณ์มากเพราะว่าสวนผมเนี่ยมันอยู่ติดป่าฮาลาบาราซึ่งป่าฮาลาบารานี้ถือว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยซึ่งในป่านี้มันจะมีดอกไม้ป่าแล้วดอกไม้ในป่านี้มันจะมีดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรอยู่เยอะทำให้น้ำผึ้งของผมเนี่ยได้คุณภาพทางยาสูง
0: อ
1: ันนี้คือจุดเด่น
0: เพราะว่า
1: น้ำผึ้งของผมเนี่ยจะขาด

0: ฉะนั้
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ผมจะต้องหาสถานที่ที่เหมาะสำหรับในการเลี้ยงผึ้งชนรง
1: ค์ค่ะ
0: แล้วที่นี่เป็นจุดที่ดี
1: เหมาะที
0: ่
1: สุดแล้ว
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วเลี้ยงนี่คือมาระยะเวลากี่ปีแล้วคะ
0: อันนี้ประมาณผมเอามาเลี้ยงประมาณ2ปีนะ
1: เพิ่ง2ปีเองมีสายพันธุ์อะไรบ้างคะยะคะ
0: ทั้งหมด5
1: ขนาดเราสัมภาษณ์กันอยู่แล้วดูสิ
0: ทั้งหมดประมาณ 5-6 สายพันธุ์ครับ
1: ค่ะอุ้ย 5-6 สายพันธุ์เลยมีอะไรบ้างคะ
0: มีปากหมูปากแต
1: อ
0: ิตามาบิงฮามี่

0: ขาวหน้าดำ
1: อะไรที่แบบว่าได้รับแบบความสนใจแล้วก็นิยมสำหรับผู้ซื้อเนี่ยค่ะ
0: ก็คือผู้ซื้อนะส่วนใหญ่ก็อิตามา
1: อ
0: ิตามามันจะมีความ
1: เยอะมาก
0: คือมันจะมีความอร่อยมีความกลมกล่อม
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็ลองลงมาก็อาจจะเป็นปากแตอาจจะเป็นปากแตหรือว่าปากหมูประมาณนั้นนะฮ
1: ะแล้วระยะเวลาที่เราแบบเลี้ยงเนี่ยค่ะกับการที่เราจะเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งเนี่ยค่ะระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ได้คะ
0: เราเริ่มเลี้ยงเนาะคือโดยทั่วไปนี้ประมาณปีนึงฮะ
1: ค่ะ
0: ประมาณปีนึงก็คือหมายความว่าเอาขอนผึ้งมาวาง
1: แล้วก็ทิ้งเลย
0: แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณปีนึงแล้วเราเข้ามาเก็บน้ำผึ้งแต่ที่นี้ประมาณ 6-7 เดือน
1: ก็เก็บได
0: ้แล้ว
1: แล้วเหมือนเวลาที่เราเก็บก็คือเรายกทั้งลังไปเลยอย่างนั้นใช่ไหม
0: ไม่ฮะ
1: มาเก็บที่นี่
0: เราเปิดแล้วก็ดูดได้เลย
1: แล้วพอดูดไปคราวนี้เขาก็มาทำลังต่อเรื่อยๆใช่
0: ใช่ใช่ก็คือหลังจากเราดูดเสร็จแล้วผึ้งก็จะทำงานของเขาต
1: ่อทั้งหมดเท่าไหร่คะที่นี่
0: ก็ประมาณ
1: รวม
0: กันแล้วประมาณ400กว่าลังครับ
1: 400กว่าลัง
0: ครับ
1: แล้วเวลาเราเก็บแต่ละรอบนี้ได้ปริมาณน้ำผึ้งอยู่ที่เท่าไหร่คะ
0: มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเก็บเร็วแค่ไหนฮะก็ลังนึง
1: ล
0: ังนึงผมเก็บเนี่ยประมาณ2กิโลกว่าๆ
1: โอ้โหเรียกได้ว่ามัน
0: เต็มลังอ่ะ
1: สมบูรณ์จริงๆค่ะ
0: ปกติแล้ว
1: นิดเดียว
0: ประมาณครึ่งกิโลหรือว่าอย่างเก่งก็กิโลนึงแต่นี่ได้เยอะมาก
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าคือป่าฮาลาบาราเนี่ยมันก็เป็นทุนที่ทำให้พี่น้องเรียกได้ว่าก็เป็นเกษตรกรท่านหนึ่งเลยแล้วกันนะคะ

0: ว่าที่นี่อร่อยแล้วความแตกต่างก็คือมีสรรพคุณทางยา
1: สรรพคุณทางยาสูง
0: ใช่
1: เพราะว่าจุดเด่น
0: จุดเด่นเลยเพราะว่าเราเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ป่าฮาลาบาลาแน่นอนเลยว่า
1: ดอกไม้ป่า
0: ขึ้นชื่ออยู่แล้วใช่ไหมคะว
1: ่
0: าป
1: ่
0: าฮาลาบาลานี่สมบูรณ์ของที่นี่มากๆว่าแล้วคุณผู้ชมมาขนาดนี้แล้วค่ะเดี๋ยวพี่ซ้อนนะคะต้องให้เฮียนี่แหละพาพี่ซ้อนไปดูในแต่ละสายพันธุ์แล้วก็มาถึงที่แล้วเดินทางแบบโอ้โหทุรักทุเลมากเพราะฉะนั้นต้องแบบขออนุญาตเฮียเลยนะคะกับการชิมของแต่ละสายพันธุ์ว่ารสชาติไม่ว่าจะเป็นอิสตามาปากหมูหรือว่า
1: ปาเต
0: อามานี่ฮามาน
1: ี่
0: บิงฮามี่รสชาติจะแตกต่างกันยังไงแล้วหน้าตาพอออกเปิดออกมาค่ะตัวของลังน้ำผึ้งอ่ะจะมีหน้าตายังไงเดี๋ยวให้เฮียพาพี่ซ่อนไปดูแต่ละที่กันเลยค่ะ

0: ันนี้นะคะพี่ซ่อนอยู่เรียกได้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดุหน่อยไหมคะ
1: ดุที่สุด
0: ดุที่สุดเพราะเมื่อกี้เราเปิดนี่ต้องรีบวิ่งกระจายเลยต้องแนะนำว่าถ้าสายพันธุ์นี้ก็คือต้องเปิดแล้วทิ้งไว้ก่อนใช่ไหมคะ
1: ทิ้งไว้ประมาณสัก5 นาทีให้มันสงบแล้วเราเข้ามาดูด
0: เพราะเมื่อกี้นี่แบบโอ้โหแบบเหมือน
1: ไม่งั้นเราต้องใส่ชุด
0: ใช่ใช่เราต้องใส่ชุด
1: อย่างนี้ไม่ต้องใส่ละ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามันแบบเราโดนกัดจริงๆมันก็ไม่เป็นอะไรใช่
1: ไม่เป็นไรฮะกัดเหมือนกับมดกัด
0: ค่ะแล้วคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งค่ะเมื่อกี้เฮียบอกพี่ซ่อนก็คือว่าอย่าไปยืนปิดทางเข้า
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าถ้าเรายืนทางเข้าเพราะว่า
1: อย่ามาตอมเราดิน
0: ี่ไงตอนนี้อยากจะบอกว่าคือทั้งหัวทั้งตัวนี่คือใช่หมดเลยได้เวลาที่จะชิมแล้วแหละรสชาตินี่แต่ว่าเอาจริงๆอ่ะไออิสตาม่าเนี่ยเราจะเห็นบ่อยแล้วความแตกต่างก็คือมันชัดเจนเลยนะคะว่าอันนี้จะสีดำ
1: ใช่
0: ลามมาตรงรูปสีขาว
1: เหนียวเหนียว
0: ค่ะ
1: เหนียวเหนียว
0: ลองนะคะ
1: ลองฮะอันไหนก็ได้อ
0: ันไหนก็ได้ที่มันเห็นอยู่แล้วนะ
1: อันไหนที่มันแตกอยู่แล้ว
0: นี่นะคะนี่นะ
1: อันนี้ก็ได้
0: ลองแล้วนะ
1: ดูดแรงๆเลยอร่อยไหม
0: อันนู้นมันจะเปรี้ยว
1: อันนี้จะหวานกว่าหน่อย
0: อันนี้จะนำหวานนำมาเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่ก็อร่อย
0: แต่ก็อร่อยเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าความเหนียวของน้ำผึ้งอ่ะตัวนี้มันเหมือนจะเหนียวกว่าใช่ไหมคะอันนู้นมันจะแบบเหมือนกับเราแบบดื่มน้ำชงจริงๆค่ะ
1: ความหนืดอันนี้จะหนืดกว่า
0: อ่านี่หนืดกว่าใช่
1: อันนี้จะเหลวกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: อร่อยอ่ะเป็นกระจกหวาน

0: ใช่ไหมคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะเสาขึ้นมา
1: ผมถึงทำแบบนี้
0: ใช่ค่ะ
1: คือธรรมชาติของพึ่งชนรงค์มันจะอยู่ตามต้นไม้ที่สูงประมาณนี
0: ้
1: คือต้นไม้ที่มีโพรง
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วพึ่งชนรงค์นี้ก็จะเข้าไปทำรังซึ่งเป็นธรรมชาติของพึ่งชนรงค์อยู่แล้วซึ่งความสูงระดับนี้เป็นความสูงที่พึ่งชนรงค์ชอบที่สุด มันจะความชื้นอะไรหลายๆอย่างนี้จะเหมาะไม่สูงเกินและไม่ต่ำเกิน
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็เหมือนกับว่าอยากจะแบบว่าจำลอง
1: ว่า
0: ป่าจริงๆแล้วก็บ้านที่เราสร้างให้อยู่จริงๆอ่ะก็อยากจะให้คงเดิมก็เลยมาเป็นอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: และความแตกต่างของน้ำผึ้งมันแตกต่างกันไหมคะกับอยู่บนต้นไม้สูงๆกับอยู่ตามเตี้ยๆอย่างเงี้ยนะคะ
1: คือน้ำผึ้งเนี่ยก็คือตามที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยจะมากกว่าจะคือจะขึ้นน้ำผึ้งได้เร็วกว่าเพราะว่าผมเข้าใจว่าอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นต่างๆนี้มันได้ดีกว่าที่อยู่ต่ำๆ ต่ำๆนี่มันมีข้อเสียหลายอย่างบางทีมดบางทีปลวกมันจะขึ้นคือถ้าเราไม่มีเวลาดูแลเราพวกปลวกพวกมดเนี่ยจะมาทำร้ายพึ่งชนรงค์ของเรา
0: แล้วเหมือนกับว่าข้อควรที่จะต้องระวังพวกศัตรูอะไรนี้มีไหม
1: มีฮะก็คืออย่างพวกจิ้งจกพวกมดพวก
0: หนูอะไรนี
1: ้หนูไม่เป็นไร
0: อ๋อหนูไม่เป็นไร
1: หนูไม่เป็นไรก็คืออย่างแต่ที่นี้มันมีแมลงสาบเนา
0: ะ
1: แต่ถ้าอยู่ในเมืองนี้จะมีแมลงสาบ
0: แต่ว่าถ้าในป่านี่ก็คือที่เราจะต้องระวังเลย
1: พวกปลวก
0: ปลวกแล้วเรามีวิธีแบบแก้ตรงนี้ยังไงอะคะ
1: เราต้องไว้ในที่สูงหน่อย
0: อ๋อแค่ยกให้มันสูง
1: ยกให้สูงหน่อย
0: แล้วสภาพอากาศแบบอย่างเช่นฝนตกหนักหรือว่าร้อนมันมีผลกระทบไหม
1: อันนี้ไม่เป็นไรถ้าเราวางในที่ที่เราไม่โดนแดดนะ
0: ค่ะ
1: อย่างที่ผมวางเนี้ยฝนตกนี้เราไม่กลัวเรามีหลังคาให้
0: เรามีหลังคาเรียบร้อย
1: ใช่แล้วฝนสาดนิดหน่อยไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไร
1: อย่าให้โดนฝนเยอะอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะจริงๆอ่ะมันก็ปิดเป็น2ชั้นเลยนะคือหลังคาแล้วก็ปิดกล่องมันด้วย
1: คือ
0: ค่ะ
1: ถาดที่อยู่ในที่ในป่าเนี้ยไม่โดนแดดอยู่ละฉะนั้นที่เราป้องกันนี้ก็คือป้องกันเฉพาะ
0: น้ำฝน
1: ครับเพราะว่าอากาศที่นี้มันเย็นสบาย

0: สายพันธุ์ค่ะแค่ดูรูปร่างก็น่าจะเดาได้ใช่ไหมคะยายขาว่าน่าจะเป็นพัน
1: ปากหมู
0: ปากหมูเป็นปากแบบหมู
1: เหมือนกับปากหมู
0: ใช่เหมือนเลยอันนี้ก็คือว่าจุดเด่นของสายพันธุ์นี้คือยังไงนะคะ
1: ก็คือสายพันธุ์นี้นะจะมีน้ำผึ้งเยอะกว่าอิตามา 2-3 เท่าต่อรัง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตัวผึ้งเนี้ยมันจะตัวใหญ่กว่าอิตามาประมาณเกือบ2เท่าเหมือนกัน
0: แล้วเหมือนกับก็คือเขาจะมาของเขาเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็
0: คือแต่ละรัง
1: คือปากหมูเนี้ยจะเหมาะกับในป่านี้เลยเพราะว่า
0: เป็นพื้นที่นี้เลย
1: เป็นสายพันธุ์ที่ดั้งเดิมของในป่าฮาราบาราเลย
0: แสดงว่า
1: ในธรรมชาติจะมีเยอะ
0: เป็นเหมือนกับว่าเจ้าถิ่นเลย
1: เจ้าถิ่นเลย
0: อันนี
1: ้ครับผม
0: แล้วสายพันธุ์ที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยค่ะเฮียไปซื้อมาจากที่ไหนรู้ว่า
1: ซื้อมาจากหลายที่ฮะซื้อจากนราธิวาสยะลาปัตตานีแต่ส่วนใหญ่มาจากนราธิวาสมากกว่าที่ยะลาก็มีบ้าง
0: แล้วมีแบบธรรมชาติไหม
1: ธรรมชาติมีเยอะด้
0: วย
1: ธรรมชาติในปีตงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปากแต่ปากแต่จะเยอ
0: ะ
1: ลองลงมาก็น่าจะเป็นปากหมูแล้วก็บิงฮามี่นางฟ้าเดี๋ยวเราไปชิมนางฟ้าเนาะ
0: นางฟ้าด้วย
1: สำหรับอิตามาในเบตงไม่ค่อยจะมี
0: เพราะว่าม
1: ันอาจจะเป็นภูมิอากาศเนาะ
0: มันไม่ชอบเหรอคะ
1: มันไม่รู้เหมือนกันนะแล้วตอนนี้ผมซื้อมาเลี้ยงส่วนใหญ่ก็เป็นอิตามาแต่ก็โอเคนะก็โอเคคือน้ำผึ้งของอิตามาเนี่ยทำไมเขานิยมเลี้ยงเพราะว่าต่อรังเนี่ยจะได้น้ำผึ้งมากกว่าไอ้พวกปากแตพวกอะไรเนี่ยเพราะว่าเขา

ขยันหาน้ำหวานฉะนั้นไอ้คนที่เลี้ยงผึ้งชนรงค์เนี่ยก็เลยต้องไปเอาอิตาม่ามาเลี้ยงให้มากที่สุดเพื่อว่าเราจะได้น้ำผึ้งเยอะที่สุด

0: ำผึ้งนี
1: ้
0: คือปากแตกเป็นน้ำผึ้งที่ค่อนข้างดีแต่ว่าที่ไปตรงเนา
1: ะ
0: ที่ไปตรงนี้จะมีเยอะที่สุด
1: ปากแตก
0: ปากแตก
1: ทำไมถึงมีเยอะที่สุดอะคะ
0: ธรรมชาติ
1: อ๋อเป็นพึ่งชนกสายธรรมชาติของที่นี่
0: ที่นี่เลยดั้งเดิมเลย
1: โอ้ต้องพูดแล้วแหละหยิบไมค์พี่ด้วยดีกว่า
0: แล้วมันดูสวยอ่ะแล้วน้ำพึ่งมันอร่อยอ่ะ
2: ชิมแล้ว
0: อร่อยใช่ไหม
2: อร่อย
3: โอ้ชิมยากงั้น
4: ในปากเดิมกระบอกมันสวย
1: สวยจริงสวยจริงดูดิเหมือนแก้วอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วมันจะแบบอันเล็กๆนะต
0: ะ
1: มุตะมิน่ารัก
2: ใช
1: ่ค่ะกลิ่นหอมมาก
0: หอมยางไม้ไอ้หอมไอ้ชันหอมไอ้แก้สอนชันคือยางไม
1: ้
0: ยางไม้ก็คือมีสารพอพลิตสารพอพลิตเนี่ยมันอยู่ในกระป๋อนี้เนาะมันไม่ได้อยู่น้ำผึ้ง
1: เนี่ยมันอยู่ในตัวนี้ใช่ไหม
0: ค
1: ะ
0: เนี่ยกระป๋อนี้ทีนี้ถ้าเราเก็บเร็วสารตัวนี้จะซึมเข้าไปในน้ำผึ้งเนี้ยได้น้
1: อ
0: ยคุณค่าทางยาก็จะน้อยของผมเนี่ยดูของผมจะไม่ค่อยเก็บเลยผมนานๆปีนึงเก็บครั้งนึง
1: ใช่ค่ะแล้วปกติเหมือนที่เราไปเห็นนะคือ1มันไม่ได้เต็มขนาดนี
0: ้
1: แล้วเขาก็จะเก็บเร็ว
0: เร็วเก็บเร็ว
1: เร็ว
0: ใช่ๆ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วนี่คือสังเกตมาที่เปิดเกือบทุกอันน่ะจะเกือบเต็มเต็มเต็มใช่ๆๆเลยอ่ะ
0: คือผมแทบจะไม่ได้เปิดมันเลยอ่ะ
1: นี่แหละเขาเรียกว่ามีทั้งรายได้อยู่ในบ้านและเป็นยาอยู่ในบ้านด้วย
0: ใช่ๆ
1: ปลอดโรคแน่นอนและที่สำคัญคือสุขทางใจ
0: ครับผมเนี่ยเคลียร
1: ์เก็บ
0: เคลียร์แล้วก็เอาอันนี้จิ้มลงไปแล้วก็จะดูดเนี่ยขึ้น
1: นี่ไงขึ้นไปแล้ว
0: ขึ้นละ
1: แต
0: ่มันไม่แรงเพราะว่าไอ
1: ้นี่ขึ้นละ
0: เฮ้ย
1: ถ้ามันหกนี้มันเป็นอะไรไหมคะ
0: ไม่เป็นไรได้
1: หรือว่ามันจะต้องมีผลกระทบกับไอตัวชันโลงตัวอื่นหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมคะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มากิน
1: อันนี้สมมุติว่าถ้าเราแบบไม่เก็บอะค่ะให้มันตั้งอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรเลย
0: ใช่ไม่เป็นไร
1: ม
0: ัน
1: ก็จะเพิ่ม
0: ใช่มันก็จะเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มเรื่อย
1: ๆอันนี้ตัวอะไรนะสายพันธุ์
0: ปากแต
1: กนี่จะบอกว่ามัน
0: ไ
1: ม่ค่อยนะมันไม่อันตราย
0: ใช่
1: ไม่เหมือนเมื่อกี้มันไม่กัดนี่ดุ
0: มันไม่ดุอิตามาดุสุด
1: ต้องหนีอันนั้นต้อง
0: หนีไม่หนีไม่ได้มันโอ้กัดตอม

0: ลังจากที่เรานะคะเดินชมสวนตั้งแต่ใต้ตรงแล้วก็จนถึงบริเวณในส่วนของตรงนี้พื้นที่ของตรงนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
1: กม7
0: กม7จากบนเขาจนถึงพื้นราบก็มาเห็นของการเลี้ยงผึ้งเรียบร้อยแล้วก็เก็บแล้วก็นี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเก็บเกี่ยวอันนี้ก็คือพอเก็บปุ๊บ ก็มาใส่เป็นบรรจุภัณฑ์ได้ไหมคะ
1: คือเก็บเสร็จแล้วเราต้องบ่มไว้ประมาณ1ปี
0: ถ้าไม่บ่ม
1: จะมีแก๊สคือเราต้องทำให้แก๊สสลายให้หมด
0: อันนี้ก็คือจะเป็นอย่างนี้ของการที่
1: คือถ้าเราเก
0: ็บ
1: เสร็จแล้วเราบ่มนะไม่นานพอเนี่ยเราใส่ขวดเนี่ยขวดจะระเบิดแตกฉะนั้นเราต้องบ่มให้ได้ที
0: ่ค่ะแล้วเราจะสามารถดูยังไงคะว่าอันไหนที่มันแบบบ่มได้ที่อ่ะมันจะมีการ
1: มันจะไม่มีแก๊ส
0: อ๋อมันจะไม
1: ่มีจะรู้เลย
0: มันจะรู้เลยก็สามารถที่จะมา
1: ใส่บรรจุได้ครับผม
0: แล้วอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของสรรพคุณก็อย่างที่บอกว่าแก้โรคต่างๆ
1: ใช่
0: ไหมคะเพราะว่าที่นี่ก็คือมันจะจุดเด่น
1: ครับผม
0: ก็คือมัน
1: เป็นสารทางยาสูงเพราะว่าผมเลี้ยงจากป่าฮาราบาราซึ่งที่โน้นมันจะมีพืชสมุนไพรเยอะ
0: ค
1: ่ะเป็นจุดเด่นครับผม
0: ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ค่ะในส่วนของตลาดเองเราส่งที่ไหนบ้างคะ
1: ตลาดนี้เราพูดถึงตลาดต่างประเทศก่อนนะตลาดต่างประเทศนี้ผมเอาไปขายที่เมืองจีนโดยเฉพาะนครเซี่ยงไฮ้เป็นหลักตอนนี้กำลังว่าจะขยายไปเมืองอื่นๆครับก็คงปีหน้าครับผมส่วนในเมืองไทยนี้ที่ไปตรงนี้ผมก็จะขายที่ร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมก็วางขายเป็นจุดๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี้ยผมจะออกบูธที่กรุงเทพที่กรุงเทพนี้ปีหนึ่งผมจะออกบูธประมาณ 7-8 ครั้งซึ่งแต่ละครั้งนี้ก็ได้ลูกค้าจำนวนมากพอสมควรนะฮะครับผมผลิตภัณฑ์ที่ผมทำเนี่ยก็คือทีแรกนี้ก็คือทำแบบนี้ก่อนแบบนี้ก็คือมีจอกแก้วน
0: ะ
1: มีจอกแก้วแล้วก็มีขวดแก้วขวดแก้วเนี่ยขวดแบบนี
0: ้
1: คือทำเป็นแพ็คกิ้งแบบนี้
0: สวยงาม
1: แพ็คกิ้งแบบนี้เพื่อให้ขายกับเป็นของฝากเน
0: า
1: ะ
0: ทีนี้
1: ใช่ก็คือตอนออกแบบนี้คิดว่าโอเคดีที่สุดแล้วเนา
0: ะ
1: แต่ว่าหลังจากที่ผมเอาไปขายที่เมืองจีนเนี่ย
0: ทีนี
1: ้ตอบรับดีเขาบอกว่าแพ็คกิ้งไม่ดีขนาดแบบนี้ดีแล้วเน
0: า
1: ะเขาบอกไม่ดี
0: พอ
1: ไม่ดีปั๊บเนี่ยผมก็เลยทำต่อเพื่อให้ได้ตามที่คนจีนเขาชอบเนา
0: ะ
1: ก็เลยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้เนี่ยน
0: ะ
1: แพ็คกิ้งนี้ไอ้แบบนี้ตอบโจทย์เขาบอกว่าโอเคสวยเนี่ยข้างในก็เหมือนกันข้างในเหมือนกันน
0: ะ
1: ก็ตัวนี้ก็ขายได้ดีที่เมืองจีนโดยเฉพาะที่เซี่ยงไฮ้นะฮ
0: ะ
1: หลังจากที่เราทำตัวนี้ออกมาปั๊บเนี่ยก็มีการพัฒนาต่อยอดทีนี้เขาบอกของฝากแบบนี้ยังมันไม่พอเน
0: า
1: ะก็เลยออกแบบนี้
0: มีหลากหลายเลือก
1: แบบนี้แบบนี้ข้างในจะมี6ขวดน
0: ะ
1: มีขวดเนี้ยคล้ายๆกับขวดอะไรนะแบรนด์เนา
0: ะ
1: ก็คือแบบนี้ทำให้รู้ว่านี่เป็นของฝากที่มีคุณค่านะก็คือแล้วแพ็คกิ้งนี้มีลูกเล่นอีกเดี๋ยวทำให้ดูมีลูกเล่น
0: นะ
1: ดูตัวผึ้งน
0: ะ
1: ตัวผึ้งเนี้ยผมดึงออกมาปั๊บ
0: พึ
1: ่งบินพึ่งบินใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ขอบคุณซึ่งทำให้เป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี
0: ้
1: เพราะว่าผลิตภัณฑ์เป็นของฝากเนาะก็คือลูกค้าซื้อไปแล้วดูแล้วมันดีอะไรเงี้ย
0: ไ
1: อ้นี้ขายดีที่เมืองจีนนะฮะ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเรียกได้ว่าใช้ทรัพยากรที่ธรรมชาติได้มอบไว้ให้ก็อย่างในพื้นที่ของอำเภอเบตงของเรานะคะหนึ่งเป็นธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์
1: มาก
0: ติดพื้นที่เขตป่า
1: ฮาราบารา
0: อากาศก็หนาวตลอดทั้งป
1: ีใช่ใช่อากาศดี
0: ค่ะใช้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแปลงของสวนยางพาราแล้วก็แปลงของไม้ผลมาต่อยอดโดยการเลี้ยงผึ้งชนโรงเพื่อเป็นวัฏจักรของการหมุนเวียนก็เอาตัวผึ้งนี่แหละไปสามารถที่จะผสมเกสรในส่วนของผลไม้ได
1: ้ก็คือหลังจากที่เราเลี้ยงผึ้งเนี่ยเราก็มีการเพิ่มการปลูกพืชสมุนไพรแล้วก็ไม้ดอกไม้ผลให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นป่าผสมผสานเพ พื่อให้ได้น้ำผึ้งที่ดีที่สุดครับผม
0: ต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับไม่ว่าใครก็ตามนะคะอยากจะมีโอกาสใช่ไหมคะอยากจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงผึ้งหรือแม้แต่องค์ความรู้ในการปลูกพืชแบบผสมผสานทั้งในส่วนของสวนยางเองหรือว่าสวนผลไม้หรือแม้แต่การเลี้ยงผึ้งชนโรงก็สามารถมาได้เลยค่ะที่ไหนคะ
1: ก็ที่อำเภอเปตงจังหวัดยะลาที่กม.7
0: นี่ค่ะก็ต้องใครมาเบตงก็อย่าแวะอย่าลืมนะคะแวะเวียนมาชิมได
1: ้ที่นี้เขาเรียกว่าทานไม้แก้วเนาะ
0: ทานไม้แก้วใช่ไหม
1: ทานไม้แก้วแก้ว
0: ทานไม้แก้วกม.7ค่ะก็สามารถมากันได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที
1: ่
0: ท
1: านเจนนี่ฟาร์ม
0: เจนนี่ฟาร์มได้เลยใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่
0: มาเที่ยวแล้วแบบบรรยากาศดีมากค่ะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่พาไปแบบโอ้โหเห็นตั้งแต่เขาใต้ตงแบบเหนือสุดเลยนะคะถือว่าไปขึ้นไปแบบบนสุดเลยเป็นภูเขาแล้วก็เป็นพื้นที่ราบที่นี่ที่กม.7ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับ
2: จากพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์สู่รังผึ้งของเกษตรกรในพื้นที่เขาใต้ตงการเลี้ยงผึ้งที่สามารถผลิตน้ำผึ้งสร้างรายได้อีกหนึ่งทางเลือกในการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่รายได้หลักค่ะด้วยศักยภาพของพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับพื้นป่าฮัลบาลาทำให้น้ำผึ้งจากที่นี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่สร้างชื่อให้กับอำเภอเบตงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศการเลี้ยงอย่างถูกวิธีและพัฒนาช่องทางการตลาดจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การเลี้ยงผึ้งก้าวจากอาชีพเสริมสู่การเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงพร้อมกับสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและนำทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งสร้างอัตลักษณ์ให้กับน้ำผึ้งเบตงเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชายแดนภาคใต้และพื้นป่าฮัลบาลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพิม2.5เลยนะพ่อ
3: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
4: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ

0: วัสดีค่ะชุมชนเล่าเรื่องในวันนี้นะคะได้เดินทางมาที่ชุมชนตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาลำพญาชุมชนที่อบล้อมด้วยธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และวันนี้นะคะได้พาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจและก็เป็นพื้นที่เก็บน้ำไว้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนนบรังเขื่อนโบราณที่มีเรื่องราวเล่าขานต่อๆกันมาว่ามีการสร้างขึ้นประมาณ200-300ปีก่อนโดยชาวต่างชาติเพื่อใช้เป็นระบบส่งน้ำสำหรับการทำเหมืองแร่ดีบุกที่เชื่อมโยงทั้งประวัติศาสตร์น้ำธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ปัจจุบันนะคะชุมชนลำพญาก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวให้นักเดินทางได้เข้ามาสัมผัสเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนสัมผัสธรรมชาติและทำความรู้จักวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ชุมชนเล่าเรื่องค่ะพี่ซ้อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักอีกหนึ่งพื้นที่ในพื้นที่ของตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะเรียกได้ว่าชุมชนแห่งนี้ค่ะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมพี่ซ้อนก็อยู่กับพี่ทีนะคะสวัสดีค่ะพี่ทีเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องในพื้นที่ของลำพญาเลยนะคะแน่นอนเลยค่ะว่าลำพญานี้พี่ทีค่ะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยอยากจะให้พี่ทีได้เล่าประวัติความเป็นมาของชุมชนลำพญาก่อนค่ะ
1: ครับตำบลลำพญานี่ครับเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองยะลานะครับแล้วก็เป็นชุมชนที่ว่าเป็นพหุวัฒนธรรมนะครับมีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมนะครับอยู่ด้วยกันครับก็มีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับมีป่าไม้รวมสมบูรณ์แล้วก็มีชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ทำเกษตรเป็นเกษตรนะครับทำสวน
0: ลำพญานะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เลยของพื้นที่ที่อยู่ใกล้เมืองมากๆแล้วก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์ก็อย่างที่เรายืนอยู่เนี่ยสังเกตได้เลยว่าต้นไม้แบบเขียวขจีแล้วก็สัมผัสได้ถึงความอากาศเย็นแน่นอนว่าเหมือนพี่ทีบอกพี่ซ้อนก็คือส่วนใหญ่แล้วพี่น้องในพื้นที่ประกอบอาชีพในเรื่องของการเกษตรและในส่วนตรงนี้ค่ะเรามีการแบบในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำยังไงบ้างคะแล้วก็เหมือนกับที่เรายืนอยู่เนี่ยคืออะไรของที่นี่คะ
1: ตรงนี้เป็นลบรังนะครับเป็นเขื่อนสมัยก่อนนะครับที่ฝรั่งเขามาสร้างไว้นะครับ200-300ปีที่แล้วเพื่อเอาน้ำไปทำเหมืองแร่ดีบุกที่บ้านทองล้นนะครับ
0: ครับก็เรียกได้ว่าที่นี่นะคะนอกจากจะมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วก็ยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์สำหรับใครที่แบบว่าต้องการอยากจะมาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเชิงธรรมชาติเที่ยวเกษตรเที่ยวเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ก็สามารถมาได้ในพื้นที่แห่งนี้อดีตนั้นร้อยกว่าปีเป็นร้อยปีใช่ไหมคะที่นี่นบรังก็จะเป็นที่เก็บน้ำ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเราขึ้นมาน่ะพี่ต้นว่าตรงนี้มันน่าจะอยู่สูงระดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีแรงดันเยอะก็ส่วนหนึ่งก็เอาน้ำจากที่นี่ไปใช้เป็นน้ำประปาหมู่บ้านครับ
0: นี่แหละ
1: ก็บริโภค
0: ค่ะคือน้ำเป็นส่วนสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญมากๆสำหรับในการที่จะดำรงชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่ในเรื่องของการทำการเกษตรเพราะฉะนั้นค่ะการบริหารจัดการน้ำก็เป็นส่วนสำคัญให้กับพื้นที่ที่นี่และนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะ
1: แหล่งท่องเที่ยวด้วยคร
0: ับ แล้วต้องเปิดเมื่อไหร่เข้าเมื่อไหร่คะที่สามารถแบบเข้ามาได้
1: คือจะเปิดทั้งปีแต่ว่าปัญหามันมีอยู่ว่านักท่องเที่ยวที่มาครับคือไม่รับผิดชอบครับมาแล้วก็เอาเศษขยะมาทิ้งไม่เอากลับอันนี้ครับมันเคยเป็นมลภาวะก็ทางอบต.เลยก็สั่งปิดชั่วคราวครับ
0: เนี่ยคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่ามาเที่ยวแล้วนะพี่ต้นเตือนเลยไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามขยะห้ามทิ้งค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาเที่ยวในบริเวณที่เป็นแบบแอ่งน้ำอย่างเงี้ยถ้าคุณทิ้งขยะไว้มา1คนทิ้ง1ชิ้นถ้ามา10คนก็กลายเป็น10ชิ้นหรือมากกว่านั้นและที่สำคัญถ้าทิ้งใกล้แบบบริเวณแหล่งน้ำแหล่งน้ำคือมันเป็นปัจจัยที่สามารถที่จะใช้ต่อในของชุมชนถ้าเกิดว่าเราทิ้งขยะลงไปน้ำมันก็จะเน่าจะเสียนะคะเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปใช้ต่อในของหมู่บ้านได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะพี่ส้นฝากไว้เลยว่าสิ่งสำคัญก็คือจะต้องดูแลในเรื่องของขยะถือขยะมาก็ต้องถือขยะกลับไปด้วยแล้วก็ช่วยกันแบบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่เราไปเที่ยวด้วยนอกจากจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูนบรังที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่คุณผู้ชมพี่ส้นนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูในส่วนของการสร้างเขื่อนอ่างเก็
1: บน้ำ
0: ขนาดใหญ่ค่ะของพื้นที่ของตำบลลำพญาเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก็คือน้ำจากที่นี่

0: ใช่ไหมคะก็จะไปต่อในส่วนของถ้าเกิดว่าอ่างเสร็จก็จะเป็นส่วนหนึ่งของที่นู่นด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าพี่ส้นแอบดูมาแล้วสวยมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ในส่วนของกำลังก่อสร้างที่อ่างเก็บน้ำของลำพญากันค่ะ
1: และที่กำลังก่อสร้างอยู่นี้นะคะก็คือโครงการอ่างเก็บน้ำลำพญาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านรอคอยมาอย่างยาวนานและก็ยังคงมีเรื่องราวของความผูกพันกับชาวลำพญาค่ะที่เกิดจากแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2523ครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ตำบลลำพญาและทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อให้ชาวบ้านได้มีแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรและใช้ประโยชน์ในพื้นที่หากมีการก่อสร้างเสร็จสิ้นอ่างเก็บน้ำลำพญาแห่งนี้ก็จะเป็นน้ำที่ใช้ในหมู่บ้านและรวมไปถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและอาจต่อยอดให้เป็นอาชีพในการสร้างรายได้ของคนในชุมชนลำพญาค่ะ
0: และที่เห็นอยู่ด้านหลังของพี่ซ้อนนี้นะคะตอนนี้ค่ะพี่นกนะคะก็ได้พาพี่ซ้อนค่ะมาดูโครงการอ่างเก็บน้ำลำพญานะคะตรงนี้ค่ะประวัติความเป็นมาก่อนที่จะมีการสร้างตรงนี้มันเป็นอะไรแต่เดิมก่อนนะคะพี่นกคะ
2: คือตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะก็เป็นหุบเขาแล้วก็เป็นสวนของชาวบ้านนะคะแล้วก็มีที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นที่ของกรมธนารักษ
0: ์ค่ะ
2: ค่ะประกอบด้วยที่สองส่วนแล้วก็ตอนที่ทำมาเนี่ยก็เวนคืนจากทั้งพื้นที่ส่วนของชาวบ้านแล้วก็จากพื้นที่ของธนารักษ์ด้วยอีกส่วนหนึ่งประมาณ100กว่าไร่ค่ะของธนารักษ์
0: ที่เห็นอยู่ด้านหลังของเรานี่เลย
2: ทั้งหมดน
0: ี่
2: เลยค่ะ
0: แล้วขนาดของเขื่อนพอสร้างเสร็จอยู่ประมาณเท่าไหร
2: ่สันเขื่อนกว้าง8เมตรยาว 1.4 กิโลเมตรค่ะแล้วก็มีถนนรอบเขื่อนนะคะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทำถนนรอบเขื่อนเราจะสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ขับรถชมวิวได้รอบๆเขื่อนเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะอยากจะให้ดูความอุดมสมบูรณ์ของลำพญานะคะว่าเนี่ยเราแบบอบล้อมไปด้วยแบบหุบเขาแล้วอย่างที่พี่นกบอกว่าถ้าเขื่อนนี้สร้างเสร็จเมื่อไหร่นะคะก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆอีกหนึ่งแห่งของลำพญาเลยค่ะเพราะว่าถ้ามาตอนเช้านี่ขนาดแบบเรามาในช่วงสายแล้วนะคะเมื่อกี้ยังมีหมอกแบบจางๆอยู่เลยแต่คิดดูว่าถ้าเกิดเรามาแบบเช้ามืดเนี่ยพี่ส้นว่ามันได้ฟิลบรรยากาศของแบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะที่สำคัญตรงนี้ถ้าสร้างเสร็จมันก็จะเป็นในส่วนของการช่วยดูแลในเรื่องเก็บน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคือคิดว่าจะเป็นแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ของอำเภอเมืองยะลาค่ะแล้วก็น้ำส่วนหนึ่งเนี่ยจะถูกส่งไปใช้ที่จังหวัดยะลาด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำหมายถึงว่าเลือกสวนไร่นาบริเวณนี้ก็จะชุ่มน้ำแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือคิดว่าจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้านได้ด้วยเนื่องจากว่าพอมีอ่างเก็บน้ำเกิดขึ้นก็จะมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็เกิดจะปรับเป็นชุมชนท่องเที่ยวได้ก็จะสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อีกช่องทางหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเข้ามาเที่ยวที่ลำพญาเนี่ยค่ะของเล็กๆน้อยๆพืชผลทางการเกษตรชาวบ้านจะขายได้หมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็จะช่วยชาวบ้านได้เป็นอย่างมากค่ะ
0: มาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยค่ะอยากจะให้พี่นกได้พูดประวัติแล้วก็เล่าในเรื่องราวตรงนี้นิดนึงอะค่ะ
2: เมื่อปี2523ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9อะค่ะท่านเสด็จมาเยี่ยมชาวลำพญาค่ะซึ่งในวันนั้นเนี่ยท่านก็ถือแผนที่นะคะแล้วก็ดูพื้นที่ทั้งหมดในตำบลค่ะแล้วก็มีพระราชดำริว่าน่าจะมีการสร้างอ่างเก็บน้ำที่นี่เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้ทำการเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีน้ำใช้สำหรับการเกษตรก็จากวันนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็รอค่ะชาวบ้านก็รอจนถึงวันนี้ค่ะใช้เวลานานมากกว่าเราจะได้อ่างเก็บน้ำนี้นะคะแล้วก็อ่างเก็บน้ำนี้ค่ะก็คาดว่าจะเสร็จภายใน 1-2 ปีนี้ค่ะซึ่งตัวสันเขื่อนนี้ค่ะพอสันเขื่อนนี้ชนนี้เสร็จเขาก็จะเริ่มกักเก็บน้ำระยะเวลาในการกักน้ำคาดว่าประมาณปีหนึ่งที่น้ำจะค่อยๆขึ้นจนถึงเต็มซึ่งคิดว่าชาวบ้านที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกับอ่าง ใกล้เคียงกับริมน้ำเนี่ยค่ะก็จะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรอย่างเดียวเป็นเกษตรท่องเที่ยวแล้วก็อาจจะเป็นรายได้ที่เข้ามาอีกช่องทางหนึ่งทีเดียวค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะเรียกได้ว่า

0: ุดของการรอคอยแล้วนะคะที่พี่นกได้บอกว่าชาวบ้านก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่ที่ในพื้นที่ของลำพญาได้มีอ่างเก็บน้ำตอนนี้ค่ะก็อยากจะบอกว่าที่เห็นอยู่นี้เป็นกำลังในเรื่องของการก่อสร้างแล้วก็คาดว่าน่าจะเสร็จในปี2ปีข้างหน้าและเมื่อเสร็จเมื่อไหร่นะคะนอกจากจะเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่เก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งของพื้นที่ของจังหวัดยะลาแล้วนะคะก็ยังเป็นในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมด้วยและที่สำคัญอย่างที่พี่นกพูดเลยก็คือเพิ่มอาชีพอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต่อไปในอนาคตใช่ไหมคะอาจจะเกิดรีสอร์ทขึ้นมามันสามารถแบบชูแหล่งท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ที่นี่ได้เลยทีเดียวค่ะถ้ามาเที่ยวในพื้นที่ของตำบลลำพญาอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปพักในเมืองแล้วเพราะที่นี่นะคะเขาก็มีที่พักแบบธรรมชาติอยู่ด้วยอย่างที่เราเห็นอยู่นี่นะคะเรินไม้โฮมสเตย์ค่ะไอเดียตรงนี้ก็คือ
1: คิดว่าเนื่องจากว่าที่ลำพญานี้เรามีการสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วก็อีก2ปีไม่เกิน2ปีอ่างเก็บน้ำก็จะเสร็จตำบลลำพญานี้ก็จะถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นชุมชนท่องเที่ยว ค่ะการที่เราเปิดเป็นโฮมสเตย์นี้อยากจะให้คนที่มาเที่ยวที่นี่ค่ะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็อาหารท้องถิ่นของที่นี่ค่ะว่าเรามีอาหารที่อร่อยแล้วก็บรรยากาศก็ดีก็เลยอยากจะให้ผู้ที่มาเที่ยวจังหวัดยะลาเนี่ยได้มาสัมผัสวิถีชีวิตในชุมชนอย่างแท้จริงโดยที่ว่ามานอนอยู่กับเราที่เป็นชาวลำพญาค่ะ
0: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าคือได้มาสัมผัสถึงพื้นที่จริงๆเลยได้ไปชมธรรมชาติถ้ามาช่วงหน้าผลไม้นะพี่ซ้อนบอกเลยว่าที่นี่ก็ไม่แพ้ใครเลยค่ะเพราะที่นี่ก็ขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทุเรียน
1: มังคุดลังแขลองออกมีหมดค่ะเรามีผลไม้ที่นี่เป็นแหล่งผลไม้ค่ะ
0: ค่ะแล้วเหมือนบ้านที่เราเห็นอยู่เนี้ยจะเป็นบ้านเก่าเลยเหรอคะ
1: ทีนี้เป็นโฮมสเตย์เล็กๆค่ะเป็นบ้านหลังเก่าบ้านเก่าค่ะมีห้องนอนอยู่2ห้องค่ะฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ซึ่งรับกรุ๊ปเล็กๆได้ประมาณ10ท่านค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าถ้าเกิดว่าใครจะมาก็เป็นคล้ายๆกับอยู่แบบประหนึ่งครอบครัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเราไม่ได้รับเยอะ
1: ใช่ค่ะเป็นบรรยากาศโฮมสเตย์ก็คือมาอยู่กับเจ้าของบ้านกินด้วยกันทำอาหารด้วยกันแล้วก็นอนได้ใช่ค่ะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน
0: แสดงว่าบ้านที่พี่ต้นเห็นอยู่ด้านหลังที่เป็นเรือนไม้ก็คืออันนี้ก็คือบ้านแต่แรก
1: ใช่ค่ะบ้านเดิม
0: บ้านเดิมเลยมีทั้งหมดด้านหลังตรงนี
1: ้ด้านหลังนี้กับบ้านไม
0: ้บ้านไม้อีกหนึ่งหลัง
1: กับเรือนไม้
0: คุณผู้ชมพูดขนาดนี้แล้วอยากจะเห็นบรรยากาศข้างในไหมคะว่าจะแบบฟินขนาดไหนใครที่แบบว่าชอบแบบสไตล์แบบกึ่งแบบโบราณหน่อยนะพี่ส้นว่าน่าจะตอบโจทย
1: ์ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเดี๋ยวให้พี่นกพาทัวร
1: ์ค่ะ
0: เขาก็มีกิจกรรมไม่ทำด้วยใช่ไหมคะพี่นกอย่างเช่นที่เราเห็นไปข้างหลังนี้อันนี้ก็เป็นกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: กิจกรรมที่เราใช้เศษไม้นะคะเศษวัสดุไม้ที่ไม่ใช้แล้วนะคะมาทำให้เกิดมูลค่าขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของกลุ่มตรงนี้นะคะเราจะเป็นกลุ่มเสน่ห์ไม้เป็นกลุ่มของชาวบ้านที่มารวมกลุ่มหลังจากที่เราได้รับงบสนับสนุนจากสกลเมืองยะลาแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยค่ะที่มาร่วมอบรมอะค่ะเขาอยากจะเดินต่อเขามองเห็นว่าการทำกิจกรรมนี้มันไม่ซ้ำซ้อนกับใครแล้วก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับพวกเขาได้จึงอยากจะทำกลุ่มขึ้นนะคะเราก็เลยทำเป็นกลุ่มขึ้นมีวัตถุประสงค์สองสามอย่างค่ะอย่างที่หนึ่งก็คือคนที่มาเที่ยวที่พักที่เรือนไม้โฮมสเตย์แล้วไม่อยากไปไหนอะอยากอยู่พักผ่อนก็สามารถมาร่วมทำกิจกรรมโดยการเพ้นท์การออกแบบการดีไซน์อะไรก็ได้ที่ใช้ไม
0: ้
1: ค่ะได้ที่นี่อันที่สองก็คือกลุ่มเนี่ยก็จะทำผลิตภัณฑ์ขึ้นออกจำหน่ายเป็นของที่ระลึกของชุมชนค่ะของตำบลลำพญาเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะที่ชาวบ้านเนี่ยได้มาเรียนรู้แล้วก็ทำพัฒนาตนเองแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพวกเขาวัตถุประสงค์ที่3ก็คือเราเป็นเหมือนกับแหล่งเรียนรู้ที่จะสร้างให้กับคนอื่นๆเนี่ยได้มีความรู้ในการใช้ทักษะในการฝึกสมาธิรวมถึงนักเรียนนะคะทางกลุ่มเนี่ยมีก็คือได้ประชุมกลุ่มกันแล้วนะคะว่าเราจะเชิญผอ.ทุกโรงเรียนในตำบลลำพญามาคุยกันว่าเราจะให้ศูนย์แห่งนี้เนี่ยสร้างประโยชน์กับชุมชนได้อย่างไรหมายถึงว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายเราอาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเราอาจจะใช้วัสดุที่ทางสกลสนับสนุนเนี่ยค่ะให้นักเรียนได้มาเรียนรู้มาฝึกมาหัดเพราะฉะนั้นเขาจะได้หลายทักษะค่ะเช่นการทฤ

0: ทฤษฎีสีการใช้สีค่ะกระบวนการคิดการพัฒนาจากเศษวัสดุที่มองไม่ออกว่าจะทำอะไรให้เขาครีเอทได้เอง
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ย
1: ค่ะแสดงว่านอกจากจะเป็นแหล่งที่พักแล้วก็ยังเป็นแบบศูนย์เรียนรู
0: ้
1: ให้กับน้องๆที่อยู่ในระแวกนี้แล้วก็รวมไปถึงใครที่สนใจก็ตามก็สามารถที่จะมารวมกลุ่มแล้วก็ทำอาชีพได
0: ้
1: กิจมันจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะอย่างเช่น
0: ตอนนี้ผลิตภัณฑ์มีหลายผลิตภัณฑ์ค่ะหนึ่งเรามีพวงกุญแจง่าย
1: ๆ
0: อันนี้ทำสำหรับซื้อกลับเป็นของที่ลึกแจกจ่ายให้ใครราคาไม่แพงนะคะพวงกุญแจ
1: แล้วก็จะเป็น
0: ค่ะนี่อันที่สองก็คือเราใช้คำว่าเรินกล่อง
1: เรินกล่องใส่ของ
0: เร
1: ิน
0: กล
1: ่
0: องค่ะมันจะเป็นกล่องสำหรับใส่ของอเนกประสงค์แต่ว่าเรามีตัวเหมือนกับตัวบ้านนะคะเป็นส่วนประกอบเพื่อให้ดูสวยงามอันที่สามอันนี้เรียกว่าบ้านจิ๋ว
1: บ้านจิ๋ว
0: บ้านจิ๋วค่ะ
1: เป็นแบบของโชว์
0: ค่ะเป็นของโชว์ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของโชว
1: ์
0: แล้วก็มีที่แขวนพวงกุญแจค่ะที่แขวนกุญแจซึ่งจะมีหลายไซส์อันนี้มันจะสะท้อนแสงอันนี้เป็นที่แขวนกุญแจค่ะซึ่งจะมีหลายไซส์นะคะหลายขนาดมีขนาดเล็กสำหรับเหมือนกับว่าซื้อเป็นของฝากง่ายๆนะคะแล้วก็อันนี้ขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาอีกอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นที่แขวนกุญแจค่ะแล้วเรามีบ้านที่เป็นของตกแต่งบ้านนะคะเป็นเหมือนกับหมู่บ้านเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของเราที่นี่เนื่องจากเราเป็นเรือนไม้โฮมสเตย์เราใช้คำว่าเรือนหรือเรือนเนี่ยค่ะมาออกแบบเป็นกิจกรรม
1: ภาษาใต้นะเรือนก็คือบ้าน
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็จะเห็นว่ามีพวก
0: เศษไม้ต่างๆ
1: ใครที่อยากเป็นบ้านก็ประกอบเองได้เลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากๆเลยนอกจากจะได้ความรู้กลับไปแล้วก็เป็นการพบปะสังสรรค์ด้วยและที่สำคัญได้มาพักผ่อนในบรรยากาศที่แบบเย็นสบายมากเพราะว่าในพื้นที่ของตำบลลำพญาอย่างที่พี่ส้มบอกก็คือมันจะเป็นแบบอบล้อมไปด้วยขุนเขาบรรยากาศดีมากๆแนะนำเลยมาได้ทั้งปีแต่ว่าถ้าจะมาให้ดีต้องมาในช่วงหน้าผลไม้เพราะที่นี้ผลไม้แบบเยอะมากเลยค่ะ
2: เรื่องของการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ของตำบลลำพญาด้วยความที่สคร.เราเป็นคนในพื้นที่นะคะเรื่องของความต้องการของประชาชนเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ทางสคร.ให้ความสำคัญด้วยเหตุผลว่าตรงนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนของตำบลลำพญานะคะแล้วตัวเจ้าของบ้านทั้งสองคนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นพิธีนะจนาวียอดรักแล้วก็พี่เอมอนยอดรักสองคนนี้ก็มีจิตอาสาและพร้อมจะช่วยเหลือพัฒนาของหมู่บ้านสคร.เราเล็งเห็นว่าตรงนี้น่าจะสร้างศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้เป็นอย่างดีเราก็เลยลงมาการสนับสนุนในส่วนของกลุ่มช่างไม้ชื่อกลุ่มเสน่ห์ไม้นะคะทุนที่เขามีอยู่ก็เป็นทุนทางสังคมก็คือพวกเศษไม้เศษวัสดุที่มีอยู่แล้วก็เรื่องของความต้องการของกลุ่มตรงนี้เป้าหมายของตรงนี้ก็จะมีหลากหลายเท่าที่เห็นนะน้องนะมีทั้งชุมกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นวัยทำงานนะคะวัยผู้สูงอายุนะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่หรือเป็นที่ที่รวมคนของลำพญาที่ก็มีความตั้งใจนะคะทีนี้แต่ละคนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีความรู้ในส่วนตรงนี้หรอกนะแต่ก็มาเริ่มนับหนึ่งพร้อมๆกันนะคะโดยที่พี่ทั้งสองเจ้าของบ้านทั้งสองเนี่ยเป็นคนช่วยดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุเรื่องของความรู้เรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยตรงนี้นะคะจังหวัดยะลาเราพ่อเมืองของเราท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านรองผู้ว่าเนี่ยได้ดำริได้คิดกันนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ตำบลลำพญาของเราเนี่ยอ่างเก็บน้ำโครงการพระดำริตรงนี้เสร็จเรียบร้อยตรงนี้ก็จะสร้างเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดยะลาที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองมาเมืองยะลาพักที่เมืองยะลาสักคืนแล้วก็ตรงไปที่เบตงนะคะก็เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวตำบลลำพญานี่เรามีครบเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหลวงปู่ไกรวัดลำพญานะคะเรื่องของ ผลไม้นะฤดูผลไม้พื้นที่การเกษตรที่รวมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้หลากหลายนะคะถ้าใครเข้ามาก็คือมีช่วงทุกเทศกาลนะเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะคะมีน้ำตกบูตงนะคะมีเรื่องของอาชีพที่เป็นกลุ่มย่อยๆตรงนี้นะคะที่สามารถ สร้างแรงบันดาลใจหรือสร้างให้คนที่เข้ามาเนี่ยประทับใจ
3: และนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้นำทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มาต่อยอดจนเกิดเป็นการสร้างอาชีพและกระจายรายได้กลับคืนสู่พี่น้องในชุมชนและก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างภาพลักษณ์ของลำพญาให้เป็นจุดท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ของพื้นที่จังหวัดยะลาที่ประสานธรรมชาติวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนในชุมชนไว้ได้อย่างลงตัวค่ะขอขอบคุณพี่นกมากๆเลยค่ะที่พาแบบทัวร์ของตำบลลำพญาแต่ว่าอยากจะบอกว่าที่พามาวันนี้นะคะแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะวันนี้นะคะพี่นกค่ะได้พาพี่ซ่อนไปในส่วนของในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะยังมีท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายแล้วก็รวมไปถึงมีสวนผลไม้อีกเยอะเลยแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะที่ได้พาไปชมแล้วก็มาดูอีกหนึ่งที่พักที่ใครที่แบบอยากจะแบบพักแบบสโลไลฟ์อยู่กับธรรมชาติได้สัมผัสถึงแบบเหมือนอยู่บ้านไม่ได้แบบว่าไปพักแบบที่โรงแรมก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ให้คุณผู้ชมนะคะได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะพี่นกขาฝากเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดยะลาอย่าลืมแวะมาเลยในพื้นที่ของตำบลลำพญาค่ะ
0: ค่ะอยากจะให้ทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมแล้วก็สัมผัสธรรมชาติใน3จังหวัดชายแดนใต้นะคะที่ตำบลลำพญาค่ะซึ่งที่นี่อากาศดีมากอาหารอร่อยและที่พักก็สะดวกสบายนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะเลยให้ท่านได้สัมผัสนะคะท่านจะมาแล้วประทับใจแน่นอนค่ะ
3: นี่คุณผู้ชมมิซอนการันตีเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เลยค่ะถ้าเกิดว่ามาแล้วเราจะได้สัมผัสทั้งธรรมชาติประวัติศาสตร์แล้วก็รวมไปถึงอากาศที่ดีมากๆถ้าใครที่แบบว่าหนีเมืองนะคะอย่าลืมเลยต้องมาที่นี่ค่ะที่นี่เลยนะคะที่ตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่นกมากๆเลยที่แบบเป็นไกด์พาทัวร์ในตำบลแห่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่ซ้อนค่ะพาผู้ชมนะคะมารู้จักอีกหนึ่งชุมชนค่ะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลเลยค่ะกับเมืองยะลาในพื้นที่ของตำบลลำพญาแห่งนี้ค่ะอย่างที่พี่ซ้อนนะคะได้พาผู้ชมไปดูค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติแล้วค่ะที่นี่นะคะก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นเหมาะมากเลยสำหรับใครที่อยากจะมาพักผ่อนนะคะอย่างที่พี่ซ้อนบอกทุกครั้งเลยค่ะผู้ชมค่ะว่าชุมชนไหนมีเรื่องราวดีๆก็อยากเก็บกับตัวนะคะออกมาบอกมาเล่ากับพี่ซ้อนกันได้ในรายการชุมชนเล่าเรื่องค่ะพี่ซ้อนนะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ของตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแห่งนี้กลับมาพบเรื่องราวสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดไม่เกินกฎหมายกำหนด

0: นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมันตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
1: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
2: เรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะนึงเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
3: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
4: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
3: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
4: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้ค่ะประเด็นที่จะสามารถยกระดับศักยภาพแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงนโยบายภาครัฐ

0: หนึ่งงานเรื่องของการขับเคลื่อนแน่นอนว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ค่ะประเทศไทยนะคะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแต่ว่าเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุค่ะโดยเฉพาะท้องถิ่นจะดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในการดูแลอย่างไรบ้างวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะมาพูดคุยเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากทางพื้นที่ค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาของเราและตอนนี้เรานั่งอยู่กับท่านนายกยาการิยาสิมะนะคะซึ่งเป็นท่านนายกอบต.บางวยนั่งอยู่กับเราสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: และอีกหนึ่งท่านที่มาพูดคุยกับเรานะคะซึ่งท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นผอ.โรงเรียนผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุบางเวยสุจาตินั่นเองนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่กับท่านผอ.นุริยะสิการาสสวัสดีค่ะสองท่านวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุอยากจะถามท่านนายกก่อนเลยว่าเชิงนโยบายค่ะกลุ่มผู้สูงอายุมีความสำคัญอย่างไรในการดูแลของเราบ้างค่ะ
1: ครับก็ในส่วนของอบต.บางเวยนะครับที่ดำเนินการในเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเชิงนโยบายก็คือในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยว่าโดยสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นโดยเป็นผู้สูงอายุเข้าในอะไรนะเขาเรียกว่าประเทศที
2: ่วัยผู้สูงอายุ
1: ผู้สูงอายุวัยผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าในเรื่องของท้องถิ่นเองเนี่ยว่าเราจะดูแลกันยังไงก่อนหน้านี้เราดูแลในเรื่องของเด็กและเยาวชนอะไรต่างๆเนี่ยแต่พอตอนนี้เนี่ยเราต้องให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุซึ่งบริบทพื้นที่แล้วเนี่ยเราดูผู้สูงอายุเนี่ยที่ผมขับเคลื่อนเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยผมเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยโดยปกติแล้วอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาอยู่โดดเดี่ยวเพราะว่าลูกหลานเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทำงานนอกบ้านโดยส่วนใหญ
0: ่
1: ดังนั้นการที่ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเนี่ยเรากลัวในเรื่องของการที่ผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตนเองเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลหรือหลักสุขภาพเนี่ยนั้นเราก็ในส่วนของท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วเนี่ยในเรื่องเหล่านี้เนี่ยยังเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องไปดูแลนะครับก็ในเรื่องของนโยบายก็ทำไงให้เข้ามาติดเรามาติดสังคมมากกว่าไปติดอยู่กับบ้าน
0: ค่ะ
1: นั้นหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนผู้สูงอายุบางโวสิยาติที่เราทำมาประมาณหก
2: เข้าสู่ปีที่10
1: ปีที่10นะนะครับปีที่10ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยผลตอบรับที่ได้มาเนี่ยที่อยู่ในการดูแลของโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยมีผู้สูงอายุอยู่จำนวน150กว่าคน
0: ที่อยู่
1: ใน
0: โรงเร
1: ีย
0: น
1: คือติดประจำนะครับติดประจำเลยทุกวันพฤหัสเนี่ยเขาจะมาที่โรงเรียนที่อบต.นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราดูแลอยู่เนี่ยจนสามารถที่จะทำให้เราเป็นต้นแบบในการที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราเป็นต้นโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเราก็เป็นได้แล้วก็ได้ในส่วนของโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบของปีนี้นะครับป
0: ี
1: นี้ก็ได้รางวัลจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
0: ์
1: ซึ่งได้รางวัลสดๆร้อนๆนะครับก็ผลที่เราทำกิจกรรมนี้นี่ค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยหนึ่งผู้สูงอายุจะติดสังคมเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมตัว
0: เตรียมตัวอะไรบ้างคะ
1: เตรียมตัวหนึ่งตัวเองก็คือในเรื่องของการแต่งกาย
0: ค่ะ
1: นะครับการแต่งกายการที่จะต้องอะไรนะเตรียมร่างกายที่จะต้องไปติดสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทาแป้งการอาบน้ำการอะไรหวีผมอะไรต่างๆเน
0: ี่
1: ยเขาต้องเตรียมตัวมากกว่าเขาตอนที่เขาอยู่ที่บ้านเพราะว่าจะไปติดสังคม
0: ค่ะ
1: นะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจน
0: ค่ะ
1: สองเนี่ยพอไปแล้วเนี่ยเขาจะมีความสุขกับการที่ได้มาอยู่ร่วมในสังคมซึ่งเสียงสะท้อนที่ออกมาเนี่ยผู้สูงอายุบอกว่าเขาอยู่กับบ้านเนี่ยคุยกับลูกหลานไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: แต่ทำไมคะ
1: เพราะว่าวัยต่างกันวัยต่างกันมากกับสังคมปัจจุบันซึ่งมันแตกต่างกันเยอะ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นพอมาอยู่ที่โรงเรียนป้อมเนี่ยเขาจะคุยในช่วงวัยที
0: ่ใกล้เคียงกัน
1: ใกล้เคียงกัน
0: กลุ่มเดียวกัน
1: 60 70 80เนี่ยคือคุยรู้เรื่องบางคนก็ถามความอะไรนะทุกสุขดิบอะไรต่างๆเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ดอนล้อคุณยังอยู่นะนึกว่าไม่อยู่นะสมาแอร์ว่าฟันเหลือกี่ซี่และอะไรประมาณนี
0: ้
1: ซึ่งเขาจะคุยในเรื่องที่เป็นอะไรนะเป็นธรรมชาติอ่ะเขาจะมีความสุขแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเนี่ยก็คือในเรื่องของการอยู่ในสังคมร่วมกันเนี่ยทำให้สามารถที่จะไปรักษาในส่วนของโรคซึมเศร้าได
0: ้
1: มันมีเคสหนึ่งที่ไปทำงานอยู่ที่ไปโรงเรียนอยู่โดยปกติถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยซึมเศร้าแต่พอไปที่โรงเรียนเนี่ยทุกอาทิตย์เนี่ยเขาสามารถที่จะปรับปรุงตัวเองและเข้ากับสังคมได
0: ้
1: แล้วก็หายจากโรคนี้ได
0: ้ค่ะแสดงว่าท่านนายกกำลังจะบอกว่าในพื้นที่เรานอกเหนือว่าจากเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุที่ติดสังคมให้เขาแบบได้มาเจอเพื่อนกลุ่มเดียวกันวัยเดียวกันเรื่องอื่นๆในการดูแลผู้สูงอายุเราก็ดูแลอยู่ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วงที่สองเราจะมาคุยกันแต่ว่าเราดูแลกลุ่มที่ติดบ้านยังไงกลุ่มที่ติดเตียงยังไงค่ะทีนี้อยากจะให้ท่านผอ.พูดในส่วนของเบรกแรกว่าณปัจจุบันตั้งแต่เริ่มต้นเปิดจนถึงปัจจุบันค่ะเราเปิดปีไหนจำนวนเท่าไหร่จนปีนี้ปีที่เท่าไหร่และจำนวนผู้ที่เข้ามาเป็นนักเรียนของเราอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ
2: ค่ะก็สำหรับในส่วนของโรงเรียนที่เราทำณตอนนี้นะคะก็ถ้านับจนถึงปัจจุบันก็คือปีนี้ก็คือเข้าสู่ปีที่10แล้วนะคะซึ่งเราก็มีการจัดตั้งปีแรกก็คือปี60นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่เราจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยก็คือจะมีนักเรียนนะคะประมาณ20กว่าคน25คนถ้าจำได้นะคะตอนนั้นที่เราตั้งขึ้นมาแล้วก็เรายังขาดความพร้อมหลายอย่างค่ะตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรสถานที่ค่ะแล้วก็ในการจัดตั้งตรงนั้นนะคะก็คือมันทำให้เราเองก็คือต้องมาทบทวนแล้วก็ต้องมาคุยกันหลายฝ่ายเหมือนกันนะคะการที่เราจะมีโรงเรียนสักโรงขึ้นมาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะอยู่นอกระบบก็ตามค่ะพอมันมีกลุ่มเป้าหมายเข้ามาเนี่ยก็คือเราจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนแล้วก็วางหลักสูตรกันนะคะแล้วก็พอเราได้เริ่มให้มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมาเนี่ยก็คือมันจะเห็นได้ว่ามันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงก็คือมันเริ่มได้รับการยอมรับนะคะก็คือตั้งแต่ปี60 61 62จนถึงปัจจุบันนะ
0: คะ
2: ซึ่งจากการที่เราทำมาเนี่ยก็คือปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้สูงอายุทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150นะคะที่อยู่ในระบบของเรานะคะเพราะว่าเราจะมีระบบทะเบียนของนักเรียนอยู่นะคะแล้วก็เบ็ดเสร็จอะค่ะที่เราเรียนทุกวันพฤหัสบดีเนี่ยก็คือนักเรียนจะมาอยู่ที่ประมาณ120คนอันนี้คือเต็มห้องเลยนะคะก็ในส่วนของเราเนี่ยคือในส่วนของหลักสูตรของเราที่เราสอนอยู่ก็จะมีหลากหลายด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องของสุขภาพเรื่องของจิตอาสาซึ่งมันก็จะมีรูปแบบค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นในส่วนของการขับเคลื่อนตั้งแต่ปี61จนถึงปัจจุบันนี้ทำให้เราก็มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นด้วยเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะทั้งคู่เลยเดี๋ยวเรามีส่วนของการลงพื้นที่ค่ะท่านในขาเราลงที่พื้นที่บางงวยเราไปดูทั้งติดสังคมติดบ้านติดเตียงว่าที่นี่อบต.บางงวยเราดูแลผู้สูงอายุแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเป็นอย่างไรถ้าคุณชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันค่ะหลายคนอาจคิดว่าผู้สูงอายุใช้ชีวิตอยู่บ้านเพียงลำพังแต่จริงๆแล้ววันนี้เราจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งของผู้สูงอายุค่ะว่ายังคงเต็มไปด้วยพลังรอยยิ้มและมิตรภาพซึ่งก็ผ่านกิจกรรมในมิติด้านสังคมของผู้สูงอายุ3กลุ่มด้วยกันค่ะว่าแต่ละกลุ่มมีกิจกรรมอะไรและช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตได้อย่างไรไปชมพร้อมกันเลยค่ะ

คุณผู้ชมคะและกลุ่มแรกนี้นะคะก็เป็นผู้สูงอายุที่ติดสังคมค่ะยังมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็พร้อมทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆค่ะตอนนี้กิจกรรมจะเริ่มแล้วไปดูกันค่ะ

0: นอกจากที่นี่นะคะเป็นที่รวมผู้
1: แล้วก็อีกอย่างนึงก็ความสบายใจได้เจอพระเจอเพื่อนๆที่ในโรงเรียนนะสนุกมากแล้วก็มีอารมณ์ดีตลอดมีความสุขมากครับ
2: มีทั้งผู้ป่วยติดเตียงติดสังคมติดบ้าน
0: แล้วติดบ้านเรามาดูแลยังไงเอ่ยพูดคุยแล้วมาทำอะไรยังไง
2: พูดคุยให้กำลังใจเขา
0: บ้านนี้เดิมทีเป็นยังไงผู้สูงอายุบ้านนี
2: ้อายุก็ปกติค่ะ
0: ยังแข็งแรงดีและอีกหนึ่งนะคะกิจกรรมทางมิติทางสังคมของผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะอย่างที่เราได้เห็นภาพบรรยากาศมาตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดบ้านค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าคุณแม่ยังแข็งแรงดีหรือว่าทำกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะเรามากับทีมอสมในพื้นที่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมไปพูดคุยกัน
2: ในงานมีการกระ
0: กี้มีแม่บังกากรูบงเสียดูเลย

0: เห็นไหมคะว่าผู้สูงอายุติดบ้านก็ยังคงมีความสุขเพราะว่าเมื่อสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็มีกำลังใจกับคนในชุมชนเข้ามาเยี่ยมเข้ามาดูแลเห็นไหมคะว่าการล้างจานไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเลยเนาะการล้างจานยากไหมป้ายอหรอป้าสวิงไง
1: แต่ไอ้เนี่ย
0: ดูการก็ทาง
1: ย
0: ี่ละ
1: โ
0: อ้การเจ๊งโอ้ป้าสวิงไงสวยแล้วการเย็นก็การเย็นก็ล้างเตะ
1: เอ็งเด้อเอ็งก็ล้างนะคะ

0: อีกหนึ่งกลุ่มสำหรับผู้สูงอายุค่ะโดยเฉพาะกลุ่มนี้นะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะซึ่งผู้ป่วยติดเตียงเองเนี่ยไม่สามารถไปทำกิจกรรมกับเพื่อนๆในบรรยากาศของโรงเรียนผู้สูงอายุได้แต่ว่าก็ยังคงมีกำลังใจกับครอบครัวชุมชนแล้วก็ทีมสาธารณสุขมาดูแลกันถึงบ้านทีเดียวค่ะ
1: เห็นมาจนแบบว่าเขาอารมณ์ดีแบบที่อารมณ์ดีเนาะ
2: อารมณ์ดีตลอด
1: นะยังแข็งแรงอยู
2: ่กากีเลยนี่กากีเลยนี่ราวะวิเตงเหรออ่ากากีเลยนุ่งกากีเลยนุ่งโอเคมาเกน่าสิรอกี้นิ่ง
1: โอเคโชว์โชว
2: ์โชว์โชว์ก็จะมีของคนไข้บางเหมือนบ้านนี้ก็จะอุปกรณ์ค่อนข้างครบเพราะว่าอันนี้ก็คือญาติอะแดปซื้อมาแล้วก็ทำให้ก็พยายามญาตินะคะก็พยายามกระตุ้นให้คนไข้ทำตลอดแกก็เหมือนแรงที่ฝั่งที่แกยังปกติก็จะใช้ค่อนข้างใช้ได้ดีแล้วก็ส่วนทางนี้ก็คือนั่นก็เป็นตามพยาธิสภาพของโรคค่ะก็จะค่อนข้างที่จะ
1: ขอดูพัฒนาการได้ไหมได
2: ้จะเน้นคนที่ดูแลอยู่ตลอดว่าคนไข้ประเภทนี้เราต้องกระตุ้นตลอดถ้าไม่กระตุ้นคือจะไม่ค่อยทำเพราะว่าจะเป็นเหมือนพยาธิสภาพของโรคที่จะค่อนข้างที่จะไม่อยากทำอะไรอะไรแบบนี้ค่ะก็ญาติน่ะมีส่วนสำคัญมากในการที่จะให้คนไข้ฟื้นตัวได้อากิตาลินนี่เนาะบางดีดีมีตาลินนี่มาตื้อเยอะๆเมื่อก่อนก็คือจะต้องแบบมีคนประคองคืบอย่างนี้ก็คือนวัตกรรมใหม่ที่ญาติทำมาให
1: ้แกจะโชว์ให้เราดูว่าแกแบบพัฒนาการดีขึ้นไง
2: แบบไม่ต้องเรียกคนแกก็สามารถดึงนี้แล้วก็ลุกขึ้นมานั่งเองได
1: ้แสดงว่ากำลังใจแบบดีขึ้นมากเลยตั้งแต่แรกเป็นแรกๆคือติดเตียงด้วย
2: ที่จะค่อนข้างที่แบบว่าจะต้องประคองเยอะหน่อยอะไรแบบนี
1: ้อันนี้แกสามารถพูด
2: ยกนิ้วยกป้องนิ้วป้องโอเค
1: มาเกนาสิเอาแกกินเองมาเกดอ

0: แหนกทุกกิจกรรมของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ค่ะท่านได้มีรอยยิ้มการสัมผัสที่อ่อนโยนและการดูแลของทีมสาธารณสุขจะทำให้เขามีกำลังใจและเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้อยากได้รับมากที่สุดค่ะสูงอายุแต่ละคนอาจจะมีสุขภาพที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันค่ะคือทุกคนยังคงต้องการความรักความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในสังคมกิจกรรมทั้ง3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่ติดสังคมติดบ้านหรือติดเตียงล้วนมีเป้าหมายเดียวกันค่ะคือทำให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขและไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะสังคมที่อบอุ่นเริ่มต้นจากการไม่ลืมผู้สูงอายุในบ้านของเราค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการระเบียงใต้ค่ะคุณผู้ชมค่ะการดูแลนะคะกลุ่มผู้สูงอายุแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนว่าเราไม่ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ว่าทุกกลุ่มค่ะที่เป็นผู้สูงอายุที่นี่อบต.บางงวยขับเคลื่อนโดยท่านนายกและดูแลอย่างเต็มที่ทีเดียวค่ะนายกคะเมื่อสักครู่เนี่ยเราลงพื้นที่เก็บภาพทั้งติดสังคมติดบ้านติดเตียงทีนี้เมื่อสักครู่ช่วงแรกเราคุยเรื่องของผู้สูงอายุที่ติดสังคมอย่างโรงเรียนผู้สูงอายุที่เราขับเคลื่อนไปในช่วงนี้อยากจะให้ท่านนายกได้พูดอีก2กลุ่มค่ะว่ากลุ่มที่ติดบ้านกับติดเตียงเรามีการดูแลหรือมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลยังไงบ้างคะ
1: ครับก็ในส่วนของติดบ้านนะครับติดบ้านเนี่ยคือกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเราก็พยายามไปคุยนะครับให้เขาออกมาติดสังคมให้มากแต่บางคนก็ยังไม่ตอบรับก็ยังอยู่ที่เดิมเราก็มีวิธีการที่จะต้องไปดูแลก็คือเราเข้าไปหาต
0: ่
1: อเราเข้าไปหาเราไปตามบ้านซึ่งกลุ่มเหล่านี้เราจะมีทีมงานของอสม.และก็กลุ่มของ CG อะไรเนี่ย
0: เข้าไป
1: พูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือการไปแนะนำในเรื่องของการรักษาดูแลสุขภาพยังไง
0: อันนี้
1: เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยก
0: ็
1: เช่นเดียวกันเราก็ต้องเข้าไปหาซึ่งคนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาหาเราได
0: ้
1: เราก็ต้องไปหาไปดูแลในเรื่องของกายภาพยังไงนะครับในเรื่องของการอะไรนะให้แพมเพิร์ดอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ซึ่งเราก็ดูแลมาตลอดนะครับอบต.บางงวยก็เหมือนที่บอกก็คือไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับก็พยายามติดตามแล้วก็อย่างต่อเนื่องเลยนะครับไปดูแลให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุเพราะว่าจะสังเกตว่าผู้สูงอายุปัจจุบันนี่ค่อนข้างจะอายุยาวนะครับ
0: อายุยืน
1: นะครับไม่เหมือนสมัยก่อนแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการดูแลเราดูแลและเขาดูแลตัวเองด้วยน
0: ั่
1: นคือสำคัญนะครับรวมถึงญาติพี่น้องเองก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับดังนั้นคิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องให้ท้องถิ่นเนี่ยหลายแห่งเนี่ยให้ความสำคัญกับในเรื่องเหล่านี
0: ้
1: เพราะว่ามันเป็นเราไม่อยากให้เขารอความตายเราอยากจะให้เขาก่อนที่จะตายเนี่ยอย่างนั้นเขาได้ทำอะไรให้ที่สุดไปเลยนะครับน
0: ี่
1: คือสิ่งที่อบต.บางงวยกำลังทำณปัจจุบันครับ
0: ค่ะพอเมื่อกี้เราทิ้งท้ายว่ากิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุของเราเนี่ยเราเปิดทุกวันพฤหัสกิจกรรมมีทั้งวันไหมคะรูปแบบกิจกรรมเป็นยังไง
2: ในส่วนของอบต.เองเนี่ยเราจะมีรถบริการรับส่งนะคะซ
0: ึ่
2: งก็คือเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็เหมือนกับว่าต้องการที่จะช่วยเหลือค่ะเพราะว่ามันจะมีผู้สูงอายุบางท่านที่เขาไม่สะดวกที่จะมาเองซ
0: ึ่
2: งเราก็เลยช่วยตรงนี้ค่ะซึ่งเราก็จะมีรถบริการรับส่ง2คันก็คือแบ่งตามสายไปเลยค่ะ8โมงเช้าแล้วก็บางคนที่เขาสามารถที่จะมาเองได้ก็จะปั่นจักรยานมาเดินมาก็มีค่
0: ะ
2: แล้วก็ในส่วนเช้าๆที่เข้ามาเนี่ยก็คือมือขวาเขาจะถือกระเป๋าแล้วก็มือซ้าย ายก็จะพาขยะมาด้วยนะคะซึ่งเราได้มีการเหมือนกับว่าสร้างจิตสำนึกแล้วก็ขอความร่วมมือค่ะว่าให้ผู้สูงอายุทุกคนนะคะที่เรียนที่นี่ก็คือทุกคนต้องมีจิตอาสาแล้วก็ต้องมีจิตสาธารณะด้วยก็คือช่วยกันคัดแยกขยะแล้วก็พาขยะมาบริจาคให้กับโรงเรียนนะคะแล้วก็พอมาถึงโรงเรียนปั๊บเนี่ยคือเขาก็จะมีจุดวางขยะแล้วก็จะเข้าไปเช็คชื่อซึ่งในการเช็คชื่อของเราเนี่ยคือเราจะเป็นรูปแบบของการตรวจสุขภาพซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ของตัวเองทุกคนต้องจำได้ว่าเลขที่เท่าไหร่ตั้งแต่1ถึง150ทุกคนจะจำได้หมดเลยนะคะคือเราใช้เวลานานมากกว่าที่แต่ว่าสิ่งที่เราสังเกตก็คือว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาชอบจำเลขเขาชอบจำเลขสลับกันสมมติว่าถ้าเขาเลขที่41เขาก็จะว่า14คือเขาจะเป็นแบบนี้มันทำให้เราจับทางเขาได้แล้วแล้วก็พอเขาตรวจสุขภาพเสร็จแล้วก็จะมีบริการชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดความดันนะคะถ้าใครที่วัดความดันแล้วสูงเนี่ยเราก็จะถามเลยว่ากินยาแล้วยังสูงประมาณนี้คือต้องไปหาหมออะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะต้องการให้เขาเนี่ยกินยาให้เป็นประจำแล้วก็เข้าถึงหมอให้เป็นประจำมากที่สุดนะคะแล้วก็เรามีบริการออมเงินด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: ก็คือในการออมเงินเนี่ยก็คือเราจะบริการออมเดือนละ1ครั้งก็คือแล้วแต่ความประสงค์เลยว่าใครจะออมเงินเท่าไหร่ยังไงนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตอนเช้าแล้วก็ระหว่างที่ทุกคนกำลังรอที่จะเรียนเนี่ยคือเราก็มีสภากาแฟให้เขาได้พบปะพูดคุยกันนะคะซึ่งเรามีคอนเซ็ปต์ตรงที่ว่าเขาต้องพาแก้วมาเองใช่ก็คือว่าทุกคนพาแก้วมาก็บริการตัวเองได้เลยซึ่งเราก็เตรียมน้ำชากาแฟมีเบรกให้นะคะก็ทุกคนก็สามารถใช้เวทีตรงนี้ค่ะในการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะคะ
0: แสดงว่ากิจกรรมอันนั้นคือกิจกรรมหลักๆแต่ว่ากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเสริมที่จะเปลี่ยนในแต่ละสัปดาห์ก็จะแตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็หลักๆก็คือพอมันเข้าสู่ในช่วงของการรายการสอนเนี่ยค่ะก็คือมันจะเริ่มที่เวลา9โมงนะคะพอ9โมงเนี่ยคือทุกคนก็จะมีกิจกรรมเคารพธงชาติแล้วก็จะมีบทดูอาด้วยซึ่งก็จะมีตัวแทนเนี่ยมาช่วยกันอ่านดูอาเพื่อให้เกิดความอะไรนะคะเป็นบารอกัตนะ
0: คะ
2: แล้วก็จะมีกิจกรรมในส่วนของออกกำลังกายด้วยนะคะซึ่งเราก็จะมีน้องๆเป็นทีมคุณครูค่ะที่ผ่านการอบรมมามีความรู้มาก็จะฝึกออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะมีตัวแทนออกมาช่วยกันนะคะแล้วก็เสร็จจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเล่าเหตุการณ์ข้อมูลข่าวสารนะคะซึ่งบางทีค่ะก็คือปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุของพื้นที่บางเวยเนี่ยมันมีขอบเขตตรงที่ว่าเขาไม่ได้มีการใช้โทรศัพท์มันทำให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันมีขอบเขตทำให้เราค่ะในฐานะที่เป็นผู้สื่อสารตรงนี้ค่ะก็คือทำหน้าที่ช่วยบอกกล่าวช่วยตักเตือนมีข่าวไหนที่เป็นสำคัญเนี่ยก็คือมาช่วยกันบอกก็คือให้เขาได้รับรู้ค่ะป้องกันตัวเอง
0: มีหนึ่งส่วนหนึ่งหลักสูตรที่ไปแล้วก็เจอเห็นภาพบรรยากาศในการใช้กายอุปกรณ
2: ์ใช่อ
0: ันนี้ที่เรานำมาให้เขาได้เรียนรู้ได้รู้วิธีการใช้เนี่ยเพราะอะไรคะ
2: เ
0: รา
2: ดูเพราะว่าก็คือด้วยกลุ่มเป้าหมายค่ะที่มันอยู่ตรงนี้ค่ะคือเราจะเริ่มตั้งแต่อายุ55ปีขึ้นไปแล้วก็มันจะเห็นได้ว่าบางคนนะคะก็คือ55ปีก็จริงแต่ว่าเขาต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเพราะว่าในการที่จะก็ว่าบางคนเนี่ยเขาจะมีเรื่องของสุขภาพที่ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยอาจจะต้องใช้กายอุปกรณ์บางคนอาจต้องมีเครื่องมือซึ่งถ้าเกิดว่าเขามีการใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได
0: ้
2: ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทางสถาบันมาช่วยค่ะวันนี
0: ้ค่ะท่านนายกตั้งแต่ขับเคลื่อนมาจนปีนี้เข้าปีที่10ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ปีที่10แล้วรางวัลที่ภาคภูมิใจบอกให้คุณผู้ชมได้ชื่นใจกับการขับเคลื่อนงานของอบต.บางงวยหน่อยค่ะ
1: รางวัลเนี่ยผมก็จำไม่ค่อยได
0: ้
1: นะครับ
2: เพราะมันเยอะ
0: มันเยอะ
1: มันก็เยอะพอสมควรนะครับ
0: เอาที่ดูแลผู้สูงอายุเลย
1: แต่ว่าที่ล่าสุดก็คือของพมจ.ซึ่งไปรับรางวัลจากปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมื่อวานนี้เองด้วยการเรามุ่งมั่นในการทำงานนะครับก็ไปรับรางวัลอีกก็คือจากสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือได้มาอีก 400,000 บาทในเรื่องของการมุ่งมั่นนะครับซึ่งเราได้มา6ปีซ้อนนะครับปีแรกรู้สึกว่าจะได้รางวัลชมเชยมาได้ 800,000 บาทแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มา 500,000 400,000 500,000 400,000ได้มาเรื่อย
0: ๆ
1: ก็เป็นขวัญและก็กำลังใจในการทำงานนะครับก็อีกบทบาทหนึ่งของผู้บริหารที่ได้รับมานะครับ
0: ค่ะ อยากจะให้ท่านนายกสัญญากับคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าหลังจากนี้ไปแผนงานการขับเคลื่อนในการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อย่างไรบ้างคะ
1: ก็ในส่วนของอบต.บางงัวเนี่ยก็คิดว่าโครงการเนี้ยในการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับมีต่อไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าชาวบ้านผู้สูงอายุเนี่ยจะให้ความสนใจในการที่จะเข้ามาอยู่กับเรามากขึ้นนะครับซึ่งในโรงเรียนของเราเนี่ยเราไม่ได้เน้นว่าคุณเรียนแล้วปีนึงคุณต้องจบไปไม่ใช่คุณจะเรียนตลอดชีวิตก็ได้ซึ่งเป็นแนวคิดที่เราต้องการอยู่แล้วคือเพื่อจะให้เขามาอยู่กับเรานั่นคือสิ่งที่เราต้องการในอนาคตครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะมาพูดคุยกับเราค่ะคุณผู้ชมค่ะครั้งหน้ารายการระเบียงใต้ของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมมานั่งพูดคุยประเด็นไหนอย่างไรติดตามได้ในรายการทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้บีและทีมงานรวมไปถึงผู้ร่วมรายการต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละตรัง
2: ไปโรงเรียนก่อนพอ
3: เออก็โรงเรียนดีลูก
2: เออแล้วพวกกันนกอ่ะนี่มันมาร้อยไหม
4: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเล่นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ผ้าหนึ่งผืนอาจเป็นเพียงงานศิลปะสำหรับใครหลายๆคนแต่ผืนอาจหมายถึงหลักฐานในการลุกขึ้นยืนอีกครั้งหลังสูญเสียรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ความสูญเสียไม่อาจย้อนคืนแต่การเยียวยาอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างชีวิตใหม่รายการใต้สันติสุขวันนี้

นี้จะพาคุณผู้ชมมาพบกับพี่จันทิมาเธอสูญเสียคุณแม่จากเหตุการณ์ลอบยิงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เธอได้เปลี่ยนเงินเยียวยาให้กลายเป็นธุรกิจเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นแรงผลักคนเรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหนนั้นไปติดตามชมค่ะ

0: ก่อนเกิดเหตุชีวิตของครอบครัวพี่จันเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะก่อนเกิดเหตุก็แยกกันอยู่กับคุณแม่นะคะเพราะว่าไปทำงานอยู่ที่แหวงนราธิวาสแต่ทุกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะกลับมาอยู่กับคุณแม่มาดูแลคุณแม่ตลอดแล้วก็ได้ย้ายกลับมาที่จะนะก็วันที่เกิดเหตุเป็นวันที่ลากิจเพื่อที่จะไปร่วมงานชาปนกิจศพค่ะแต่เป็นวันที่จะต้องไปรับศพคุณแม่แทนค่ะ
0: ช่วยเล่าถึงคุณแม่ให้ฟังหน่อยค่ะว่าคุณแม่เป็นคนแบบไหน
1: คุณแม่จริงๆเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยสุภาพนะคะไม่ใช้คำพูดที่หยาบคายกับลูกกับคนในครอบครัวแล้วก็กับคนรอบข้างถ้าใครบอกด่าใครคุณแม่จะเป็นผู้หญิงที่มีความอดทนมากขยันใช้คำว่าขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนอยู่ในตัวคุณแม่หมดเลยนะคะจนเราซึมซับสิ่งเหล่านั้นมาพอสมควรแต่อย่างเดียวที่เราไม่ซึมซับก็คือความเรียบร้อยคุณแม่เป็นผู้หญิงความผูกพันก็คือทำอะไรก็คิดถึงแต่เขาอะเหมือนไปเจอเสื้อผ้าแต่ละตัวขอซื้อให้แม่ก่อนคนอื่นคือวางไว้ก่อนทำอาหารก็จะนึกถึงเมนูที่แม่ชอบตลอดแล้วก็จะทำไปให้แม่ทานบ่อยๆค่ะในขณะที่เราเป็นคนที่ทำอาหารไม่เก่งแต่ชอบที่จะทำให้คุณแม่
0: วันที่เกิดเหตุพี่จันทำอะไรอยู่ที่ไหนและใครเป็นคนแจ้งเหตุให้พี่จันทราบ
1: วันนั้นตื่นนัดกันกับที่บ้านนะคะว่าจะไปงานชาปนกิจศพพี่สาวของน้องสะใภ้ก็เตรียมตัวไปซื้อข้าวยำขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อข้าวยำมาที่บ้านพักอาหารมาทานกันผลปรากฏว่าก็ระหว่างอาบน้ำแต่งตัวทานข้าวโทรศัพท์เข้าหลายสายก็ไม่ได้ยินมีโทรศัพท์เข้ามาหลายสายมากแล้วก็ติดต่อกลับไปที่ลูกสาวบอกว่าแม่ยายเสียแล้วยายโดนยิงตัวเองก็ร้องเหมือนควายถูกเชือดเลยแล้วพอจะจับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านที่ปัตตานีรถมอเตอร์ไซค์ก็ดันยางรั่วก็เลยต้องขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านนะคะขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านแล้วระหว่างที่รอรถก็ร้องอยู่อย่างนั้นค่ะร้องจนแบบยังจำภาพว่าเหมือนจะขาดใจตายตามไปเลยแต่เป็นสุดท้ายแล้วไปถึงที่โรงพยาบาลก็ไปชะโงกมองแม่ในห้องฉุกเฉินที่เขากำลังล้างตัวตอนนั้นก็ร้องแต่พอออกมาจากห้องนั้นเพื่อที่จะมาพักไม่อยากให้ร้องก็มาคุยกับญาติคุยไปก็หัวเราะไปสลับกับการไปดูแม่ที่หน้าห้องนั้นวันนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นครึ่งวันจนได้นำศพคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลก็นั่งกลางร่มให้คุณแม่ก็บอกคุณแม่ตลอดทางว่ากลับบ้านนะแล้วก็พยายามเอามือปิดตาคุณแม่เพราะคุณแม่ตาไม่หลับนะก็พยายามปิดตาคุณแม่ตลอดก็ไม่เป็นผลจนกระทั่งกลับมาถึงที่วัดก็ไปบอกป้าว่าแม่เนื้อบช่วยปิดตาให้แม่หน่อยก็ไม่เป็นผลจนกระทั่งเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งได้เวลาใกล้จะได้เวลาอาบน้ำศพคุณแม่ก็เดินไปปิดตาคุณแม่อีกครั้งหนึ่งบอกว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะน้องๆกับทุกคนกำลังเดินทางมาใกล้จะถึงแล้วเตรียมจะมาอาบน้ำให้แม่เดี๋ยวจะแต่งตัวให้แม่สวยๆเลยนะ

0: เราก็ทำกิจกรรมทางศาสนาพุทธก็คือทำพิธีอาบน้ำแต่งตัวอะไรให้แม่ผลปรากฏว่าภาพที่ทุกคนเห็นมันคือแม่ที่นอนยิ้มอยู่จากเมื่อกี้ตาไม่หลับก็ปิดตาให้คุณแม่แต่งหน้าอะไรเสร็จทุกคนมาเห็นว่าพี่แหม่มยิ้มอยู่นะคะนั่นก็คือภาพสุดท้ายที่เราได้เห็นแม่ยิ้มค่ะแล้วก็ได้แต่งตัวที่สวยที่สุดให้แม่ค่ะ
1: กระสุนปืนกว่า50นัดกราดยิงทะลุรถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อไดฮัตสุรุ่นมิราสีเขียวทะเบียนบง2245ปัตตานีที่กำลังออกไปจำหน่ายเนื้อหมูในพื้นที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีส่งผลให้คุณแม่นวลศรีณตะกั่วป่าคุณแม่ของพี่จันและคุณพ่อสุยบี้ชูช่วยคำพ่อเลี้ยงของพี่จันเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเหตุการณ์ความไม่สงบไม่ได้พรากเพียงชีวิตของผู้คนแต่ยังคงทิ้งคำถามความเจ็บปวดคราบน้ำตาและความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลือนไว้กับพี่จันและครอบครัวพี่จันคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดหลังการสูญเสียคะ
0: อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดของการสูญเสียที่เรามันคือภาพที่ติดตาที่ในตาเราจะต้องเห็นภาพแม่แล้วไม่มีภาพแม่แล้วเรานั่งตรงมุมไหนก็จะเห็นแต่อิริยาบถของแม่มันเป็นสิ่งที่เราทำใจได้ยากนะทุกวันนี้ค่ะ
1: แล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างหลังเกิดเหตุ
0: เกือบเป็นโรคซึมเศร้าเกือบเลยถ้าไม่ได้คนที่เขาดูแลเราอย่างใกล้ชิดที่ดูแลทั้งร่างกายและจิตใจคิดว่าคงเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นอะไรไปมากกว่านั้นแล้วแล้วก็สำคัญก็คือครอบครัวดูแลดีค่ะทั้งสามีทั้งลูกพยายามดูแลเยียวยาจิตใจเราอย่างดีรวมทั้งคนรอบข้างที่จะเป็นเพื่อนค่ะ
1: แม้ความสูญเสียจะไม่มีสิ่งใดทดแทนได้และหากให้เลือกก็คงไม่มีใครอยากแลกชีวิตของคนที่เรารักกับเงินแม้จะมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ในเมื่อสถานการณ์ไม่ได้ให้โอกาสเราเลือกแบบนั้นการเยียวยาก็ยังคงเป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยให้หลายครอบครัวมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่สำหรับพี่จันเงินเยียวยาไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขแต่มันคือโอกาสในการหยัดยืนขึ้นอีกครั้งช่วยเล่าถึงตอนได้รับเงินเยียวยาให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: เหมือนเงินเยียวยาที่เราได้รับมาเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นมรดกที่ไม่ได้อยากได้รับไม่อยากเอาแต่ในเมื่อได้มาแล้วก็ตอนนั้นก็คิดว่าจะทำยังไงให้เงินก้อนนี้เกิดประโยชน์สูงที่สุดก็ตั้งใจเลยว่าจะเอาเงินก้อนนี้1ดาวรถยนต์1คันเพื่อที่จะขับเคลื่อนแล้วก็2เป็นซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำผ้าบาติกเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่รักสวยรักงามชอบแต่งตัวและสไตล์ของแม่คือถ้าเราพูดกันภาษาบ้านๆจะบอกว่าแม่เป็นคุณนายแม่ไม่ได้เป็นแม่ค้าในขณะที่อาชีพของแม่คือแม่เป็นแม่ค้าแต่ไลฟ์สไตล์ของแม่คือแม่ชอบแต่งตัวคือยังไงก็ดูเป็นผู้ดีอะนะไม่มีภาพของแม่ค้าเลยในสายตาของเราและก็คนรอบข้างที่รู้จักเงินเยียวยาก้อนนั้นแบ่งออกมาเป็น2ส่วน1ดาวรถยนต์นะคะส่วนที่2ก็คือซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำผ้าบาติกตอนที่ซื้อบอกว่าเนียดว่าขอให้ทำผ้าบาติกเนี่ยให้สูงที่สุดเพราะแม่เราเป็นคนรักสวยรักงามหลายครั้งที่ผ่านมาที่เราทำผ้าบาติกแล้วแม่ก็จะบอกชิ้นนี้สวยแม่เอานะชิ้นนี้สวยแม่เอานะก็เลยคิดว่าทำสิ่งที่แม่อยากให้เราทำค่ะเพราะแม่อยากให้เป็นรับราชการเนี่ยก็โอเคได้ละและในอีกส่วนนึงที่แม่ยังอยากให้เราทำก็คืออาชีพตรงนี้ก็ถือว่าวันนี้เงินเยียวยาก้อนนั้นก็ใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดจริงๆค่ะ
1: ณตอนที่เริ่มต้นธุรกิจเนื่องจากเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนที่สำคัญเป็นมรดกของคุณแม่พี่จันกลัวที่จะล้มเหลวบ้างไหมคะ
0: ไม่มีความคิดเลยไม่อยู่ในสมองเลยว่าฉันทำไม่รอดไม่มีคิดแค่ว่าต้องเดินไปให้ดีและไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้และที่สำคัญก็คือให้อยู่แบบยั่งยืนยาวนานตอนนั้นนะคะคิดแค่นั้นนะแล้วก็ทำมาโดยที่ไม่คิดหรอก ว่าจะมีชื่อเสียงหรืออะไรมากมายไม่ได้คิดแค่ว่า1ทำด้วยความสุขเพื่อที่จะได้ลืมเรื่องราวที่มันทำให้เราเสียใจที่สุดของชีวิตเอาความเสียใจตรงนั้นให้มาเป็นความสุขเพื่อคนที่เขามองดูเราอยู่ค่ะ
1: และถ้าวันนั้นไม่มีการเยียวยาจากภาครัฐชีวิตของพี่จันและครอบครัวจะเป็นอย่างไร
0: ถ้าตอนนั้นไม่มีเงินเยียวยาจากภาครัฐนั่นก็ทำบาติ่งนี่แหละค่ะแต่ว่าจะมีทุนเยอะเนี่ย ก็เริ่มไปจากจุดเล็กๆน้อยๆโดยมันก็อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จเร็วก็ได้อาจจะเป็นไปในทางนั้นมากกว่าแต่เรื่องความตั้งใจว่าทำอะทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะมีเงินตัวไหนที่จะมาซัพพอร์ตเราให้ได้เร็วมันก็เราไม่ดิ้นรนอยู่แล้วค่ะแค่ทำว่ามีก็ทำไม่มีก็ไม่ทำอะไรประมาณนี้มากกว่าแต่พอมีเงินเยียวยาเข้ามาปั๊บเราสามารถที่จะเพิ่มขยายกำลังการผลิตของเราได้อย่างนี้ค่ะ
1: นอกจากการทำผ้าบาติกพี่จันก็มีงานประจำเป็นคุณครูสอนศิลปะซึ่งก็เป็นหนึ่งในความฝันของคุณแม่นวลศรีที่อยากให้ลูกสาวรับราชการซึ่งลูกสาวที่ชื่อจันทิมาคนนี้ก็ไม่ได้ทำให้คุณแม่ผิดหวังแต่อย่างใดพี่จันทำหน้าที่คุณครูอย่างเต็มที่เป็นที่รักของเด็กๆในโรงเรียนและในหลายครั้งพี่จันก็หางานในร้านมีดีนาทับให้เด็กๆที่มีแววด้านศิลปะหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ทำงานและหาเงินเป็นค่าขนมของตนเองไปด้วยจุดเริ่มต้นของการทำผ้าบาติกนอกเหนือจากที่คุณแม่ชอบแล้วพี่จันชอบด้วยหรือเปล่าคะแล้วก็มีความรักในการทำผ้าบาติกอย่างไรบ้าง
0: จริงๆเรียนศิลปะตั้งแต่ป.6นะมันชอบในงานศิลปะมาตั้งแต่เล็กๆแล้วเรียนจนจบหลักสูตรปริญญาตรีตอนเรียนปริญญาตรีก็เจอตัวเองแล้วแหละว่าเราต้องประกอบอาชีพการทำผ้าบาติกนี่แหละเพราะว่าศิลปะทุกแขนงเราเรียนมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นงานปั้นงานหล่องานเครื่องรักงานแกะสลักดุลเครื่องหนังเซรามิกถามว่าตอนแรกอะชอบเซรามิกจิตรกรรมไทยนี่ชอบมากงานพวกนี้แต่สุดท้ายแล้วเราคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไปนั่งปั้นรูปอยู่ที่วัดยิ่งเราเป็นผู้หญิงถ้าเป็นไปไม่ได้หรอกที่ผู้หญิงจะทำงานศิลปะแล้วโด่งดังมันคงใช้เวลากันนานแต่ถ้าเราทำงานศิลปะผ้าบาติกเรามีโอกาสที่จะเติบโตได้เร็วกว่าเพราะมันเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของมนุษย์ที่จะต้องใช้ผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายเป็นปัจจัยหลักก็เลยคิดว่าเราจะเอางานศิลปะลงมาอยู่บนผ้าบาติกได้ยังไงตอนแรกๆก็ทำซินสกรีนขายพอมาเรียนระดับปริญญาตรีเนี่ยโชคดีเลยว่ามาเจอเพื่อนที่ทำผ้าบาติกให้เราเห็นจากที่เมื่อก่อนเราเห็นแค่เสื้อบาติกที่เราซื้อมาใส่หนึ่งตัวเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากทำพอเราเห็นเพื่อนตอนที่เพื่อนทำผ้าชิ้น4เม็ดยังเฉยๆนะคะยังว้าวสวยแต่นานนะกว่ามันจะเสร็จเราเป็นคนที่ทำอะไรไวมาไวเคลมไวทำอะไรแล้วแบบให้ได้รับผลเลยจะเป็นคนแบบนี้พอเราเห็นเพื่อนทำเสื้อ1ตัวปั๊บขออนุญาตเอ่ยนามเพื่อนชื่อชัยวัฒน์บิลวาทนะคะเขาเขียนดอกกล้วยไม้แค่ดอกเดียวได้50บาทสมัยนั้นประมาณปี32หรือ33ประมาณนั้นนะฮะจำไม่ได้ละแล้วก็พอเขาไปคุยกับเขาทุกวันที่บ้านเขาอะจะเช่าบ้านรวมกันทั้งหมด9คนเป็นผู้ชายหมดเลยคนนี้ดรออิ้งคนนี้ปั้นคนนี้สีน้ำมันคนนี้สีช็อคแต่ละคนก็จะมีงานศิลปะเป็นของตัวเองซึ่งแนวไม่เหมือนกันแต่ชัยวัฒน์เนี่ยหรือเพื่อนต่อเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีการทำเสื้อบาติกพอไปถามเฮ้ยตองได้ตัวเท่าไหร่วะเนี่ย50บาทแล้ววันนึงเธอทำได้กี่ตัวเพื่อนบอกว่าถ้ามีเฟรมเนี่ยกรอบไม้เนี่ย10อันเราก็ทำได้10ตัวเริ่มคิดตังละ10ตัวได้500โหเยอะบอกเพื่อนอย่างงี้นะเยอะนึกแล้วเสื้อเนี่ยเราซื้อหรือเพื่อนลูกค้าซื้อมาให้เพื่อนซื้อมาให้เขาบอกว่าก็แล้วแต่ ถ้าเพื่อนซื้อมาให้เพื่อนเอาเสื้อมาให้เราก็คิดแค่50บาท10ตัวก็500โอเคยืนพื้นตรงนี้แล้วเสื้ออะไรที่ทําได้ก็เสื้อยืดทั่วไปเค้าก็เล่าไอ้คําว่าเสื้อยืดทั่วไปเราก็ไม่รู้ใช่มั้ยคะเราก็ศึกษาด้วยตัวเองเริ่มเลยทีนี้เริ่มเลยค่ะบรรเลงเลยเริ่มศึกษาด้วยตัวเองมาแล้วก็หารายได้ไปด้วยนะทําแล้วก็หารายได้สมัยนั้นมีรายได้พิเศษเดือนละ 2,000 บาท
1: อุปสรรคช่วงแรกในการเริ่มต้นทำผ้าบาติกในแบรนด์มีดีนาทับมีอะไรบ้างคะ
0: ช่วงก่อตั้งแบรนด์แรกๆเราก็มีปัญหาเรื่องตลาดแหละเพราะว่าคนมองว่าผ้าบาติกนี่แพงพอแพงปั๊บแรกๆก็ฝากให้เพื่อนบ้างให้เป็นของที่ระลึกเพื่อนก็ไม่รู้จักไม่กล้าไปตัดใส่อย่างเงี้ยก็พอขายสมัยนั้นขายชิ้น400เพื่อนก็ยังว่าแพงนะคะจนคิดใหม่ย้อนมาทำที่มันถูกๆก่อนก็คือมาเริ่มต้นด้วยการทำผ้ามัดย้อมไปซื้อเสื้อมือสองหมวกมือสองอะไรมาทำแล้วก็ไปออกตลาดวันศุกร์ตอนเย็นไปแล้วค่ะใส่ไป 2-3 กล่องไปแล้วไปตลาดตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นตามงานรถคลาสสิกฮะก็เดินทางอยู่แบบนั้นประมาณ2ปีจนกระทั่งพัฒนาชุมชนอำเภอบอกว่าไปขึ้นทะเบียนโอท็อปเถอะแล้วก็หลังจากไปขึ้นทะเบียนโอท็อปก็ไปออกงานจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอเคลื่อนที่อย่างเงี้ยค่ะไปให้เขาทุกเดือนแต่ละเดือนไปแต่ละครั้งขายไม่ได้ได้กลับมาเข้ากล่อง2กล่องค่าน้ำมันรถก็ไม่หลุดแต่ไปสามีไปทุกเดือนที่มีให้ประกอบกับศุกร์เสาร์ก็ออกไปตลาดนัดเปิดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำอยู่จนกระทั่งปี2563มีโครงการให้เราไปรับเสด็จที่นราธิวาสอ่ะนั่นแหละค่ะเริ่มที่จะทำจริงจังขึ้นมานิดนึงค่ะ
1: วันนี้แบรนด์มีดีนาทับก้าวมาไกลขนาดไหนจากจุดเริ่มต้นคะ
0: ใช้คำว่าก้าวกระโดดเลยดีกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่บอกทุกคนได้เลยว่าเรามุ่งมั่นที่จะทำแล้วก็ทุกชิ้นงานที่เราทำจากหัวใจและเขาเรียกว่าจากหัวใจที่เรามีความสุขที่จะทำสุขที่ได้คิดว่าผ้าชิ้นนี้ถ้าแม่เราอยู่อะแล้วไม่ได้ขายแน่ผ้าสีนี้ถ้าแม่อยู่รับรองเลยว่าแม่เอาไปตัดใส่อีกแน่ๆนั่นคือความสุขของเราที่มีความรู้สึกว่าอยากทำมันเป็นงานที่ใช้คำว่าก้าวกระโดดได้อย่างเต็มปากเต็มคำจากที่ถ่อนแถ่นมาให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็ไม่กล้าตัดใส่เพื่อนก็ยังบอกว่าแพงจนพอเรามาทำเรามาค้นหาตัวเองว่าทำไมเราจะต้องทำบาติกที่มันเหมือนเพื่อนทุกคนจะบอกว่าผ้าบาติกของมีดีนาทับแพงแต่คนที่ได้รับไปโคตรจะคุ้มตรงที่ว่าคุณใส่ละแค่หนึ่งเดียวในขณะที่เราได้รับลายพระราชทานเหมือนกันทั้งประเทศเนี่ยแต่ทำไมมีดีนาทับถึงได้มีรายได้ที่ขยับขึ้นสูงตลอดจะมีแค่ช่วงเมื่อปีที่แล้วที่พระพันปีสวรรคตนะคะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่ต้องเปลี่ยนมาใส่เป็นสีดำแทนสีสันแต่ก็ดรอปอยู่ได้ไม่นานนะคะก็ถือว่าตอนนี้ยอดเราก็พุ่งสูงขึ้นเพราะเราพลิกโฉมอีกเหมือนเดิมคือเราจะหลีกตลาดทั่วไปคำว่าเรามาไกลมากใช้ได้ดีที่สุดตอนนี้ค่ะและก็คิดว่าอยากไปให้ไกลกว่านี้ค่ะ
1: ไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จหรือแม้จะเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่ได้ถวายงานใกล้ชิดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพี่จันรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
0: ถ้าแม่อยู่เนาะแม่คงยิ้มแล้วก็คงจะเล่าให้ใครต่อใครฟังว่าลูกเนี่ยไปรับเสด็จอีกแล้วไปเข้าเฝ้าไปหลานได้ไปเข้าเฝ้าอีกแล้วแม่จะชื่นชอบแล้วก็แม่จะเป็นคนที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์มากที่สุดที่บ้านตั้งแต่รุ่นทวดของลูกนะรุ่นคุณยายเนี่ยจะมีรูปในหลวงราชินีแล้วก็เสียพระราชวงศ์ทุกพระองค์พอมาที่บ้านแม่อีกก็มีเพราะว่าเราเกิดในสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะทุกคนก็ชื่นชมแล้วก็เขาเรียกว่าศรัทธาในตัวเชื้อราชวงศ์สิ่งสำคัญที่สุด เราคนหนึ่งที่มีโอกาสได้สืบสานงานของพระพันปีและก็เจ้าฟ้าหญิงสิริวัลถือว่าเป็นสิ่งที่เราโชคดีที่สุดแล้วคิดว่าตัวเองและครอบครัวจะทำงานตรงนี้แล้วก็ไม่ห่วงวิชาทุกคนที่มาด้วยความจริงใจให้หมดค่ะคุณอยากได้อะไรคุณมาเอาเลยแต่มาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะ
1: ถ้าคุณแม่ยังอยู่และมองลงมาจากฟ้าพี่จันอยากให้คุณแม่เห็นอะไรบ้างคะ
0: อยากให้คุณแม่เห็นอะไรเหรอก็แค่อยากคุณแม่ใส่ผ้าที่ลูกทำแค่นี้ไม่ต้องการอะไรเพราะว่าตอนที่เราทำผ้าหลายๆชิ้นท่านก็หยิบไปแล้วท่านก็เอาไปใส่แล้วก็นั่งมองแม่เราสวยนะแล้ววันนี้เราได้ทำผ้าใหม่ละรสนิยมแม่คืออย่างที่บอกค่ะแม่เป็นผู้หญิงที่มีความเป็นไฮโซในตัวสูงมากมีความเป็นผู้ดีในตัวสูงมากถ้าวันนี้แม่อยู่อยากให้แม่ใส่ผ้าชิ้นที่ชนะเลิศที่หนึ่งของลูกชายค่ะแค่นี้เลย
1: พี่จันอยากบอกอะไรกับผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงหรืออยากให้กำลังใจอย่างไรบ้างคะ
0: ทุกชีวิตมันต้องเจอนะว่าเราจะต้องจากตายกันอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าจะจากกันแบบไหนแต่ถ้าคนที่เจอการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ก็คือคนที่เหลืออยู่ก็คือแค่ทำใจเพราะกรรมแต่ละคนมาไม่เหมือนกันเขาสร้างไว้แล้วว่าชีวิตมนุษย์ต้องตายแล้วแต่จะจากโลกนี้ไปด้วยเหตุการณ์อะไรแค่นั้นเองถ้าเราทำใจยอมรับตรงนี้ได้ความอาฆาตความพยาบาทก็จะไม่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์เราและเราก็ใช้ชีวิตวิถีชีวิตของเราเนี่ยให้อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุมีผลและมีมนุษยธรรมที่ดีต่อกันกับเพื่อนมนุษย์คิดว่าโลกทั้งโลกคงจะน่าอยู่แต่ในเมื่อทุกคนหรือหลายคนที่เจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยถ้าทำใจไม่ได้ปล่อยวางค่ะขอให้ปล่อยวางรู้ค่ะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหมือนตัวดิฉันที่เจอมาก็ใช้วิธีการทำผ้าบาติกเพื่อที่จะล้างใจของตัวเองและล้างใจของทุกคนในครอบครัวและบอกทุกคนในครอบครัวว่าอย่าอาฆาตเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้รับกรรมคุณแม่ยังไม่ทันเผาศพคุณแม่ที่เนาะก็จับตัวคนร้ายได้ค่ะอาจจะเป็นเพราะแรงเราแรงของพวกเราไม่ได้ไปอาฆาตเขาถ้าภาษาพุทธเขาบอกว่าคงจะโหสิกรรมเป็นมุสลิมก็คงจะใช้คำว่าฮัลลายก็คือไม่เอาผิดต่อกันนะฮะก็คิดว่าคนที่เจอก็ขอให้มีกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไปมนุษย์ทุกคนต้องเกิดการเสียชีวิตค่ะ
1: ไม่มีเงินจำนวนใดทดแทนชีวิตของคนที่เรารักได้แต่การเยียวยาอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้ใครบางคนมีโอกาสลุกขึ้นยืนอีกครั้งและเป็นมรดกจากผู้วายชนยังคงทิ้งไว้ให้บุคคลอันเป็นที่รักที่ยังอยู่ข้างหลังจากครอบครัวที่เคยเผชิญความสูญเสียวันนี้พี่จันสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างโอกาสให้ผู้คนและพิสูจน์ว่าแม้ความรุนแรงจะทิ้งบาดแผลแต่ความหวังยังสามารถผลิบานได้ตราบใดที่ผู้คนยังไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวของพลังแห่งการเยียวยาการไม่ยอมแพ้และความหวังที่ยังคงเติบโตท่ามกลางพื้นที่ที่ทุกคนต่างปรารถนาให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืนใต้สันติสุขวันนี้สวัสดีค่ะ

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: นะชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
1: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีทได้เลย
2: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
0: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
1: นี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดนิดมันหน่อยหน่อยได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มส้มขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลตะหนุ่มผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกล่อมปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยเนื้อหมูไ
0: ส้อุ๊ยแต่ละอย่าง
3: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ
4: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปที่

หลายจังหวัดในภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคม 2569เยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ศึกษาดูงานอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเนรมิตอุทยานในฝันสุดสร้างสรรค์จากจินตนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569โดยปีนี้มีเรือพรมพระทางบกเข้าร่วม122ลำขณะที่วัดแหลมทองเร่งจัดเตรียมเรือพนมพระพร้อมร่วมประกวดอย่างเต็มที่ติดตามความเคลื่อนไหวใน14จังหวัดภาคใต้กับพัชรีเดชเดโชและรณิชายินดีในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้อยู่กับคุณพัชรีเดชเดโชนะคะแล้วก็ดิฉันวริชัยยินดีค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากกันได้หลายๆช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางทีวีดิจิตอลกฎหมายเลข11รวมไปถึงทางเพจที่เรากำลังไลฟ์กันอยู่ตอนนี้ NBT ภาคใต้นะคะสามารถที่จะกดหัวใจกดทักทายคอมเมนต์กันเข้ามาได้รวมไปถึงฝากข้อมูลข่าวสารนะคะที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ทุกๆช่องทางค่ะติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารจาก NBT ภาคใต้ของเราได้เลยค่ะวันนี้1ชั่วโมงเต็มๆนะคะมีหลายๆข้อมูลข่าวสารมาฝากกันค่ะคุณราริชา
1: ค่ะทั้งเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะรวมไปถึงสภาพอากาศด้วยนะคะก็นำมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ
0: ค่ะพูดถึงสภาพอากาศตอนนี้หลายๆจังหวัดเองก็มีการเตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็มีการประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกนั่นเองค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้มีการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ที่ห้องประชุมศรีปภ.ชั้น2ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานในการประชุม
1: ค่ะโดยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยได้ออกหนังสือด่วนที่สุดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งก็จะมีผลกระทบระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคม2569โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้มีการกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
0: และนอกจากนี้ค่ะยังได้เร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มหลักประกันรองรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศซึ่งจะคุ้มครองภัย3ประเภทค่ะได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวระหว่างวันที่1ตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2570ค่ะ
1: จากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะไปดูกันที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะโดยจังหวัดยะลานะคะมีการเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก 4-7 ตุลาคมนี้ค่ะขานรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเฝ้าระวังอุทกภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยเมื่อเช้านี้นะคะที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายวีรพัฒน์สิริกุลพิพัฒน์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุม
0: การประชุมครั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการคาดการณ์ว่าไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้โดยท่านนายกนะคะก็ได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่น้ำท่วมขังเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วิกฤตพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่กำชับให้ทุกจังหวัดตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านอาหารน้ำดื่มห้องสุขาและศูนย์พักพิงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายค่ะก็ให้มีการเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมดำเนินการตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแยกการดำเนินการตามช่วงเวลาของเหตุภัยเน้นย้ำเรื่องประกันภัยพิบัติโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงประชาชนเรื่องประกันภัยครอบคลุมภัยธรรมชาติ3ด้านหลักซึ่งก็ประกอบไปด้วยน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการช่วยเหลือให้เข้าใจเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
1: สำหรับจังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยบริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยได้มีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือรวมถึงเตรียมแผนเผชิญเหตุและแผนอพยพประชาชนไว้แล้วรวมถึงจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: ความพร้อมมานานพอสมควรแล้วนะครับสำหรับการเตรียมการรับมืออุทกภัยในครั้งนี้เพราะว่าตลอดร่วงระยะเวลา2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากได้ประสบปัญหาน้ำท่วมมาทางจังหวัดยะลาเองก็ได้มีการถอดบทเรียนนะครับในเรื่องของกระบวนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดร่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ได้มีการเตรียมการไม่ว่าจะในเรื่องของการขุดลอกพื้นที่ที่มีความตื้นเขินอยู่ในเรื่องของการระบายน้ำเพื่อให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นคิดว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยได้มีการขุดลอกร่องน้ำจุดที่จะกีดขวางทางน้ำไปเกือบจะครบแล้วล่ะครับเกือบจะ 100% แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าได้มีการร่วมมือของทุกฝ่ายเนี่ยก็คิดว่าจากการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับปัจจุบันการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในเรื่องของการรองรับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยการสำรวจเครื่องไม้เครื่องมือการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุต่างๆเวลานี้เนี่ยช่วงวันที่4ถึงวันที่7เองเนี่ยก็ตามที่ท่านนายกได้สั่งการเมื่อสักครู่ก็ได้มีการเตรียมการทั้งจังหวัดเองก็ได้ประกาศแจ้งเตือนไปให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบเพื่อเตรียมการรับอุทกภัยในครั้งนี้ได้มีการตั้งศูนย์แล้วนะครับณปัจจุบันนี้ได้มีการตั้งศูนย์เตรียมความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงนะครับก็สามารถสอบถามทางปภ.ได้ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วครับเรื่องนี้
0: ก็เป็นการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุนะคะซึ่งประชาชนเองก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันค่ะจากเรื่องของสภาพอากาศค่ะไปติดตามในเรื่องของการขนส่งยาเสพติดข้ามชาติกันบ้างค่ะโดยได้มีการรวบตัวหัวหน้าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินะคะส่งยาเสพติดจากประเทศไทยไปประเทศจีนค่ะซึ่งสืบตม6และสืบสตมนะคะได้ร่วมกับปปส.ล็อกตัวอาชญากรรายสำคัญพบว่ามีเงินเข้าบัญชีเกินกว่า50ล้านบาทค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมนะคะของกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6และกองกำกับการ2กองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ปปส.ค่ะได้ทำการสืบสวนกรณีสำนักงานปปส.ได้รับการประสานงานจากอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านควบคุมยาเสพติดสำนักงานปปส.ประจำกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะว่าได้มีผู้ต้องหาสัญชาติจีนที่ชื่อว่ามิสเตอร์หวังซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีของยาเสพติดแล้วก็ได้หลบหนีมาอยู่ที่ประเทศไทยมีพฤติการเป็นนักลงทุนและจัดหายาเสพติดให้กับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติโดยมีการลักลอบจัดหาและส่งออกยาเสพติดและกัญชาแต่ละครั้งเนี่ยเกินกว่า80กิโลกรัมโดยขนส่งทางเรือนะคะเพื่อจะนำไปจำหน่ายในประเทศจีนที่มีราคาสูงเป็นอย่างมาก
1: โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้มีการตรวจสอบจากระบบไบโอเมตริกค่ะพบว่าบุคคลดังกล่าวนะคะปัจจุบันการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเนี่ยยังไม่สิ้นสุดซึ่งต่อมาค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจสอบจนทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยหนีไปหลบซ่อนอยู่ที่บ้านหรูแห่งหนึ่งนะคะในกรุงเทพกรีฑาก็ได้มีการทำการวางแผนทำการตรวจค้นแล้วก็จับกุมค่ะซึ่งต่อมา1ตุลาคม2569นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านต้องสงสัยซึ่งได้พบกับมิตรหวังและหญิงชาวไทยค่ะจากการตรวจค้นนะคะพบสิ่งของที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกว่า13รายการโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการทำการตรวจยึดแล้วก็ตรวจสอบบัญชีเบื้องต้นนะคะก็พบว่าในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนเนี่ย

0: วงแห่งราชอาณาจักรหรือบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รัฐบาลต่างประเทศได้ออกเดินกลับประเทศจีนต่อไปนั่นเองค่ะนี่ถือว่าเป็นรายใหญ่นะคะเพราะว่ามีเงินค่อนข้างที่จะสูงกันเลยทีเดียวค่ะ
1: จากขบวนการขายยาเสพติดนะคะมาดูกันในเรื่องของโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้กันบ้างค่ะซึ่งเมื่อธรรมชาติคือพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนนะคะโครงการเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ศึกษาดูงานอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราเนรมิตอุทยานในฝันสุดสร้างสรรค์จากจินตนาการค่ะโดยเมื่อวันที่1ตุลาคม2569นะคะน้องๆเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ค่ะก็ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ค่ะโดยมีนายวราวิทย์จิตรัวผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานร่วมบรรยายให้ความรู้ค่ะเกี่ยวกับภารกิจบริหารจัดการพื้นที่ที่อยู่ในการกำกับดูแลของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในพื้นที่สร้างความตระหนักรู้และก็จิตสำนึกในการปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันค่ะ
0: เมื่อโลกแห่งธรรมชาติมาบรรจบกับจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดของน้องๆความสุขและความสนุกรูปแบบใหม่จึงเกิดขึ้นค่ะโอกาสนี้นะคะน้องๆก็ได้ร่วมกันระดมความคิดในการทำกิจกรรมอุทยานในฝันเนรมิตอุทยานจากจินตนาการสุดสร้างสรรค์ลงบนแผ่นกระดาษค่ะซึ่งก็มีทั้งอุทยานฮิลแลนด์อุทยานหมู่เกาะนางฟ้าอุทยานทารานกเงือกอุทยานซูดาอิอุทยานหุบเขามรกตอุทยานตาปีอุทยานจุลสิทธิ์เวิลด์อุทยานแสงตะวันอุทยานแสงตะวันพฤกษาและอุทยานหมู่เกาะพลายครามค่ะ
1: ค่ะซึ่งผลงานอุทยานในฝันทั้ง10แห่งนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อน้องๆได้รับพื้นที่ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ธรรมชาติจึงไม่เพียงเป็นเรื่องทรัพยากรเสมอไปแต่ว่ายังเป็นพื้นที่แห่งความสุขค่ะที่พร้อมจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็รอยยิ้มให้กับทุกคนที่ต้องการจะมาเยือนค่ะ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น้องๆได้ทำร่วมกันนะคะซึ่งสำหรับโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ก็จะมีพิธีเปิดที่จังหวัดพังงาในวันที่5ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราไปติดตามกันต่อค่ะกองทัพภาคที่4นะคะได้กระทำพิธีรับส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่4พร้อมสานต่อภารกิจดูแลความมั่นคงภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่4ค่ายวชิราวุธตำบลปากพูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพลเอกนรทิพย์โพยนอกนะคะซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกกระทำพิธีส่งมอบหน้าที่แม่ทัพภาคที่4ให้กับพลโทชาคริตอุจรัตน์แม่ทัพภาคที่4ท่านใหม่เพื่อส่งมอบการบังคับบัญชาภารกิจหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ภาคใต้โดยมีนายทหารชั้นนายพลของกองทัพภาคที่4ผู้บังคับหน่วยทุกระดับและข้าราชการของกองทัพภาคที่4ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันโดยในเวลา 16:59 นาทีได้กระทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายวชิราวุธเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นกระทำพิธีลงนามในเอกสารรับส่งหน้าที่และกระทำพิธีรับส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่4และมอบการบังคับบัญชาโดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงนายทหารชั้นนายพลและกำลังพลนายทหารสัญญาบัตรนายทหารชั้นประทวนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งนี้พลเอกนรทิพย์โพยนอกนะคะก็ได้กล่าวมอบหน้าที่และการบังคับบัญชามอบธงประจำกองทัพภาคที่4พร้อมมอบเอกสารรับส่งหน้าที่ให้กับพลโทชาคริตอุจรัตน์แม่ทัพภาคที่4ท่านใหม่จากนั้นนะคะแม่ทัพภาคที่4ท่านใหม่ก็ได้กล่าวรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาโดยกล่าวว่าจะสานต่อภาระหน้าที่นโยบายและอุดมการทำงานอย่างเต็มความสามารถจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรมดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและพร้อมจะนำพากำลังพลกองทัพภาคที่4ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานของความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจดูแลรักษาพัฒนากองทัพภาคที่4ให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถยืนหยัดเป็นสถาบันหลักด้านความมั่นคงของภาคใต้อย่างยั่งยืน
1: ผ ลเอกนรทิพย์โพยนอกดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4ตั้งแต่ตุลาคมพ.ศ. 2568ตลอดระยะเวลาที่ทำหน้าที่ค่ะได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นทหารอาชีพที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ทุ่มเทเสียสละในการทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างเต็มกำลังความสามารถและมีความจงรักภักดีอย่างมั่นคง

0: ในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์วางรากฐานให้กองทัพภาคที่4อย่างมั่นคงทั้งยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการเอาใจใส่ดูแลสวัสดิการและขวัญกำลังใจของกำลังพลทุกระดับความมุ่งมั่นตั้งใจและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของท่านได้แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์แก่กองทัพภาคที่4และส่วนรวมเป็นอเนกประการ
1: สำหรับพลโทชาคริตอุจจรัตน์นะคะท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านใหม่ค่ะท่านเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่28และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่39เป็นนายทหารสายรบพิเศษพร้อมประสบการณ์ในการปฏิบัติภารกิจความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในตำแหน่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขและรองแม่ทัพภาคที่4จนก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4จึงมีความเชี่ยวชาญทั้งยุทธวิธีและอย่างรู้ถึงหัวใจของปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พร้อมนำความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและวิสัยทัศน์ของผู้นำหน่วยรบพิเศษมาสืบสานเจตนารมณ์ของพลเอกนรทิพย์ผวยนอกเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความเข้าใจบริบทของพื้นที่เข้าถึงประชาชนและพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงโดยมีเป้าหมายปลายทางคือนำพาสันติสุขมาเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะ
0: ค่ะอาละค่ะจากเรื่องของทหารเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตก็มีเรื่องของทหารด้วยเช่นกันนะคะจังหวัดภูเก็ตนะคะมีการเตรียมพร้อมรับกำลังพลรบทหารสหรัฐค่ะกว่า 5,000 นายนะคะชูภูเก็ตไอ CCTV ทั่วเกาะดูแลความปลอดภัยแล้วก็กำชับเคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตชั้น4ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ให้การต้อนรับนายลูแฟมรองผู้ช่วยทูตฝ่ายป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกาและคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวหน่วยป้องกันกองกำลังสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยพร้อมหารือการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลทหารเรือสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George H.W. Bush และเรือคุ้มกัน USS Mason ซึ่งมีแผนขออนุญาตจอดเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อให้กำลังพลพักผ่อนในพื้นที่ซึ่งการหารือครั้งนี้นะคะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเตรียมความพร้อมด้านของการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการพื้นที่ตลอดช่วงของการมาเยือนของกำลังพลทหารเรือสหรัฐอเมริกาค่ะ
1: โดยนายโชตินรินทร์เกิดสมค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนและผู้มาเยือนโดยมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบบัญชาการแบบซิงเกิลคอมมานด์เพื่อให้การบริหารจัดการและการประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมจัดตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงสำหรับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นะคะจังหวัดภูเก็ตได้นำระบบภูเก็ตไอซึ่งเป็นระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติมาสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยมีเครือข่ายกล้อง CCTV ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วเกาะภูเก็ตนอกจากนี้ก็ยังได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือจากกำลังพลสหรัฐอเมริกาในการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและจารีตประเพณีของประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยมีวิถีชีวิตที่ยึดโยงกับพระพุทธศาสนาพร้อมขอให้กำลังพลที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและเคารพกฎระเบียบของพื้นที่
0: ด้านนายลูแฟมรองผู้ช่วยทูตฝ่ายป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกาบอกว่าหน่วยป้องกันกองกำลังมีภารกิจในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของกำลังพลสหรัฐอเมริกาที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติภารกิจในประเทศไทยแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างความมั่นใจว่ากำลังพลจะปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและเคารพกฎระเบียบของพื้นที่ทั้งนี้คณะผู้แทนสหรัฐอเมริกาแสดงความยินดีที่จะได้เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมการเตรียมความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตการบูรณาการของทุกภาคส่วนโดยคาดหวังว่าการมาเยือนครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกาทั้งด้านของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมค่ะ
1: ชาวภูเก็ตก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็เชื่อว่านี่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนตอนนี้เราพาคุณผู้ชมมาติดตามการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนจากเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันที่อำเภอตากใบพร้อมเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนวันนี้นะคะนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เยียวยาสอบต.และนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงพื้นที่บริเวณทางหลวงหมายเลข4327หน้าสถานีบริการน้ำมันพีทีบ้านปูลานนิบงตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุคนร้ายได้ลอบวางระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนในรถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งแรงระเบิดค่ะทำให้ทรัพย์สินภายในสถานีบริการน้ำมันร้านค้าโดยรอบและที่พักอาศัยของประชาชนได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม3รายมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อซึ่งแพทย์โรงพยาบาลตากใบก็อนุญาตให้กลับบ้านมาพักฟื้นที่บ้านได้แล้วแต่ว่ายังต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ค่ะซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะคณะทำงานก็ได้มีการมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยนะคะพร้อมทั้งเดินหน้าเรื่องของมาตรการช่วยเหลือเยียวยารอบด้านทันทีโดยกระทรวงแรงงานค่ะได้เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์พนักงานปั๊มทั้งหมด6คนทั้งเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะคะประกันสังคมแล้วก็เงินชดเชยกรณีต้องหยุดงานโดยมีบัณฑิตแรงงานคอยประสานงานอย่างใกล้ชิดในขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็เข้าพื้นที่ไปลูกจ้างที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้านกระทรวงพลังงานนะคะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปประเมินความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน10วันเพื่อเร่งซ่อมแซมให้กลับมาเปิดบริการประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: โดยทางสอบต.ก็ยืนยันนะคะว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียหายทั้งหมดได้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วและจะเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อให้การเยียวยารวดเร็วและครอบคลุมที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
0: ค่ะต่อกันเรื่องของความมั่นคงในราคายังอยู่กันในพื้นที่ของภาคใต้นะคะมาดูกันในพื้นที่ของจังหวัดสตูลกันบ้างค่ะจังหวัดสตูลนะคะปตท.บ้านควรเกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่เร่งสกัดเพลิงไหม้คนขับบาดเจ็บสาหัสค่ะเร่งนำส่งโรงพยาบาลสตูลค่ะโดยเมื่อคืนนี้นะคะเวลา 21:30 นค่ะที่จังหวัดสตูลร้อยตำรวจเอกวัฒนาเศษสุขรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลจังหวัดสตูลก็รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ปั๊มปตท.บ้านควรตั้งอยู่ริมถนนยนตรการกำนันสายหัดใหญ่สตูลฝั่งขาออกจากตัวเมืองสตูลหมู่ที่5ตำบลบ้านควรอำเภอเมืองสตูลซึ่งในเวลาต่อมาค่ะนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายธีรพงษ์คุ้มเขี้ยมนายอำเภอเมืองสตูลพลตำรวจเอกสุรจิตเพชรจอมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลก็ลงพื้นที่ไปนะคะพร้อมทั้งสั่งการเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยเทศบาลตำบลบ้านควรอาสาสมัครกู้ภัยร่มไทรแล้วก็รถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองสตูลเทศบาลตำบลบ้านควรค่ะเร่งสกัดเพลิงโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเศษสามารถที่จะสกัดต้นเพลิงไว้ได้นะคะซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่ารถยนต์ยี่ห้อ Isuzu Mew 7ค่ะไม่ทราบสีและหมายเลขทะเบียนถูกเพลิงไหม้ทั้งหมดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีตู้จ่ายน้ำมันเสียหายทั้งหมดอีก2ตู้ด้วยกันค่ะ
1: ค่ะจากการสอบสวนในเบื้องต้นนะคะทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้มีนายพิสูจน์เพชรเนียมอายุ40ปีซึ่งเป็นคนขับรถคันดังกล่าวไปซื้อน้ำมันใส่แกลลอนโดยมีเด็กปั๊มนะคะทราบชื่อว่าคือ ือนางสาวดวงใจขุนดำเป็นคนเติมให้ในขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงปะทุนะคะเสียงคล้ายประทัดนะคะดังมาจากในรถจากนั้นเพลิงได้ลุกไหม้รถคันดังกล่าวส่วนนายพิสูจน์เพชรเนียมค่ะกระโดดหนีออกจากรถนะคะแต่ว่าได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลสตูลสำหรับสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะได้เข้าไปตรวจสอบต่อไปนะคะถือเป็นหนึ่งเหตุระทึกที่อันตรายมากๆเดี๋ยวต้องรอผลอีกทีว่าเหตุเกิดจากอะไรจะได้ระมัดระวังตัวกันต่อไปค่ะส่วนตอนนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาติดตามประเพณีที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปีนี้นะคะโดยทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้เตรียมจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ค่ะโดยในปีนี้มีเรือพนมพระทางบกเข้าร่วมกว่า122ลำในขณะที่วัดแหลมทองก็มีการเร่งจัดเตรียมเรือพนมพระเพื่อที่จะร่วมประกวดอย่างเต็มที่ค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569นะคะในวันที่27ตุลาคม2569ตรงกับแรม1ค่ำเดือน11สำหรับขบวนแห่เรือพนมพระทางบกประจำปี2569ค่ะมีเรือเข้าร่วมขบวนทั้งสิ้น122ลำก็จะประกอบไปด้วยเรือพนมพระที่เข้าร่วมประกวดจำนวน108ลำเรือพนมพระทางบกในเขตเทศบาล5ลำเรือพนมพระทางน้ำ5ลำและก็เรือพนมพระที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากปี2568อีก3ลำรวมไปถึงมีเรือต้นเทียนจากวัดศรีแสงทองค่ะได้เชิญต้นเทียนพรรษาซึ่งเป็นทูตทางวัฒนธรรมจากจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมในขบวนแห่เรือพระประจำปีนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็จะมีการจัดให้จับฉลากลำดับนะคะเรือพนมพระในวันที่9ตุลาคม2569ค่ะเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนชั้น2ค่ะโดยนายสุพจน์คำเงินเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการเชิญชวนประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีและนักท่องเที่ยวนะคะทั้งในและนอกพื้นที่ได้ร่วมติดตามการจับฉลากลำดับเรือพระนะคะผ่านการถ่ายทอดสดของเพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเพจ NBT ภาคใต้ค่ะ
2: ในวันที่9ตุลาคม2569จะมีการไลฟ์สดการจับฉลากจำนวนเรือทั้งหมด122ลำนะครับทางเพจของ NBT และเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ติดตามชมกันนะครับ
1: ที่วัดแหลมทองนะคะหนึ่งในวัดที่เตรียมส่งเรือพนมพระเข้าร่วมประกวดก็มีการระดมพลังจากชาวบ้านและก็ทุกภาคส่วนมาร่วมกันประดับตกแต่งเรือโดยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดผ่านรูปแบบของเรือพนมพระให้เกิดเป็นรูปธรรมที่สวยงามและจับต้องได้ซึ่งขณะนี้ก็มีความพร้อมประมาณ 70% แล้วค่ะ
3: เรือลำนี้ครับเรือวัดแหลมทองก็เกิดขึ้นที่วัดแหลมทองก็โดยการที่พระนี่ครับพระก็เป็นผู้ที่เป็นแกนกลางที่จะสืบทอดพุทธศาสนาแล้วก็โดยการที่เอาหลักคำสั่งสอนเนี่ยแฝงด้วยหลักคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่สู่ประชาชนแล้วก็เพื่อการที่ส่งเสริมช่างหรือว่าโยมหรือว่ากรรมการหรือว่าผู้ใหญ่ผู้ช่วยหรือว่ากรรมการหรือว่าทีมงานช่างนะครับเขาทำเพื่อการที่ส่งเสริมความสามัคคีก็ประมาณ 60% ถึง 70% การพร้อมก็เต็มใจเต็มที่เขาก็เต็มใจเต็มที่หรือว่าเขาทำด้วยศรัทธาเพราะว่าแล้วศรัทธาเขาว่าศรัทธาเขาก็เพื่อการที่เป็นพุทธบูชาเขาก็ทำก็เพื่อการที่เป็นพุทธบูชาเขาเพื่อเจ้าเขาศรัทธานี่ครับศรัทธาเป็นตัวนำมาทำนี่เขาก็ถ่ายทอดเป็นรูปธรรม
1: เป็นอีกหนึ่งประเพณีใหญ่ที่รวบรวมนะคะเรียกว่าเป็นการรวมแรงรวมใจพลังศรัทธานะคะคุณผู้ชมก็สามารถรอชมความงดงามที่ยิ่งใหญ่นี้ได้ในวันที่27ตุลาคมนี้ค่ะ
0: จากประเพณีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะไปดูประเพณีที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตกันบ้างค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะแสนสิริค่ะผนึกกำลังกับธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเดินหน้าสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นปีที่14ดึงภาคเอกชนและชุมชนค่ะร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมกว่า200ปีสู่เทศกาลระดับโลกค่ะก็คาดว่าในปีนี้นะคะเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทค่ะ โดยเมื่อวานนี้นะคะที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต้าโมเก้งค่ะจังหวัดภูเก็ตนายรอมดอนหายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมแถลงข่าวสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตต่อเนื่องเป็นปีที่14แล้วนะคะภายใต้แนวคิดสานต่อความดีเติบโตยั่งยืนสะท้อนความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนชุมชนและประชาชนในการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายอุทัยแสงสุขกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดนายเอกพลพฤกษ์พลากรค่ะผู้บริหารงานโฮมเลนดิ้งโปรดักต์ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนก็เข้าร่วมงานค่ะ
1: สำหรับประเพณีถือศีลกินผักหรือว่าเจี๊ยะฉ่ายนะคะมีประวัติยาวนานกว่า200ปีค่ะปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและกลายเป็นเทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า 650,000 คนต่อปีครอบคลุมศาลเจ้ากว่า40แห่งเป็นการตอกย้ำพลัง Inclusive Growth นะคะรวมเป็นพลังขับเคลื่อนภูเก็ตเมืองเทศกาลโลกที่สร้างเงินสะพัดกว่า 5,700 ล้านบาทภายในระยะเวลา9วันพร้อมสร้างงานและรายได้ให้คนในพื้นที่กว่า 4,500 งานสำหรับปีนี้แสนสิริและไทยพาณิชย์นะคะก็ยังขยายกิจกรรมสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยชวนครอบครัวแสนสิริลูกค้าธนาคารและพนักงานร่วมทำความสะอาด6ศาลเจ้าใหญ่ระหว่างวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการ
0: นอกจากนี้ค่ะยังร่วมกับแบรนด์ท้องถิ่นอย่างยาหยีนะคะแบรนด์พื้นเมืองภูเก็ตรังสรรค์ของขวัญแทนใจค่ะเป็นถุงหอมซาเช่กลิ่นการเวลาค่ะภายใต้แนวคิดหอมกลิ่นมรดกส่งต่อเรื่องราวสานต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่นค่ะโดยการตัดเย็บจากเศษผ้าปาเต้นะคะเหลือใช้ด้วยฝีมือของกลุ่มผู้ต้องขังหญิงและกลุ่มผู้สูงอายุในท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพลดขยะค่ะตามแนวคิด Circular Economy นะรวมถึงสนับสนุนร้านกาแฟท้องถิ่นด้วย Bean Coffee Roaster นะคะจะทำเครื่องดื่มแจกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ
1: ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะสถาบันการเงินที่มุ่งสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อการเติบโตของสังคมอย่างยั่งยืนซึ่งได้ร่วมมือกับแสนสิรินะคะสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตต่อเนื่องเป็นปีที่14เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่คู่สังคมไทยเทศกาลนี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งคือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองยกระดับภูเก็ตสู่หมุดหมายระดับโลกที่พร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกนะคะอีกหนึ่งงานใหญ่ของภูเก็ตมีโอกาสต้องไปเที่ยวไปชิมอาหารเจกันให้ได้เลยค่ะสำหรับตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันค่ะ
4: อ

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกันสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
2: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
1: ช่วงนี้ผมดองตองอะพี่อยากไปวัดครับ
2: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
1: ไป
3: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: ค่ะกลับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะในช่วงที่2ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะชวนคุณผู้ชมที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมาเตรียมความพร้อมกันค่ะโดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะคะกำหนดจัดขึ้นอีกครั้งค่ะในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นี้หลังจากที่เลื่อนไปนะคะจากวันที่27กันยายนด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์นะคะไปตรวจสอบรายชื่อแล้วก็หน่วยเลือกตั้งเตรียมพร้อมหลักฐานแสดงตัวตนเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อความพร้อมในการใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งค่ะการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะคะจากเดิมค่ะกำหนดจัดขึ้นในวันที่27กันยายนที่ผ่านมาแต่ว่าได้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปนะคะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่และกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็นายจ้างสามารถจะไปตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งของตนเองล่วงหน้ากันได้พร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อมก่อนวันเลือกตั้ง
0: โดยนางสาวพรวิรินจินดานุค่ะนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบรายชื่อหน่วยเลือกตั้งแล้วก็หลักฐานที่ต้องใช้แสดงตนพร้อมเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์นะคะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่11ตุลาคม2569ค่ะฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: ที่เป็นผู้ประกันตนนะคะและนายจ้างนะคะก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองได้นะคะในช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมค่ะหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus ได้นะคะรวมถึงการตรวจสอบที่ป้ายประกาศณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาและกรุงเทพมหานครได้ทุกแห่งค่ะหลักฐานสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนนะคะใช้บัตรประชาชนนะคะที่มีหมดอายุก็สามารถใช้ได้และหลักฐานอื่นๆเช่นบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประชาชนแต่ต้องไม่หมดอายุนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันไทย ID ต่างๆสามารถใช้ได้หมดนะคะในส่วนของนายจ้างค่ะนายจ้างนอกจากใช้บัตรประชาชนแล้วอะค่ะจะต้องใช้หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่อายุไม่เกิน6เดือนรวมถึงหนังสือมอบหมายซึ่งนายจ้างนะคะ1สถานประกอบการมีสิทธิ์เลือกตั้งได้แค่1เสียงค่ะสำหรับวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะคะเปิดหน่วยเลือกตั้งเวลา 8:00 น.ค่ะและปิดหีบในเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ค่ะสำหรับบทบาทของคณะกรรมการประกันสังคมนะคะก็มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายแล้วก็มาตรการด้านประกันสังคมพิจารณาร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องค่ะรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการรับการจ่ายและการเก็บรักษาเงินกองทุนตลอดจนพิจารณางบประมาณและการบริหารกองทุนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตน
1: ในขณะที่นางสาววิยาดา นินสุขนะคะตัวแทนผู้ประกันตนก็ได้มีการสะท้อนความคาดหวังต่อคณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่นะคะบอกว่าอยากจะให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถบริหารจัดการกองทุนด้วยความเป็นกลางดูแลความมั่นคงของเงินกองทุนและผลักดันสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพของผู้ประกันตนในปัจจุบันค่ะ
3: หนูนี่แหละหนูถือว่าเงินเก็บของหนูน่ะมันเป็นเหมือนกับเงินในอากาศที่เรายังไม่สามารถจับต้องได้แต่เรามีผู้บริหารเงินในกองทุนที่เขา
1: เพราะฉะนั้นใครที่มีสิทธิ์ในการเลือกนะคะก็อย่าลืมนะคะ11ตุลาคมนี้นะคะ 8:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะ
0: ทีนี้มาดูกันในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหลังจากที่เปิดให้บริการประชาชนนะคะใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในเดือนตุลาคม2569นี้ร้านธงฟ้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีประชาชนออกมาทยอยใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องในขณะที่ร้านค้าได้สะท้อนมุมมองเรื่องของการอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงค่ะโดยบรรยากาศที่ร้านสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในรอบใหม่กันอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนใหญ่นะคะเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยช่วงเวลาที่ประชาชนมาใช้สิทธิ์กันมากที่สุดเนี่ยก็คือช่วงหลังเลิกงานตั้งแต่เวลาประมาณ 17:00 นเป็นต้นไปซึ่งจากการให้บริการของหน้าร้านเนี่ยก็พบว่าประชาชนแต่ละช่วงวัยเนี่ยมีความคุ้นเคยกับช่องทางการใช้สิทธิ์แตกต่างกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางส่วนนะคะที่เมื่อไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ต้องเปลี่ยนมาเป็น

0: ไทยช่วยไทย plus เนี่ยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอาจจะต้องได้รับคำแนะนำนะคะในการใช้แอปพลิเคชันเพิ่มเติมโดยทางร้านค้านะคะก็สะท้อนว่าหากมีการประชาสัมพันธ์หรือว่าอำนวยความสะดวกในรูปแบบที่เข้าถึงผู้สูงอายุได้มากขึ้นก็จะช่วยให้ประชาชนกลุ่มนี้ใช้สิทธิ์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ในขณะที่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์นะคะต่างสะท้อนว่ามาตรการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงโดยเฉพาะค่าอาหารแล้วก็ของใช้จำเป็นพร้อมมองว่าหากรัฐมีการขยายมาตรการในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนได้มากขึ้นและอยากให้พิจารณาปรับเพิ่มวงเงินให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้นในยุคปัจจุบันค่ะเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: ถ้าจะมีระบบอะไรแบบนี้ค่ะขอให้ง่ายกับผู้สูงอายุหน่อยเช่นใส่แค่รหัสไม่ต้องสแกนหน้าให้แบบใส่รหัสง่ายๆอะไรให้ผู้สูงอายุแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเงินของผู้สูงอายุบางคนไม่ได้ใช้เลยนะคะอยากให้ได้แบบเงินเลยไม่ต้องให้ผู้สูงอายุเติมเงินนะคะเพราะบางคนเติมไม่เป็นอ่ะลูกหลานไม่มีอ่ะอีกเรื่องนึงก็คือแบบให้แบบว่าเกี่ยวกับเนี่ยคือเงินเหลือของผู้สูงอายุเยอะมากเยอะจริงๆนะคะบางคนเหลือ400บางคนเหลือ800หักหมดคือเราเห็นเรายังตกใจเสียดายแทน
3: โครงการนี้ก็รัฐบาลทำก็ดีนะความรู้สึกก็ดีเสียดายเรื่อยๆมันก็ดีนะ
4: คือของที่ใช้ในร้านครับเนี่ยพวกกระดาษพวกน้ำยาซักอะไรพวกนี้ครับสูงรู้สึกดีมากครับดีครับได้ช่วยได้เยอะเลยครับอยากให้มีไปเรื่อยๆก็ดีครับ
1: ประชาชนก็ไปใช้สิทธิ์กันคึกคักเลยค่ะแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศในเรื่องของการยืนยันตัวตนกันบ้างค่ะโดยบรรยากาศการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็โครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันเสาร์แรกของการใช้สิทธิ์เดือนตุลาคมนี้ก็มีประชาชนทยอยเดินทางไปใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นบรรยากาศการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีเป็นวันเสาร์แรกของการใช้สิทธิ์รอบเดือนตุลาคมค่ะก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันหรือประสบปัญหาในการเข้าใช้งานระบบจึงขอเข้ามาให้ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารช่วยดำเนินการพร้อมแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะ
0: ค่ะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะก็เปิดเผยว่าเมื่อช่วงวันที่30กันยายน1และ2ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะมีประชาชนเนี่ยเข้ามารับบริการค่อนข้างมากกว่าวันนี้นะคะซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของเช้าวันหยุดแล้วก็ประชาชนอาจจะทยอยเดินทางมาใช้บริการเพิ่มเติมนะคะในช่วงบ่ายโดยกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยยังเป็นกลุ่มที่เข้ามาขอคำแนะนำเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนแล้วก็การใช้งานแอปพลิเคชันเป็นจำนวนมากที่สุดค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ต้องเปลี่ยนมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ในรอบของเดือนตุลาคมเนี่ยแต่ว่ายังไม่เคยเข้าใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังมาก่อนซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันแล้วก็ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ค่ะ
1: ทางด้านของประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการนะคะก็กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารให้บริการแล้วก็ช่วยแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชันเป็นอย่างดีค่ะโดยเพิ่งจะได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus 60-40เป็นเดือนแรกตั้งใจจะนำสิทธิ์ที่ได้ไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็นภายในครัวเรือนพร้อมฝากถึงรัฐบาลให้พิจารณาขยายโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีรายได้น้อยค่ะ
5: มาธนาคารมาใช้บริการอะไรอ๋อ
6: ใช้อุปกรณ์รัฐบาลแห่งรัฐจ้ะก็ทำธนาคารทำให้แล้วยืนยันตนมันว่ามันผิดข้อมูลยังไงไหมแต่ว่าหลานว่าต้องมาธนาคารแล้วก็มาธนาคารทำได้แล้ว
5: เรียบร้อยแล้ววางแผนไว้ว่าจะไปใช้อะไรคะ
6: อ๋อใช้ในครอบครัวน้ำปุบน้ำปลาอย่างนี้รัฐบาลนี่ก็ทำดีแล้วเขาทำได้นะ
7: ผมอยากให้รัฐบาลจัดทุกเดือนเลยเดือนละเท่าไหร่ก็ได้จัดไปทุกเดือนเดือนละพันช่วยได้นะเราไปซื้อของอะไรเล็กๆน้อยๆมันช่วยได้ซื้อพวกไข่พวกข้าวสารอะไรแบบนี้น้ำมีประโยชน์ก็มีประโยชน์ ช้ได้เลย
0: จากบรรยากาศของการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะคะไปดูกันในบรรยากาศของการต้อนรับนักวอลเลย์บอลหญิงกันบ้างนะคะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็มีการต้อนรับแป้นปิยนุชแป้นน้อยนะคะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกลับบ้านเกิดค่ะหลังจากที่สร้างประวัติศาสตร์นะคะคว้าแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าตั๋วลุยโอลิมปิก2028ด้วยค่ะโดยเมื่อเช้านี้นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ร่วมให้การต้อนรับแป้นปิยนุชแป้นน้อยนะคะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชีย2026และคว้าฉิดเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ในโอกาสเดินทางกลับสู่บ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยในโอกาสนี้นะคะนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพร้อมด้วยนางสาววารินทร์ชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาและภาคเอกชนร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับแป้นปิยนุชนะคะในความสำเร็จจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวทีระดับนานาชาติค่ะสร้างชื่อเสียงแล้วก็ความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศชาติและบ้านเกิดค่ะ
1: ค่ะสำหรับความสำเร็จของปิยนุชแป้นน้อยนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะการเป็นส่วนหนึ่งของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สร้างผลงานอันยอดเยี่ยมในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมกับคว้าตั๋วสู่โอลิมปิกเกม2028ค่ะซึ่งก็นับเป็นเป้าหมายสำคัญของวงการกีฬาวอลเลย์บอลไทยและในโอกาสนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ชื่นชมในความมุ่งมั่นทุ่มเทและความเสียสละของนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยรวมไปถึงแป้นปิยนุชนะคะซึ่งก็เป็นนักกีฬาลูกหลานชาวนครศรีธรรมราชที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของตนเองและก้าวเดินตามความฝันบนเส้นทางกีฬาทั้งนี้ชาวนครศรีธรรมราชต่างก็ร่วมภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้แป้นปิยนุชรวมไปถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราด้วยค่ะที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติและเตรียมความพร้อมสำหรับการลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ต่อไปนะคะเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอเชียร์ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการแข่งขันรายการใหญ่ที่ใครๆก็อยากจะไปและไทยเราได้ไปแล้วในครั้งนี้ค่ะ
0: ใช่ค่ะเป็นประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะคะ
1: จ
0: ากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะไปดูกันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะมีการเตรียมระเบิดความมันค่ะป๊อปรัดเฟส2026ขน4ศิลปินทีป๊อปนะคะขึ้นเวทีริมทะเลเปิดประสบการณ์ดนตรีครั้งยิ่งใหญ่27พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยที่ลานลมศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตนะคะนายอนุภาคเวชวณิสนองค่ะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายสุทธิพันธ์สกุลเทพค่ะรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนายวันลบรอดคืนนะคะผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมบริษัทสยามเฟสติวัลจำกัดหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็องค์กรผู้ให้การสนับสนุนร่วมประกาศความพร้อมในการจัดงานแล้วก็ขับเคลื่อนภูเก็ตสู่จุดหมายปลายทางด้านเทศกาลดนตรีกิจกรรมสร้างสรรค์ระดับประเทศค่ะ
1: สำหรับไฮไลท์ของงานดนตรีภูเก็ตป๊อปรัดเฟส2026ที่จะจัดขึ้นคือการนำ4ศิลปินทีป๊อปนะคะอย่างอิงวรันธร พร็อกซี่ Atlas แล้วก็ 4 Eve ค่ะมาร่วมทอดเรื่องราวผ่าน4ปรากฏการณ์แฟนตาซีผสานระบบแสงสีเสียงและงานภาพเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ชมได้สัมผัสบรรยากาศดนตรีริมทะเลในรูปแบบที่แตกต่างจากคอนเสิร์ตทั่วไปแล้วก็งานนี้นะคะก็ยังออกแบบพื้นที่ให้เป็นประสบการณ์ตั้งแต่ผู้ชมเดินเข้าสู่งานทั้งโซนกิจกรรมจุดถ่ายภาพอาหารและพื้นที่ต่างๆพร้อมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Random Dance และ Cover Dance เพื่อที่จะแสดงความสามารถและต่อยอดสู่โอกาสขึ้นเวทีร่วมกับศิลปินค่ะ
0: ค่ะซึ่งภูเก็ตนะคะเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกค่ะที่มีความพร้อมทางด้านของสถานที่ท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารการเดินทางและบริการต่างๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนการเดินทางโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะใกล้หรือว่าช็อตฮอลแล้วก็กลุ่มผู้ชื่นชอบดนตรีหรือว่ามิวสิกเลิฟเวอร์นะคะก็จะช่วยกระจายรายได้ไปยังร้านค้าร้านอาหารโรงแรมที่พักแล้วก็การเดินทางรวมถึงชุมชนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วย และทางเทศบาลนครภูเก็ตค่ะก็พร้อมที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งภูเก็ตป๊อปรัดเฟส2026เนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่27พฤศจิกายนนี้นะคะที่ลานอเนกประสงค์สะพานหินบริเวณปลายแหลมสะพานหินจังหวัดภูเก็ตค่ะและก็จะเปิดจำหน่ายบัตรทั่วประเทศนะคะพร้อมกันในวันที่10ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านแอปพลิเคชัน The Concert ค่ะ
1: หนึ่งงานที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ามีอีกหนึ่งงานมาฝากน่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะที่ตรังนะคะได้เปิดงานวิจิตรไทยแลนด์แอดตรังมนตรังตราตรึงนะคะปลุกแสงสีตระการตาชูเสน่ห์เมืองตรังผ่านแสงสีนะคะแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมค่ะเมื่อวันนี้นะคะที่เขาแปะช้อยสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดตรังเปิดปรากฏการณ์แสงสีเสียงสุดอลังการวิจิตรไทยแลนด์แอดตรังภายใต้แนวคิดมนตรังตราตรึงเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวยามค่ำคืนและส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดตรังผ่านมุมมองร่วมสมัยโดยมีนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดงานร่วมกับนายณัฐครุฑสูตรรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและมีส่วนราชการภาคเอกชนภาคีเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมงานค่ะ
0: ค่ะซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดมนตรังตราตรึงค่ะนำเสนออัตลักษณ์และเสน่ห์ของจังหวัดตรังผ่านการแสดงแสงสีเสียงและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองตรังในมุมมองที่แปลกใหม่และสร้างประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เข้าร่วมงานด้านนายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่างานวิจิตรไทยแลนด์แอดตรังในครั้งนี้นะคะเป็นเครื่องยืนยันถึงความพร้อมในการยกระดับศักยภาพเมืองท่องเที่ยวรองผสมผสานนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เข้ากับทุนทางวัฒนธรรมรวมทั้งเป็นโอกาสให้จังหวัดตรังได้นำเสนอเสน่ห์ในมุมใหม่จากเมืองที่มีความโดดเด่นทั้งธรรมชาติทะเลอาหารวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวยามค่ำคืนผ่านแสงสีศิลปะและความคิดสร้างสรรค์สะท้อนให้เห็นว่าตรังมีเสน่ห์ในทุกช่วงเวลาและเปี่ยมด้วยเรื่องราวและสีสันที่น่าค้นหาซึ่งนอกจากสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวแล้วยังช่วยกระตุ้นการเดินทางทั้งการพักค้างคืนการใช้จ่ายและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งงานวิจิตรไทยแลนด์แอดตรังมนตรังตราตรึงเนี่ยค่ะก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่2ถึง11ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง22นาฬิกาประชาชนที่เข้าร่วมงานค่ะสามารถไปจอดรถกันได้ที่สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง2ทุ่งแจ้งซึ่งก็จะมีบริการรถรับส่งฟรีเข้าสู่พื้นที่จัดงานตลอดทั้งคืนนับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่มาช่วยสร้างสีสันให้กับจังหวัดตรังและเปิดมุมมองใหม่ในการสัมผัสเสน่ห์ของเมืองตรังผ่านการผสมผสานแสงสีศิลปะวัฒนธรรมและเรื่องราวของท้องถิ่นได้อย่างลงตัวนั่นเองค่ะงานเริ่มขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ที่ตรังแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็ไปร่วมสัมผัสกับงานนี้กันได้ค่ะ
0: ค่ะจนถึงวันที่11ตุลาคม2569นะคะ
1: ค่ะ
0: อาจากจังหวัดตรังค่ะเราไปดูอีกเรื่องนึงนะคะชีวิตหลังเกษียณค่ะโดยได้รีโนเวทบ้านโบราณนะคะอายุกว่า100ปีสู่บ้านพักสไตล์วินเทจค่ะชุมชนลำพญานะคะจุดเช็คอินสุดชิคหลังเกษียณของ2ครูศิลปะและนาฏศิลป์ที่เปิดต้อนรับเพื่อนฝูงและผู้มาเยือนด้วยความอบอุ่นค่ะโดยบ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่ที่บริเวณหมู่ที่4ตำบลลำพญาค่ะเดิมทีเนี่ยเคยเป็นร้านขายของชำเก่าแก่ของคุณลุงคุณป้านะคะอายุกว่า100ปีก่อนจะถูกส่งต่อมายังสองสามีภรรยาอดีตข้าราชการครูศิลปะและครูนาฏศิลป์ผู้รักงานศิลปะค่ะก็คือคุณสมชายและคุณเอมออนค่ะแกล้วสงครามนะคะหลังจากที่เกษียณอายุราชการทั้งคู่ค่ะก็ได้มีการตัดสินใจเข้ามาใช้ชีวิตในบ้านเกิดแล้วก็ใช้เวลาว่าง ราว3เดือนนะคะในการเนรมิตบ้านหลังนี้เนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขแล้วก็การพบปะค่ะ
1: โดยคุณสมชายนะคะก็เล่าไปถึงแนวคิดในการรีโนเวทค่ะว่าตัวบ้านแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นฝาบ้านสังกะสีดั้งเดิมแล้วก็ส่วนด้านหลังที่เป็นปูนซึ่งตั้งใจจะคงความดิบแล้วก็เสน่ห์เฉพาะตัวเอาไว้โดยไม่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างมากนักอาศัยทักษะความรู้ด้านศิลปะแล้วก็นำของเก่าสะสมที่มีอยู่ค่ะมาประดับตกแต่งให้กลายเป็นมุมถ่ายรูปสวยๆบรรยากาศจำลองเสมือนไปคาเฟ่เพื่อตอบโจทย์ความชอบในการดื่มกาแฟแล้วก็อยากจะมีพื้นที่ต้อนรับกลุ่มเพื่อนฝูงนะคะที่มักจะแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอทางด้านของคุณเอมออนก็เสริมค่ะว่าจุดเริ่มต้นมาจากการที่ตนและสามีเป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปเมื่อนำภาพบรรยากาศบ้านแล้วก็มุมต่างๆไปโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ก็ทำให้กลุ่มเพื่อนนะคะเพื่อนฝูงพี่น้องและคนรู้จักเห็นแล้วก็สนใจอยากจะเดินทางมาเที่ยวมาหาก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้บ้านหลังนี้เป็นศูนย์รวมพลคนคุ้นเคยค่ะ
0: ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่พักผ่อนหลังเกษียณแต่ว่ายังเปิดกว้างให้คนในชุมชนค่ะเช่นกลุ่มชาวลำพญานะคะเจ้าหน้าที่อบต.ก็ได้มาใช้เป็นสถานที่ทำเวิร์กช็อปจัดประชุมนะคะเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอค่ะแม้ว่าจะไม่ได้เปิดให้เป็นร้านกาแฟแต่ว่าทางด้านของเจ้าของบ้านเนี่ยก็เตรียมมุมกาแฟดริปนะคะแล้วก็ชาผลไม้ไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างเป็นกันเองค่ะพร้อมมองว่าในอนาคตนะคะหากมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างสวนน้ำในพื้นที่ค่ะบ้านเขียวสังกะสีก็พร้อมที่จะเป็นอีก1จุดแลนด์มาร์คแล้วก็จุดเช็คอินต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่ผ่านมาเยือนตำบลลำพญาสำหรับผู้ที่สนใจแวะเวียนมาเยี่ยมชมนะคะถ่ายรูปเช็คอินหรือว่าสัมผัสบรรยากาศความอบอุ่นเป็นกันเองเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสอบถามล่วงหน้าได้ที่โทรศัพท์นะคะหมายเลข086-284-2525ค่ะ
1: สวยงามสมเป็นครูศิลปะและครูนาฏศิลป์มากๆนะคะเห็นแบบนี้เกษียณไปก็ไม่เหงาแล้วเดี๋ยวมีคนแวะไปถ่ายรูปเช็คอินด้วยบ่อยๆแน่นอนนะคะเป็นอีกหนึ่งไอเดียเผื่อที่ว่าใครที่เพิ่งเกษียณไปเอาไปใช้กันได้บ้างนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมเราสองคนพร้อมทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ผิดตัดสินใจตายคิดในใจว่าเราต้องสู้ถ้าเราจะอยู่เราต้องสู้

อัมไพสัตโธหญิงพิการทางการเคลื่อนไหววัย54ปีชาวอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างตั้งแต่อายุ38ปีจากเหตุประมาททางการแพทย์จนต้องตัดขาทิ้งการใช้ชีวิตในแต่ละวันต้องอาศัยวีลแชร์และสามล้อคู่ใจในการเดินทางจากสาวโรงงานที่มีรายได้ประจำต้องผันตัวเองมารับจ้างรายวันเพื่อเลี้ยงชีพและปลดหนี้ที่มีอยู่

ว่างเว้นจากงานบ้านงานครัวหน้าบ้านคือมุมประจำของพี่อัมไพที่จะต้องมานั่งฉีกปลากระตักรับจ้าง

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้ปุ้ยนั่งอยู่กับพี่อัมไพสัตโทค่ะผู้พิการทางการเคลื่อนไหวพี่อัมไพสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่อัมไพคะอยากให้พี่อัมไพเล่าให้ฟังหน่อยว่าพี่อัมไพเริ่มเดินไม่ได้ตอนไหนแล้วเกิดจากอะไรคะ
1: ตอนนั้นไปฉีดยาแล้วหมอบอกฉีดยาแล้วมันบวมขึ้นหมดทั้งท้องข้างเลย
0: เกิดจากอะไรทำไมเราต้องไปฉีดยาคะ
1: เจ็บหัวแม่เท้าแล้วก็ไปฉีดยามันบวมขึ้นไงบวมขึ้นพี่ทำโรงงานอยู่
0: อ๋อเมื่อก่อนพี่อัมไพทำงานที่โรงงานตอนนั้นพี่อัมไพอายุเท่าไหร
1: ่38
0: โอ้ตอนนั้น38
1: ใช่38ปี51เดือนพฤศจิกาพี่แล้วไปหาหมอก็ฉีดยาฉีดยามาก็นอนที่บ้าน1คืนมันบวมขึ้นหมดเลยมันปมมันโดนน้ำร้อนลวกไงทั้งสองข้างเลยแล้วก็ตอนเช้าก็กลับไปหาหมออีกครั้งหมอที่ฉีดยาบอกหมอเขาว่าไปโรงพยาบาลเลยเขารักษาไม่ได้แล้วก็บอกแบบนั้นก็ไปโรงพยาบาลพอไปถึงก็จะตัดเลยไงก็พาเข้าห้องฉุกเฉินเลยแม่อะไรไม่ยังตัดก่อนก็ขูด
0: เขาบอกว่าอะไรคะทำไมถึง
1: เพราะว่ามันติดเชื้อแม่มันติดเชื้อก็ว่าเพราะมันลามไปหมดแล้วว่าทั้งล่างเลยเขาบอกนั้นหมอบอก
0: คือให้ผ่าตัดเลย
1: ให้ผ่าตัดขาเลย
0: ทั้งสองข้าง
1: ใช่
0: ตอนนั้นเราบวมทั้งสองข้างเลย
1: บวมทั้งสองข้างเลยพร้อมกัน
0: อ๋อตอนที่
1: ตอนที่
0: เจ็บข้างเดียวหรือว่าสองข้าง
1: เจ็บข้างเดียว
0: เจ็บข้างเดียวแล้วตอนฉีดอ๋อแล้วตอนฉีด
1: ที่สะโพก
0: ฉีดสะโพกทีนี้อาการบวมมันลามไปทั้ง
1: บวมทั้งสองข้างเลยก็หมอบอกว่ามันติดเชื้อถ้าไม่ตัดเพราะว่าหมอบอกว่าจะตายให้เลือกเอาเองจะตายหรือว่าจะอยู
0: ่อ๋อคือตอนนั้นเราต้องเลือกแล้วว
1: ่
0: าจะเอาชีวิตไว้หรือจะเอาขาไว้แล้วตอนนั้นพี่อัมไพตัดสินใจยังไงคะ
1: พี่ตัดสินใจตาย
0: ณตอนนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่ายังไงคะพี่อัมไ
1: พแม้ว่าเขาขูดเนื้อมาแล้วไห
0: มตอนนั้นเจ็บไหมตอนที่เขาขูดเรารู้สึกอะไรไหมคะ
1: เจ็บเยอะเลย
0: ก็เลยตอนนั้นบอกว่าถ้าจะต้องเลือกระหว่างขากับชีวิตขอเอาขาไว้ดีกว
1: ่
0: า
1: ใช่ใช่ใช่แต่ญาติก็ไปก็พูดก็ไม่ให้ตัดไงก็ว่าต้องรักษาย
0: ังไงก็จะหาทางรักษาให้ได้แล้วพอตอนนั้นพี่ยังไงยังไงต่อคะเก็บเอาไว้นานแค่ไหนคะก่อนที่เราจะตัดสินใจ
1: ครับหลายเดือนไม่ถึงเดือนวันที่19ไว้วันที่19 19พฤศจิกาตัดสินใจตัดแล้วหมอก็ตัดเลย
0: มันใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะพี่ไปที่เรายังเอาไว้อยู่เนี่ย
1: ก็เกือบเดือน
0: เกือบเดือนตอนนั้นก็ไปหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้อยู่กับเราให้ได
1: ้ใช่ใช
0: ่พอตัดแล้วพี่อัมไพเป็นยังไงบ้าง
1: 7วันหมอก็ให้ออกเลยมันหายหมดเลยพอตัดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแผลก็ไม่ติดเชื้อไม่อะไรหมอก็ให้ออกเลย
0: แล้วเราพี่อัมไพต้องปรับตัวยังไงพอกลับมาแล้ว
1: ตอนแรกก็ทำใจไม่ได้ร้องทุกวันแต่ว่าคนใกล้ชิดมีกำลังใจดีกำลังใจดีลูกอะไรก็กำลังใจดี
0: ตอนนั้นคือเราอยู่ได้เพราะ
1: กำลังใจ
0: มันยาวนานไหมกว่าจะผ่านไปแต่ละวัน
1: ได้ใช่
0: แต่กำลังใจลูกๆคนในครอบครัวนี่
1: ใช่ใช่พ่อแม่
0: ด้วยมาให้กำลังใจ
1: ใช่พี่น้องเนาะเราให้กำลังใจกันเยอะ
0: เราก็เลยมีกำลังใจ
1: ใช่มีกำลังใจจะสู้ไว
0: ้เขาให้กำลังใจเรายังไงบ้างที่พี่อัมไพ
1: เขาก็พูดแบบนั้นเขาพูดอยู่เพื่อลูกเพื่อหลานอะไรแบบเนี้ย
0: แต่สาม
1: คนอื่นเขาก็ท้อ เพราะว่าอย่าท้ออะไรก็ทำใจ
0: ท
1: ุ
0: กวันนี้พี่อภัยก็ใช้ชีวิต
1: ใช่ทำใจได้
0: การทำนู่นทำนี่
1: ใช่ใช่
0: แต่ละวันเนี่ยงานที่พี่อภัยทำอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างคะ
1: ก็เนี่ยทำกับข้าวก็ปอกปลาอะไรแบบนี้
0: ทำกับข้าวมีปอกปอกปลาก็คือแกะปลาฉีกปลาอย่างนี้แล้วก็
1: ฉีกปลาไหมก็บางวันก็ไปปอกกุ้ง
0: ไปปอกกุ้ง
1: ใช่
0: แล้วก็
1: เหมือนลอตเตอรี่ขายก็ทางโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปนั่นใครอยากซื้อก็โทรมาสั่งว่าเอาเลขอะไรก็โอ้ไปให้ก็
0: แต่เมื่อก่อนเนี่ยก็คือจะ
1: ขายพาไปด้วยใช่
0: ขับรถแล้วก็พาเอาลอตเตอรี่ไปขายด้วย
1: ใช่ใช่วันนั้นรถมันเสีย
0: เทคโนโลยีก็มีส่วนมาช่วยอำนวยความสะดวกเพียงไพด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ก่อนที่จะไม่มีรถไฟฟ้าก่อนเนี่ยเราใช้วีลแชร์เหรอคะ
1: ใช้วีลแชร์
0: กี่ปีมาแล้วนะคะที่เพียงไพต้องเดินไม่ได้เนี่ย
1: ก็สิบห้าสิบหกปีนี้นะที่เดินไม่ได้
0: สิบห้าสิบหก
1: ใช่
0: จากกำลังใจจากคนในครอบครัวแล้วเนี่ยพี่อัมไพให้กำลังใจตัวเองเนี่ยคือใครจะให้กำลังใจเราไม่รู้หรอกแต่ตัวเราเนี่ยให้กำลังใจตัวเราเองยังไงคะ
1: โอ้บอกว่าสู้สู้ไว้นะคิดในใจว่าเราต้องสู้ถ้าเราจะอยู่เราต้องสู
0: ้ตอนนั้นเริ่มปรับตัวยังไงพี่อัมไ
1: พก็พยายามไหมอยากได้ทำเองได้หมดทุกอย่างพยายามโดยจะมานอนอยู่อย่างเดียวไม่ได้พี่คิดแบบนั้น

0: วันนี้เนี่ยพี่อมภัยก็ช่วยเหลือครอบครัวแบ่งเบาภาระครอบคร
1: ั
0: ว
1: ใช่ใช
0: ่เป็นการบอก
1: ปลาใช่ใช่
0: เป็นปลาอะไรคะ
1: ปลากระตักปลากระตักเขาเรียกปลากระตักเนาะ
0: ค่ะเขาเอาไปทำอะไรยังไงคะ
1: ก็ปลาไปทำปลากรอกไง
0: ปล
1: าจับปลากรอก
0: ก็คือแต่ละวันเนี่ยต้องปอกเยอะแค่ไหนยังไงแล้วก็ม
1: ีแล้วแต่เราเขาไม่รีบไปเราปอกหมดก็ให้เขามาเอาแล้วก็โถจะมีปลาก็จะเอามาให้ถ้าปอกหมดนี่แบบส่วนมากที่จะปอก5วัน6วันก็ไม้ทีละ5ถุง
0: กี่กิโลคะ
1: 10กิโล
0: ถึงว่า10กิโลวันนึงต้องปอกให้ได
1: ้แล้วแต่ก็ไม่รีบ
0: แล้วเตรียมภัยทำได้ต่อวันเท่าไหร่
1: บางวันก็ถุงนึงได้บางวันก็ไม่ได้
0: อ๋อก็คืออย่างน้อยเนี่ย ก็คือประมาณ10กิโลต่อว
1: ัน ใช่ๆๆ
0: ได้เท่าไหร่คะ
1: 60บาท
0: 60บาท
1: ค่ะ
0: แล้วอย่างอื่นนะคะอย่างปลากุ้งนะคะ
1: ปลากุ้งถ้า10โลก็ได้90มั่ง95มั่งจะได้ดีกว่านี
0: ้ปลากุ้งเนี่ยก็คือว่าปลอกเปลือกกุ้ง
1: ใช่ปลอกกุ้งปลอกกุ้งสดนะ
0: คือพี่ภัยจะต้องเดินทางจากบ้าน
1: ใช
0: ่ไปปลอก
1: ที่วัดถนน
0: คือถ้าวันไหนไหวก็จะไปปลอกที
1: ่ใช่สั่งไว้ว่าตอนเย็นก็จะโทรมาจากถุงไลน์มาถาม

0: อย่าให้มันร้องเดี๋ยวจริงๆคนร้องไม่ได้ไง
1: ไปทำงานข้างนอกก็จะเจอเพื่อนฝูงเจอ
0: ใช่เยอะญาติอะไรก็ปกกันหลายคนปกกันเยอะ
1: ก็ไม่เหงา
0: ไม่เหงาก
1: ลับมาบ้านก็ เราก็จะมาทำตรงนี
0: ้ใช่ใช
1: ่แล้วอย่างตอนนี้ปัญหาสุขภาพของพี่ยมไพนี่คือการนั่งนานๆทำให้เป็น
0: แผลกดทับใช
1: ่ก่อนดูแลยังไง
0: ก็ทำแผลทุกวัน
1: ทำเองเหรอคะ
0: แฟนทำให
1: ้แล้วอย่างเวลาไปหา
0: หมอนัดก็ไปก็ไปกับแฟน
1: แต่สองคน
0: ส่วนมากไปรถกู้ไปเราไม่ต้องจ่ายอะไรเลยรถกู้ไปของเทศบาลเมืองมุ่งงาม
1: ก็จะมาดูแล
0: ใช่ใช่
1: ที ่พิการไป
0: ใช่
1: โรงพยาบาล
0: ใช่ใช่
1: แล้วตอนนี้พี่ภัยมีหน่วยงานไหนมาคอยสนับสนุนมาช่วยเหลือบ้าง
0: เนาะคือน้องนาราก็จัดการให้เทศบาลเมืองมุ่งงามมาทำให้ไง
1: มาทำอะไร
0: ทำประตูบ้านทำห้องน้ำเมื่อไหร่ง่าย
1: ก็ทำให้สะดวกมากข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ทำให้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องนั่นนะ
1: เขามาดูแลพี่อัมพายยังไงบ้างนะคะ
0: ก็ควรมาถามข่าวเรื่อยๆแบบนั้นว่าข้าวได้สะดวกไหมแบบนั้นแบบนี้แบบนั้น
1: แล้วค่าใช้จ่ายที่พี่อัมพายต้องใช้อยู่เนี่ยแพมเพิร์สอะไรเนี่ยยังต้องใช้
0: เขาเทศบาลให้มา
1: ก็แบ่งเบาตรงนี้ไปได้
0: ใช่ใช่ใช่ไหมคะแต่ก่อนพี่ไม่ต้องใส่ไงเดี๋ยวนี้พอเป็นพี่เป็นแผลกดทับพี่ก็ต้องใส
1: ่เยอะไหมคะพี่ไ
0: พก็แผลเยอะ
1: เยอะจริงๆนั่งนานๆเนี่ยนั่งได้นานแค่ไหนคะในแต่ละวันหรือว่าพอเรารู้สึกเจ็บเราก็ไม่แล้ว
0: เราก็หยุดเดี๋ยวถ้าปอกกุ้งมันหยุดไม่ได้ไงที่พี่ไม่ได้ปอกปอกกุ้งถ้ากุ้งไม่หมดเราก็หยุดไม่ได้อันนี้มีหมดก็ไม่เป็นไรตั้งไว้ได้พรุ่งนี้ได้บอกกุ้งต้องหมดวันต่อวัน

คู่ชีวิตที่ไม่คิดเปลี่ยนใจหรือทอดทิ้งแม้ยามลำบากยากแค้นแต่ยังคงคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนกันมาตลอดอย่างพี่อำนาจสัตโทที่ว่างเว้นจากการทำประมงก็จะมาเพาะเลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพเสริมหารายได้มาจุนเจือครอบครัว

เทียมไปไม่สบายอ่ะก่อนจะตัดขาใช่ไหมเขาว่าถ้าตัดขาแล้วพี่ก็จะทิ้งเขาไปแต่พี่ว่าพี่ไม่ทิ้งหรอกอยู่กันไปจนตายนั่นแหละจนกว่าเขาจะตายไปข้างหนึ่งอะ

ให้กำลังใจดูแลอยากได้อะไรก็เอาไหมไม่คิดว่าก็เป็นผู้พิการนะแต่เวลาเล็กๆสงสารเขาว่าเขาพิการอย่างนี้แต่ธรรมดาไม่คิดว่าเขาจะเป็นพระให้กำลังใจเขาเขาอยากได้อะไรเราพออะไรก็หาให้เขาทำอะไรก็ทำให้เขาลุงขึ้นก็ว่าใช้นู่นใช้นี่เราก็ทำ

ไม่ต้องกัดใจก็แบบทำไปเรื่อยๆอย่างก็รับจ้างทั่วไปทำอะไรก็ได้ให้ได้ตังมาเลี้ยงไก่ชนธรรมดาสมเอาลูกขายบ้างถ้าใครมาซื้อก็ขายได้ราคาหน่อยก็ขายก็เลี้ยงไปเรื่อยๆบางครั้งก็ไปลากอวนชายทะเลหาปลาช่วงนี้ไปทุกวันนะตอนเช้าๆ ตี 5 ตี 4 ตี 5ลุกขึ้นก็ไปลาก

เมื่อมีแรงเหลืออีกหนึ่งงานที่จะมาจุนเจือครอบครัวคือการรับจ้างแกะกุ้งระยะทางกว่า5 กิโลเมตรที่พี่อัมพายและ3 ล้อคู่ใจต้องไปให้ถึง

การแกะกุ้งในแต่ละครั้งแม้จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการฉีกปลากระตักเพียงไม่กี่สิบบาทก็ไม่ได้ทำให้พี่อำไพถอดใจคิดแต่เพียงว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนดีกว่าปล่อยให้เวลาเปล่าประโยชน์แต่เมื่อรับงานมาแล้วก็ต้องทำให้เสร็จจบงานให้ได้ในแต่ละรอบเพราะการแกะกุ้งในแต่ละครั้งต้องใช้เวลานั่งนานและกุ้งก็มีขนาดเล็กและปริมาณมาก

ก็ทำเลยน้องทำทุกอย่างยายไรทำหมดในได้เบียร์คือทำเพลินทั่วเช้ากับน้องก็ไปล้างไข่จางถึงกับเสร็จเลยก็มาปอกปลาแล้วก็เสร็จทำกับข้าวเสร็จก็คือก็มาเนี่ยเนาะมาปอกปรุงกันถึงกับมานั่งกันนุกๆนี่แหละเนี่ยนั่งกันด้วยนี่โรงเรียนเปิดแล้วจ้ะโรงเรียนปิดกันเต็มมาในร้านคือถ้าพูดถึงกันคือทําได้หมดอ่ะน้องพ่อเอ็นคือทําได้หมดทุกอย่างแต่เล็กก็คือเล็กมือดีตีนดีก็คือไปทําโรงงานกันมั่งไรเป็นเนี่ยคืออยากจะทําโรงงานกันครับประทับใจตรงที่ว่าการว่าน้องเขาสู้ชีวิตนั้นน้องคือนาดเขาพิการเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งอะไรทั้งนี้เขาก็ทำทุกอย่างกับข้าวไรคือว่าทำเองได้เพศนั้นไม่ต้องเสียใจคนนู้คนนี้อยู่แต่เวลาคือไม่บ่ายใจไรก็คือกับมาลาวกันคว้างไรเป็นนันเลยน้องมันก็มีอ่ะนะคนเล่านเนี่ยดูแลกันอยู่บนเนี่ยน้องเวลาเจ็บกายไม่บายไรก็เวลาไปโรงพยาบาลไรก็คือก็ไปแล่ไปคว้าไรกันแบบนี้แล้วเนาะให้กำลังใจก็บอกให้สู้แล้วเนาะคือสู้เพิ่นเพื่อก็สู้คนเดี๋ยวลำบากว่าเราก็มี

แม้จะไม่ทันตั้งตัวและยอมรับกับความสูญเสียได้แต่หัวใจของหญิงแกร่งคนนี้ก็ไม่เคยท้อเพราะสิ่งที่ทำให้อัมไพหัวใจแกร่งคือกำลังใจจากคนรอบข้างและครอบครัว

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนทันที
0: ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: ยิ่งได้ไปกับคนที่รักลองไปแล้วจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใส่ที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
3: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละตรัง
4: อยากดูรายการดีๆฟังข่าวทันใจอยู่ที่ไหนก็เข้าถึงได้มาที่นี่เลยเว็บไซต์ PRD คลังคอนเทนต์คุณภาพที่รวมครบทั้งสาระและความบันเทิงเด็ดข่าวเด่นรอบวันแบบไม่ตกเทรนด
5: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมดีขอรับครับต้อนรับทุกช่วงเวลารายการเร่งข่าวชาวใต้นะครับ
6: ท่านเคยเจอปัญหากรณีดังต่อไปนี้หรือไม
4: ่ย้อนดูรายการโปรดที่คุณพลาดไปและซีรีส์จีนคุณภาพที่คัดมาให้ชมแบบครบรถพอดแคสต์สาระดีฟังได้ทุกเวลาเรดิโอออนไลน์ฟังรายการสดได้ทันทีพร้อมแผนที่ค้นหาสถานีทั่วประเทศเพราะเว็บไซต์ PRD คอนเทนต์ดีเชื่อมทุกข่าวเชื่อมทุกเรื่องราวเชื่อมถึงคุณ
7: อันนี้คือได้ช่วย
8: ทุกเรื่องที่อยากรู
9: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
10: ๆการเป็นเพื่อนเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความได้มาต่อมา
11: เรื่องการเมืองความชอบความชัง
8: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

รายการบันเทิงใต้ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินผ่านการร่ายรำและบทกลอนมโนราโดยสมาคมโนราแห่งภาคใต้

0: เอกกับจอยไปทานหมูกระทะความจิ้มแซ่บๆเนี่ยนะครับไผ่ใกล้ตัวของคนไทยที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ใกล้มา
1: อร่อยเนาะ
0: ตรงหน้าเลย
2: แห้งเหร
3: จริงด้วยเนาะ
0: ยังไม่รู้ตัวโซเดียมในน้ำจิ้มเนี่ยทำให้คอแห้ง
1: แปลก
0: ๆทำให้ปากชาก
2: ินน้ำตก
1: มันจะนี่เหมือนมีด
0: และโซเดียมก็ยังทำร้ายไตด้วย
1: รู้เป็นอะไร
2: เจ็บ
1: บอกเจ็บใจอะไร
0: โอ้ไม่ได้เลยรู้ตัวอย่างว่าเพราะอะไรทั้งคู่
1: เพราะอะไรเนี่ย
0: อ่ะหยุดภาพให้ดูเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันอันตรายกว่าที่คิดมีทั้งโซเดียมอย่างที่บอกถ้ายังจิ้มต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจใจสั่นความดัน
1: มันมีคนวางยา
0: แล้วรู้ตัวกี่โมงเองนี่มันโอ้โหตาลายหน้ามืด4สัญญาณอันตรายใจสั่นความดันตาลายหน้ามืดความดันตาลายใจสั่นหน้ามืดตาลายหน้ามืดใจสั่นความดันและอย่างเสียง
1: อย่างนี้อย่างนี้จอยต้องกินอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
0: อัมพฤกษ์อัมพาต
1: ท่านมารับแล้ว
0: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันมีอันตรายกว่าที่คิด
3: แค่น้ำจิ้มเนี่ยนะ
0: ใช่แค่น้ำจิ้มนี่แหละครับจิ้มได้แต่จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่ามื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส.ด้วยความเป็นห่วงสวัสดีครับ
4: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืน

0: และคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ออมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
2: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะเพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
3: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
2: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
4: คุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ

0: ไปโรงเรียนก่อนพ่อ
1: และเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสันสนาเกียรติครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เตรียมพร้อมรับมือกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเมื่อเวลา 17:00 นหรือว่า 17:00 นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่5นะคะเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่4-7 ตุลาคมนี้ค่ะโดยในช่วงวันที่4-7 ตุลาคมนี้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพ

0: ภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะซึ่งอาจจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลานะคะมาไล่เรียงกันนะคะในแต่ละช่วงเวลาจะเป็นพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังบ้างค่ะอย่างวันที่4ตุลาคมนะคะก็จะเป็นพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะขยับมาวันที่5ถึง6ตุลาคมจะเป็นบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ยังมีทางภาคตะวันออกแล้วก็ที่ภาคใต้ตอนบนด้วยนะคะแต่ว่าในวันที่5ถึง6เนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงแล้วนะคะขยับไปวันที่7ตุลาคมก็จะเป็นด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางอันนี้เราแยกเป็นตามรายภาคนะคะทีนี้ถ้าเจาะไปดูรายจังหวัดค่ะจากทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็อัปเดตข้อมูลบอกว่าอย่างวันที่5ตุลาคมเนี่ยฝนจะหนักมากบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาค่ะขยับมาวันที่6ตุลาคมนะคะจะเป็นฝนหนักมากเช่นเดียวกันบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังอยู่ในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักทั้งในวันที่5และวันที่6ตุลาคมนะคะส่วนจังหวัดที่ไม่ได้ระบุชื่อออกมาเนี่ยยังสามารถมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้เพียงแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนหนักหรือฝนหนักมากตามประกาศนะคะเพราะฉะนั้นจังหวัดอื่นๆยังมีโอกาสเกิดฝนอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักมากนะคะขอให้ติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหลังจากนั้นนะคะขยับไปช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมย้ำนะคะว่าช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมนี้บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ค่ะ
1: ไปต่อกันที่สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งภาพรวมก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญหลายจุดไหลผ่านตรงนี้ล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์แล้วก็มอบถุงยางชีพให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางรวมถึงได้ชี้แนะแนวทางชี้แจงแนวทางเยียวยาซึ่งครอบคลุมทั้งเงินชดเชยตามเกณฑ์เดิมแล้วก็มาตรการทำประกันภัยพิบัติที่คุ้มครอง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีอื่นๆลงพื้นที่วัดบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนมอบถุงยางชีพจำนวน500ชุดแก่ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางโดยระบุว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเสี่ยงภัยตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์เพื่อเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกในศูนย์พักพิงอย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือประชาชนนะครับให้ปฏิบัติตามคำสั่งอพยพทันทีถ้าหากประเมินแล้วว่าไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะในบ้านที่มีเด็กผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงควรจะย้ายมาอยู่ศูนย์พักพิงล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงครับส่วนเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยานั้นรัฐบาลดำเนินมาตรการเดิมควบคู่กับอันใหม่ก็คือการทำประกันภัย
2: บริเวณบ้านเรือนของท่านนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่น้ำที่ออกไปอ่าวไทยเนี่ยมันระบายได้ไม่เต็มที่เพราะว่าช่วงนี้มันมีระดับน้ำทะเลที่สูงนะและกรุงเทพเราก็ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเพราะฉะนั้นบางทีมันระบายออกไปถ้าเร่งระบายออกเอาใจประชาชนเร่งระบายให้เห็นมีการสูบน้ำนะถ้าไปสูบผิดเวลาเนี่ยออกไปเท่าไหร่มันก็กลับมาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งเราก็ได้ทำอยู่โดยตลอดนะครับรัฐบาลไม่มีวันทอดทิ้งพวกท่านอยู่แล้วเพื่อให้เกิดความครอบคลุมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้รัฐบาลได้ตัดสินใจซื้อประกันภัยรายครอบครัวให้กับพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดนะครับที่อยู่ในเขตที่มันเสี่ยงภัยน้ำท่วมทั้งหมด30ล้านครัวเรือนเป็นที่เรียบร้อยแต่ประกันเนี่ยจะคุมเราเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาก็คือเมื่อวานซืนนะครับเป็นต้นไปไอเหตุที่มันเกิดก่อนหน้านี้นะครับทางรัฐบาลก็จะดูแลด้วยตัวรัฐบาลเอง
1: ท่านนายกยังระบุด้วยนะครับว่าพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ยังคงน่าเป็นห่วงเรื่องปริมาณน้ำเนื่องจากว่าฝนมีโอกาสตกตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ทำให้ปริมาณน้ำสะสมก็ยังคงมีมากอยู่แต่ปริมาณฝนในภาคเหนือตอนบนภาคอีสานและภาคกลางเนี่ยไม่เท่ากับพื้นที่ภาคใต้ที่ช่วงนี้ฝนจะตกหนักตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ไล่ไปจนถึงนราธิวาสจึงต้องมีความพร้อมรับมือสถานการณ์

0: น้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นและต้องให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
1: ทีมข่าว NBT เราก็ไปเกาะติดสถานการณ์ในจุดต่างๆนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราไปประจำการในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะคะตามหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะจะมีผู้สื่อข่าวเราอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาที่สระบุรีแล้วก็ที่สมุทรสงครามนะคะไปตระเวนดูในแต่ละจุดที่ยังมีน้ำบางจุดอาจจะน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะเพื่อสะท้อนเสียงมาถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจุดแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูจะเป็นที่สระบุรีก่อนนะคะคือตอนนี้เนี่ยแม้ว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำเหนือเนี่ยจะเริ่มทรงตัวแต่ว่าอย่างที่เราเห็นนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังประกาศเตือนอากาศนะคะว่าจะมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ประชาชนนะคะอย่างที่สระบุรีเนี่ยในลุ่มน้ำป่าสักโดยเฉพาะคนที่อยู่พื้นที่ท้ายน้ำยังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะอย่างที่เรียนไปพอมีประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระลอกใหม่แบบนี้น้ำเก่าก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบพื้นที่นี้กันนะคะว่าผลกระทบจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะติดตามกับคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีค่ะคุณสุประวีเชิญค่ะ
2: ทีมข่าว NBT นะคะยังคงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างที่จุดนี้นะคะบริเวณวัดตโนดอำเภอเมืองสระบุรีค่ะจุดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เป็นพื้นที่ท้ายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่รับน้ำด่านแรกๆเลยค่ะโดยจากที่สังเกตนะคะตอนนี้จะเห็นได้ว่าระดับน้ำเนี่ยนะคะก็ยังคงทรงตัวอยู่แต่เนื่องด้วยพื้นที่จุดนี้มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะค่ะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นะคะเริ่มมีความกังวลใจตอนนี้เริ่มเก็บของขึ้นที่สูงแล้วก็เริ่มเฝ้าสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดกันแล้วค่ะทีมข่าวนะคะได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านตโนดค่ะเล่าให้ฟังว่าบ้านของเธอเนี่ยนะคะถูกน้ำท่วมหนักมาแล้วถึง2ปีซ้อนเมื่อปี2564ถึงปี2565จนต้องย้ายไปอยู่ที่วัดค่ะเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยสูงมากจนถึงชั้นที่2ของตัวบ้านขณะที่ปีนี้นะคะช่วงที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องน้ำก็ขึ้นมาจนถึงระดับถนนหน้าบ้านค่ะก่อนจะลดลงไปเมื่อไม่นานมานี้เองกระทั่งทางนายอำเภอได้แจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกหนักเข้ามาอีกระลอกจึงได้เริ่มทยอยเก็บของนะคะเตรียมที่พร้อมไว้ก่อนแล้วเพราะหากท่วมขึ้นมาจริงๆก็จะต้องใช้เวลาเป็นเดือนกว่าน้ำจะลดเพราะการใช้ชีวิตเนี่ยก็ลำบากมากไปลองฟังเสียงกันค่ะ
3: เพราะมันจะต้องมีทุกปีว่าจะมากจะน้อยเพราะปีที่แล้วก็ขึ้นแต่ก็ยังไม่ท่วมถนนแต่ปีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่าแต่เขาก็บอกว่าเขื่อนปล่อยมาเยอะก็ดูตามลำดับว่าจะสมควรจะเก็บช่วงไหนต้องดูระดับปริมาณน้ำ
4: ถ้าน้ำมาถึงตรงไหนแล้วเราถึงจะต้องมาพืชเก็บของ
3: นี่ถึงนี่เลยก็ต้องทยอยเก็บ
4: ก็คือพอช่วง
3: ใช่เพราะว่าถ้าอยู่ถนนอะไรเงี้ยเราก็ยังมองดูเห็นอยู่ว่าสมควรที่จะเก็บไหมเพราะว่าถ้าบางปีอ่ะน้ำเขาจะขึ้นแบบตัวหนอนน่ะก็คือต้องเก็บแหละ
2: นอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งจุดเสี่ยงสำคัญค่ะที่เป็นด่านหน้ารับน้ำด่านแรกของจังหวัดสระบุรีหากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำเกิน500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขึ้นไปก็คือบริเวณตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลที่อำเภอเสาไห้ค่ะทีมข่าวก็ได้ไปพูดคุยกับคุณยายมณะนะคะเป็นชาวบ้านต้นตาลก็ได้บอกกับทีมข่าวด้วยความกังวลค่ะว่าโดนน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้มา2ปีแล้วนะคะสิ่งที่

0: ็ไม่มีปัญญาซื้ออีกก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยมันมาน่ากลัวมันมาข้างก็ทางนี้ทางทุ่งนาก็มาทางนี้เวลามันมาจริงๆไม่รู้ส่วนมากมันจะมากลางคืน
1: คืนเดียวนี่คือน้ำส
0: ู
1: ง
0: เลยแล้วอย่างสมมติว่าเนี่ยมันเลยต้นมะขามใหญ่มานะหนูเห็นต้นมะขามไหมถ้าเลยมาจอดตรงประตูเนี่ยเกมขนได้เลยเพราะมันมามันเคยอย่างนั้นนี่ก็เตรียมแล้วเตรียมวันที่ 5เนี่ย
2: สิ่งสำคัญที่สุดนะคะที่ชาวบ้านพื้นที่ท้ายน้ำในจังหวัดสระบุรีต้องการจริงๆตอนนี้ก็คือในเรื่องของข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนค่ะที่ต้องรวดเร็วล่วงหน้าแล้วก็ชัดเจนแม่นยำค่ะเพื่อที่จะให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะคะมีเวลาที่จะเตรียมตัวในการเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะโดยทีมข่าว NVT นะคะจะยังคงเกาะติดสถานการณ์ในลุ่มน้ำป่าสักรวมไปถึงที่บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้รายงานสถานการณ์กลับไปให้ทราบเป็นระยะค่ะ
3: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสุประวีนักทำนานะคะก็รายงานสดมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนของประชาชนคือขอให้แจ้งเตือนล่วงหน้าจะได้เตรียมรับมือกันได้อย่างทันท่วงทีนะคะ
4: ครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องจับตาเช่นเดียวกันก็คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำครับเพราะว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.แจ้งเตือนมาแล้วนะครับว่าเขื่อนพระราม6จะเพิ่มการระบายน้ำเป็นประมาณ700-800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายเขื่อนอาจจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกติดตามบรรยากาศที่นั่นนะครับจากคุณพรทิวากันที่ยาใจรายงานมาจากเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณพรทิวาเชิญครับ
5: ค่ะตอนนี้ทีมข่าว NVT ของเรานะคะอยู่ที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักค่ะตอนนี้มีการระบายน้ำอยู่ที่646ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะด้านหลังของวิบเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยแม้ว่าระดับน้ำสูงขึ้นนะคะแต่ก็จะมีการยกประตูระบายน้ำขึ้นมานะคะโดยการยกประตูระบายน้ำเนี่ยก็จะยกให้พ้นน้ำครบทั้งหมด6บานเลยค่ะโดยยกขึ้นชั่วโมงละ10เซนติเมตรเป็นการเร่งการระบายน้ำดังกล่าวเพื่อเปิดทางรองรับมวลน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่เพิ่มการระบายน้ำคุณผู้ชม646ตัวเลขนี้คือปริมาณน้ำที่ระบายออกมาใน1วินาทีค่ะซึ่งบรรยากาศในพื้นที่เนี่ยก็พบว่ามีประชาชนเดินทางมาติดตามและก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบริเวณริมแม่น้ำทั้ง2ฝั่งอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะการติดตามระดับน้ำแล้วก็ปริมาณการระบายชมที่มองเห็นธงแดงนะคะทีมข่าวกลับมาให้คุณผู้ชมดูธงแดงเนี่ยตามเกณฑ์การเฝ้าระวังถือว่าอยู่ในระดับเกณฑ์ที่เกินวิกฤตที่กำหนดไว้มากกว่า550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการระบายน้ำนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขื่อนเนี่ยจะอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะทีมข่าว NVT จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับหัวหน้าฝ่ายรักษาแล้วก็ส่งน้ำโครงการจัดสรรน้ำนะคะค่ะหัวหน้าตอนนี้ภาพรวมสถานการณ์บริหารจัดการน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราเป็นยังไงบ้างคะ
6: ก็ครับตามที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับเก็บน้ำไว้ปัจจุบันมีความจุ110ลูกบาศก์เมตรต่อวิ110ลูกบาศก์ล้านลูกบาศก์เมตรครับก็ทยอยปล่อยเพิ่มขึ้นมาเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับมวลน้ำทั้งหมดก็จะไหลรวมกันที่หน้าเขื่อนพระราม6ครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านคลองชัยนาทป่าสักมารวมกันที่หน้าเขื่อนพระรามพ่องน้ำเหนือก่อนที่น้ำจากมวลน้ำจากเขื่อนป่าสักจะลงมาถึงครับก็ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับจากการพ่องน้ำเตรียมไว้ก่อนเนี่ยการระบายน้ำก็ลดลงเหลือในช่วง600-700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับปัจจุบันก็อยู่ในประมาณ650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
5: หัวหน้าคะพื้นที่ไหนที่เราควรจะต้องเฝ้าระวังหรือว่าพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบหนักเป็นพิเศษบ้างไหมคะในจังหวัดเรา
6: ก็นะพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6เนี่ยที่เสี่ยงได้รับผลกระทบก็จะมีพื้นที่ชุมชนวัดสตือตลาดท่าเรือตำบลท่าหลวงตำบลจำปาตำบลท่าเจ้าสนุกตำบลสารลอยตำบลโพเอนตำบลวังแดงแล้วก็ปากกระท่าครับซึ่งคาดว่าพวกนี้ระดับน้ำก็น่าจะขึ้นเต็มที่ครับก็อยู่ในช่วง650-700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับระดับน้ำก็น่าจะเริ่มทรงตัวแล้วครับแต่

0: ในภายใน 24-48 ชั่วโมงตรงนี้ค่ะทางชลประทานเรามีการมอนิเตอร์หรือว่าติดตามระดับแนวโน้มของน้ำยังไงบ้าง
1: ก็ตอนนี้เราติดตามสถานการณ์น้ำตลอดครับผมดูตลอดก็คือตอนนี้ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณชั่วโมงละ1เซนติเมตรครับซึ่งอยู่เริ่มทรงตัวแล้วพรุ่งนี้ก็น่าจะทรงตัวอยู่ประมาณระบายอยู่ไม่เกิน700ลูกบาศก์เมตรครับ
0: สำหรับประชาชนที่อยู่ริมน้ำหรือว่าต้องเฝ้าระวังอะไรนะคะฝากอะไรถึงประชาชน
1: ก็ขอให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การแจ้งเตือนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามีผลโดยตรงกับพื้นที่ริมแม่น้ำครับ
0: ขอบคุณหัวหน้าโครงการส่งน้ำและก็บำรุงรักษานะคะคุณผู้ชมคะหลังจากนี้เนี่ยระดับน้ำก็อาจจะมีการเพิ่มขึ้นนะคะตามปริมาณของฝนแล้วก็ระดับการระบายน้ำของเขื่อนนะคะโดยคุณผู้ชมที่เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำนะคะถ้าหากว่าบ้านอยู่ติดริมน้ำนะคะก็ให้ยกของขึ้นที่สูงพิธีของเราก็จะคอยติดตามสถานการณ์น้ำนะคะโดยเฉพาะวิปประจำอยู่ที่จังหวัดพระนคร
2: คุณวิปพรทิวานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ระบายอยู่ที่446พรุ่งนี้เมื่อสักครู่เรือตำบลท่าเรือจำปาท่าสนุกศาลาลอยเป็นต้นเหล่านี้
3: ค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกจุดหนึ่งนะคะที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะที่นั่นก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะอำเภอบางคนทีอำเภออัมพวาซึ่งเป็นพื้นที่ด้านบนที่รับน้ำต่อจากจังหวัดราชบุรีทางจังหวัดก็มีการเร่งระบายน้ำออกจากลำน้ำสาขาเพื่อจะลงสู่แม่น้ำแม่กลองนะคะแต่ว่ามีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าต้องขอบคุณมากนะคะคือพี่น้องชาวประมงในพื้นที่เนี่ยก็ได้นำเรือมาช่วยผลักดันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองลงสู่อ่าวไทยด้วยเพื่อเร่งลดน้ำท่วมขังในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดค่ะติดตามกับคุณพัทรพรมาละโสรายงานสดจากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะคุณพัทรพรคะเชิญค่ะ
4: ขณะนี้นะคะเรายืนอยู่ที่บริเวณวัดพวงมาลัยค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะคะโดยด้านหลังของเราค่ะเป็นแม่น้ำแม่กลองนะคะอยู่ห่างจากปากอ่าวไทยประมาณ3กิโลเมตรซึ่งจะเห็นว่าด้านหลังของดิฉันตอนนี้นะคะจะเห็นเรือประมงค่ะซึ่งเป็นเรือประมงของชาวประมงในพื้นที่นะคะมาร่วมสนับสนุนในการผลักดันน้ำออกจากพื้นที่นะคะออกจากแม่น้ำแม่กลองค่ะลงสู่ทะเลอ่าวไทยนะคะโดยตั้งแต่ช่วง4ทุ่มของวันนี้นะคะจะเร่งการผลักดันน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะคะเพื่อช่วยระบายน้ำจากตอนบนของจังหวัดค่ะจังหวัดสมุทรสงครามค่ะยังมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะอำเภอบางคนทีอำเภออัมพวาซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีขณะนี้ค่ะน้ำท่วมเข้าสู่วันที่5แล้วก็มีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 30,000 คนโดยเฉพาะบ้านเรือนริมคลองพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดค่ะก็ได้เร่งระบายน้ำผ่านลำน้ำสาขาโดยกรมชลประทานค่ะสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำติดตั้งบริเวณปากคลองควายอ้อมบริเวณวัดปากน้ำอำเภออัมพวานะคะขณะที่ชาวประมงในพื้นที่เองค่ะก็นำเรือมาช่วยผลักดันน้ำแม่น้ำแม่กลองลงสู่อ่าวไทยนะคะเพื่อลดน้ำท่วมขังในพื้นที่ตอนบนขณะเดียวกันค่ะก็ทางจังหวัดนะคะได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากสำนักเครื่องจักรกลเพิ่มเติมเพื่อขอติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแหล่งน้ำที่คลองสาขาหลักที่สำคัญ8จุดค่ะส่วนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั้นค่ะขณะนี้นะคะหลายครอบครัวที่ประสบกับน้ำท่วมขังสูงได้เข้าที่ศูนย์พักพิงที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครขออภัยค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะคะได้กำชับท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนค่ะเร่งส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นให้ถึงมือประชาชนคาดว่าเขื่อนด้านบนลดการระบายน้ำและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะระดับน้ำในพื้นที่จะเริ่มลดลงหากสถานการณ์คลี่คลายทั้งหมดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็จะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะขุดลอกคูคลองและวางแผนรับมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในระยะต่อไปค่ะ
5: หาเครื่องมือมาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเครื่องผลักดันน้ำนะครับเราได้ติดตั้งไปแล้วของกรมชลประทานที่ปากคลองแควอ้อมนะบริเวณวัดปากน้ำนะครับที่สำคัญนะก็คือในแม่น้ำสาขาหลักก็คือแม่น้ำแม่กลองนะครับช่วงปลายของแม่น้ำเนี่ยคืออำเภอเมืองสมุทรสงครามที่จะไหลลงสู่ปากอ่าวนะครับก็พบว่าที่ผ่านมาน้ำไหลลงมาได้ค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าติดขัดในเรื่องของการมีน้ำขึ้นน้ำลงที่บริเวณปากอ่าวก็ทำให้น้ำยังไม่ทันจะไหลลงก็ถูกน้ำทะเล

0: ดันไว้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องเร่งทำก็คือการเร่งระบายน้ำในแม่น้ำแม่กลองนะครับซึ่งขณะนี้ด้านหลังผมท่านจะเห็นว่ามีพี่น้องชาวประมงนะครับของสมุทรสงครามส่วนหนึ่งได้มาช่วยกันในการที่จะมาติดเครื่องนะเพื่อที่จะเร่งดันน้ำในแม่น้ำแม่กลองให้ไหลออกสู่อ่าวไทยได้เร็วยิ่งขึ้นนะขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าวัดพวงมาลัยนะครับอำเภอเมืองสมุทรสงครามซึ่งก็จะอยู่ไม่กี่กิโลนะก็จะถึงปากอ่าวแม่กลองครับขณะนี้เนี่ยได้เปิดเรือเครื่องนะได้ทำการดันน้ำอยู่นะครับก็คิดว่าโดยเฉพาะพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยการเร่งระบายน้ำในแม่น้ำแม่กลองลงสู่อ่าวไทยเนี่ยจะเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยทำให้น้ำที่ท่วมขังอยู่ตามบ้านพี่น้องในชุมชนในคูคลองสาขาต่างๆในพื้นที่ตอนบนของสมุทรสงครามเนี่ยจะได้เร่งไหลระบายสู่ปากอ่าวได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
1: ขณะเดียวกันค่ะพวกเรานะคะได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ที่อำเภอบางคนทีพบว่ายังมีหลายตำบลได้รับผลกระทบค่ะโดยเฉพาะชุมชนใกล้วัดบางน้อยตำบลจอมปลวกซึ่งน้ำท่วมขังต่อเนื่องเป็น5วันแล้วนะคะเนื่องจากน้ำในคลองบางน้อยและลำคลองสาขาไม่สามารถระบายน้ำลงแม่น้ำแม่กลองได้เพราะมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้น้ำเข้าท่วมถนนบ้านเรือนและสวนของชาวบ้านจนพืชผลทางการเกษตรบางส่วนได้รับความเสียหายค่ะหลายคนหลายครอบครัวนะคะต้องนำรถมาจอดบูดติดกับแม่น้ำนะคะที่มีค่ะนำอาหารนำน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะ
2: ในพื้นที่ตรงนี้ยายแพงเนี่ยที่เห็นนะครับบางสะแกฝั่งโน้นนะครับที่ไปดูมาหรือหลายๆพื้นที่เนี่ยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีการให้ถุงยางชีพต่างๆมีการทำอาหารแจกในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องฝากให้กับทางจังหวัดนะครับกำชับทุกท้องถิ่นดูแลให้เท่าเทียมกันทั้งหมดเพราะว่ามันยังมีบางที่เช่นบางคนทีอย่างเงี้ยมีบางที่ยังขาดอยู่ยังไม่ได้รับนะครับท่านผู้ว่าฝากท่านผู้ว่านะครับว่ากำชับนายกทุกนายกนะครับของท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยในจังหวัดเนี่ยช่วยดูแลในพื้นที่ที่น้ำท่วมให้ดีด้วยฝากทางปภ.ฝากทางกระทรวงมหาดไทยครับล่าสุดผมได้ยินทางจังหวัดราชบุรีนะเพื่อนบ้านเรานะครับบางพื้นที่ในเมืองเนี่ยยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับอยากให้ทำโดยทั่วทุกคนนะครับแล้วท้องถิ่นนะครับฝากไว้อย่างนึงท่านมีงบนะครับในการที่สามารถอนุมัติอยู่แล้วที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับได้ออกประกาศมาแล้วว่าท่านสามารถใช้งบในการป้องกันเบิกค่าน้ำมันเบิกค่าไฟฟ้าหรือว่าเบิกค่าป้องกันภัยต่างๆได้เนี่ยท่านควรเอามาใช้ดูแลป้องกันเหตุให้กับพี่น้องประชาชนตามระเบียบครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามค่ะก็ประเมินว่าพื้นที่จังหวัดนี้ค่ะอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักค่ะเนื่องจากได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็บอกว่าพื้นที่นี้ฝนอาจจะไม่ตกมากตกไม่นานค่ะไม่เหมือนกับจังหวัดตอนบนนะคะซึ่งก็ได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้วไม่ได้ประมาทนะคะโดยขณะนี้ค่ะก็ได้เร่งผลักดันน้ำออกจากพื้นที่นะคะเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนโดยเฉพาะตอนบนของจังหวัดค
3: ่
1: ะ
3: ค่ะขอบคุณนะคะคุณพัทรพรมาลโสนะคะรายงานสดมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะคะคือตอนนี้เราก็จะเห็นว่าทุกหน่วยงานนะคะรวมถึงภาคประชาชนเองก็เข้ามาช่วยเหลือกันในยามวิกฤตแบบนี้นะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยเราได้เห็นที่ราชบุรีกลุ่มเรือนำเที่ยวที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเขาก็มาช่วยกันผลักดันน้ำในคลองดำเนินสะดวกเหมือนกันเขาบอกว่าคือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยส่งภาพส่งคลิปมาให้บอกว่าช่วยสวนของเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยลดผลกระทบไปได้เยอะทีเดียวนะคะ
4: ก็มาระบายน้ำจากแม่น้ำแม่กลองลงสู่อ่าวไทยด้วยบรรดาเรือประมงนะครับขยับเข้ามาที่ปริมณฑลไปดูสถานการณ์ในหลายพื้นที่ของเทศบาลคูคตที่จังหวัดปทุมธานีตอนนี้ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถที่จะใช้ยานพาหนะสัญจรออกนอกพื้นที่ได้วันนี้ทีมข่าว NBTเราลงพื้นที่ไปติดตามผลกระทบนะครับรวมถึงแผนการระบายน้ำของเทศบาลเมืองคูคตด้วยติดตามจากรายงานครับ
5: ค่ะขณะนี้ทางทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเทศบาลเมืองคูคตจังหวัดปทุมธานีซึ่งพบว่าในหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงแม้จะผ่านมามากกว่า1สัปดาห์เบื้องต้นทางเทศบาลได้ติดต่อประสานงานกับทางกรมชลประทานในการเร่งระบายน้ำออกจาก

0: พื้นที่เป็นที่เรียบร้อยค่ะตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาจนถึง3ตุลาคม2569รวม1สัปดาห์ที่เทศบาลเมืองคูคตจังหวัดปทุมธานีต้องประสบกับเหตุอุทกภัยมีระดับน้ำสูงตั้งแต่เหนือหัวเข่าไปจนถึง1เมตรส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายรวมถึงทรัพย์สินอย่างโต๊ะตู้เตียงต้องจมอยู่กับน้ำหลายวันจนไม่สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้และในหลายพื้นที่ไม่สามารถใช้งานห้องน้ำรวมถึงน้ำประปาได้จำเป็นต้องออกมาใช้งานห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันแทน
1: ตู้เย็นเอาขึ้นทานพวกเครื่องใช้ในบ้านพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะแต่ที่นงที่นอนก็เตียงเนี่ยมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วคือมันเอาไม่ทันไงน้ำก็ขังพอแช่แล้วก็มันจะมีตู้เสื้อผ้าไอ้พวกไม้อัดที่เฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆใช่ไหมพอโดนน้ำเนี่ยมันพื้นมันจะเปื่อยมันก็จะโยกเยกแล้วทีนี้พอเวลารถวิ่งผ่านวิ่งอะไรเนี่ยมันจะโยกเยกนั่นแหละก็คงเสียหายแน่ๆ
2: ตอนน
1: ี้
2: รถลงมาเยอะหรือยังคะน้ำ
1: ออกมาเมื่อเช้าเนี่ยมันเขาบอกลนเยอะออกมาเขาบอกรถประมาณเกือบถึง10เซนเพราะว่าที่บ้านผมมันคนท่วมประมาณเลยพื้นบ้านอ่ะประมาณเกือบเลยหัวเข่าอ่ะแต่ตอนนี้มันเหลือมาแค่ท่วมหลังเท้าหน่อยเดียวก็คือมันลดคือผมไม่ได้อยู่บ้านตลอดไง คือเราก็ต้องหากินของเราก็ต้องหาวิธีที่จะไปซื้อของมาขายพอดีได้รถตัวนี้กลับมาก็เลยได้ไปได้
2: ห้องน้ำไฟฟ้าใช้ได้
1: ไม่ได้ไฟฟ้าใช้ได้ห้องน้ำใช้ไม่ได้
2: ใช้ไม่ได้แล้วเราไปเข้าห้องน้ำที่ไหนคะ
1: ผมต้องมาถนนใหญ่หน้าวัดโพศพที่ปั๊มมันถึงจะเข้าได้
3: เพราะที่บ้านก็ในยอดแหวนยอดนี้ก็ท่วมไงที่ต้องเข้าซอยก็ขึ้นเข่าน่ะ
2: ขึ้นเข่าเลย
3: จ้ะตอนนี้ก็ลดแล้วลดแล้ว
2: แต่ก็ยังท่วมขังอยู
3: ่ยังท่วมอยู
2: ่ก็คือห้องน้ำ
3: ใช่ไม่ได้เพราะน้ำมัน
0: ซึ่งทางเทศบาลได้ประสานงานกับทางกรมชลประทานในการเร่งระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำ3แห่งคือประตูระบายน้ำรังสิตใต้เปิดระบายน้ำที่30เซนติเมตรประตูระบายน้ำพระยาสุเรนเปิดระบายน้ำที่30เซนติเมตรประตูระบายน้ำหม้อแตกเปิดระบายน้ำที่30เซนติเมตรเช่นเดียวกันควบคู่กับการใช้เครื่องสูบน้ำระบายลงคลองอีก70ตัวคาดใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในการระบายน้ำสถานการณ์ถึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
4: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยน้ำพื้นที่นี้ยังท่วมขังอยู่แต่พอได้ประสานงานกับรังสิตใต้ให้เปิดน้ำไปเนี่ยยกระดับคลองพระยาสุเรนคลองหม้อแตกแล้วก็คลองสายใหม่รังสิตใต้เนี่ยนะครับเปิดเมื่อวานเนี่ยวันนี้ยุบไปประมาณรวม30เซนครับ
2: ประมาณกี่วันคะถึงจะกลับสู่สภาพ
4: ผมว่าถ้าหากวันนี้ถ้าเขายกให้อีก30เซนผมว่าไม่เกินอาทิตย์นี้คงแห้งหมดครับ
0: อย่างไรก็ตามปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงประมาณ10เซนติเมตรแต่พื้นที่บางส่วนยังคงได้รับผลกระทบหนักมีน้ำสูงมากกว่า1เมตรเช่นสนามกีฬาทูปะเตมีปากซอย39เทศบาลเมืองคูคตหมู่บ้านเสมาฟ้าครามหมู่บ้านทรงพลและเทศบาลเมืองลำสามแก้วจังหวัดปทุมธานีซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคูคตได้แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาสาธารณภัยเป็นที่เรียบร้อยค่ะนี่คือทางเข้าเทศบาลเมืองคูคตที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้จำเป็นต้องใช้รถใหญ่และเรือเข้าไปในพื้นที่เท่านั้นนะคะซึ่งขณะนี้ทางประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในวันที่ 5-7 ตุลาคมที่จะถึงนี้แต่ทางเทศบาลได้ประสานงานกับทางกรมชลประทานในการชะลอการระบายน้ำและการผันน้ำมาในเขตจังหวัดปทุมธานีเป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามค่ะขอให้ประชาชนยังคงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
5: ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาดูมาตรการความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากทางกระทรวงคมนาคมค่ะ

องท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนได้

สถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะคะนอกจากบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเรือกสวนไร่นาจะเสียหายแล้วนะคะรถยนต์รถจักรยานยนต์ของพี่น้องประชาชนก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากบางท่านเนี่ยมีรถอยู่แล้วรถเนี่ยเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพหาเลี้ยงชีพแล้วก็เสียหายไปด้วยนะคะจะมีมาตรการใดมาช่วยเหลือบ้างนะคะกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงนะคะก็พร้อมบรรเทาความเดือดร้อนในส่วนนี้ให้กับประชาชนมีทั้งส่วนลดค่าอะไหล่ส่วนลดค่าซ่อมรถนะคะแล้วก็บริการตรวจเช็คสภาพรถด้วยแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดนะคะเป็นอย่างไรไปตรวจสอบกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติตอนนี้ท่านรัฐมนตรีอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สวัสดีครับคุณกองแก้วสวัสดีครับคุณจิรพัฒน์สวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะเมื่อสักครู่ได้เกริ่นไปบางส่วนนะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยรถราเสียหายเยอะถนนหนทางทางหลวงก็มีผลกระทบเยอะขออนุญาตเริ่มจากความช่วยเหลือด้านรถให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเขาจะได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงคมนาคมยังไงบ้างคะ
2: ครับผมขอพูดภาพรวมก่อนนะครับก็คือภาพรวมเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมโดยข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการท่านพิพัฒน์ธุรกิจประการเนี่ยนะครับก็ได้สั่งการตั้งแต่วันที่26กันยาเป็นต้นมาว่ารถเนี่ยที่ประชาชนจะต้องจอดหนีน้ำเนี่ยเราก็จะเปิดจุดจอดรถนะครับในอาคารจอดรถของรฟม.นะครับทุกสถานีให้ประชาชนเนี่ยได้จอดฟรีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ขยายเวลาจอดให้ถึงวันที่9ตุลาคมนะครับก็คือในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับท่านก็ยังสามารถจอดได้อยู่นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆส่วนกรณีที่จะมีรถที่ไปจอดตายอยู่นะครับหรือว่ามีรถที่ไปจอดแล้วว่าแล้วเจ้าของรถไม่สามารถออกมาได้เนี่ยเราก็ได้สนับสนุนนะครับรถรากนะครับรถสไลด์ต่างๆเนี่ยให้กับสน.ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยที่ในแต่ละสน.เนี่ยเขาก็จะไปหาจุดจอดรถให้บางจุดไม่มีเราก็ไปใช้ อาคารจอดรถของการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งท่านสามารถติดต่อทางสน.ได้หรือท่านที่ต้องการจะใช้รถลากรถสไลด์ท่านก็สามารถไปติดต่อสน.เพื่ออำนวยความสะดวกได้นะครับนอกจากนั้นแล้วกรมการขนส่งทางบกก็ยังได้ติดต่อกับผู้ประกอบการนะครับที่เป็นแบรนด์รถยนต์เนี่ย25แบรนด์นะครับก็ยกตัวอย่างเช่น Toyota นะครับ Honda Mitsubishiอะไรอย่างเงี้ยฟอร์ดต่างๆเนี่ยนะครับทั้งรถที่เป็นรถน้ำมันแล้วก็รถไฟฟ้านะครับในการตรวจเช็ครถของท่านเนี่ยในการรถของท่านแช่น้ำถ้าต้องเปลี่ยนอะไหล่เนี่ยเขาก็จะลดอะไหล่ให้สูงสุดถึง 40% นะครับค่าอะไหล่ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับเราก็จะเปิดบริการตรวจสภาพรถให้กับประชาชนได้ฟรีนะครับในกรณีที่ท่านมีความกังวลว่ารถของท่านเนี่ยอาจจะโดนความชื้นแน่นอนว่ารถโดนน้ำเนี่ยมาไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ารถของท่านเนี่ยโดนความชื้นท่านอยากจะตรวจสภาพอยากจะตรวจอะไรเนี่ยท่านก็สามารถไปติดต่อที่ขนส่งใกล้บ้านท่านได้เลยครับ
0: ค่ะเรามีการกำชับกัญชาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไหมคะว่าช่วงนี้อยากให้ดูแลพี่น้องประชาชนเป็นพิเศษด้วยอะค่ะไม่อยากให้มีปัญหาหรือการกระทบกระทั่งกันด้วยอะค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
2: คือในส่วนของกระทรวงคมนาคมเรากำชับตั้งแต่วันแรกเลยเพราะว่าเราต้องมีหน้าที่ในการสนับสนุนแล้วก็ให้บริการประชาชนด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมการขนส่งทางบกเนี่ยรอบนี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกก็จะมีหลายเรื่องที่จะต้องทำหน้าที่ในเรื่องของการบริการประชาชนผมยกตัวอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยก็จะมีประชาชนที่เขาจะต้องทำใบขับขี่สาธารณะเนื่องจากว่าเราก็กำชาว่าต่อไปนี้คนที่ขับรถขนส่งนะครับขับรถเหมือนแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันหรือขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยต้องมีใบขับขี่สาธารณะเนี่ยเขาก็จะให้บริการอยู่เป็นประจำหรือแม้แต่ล่าสุดที่ประชาชนไปลงทะเบียนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไปอุทธรณ์เนี่ยนะครับเราก็จะต้องคอนแทคกับประชาชนโดยตรงอำนวยความสะดวกเขาโดยตรงกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ยึดถือว่าการให้บริการประชาชนเนี่ยก็ต้องให้บริการด้วยความเต็มอกเต็มใจนะครับแล้วก็เข้าใจว่าประชาชนที่มาเนี่ยทุกคนเดือดร้อนมาหมดนะครับฉะนั้นการให้บริการเนี่ยต้องใจเย็นแล้วก็อธิบายทำความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยครับ
0: ค่ะเรื่องของแผ่นป้ายทะเบียนรถด้วยนะคะตอนนี้ประชาชนนี่ก็เดือดร้อนกันเยอะนะคะท่านรัฐมนตรีคะ
2: ยกเว้นให้อยู่ครับยกเว้นให้นะครับว่ากรณีที่แผ่นป้ายท่านหายนะครับท่านก็สามารถร้องนะครับทางออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็ขอว่าไม่บังคับใช้กฎหมายในช่วงนี้นะครับแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการต่อภาษีรถยนต์ซึ่งเข้าใจว่าในเดือนกันยาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่จะต้องทำก็เพิ่งปิดไปเมื่อ
1: ครับท่านรัฐมนตรีครับในส่วนของส่วนลดค่าอะไหล่ที่ให้ติดต่อตามแบรนด์ต่างๆของรถที่พี่น้องประชาชนใช้อยู่เนี่ยมันต้องลงทะเบียนต้องใช้หลักฐานอะไรต่างๆยุ่งยากไหมครับ
2: ไม่ต้องครับอันนี้เป็นลักษณะอัตโนมัติเลยครับก็เป็นความร่วมมือร่วมกันครับ
0: ค่ะก็คือ
2: แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้รับถ้าเกิดว่าไปศูนย์บริการใดนะครับเอาเป็นว่าสาเหตุน้ำท่วมก่อนเนา
0: ะ
2: ถ้าเกิดว่าค่าอะไรเขาไม่ลดให้นะครับก็สามารถแจ้งที่กรมการขนส่งทางบกได้ครับ
0: ยกตัวอย่างสมมติว่าเราขับรถยี่ห้อโตโยต้าขออนุญาตเอ่ยนามนะคะขออนุญาตเอ่ยยี่ห้อแล้วรถเราได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขับลากรถเอารถไปที่ศูนย์แล้วก็แจ้งว่าถูกน้ำท่วมมาอันนี้ก็จะได้ส่วนลดไปเลยโดยอัตโนมัติถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ทีนี้มันก็จะมีคือบางส่วนคือเราก็ไม่มั่นใจในเรื่องของช่างเทคนิคนะครับอย่างพวกแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ถ้าโดนน้ำแล้วมันพังเนี่ยมันก็น่าจะได้ส่วนลดอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนบางอย่างที่มันตามอายุใช้งานใช่ไหมครับอย่างเช่นเบรกผ้าเบรกหมดนะครับแล้วปรากฏว่ามันพังอย่างเงี้ยตัวนี้ผมอาจจะคอมมิตไม่ได
0: ้ค่ะ
2: นะครับแต่ว่าที่มันผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยนะครับก็ได้แน่นอนนะครับทีนี้ส่วนค่าแรงค่าอะไรเนี่ยเขาคงไม่ได้ลดราคาให
0: ้ก็จะเป็นค่าอะไรไปหลักๆนะคะถนนหนทางนะคะท่านรัฐมนตรีรอบนี้ถนนเส้นหลักเนี่ยหลายเส้นก็ได้รับผลกระทบหนักมากเราจะเร่งเข้าไปซ่อมแซมกันยังไงคะเพราะว่าก็น่าจะมีถนนเสียหายเยอะด้วยอะค่ะ
2: เราซ่อมแซมรายวันเลยนะครับอย่างเช่น M7 เนี่ยที่จะไปชลบุรีพัทยาเนี่ยนะครับในวันแรกที่น้ำแช่อยู่เนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่ารถหนักวิ่งด้วยนะครับถนนก็เสียหายไปวันรุ่งขึ้นเราก็ซ่อมเลยนะครับถนนที่เป็นเส้นทางสัญจรหลักนะครับเราก็จะเร่งส่งช่างเข้าไปซ่อมเลยไม่เกินสัปดาห์นึงนะครับเพียงแต่ว่าการซ่อมลักษณะเนี้ยมันเป็นลักษณะชั่วคราวถนนอาจจะไม่ได้สวยงามน
0: ะ
2: นะครับเพราะว่าถ้าจะซ่อมทั้งระบบเนี่ยมันน่าจะต้องใช้งบประมาณครับ
0: ค่ะแต่ก็จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมเต็มที่นะคะ
2: ใช่ที่มีหลุมใหญ่ๆมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทยอยเอายางมาตอยเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาแอสฟัลติกเนี่ยไปปูนะครับซึ่งก็ได้ดำเนินการเส้นทางหลักๆหลายเส้นทางแล้วครับ
0: ค่ะสุดท้ายค่ะรัฐมนตรีคะอยากให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนคือน้ำเก่าก็ยังอยู่น้ำใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะมาเยอะแค่ไหนอะค่ะความช่วยเหลือจากทางภาครัฐเนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะมีไปให้พี่น้องประชาชนแน่นอนแล้วก็มาตรการต่างๆด้วยอะค่ะ
2: คือในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับเราก็มีหน้าที่ในการให้การสนับสนุนนะครับทุกหน่วยงานเต็มที่เนื่องจากเรามีเครื่องจักรนะครับฉะนั้นในการช่วยเหลือของเราเนี่ยเราก็จะมีทั้งรถสูงนะครับรถขนของรถกระเช้านะครับที่พอได้รับการร้องขอแล้วก็ดำเนินการให้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องเครื่องสูบน้ำนะครับซึ่งเราก็จะทำงานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกับกทม.หรือว่าปอภ.เนื่องจากว่าในบริบทเนี่ยเวลาลงหน้างานเนี่ยมันก็ต้องไปดูภาพรวมนะครับอย่างเช่นสูบน้ำออกจากตรงนี้แล้วจะต้องไปลงตรงไหนนะครับอันนี้คือในส่วนของกระทรวงคมนาคม

0: ในภาพรวมของรัฐบาลนะครับรัฐบาลท่านนายกก็ได้ให้ความสำคัญนะครับเต็มที่กระทรวงมหาดไทยก็เต็มที่นะครับในการดูแลนะครับรอบที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าเหตุเนี่ยเกิดวันที่26นะครับฉะนั้นเกณฑ์ในการเยียวยาเนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์เดิมก็คือคนที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยก็ 9,000 บาทนะครับราคาซ่อมก็ซ่อมตามจริงไม่เกินเข้าใจว่าไม่เกิน 80,000 นะครับที่กรุงเทพประกาศเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยเขามีอำนาจนะครับส่วนหลังจากเนี้ยหลังจากวันที่1ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็อยากจะขอความกรุณาประชาชนที่ถ้าท่านสะดวกนะครับก็ลงทะเบียนทางรัฐนะครับลงทะเบียนบ้านของท่านนะครับกรณีที่เหตุเกิดหลังจากวันที่1ตุลาคมเนี่ยนะครับน้ำท่วมก็ประกันจ่ายให้ 9,000 ถ้าเกิดว่าท่านต้องซ่อมบ้านก็ประกันจ่ายเพิ่มให้อีกรวมกันเบ็ดเสร็จเนี่ยไม่เกิน 100,000 นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการเสียชีวิตเนี่ยจ่าย2ล้านนะครับอันนี้ก็คือความตั้งใจที่รัฐบาลอยากจะทำให้เพื่อ1เป็นการประหยัดงบประมาณ2เป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการดูแลที่จะต้องเว้นระเบียบราชการอ่ะคืออยากให้ภาคเอกชนเนี่ยมาช่วยดูแลประชาชนให้ดีที่สุดครับ
1: ถ้าท่วมตั้งแต่วันที่26ลากยาวมาจนถึงวันที่หลังวันที่1ตุลาแล้วนี่ได้ทั้ง2อย่างไหมครับ
0: ก็คืออันนี้ผมพูดถึงหลักของกฎหมายประกันเนาะสมมุติว่าเราทำประกันนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าตัวผมเองเนี่ยทำประกันแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าประกันเนี่ยจะมีผลคุ้มครองผมกรณีเสียชีวิตนะครับ5ล้านบาทซึ่งประกันจะคุ้มครองมาที่1ตุลา
1: ครับ
0: นะครับแล้วเกิดสมมติผมเสียชีวิตวันที่30กันยา
1: ก็ไม่ได้
0: อันนี้ประกันยังไม่มีคุ้มครองแต่วันที่1นี่ผมก็เสียชีวิตไปแล้วถูกไหมครับอันนี้คือหลักของการคุ้มครองของประกันเช่นเดียวกันครับวันที่26เนี่ยเขานับวันที่เหตุเกิดนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยแต่มันเป็นเรื่องของกฎหมายประกันจริงๆซึ่งท่านนายกก็ได้พยายามให้คปภ.ต่างๆเนี่ยไปต่อรองแล้วแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าเวลาประกันเนี่ยเขาก็จะมีการส่งต่อประกันมันเป็นหลักการสากลครับ
1: ครับ
2: ได้ค่ะขอบพระคุณมากๆนะท่านรัฐมนตรีค่ะ
0: ครับผมครับ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะก็ได้ย้ำถึงมาตรการช่วยเหลือจากทางกระทรวงคมนาคมนะคะเริ่มจากในพื้นที่กรุงเทพก่อนรถใครที่ไปจอดอยู่ตามจุดจอดรถของรฟมเนี่ยตอนนี้ขยายเวลาให้ไปจนถึงวันที่9ตุลาคมนะคะจอดฟรีนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการประสานบริษัทรถต่างๆนะคะจะมีส่วนลดค่าอะไหล่มีส่วนลดค่าซ่อมอะไรให้นะคะถ้าไปถึงแล้วอันไหนที่มีปัญหาก็ติดต่อได้ที่กรมการขนส่งทางบกนะคะ
1: นะครับไปดูสถานการณ์ในส่วนของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับตอนนี้ก็ยังมีหลายจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างหนักหน่วงเพราะว่าบางพื้นที่น้ำก็ยังอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยมันก็มีเตรียมที่ฝนระลอกใหม่จะมีมาอีกท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ได้สั่งการทุกหน่วยงานให้เตรียมรับมือในทุกด้านพร้อมเร่งให้มีการสื่อสารแจ้งเตือนเชิงรุกด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์นะครับว่าจะมีฝนตกชุกหนาแน่นระหว่างวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้จึงได้กำชับให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือในทุกมิติโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ย้ำให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ทันทีในจังหวะที่สามารถทำได้เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังถ้ามีฝนตกลงมาซ้ำซึ่งการบริหารจัดการน้ำก็จำเป็นจะต้องประเมินปัจจัยรอบด้านอย่างรอบคอบทั้งขีดความสามารถของจุดรับน้ำและสภาวะน้ำทะเลหนุนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเข้าท่วมพื้นที่เดิมครับ
3: ก็เร่งระบายคือถ้าเราระบายได้เราก็ไม่ใช่บอกว่าโอเคไม่ระบายถ้าระบายได้เราเร่งระบายออกไปก่อนนะครับถึงแม้ว่าเกิดจะมีปริมาณฝนที่มันเยอะจนมันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังขึ้นอีกเราก็ต้องระบายอยู่ดีนะครับเราคงไม่ปล่อยให้พี่น้องประชาชนแบบคงเราจะไม่มีวันที่จะบอกไหนมันท่วมอยู่แล้วเดี๋ยวอีก 2-3 วันมันจะมาอีกก็เลยปล่อยให้ท่วมต่อไปไม่ใช่แน่นอนนะครับเมื่อไรที่ระบายได้ก็ระบายเร่งระบายออกไปคำว่าระบายได้ก็คือเราก็ต้องดูปัจจัยทุกด้านว่าระบายออกไปแล้วมันไหลออกไปในจุดที่รับน้ำได้หรือเปล่าไม่ใช่ระบายออกไปในขณะที่รอบๆนะครับระดับน้ำทะเลยัง หนุนสูงอยู่แล้วเราก็ระบายออกไปถ้าทำอย่างนั้นเพื่อมันก็ไหลกลับเข้ามาอยู่ดีมันก็มีการวางแผนการระบายน้ำโดยทางกรมชลประทานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วการที่เรามาประชุมร่วมกันทุกเช้าแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลประสานข้อมูลนะครับในการที่จะบริหารจัดการเส้นทางของน้ำนะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
1: ด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับพร้อมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่ายตลอดจนจัดระบบผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังพลในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประสานการทำงานร่วมกับจังหวัดสื่อสารแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่ถูกต้องกระชับและทันท่วงทีเพื่อให้ประชาชนเตรียมรับมือได้ทันต่อสถานการณ์ควบคู่กับการเร่งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์จากระบบประกันภัยที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ครอบคลุม30ล้านครัวเรือนอย่างทั่วถึง
4: ย้ำอีกครั้งนะครับในส่วนของการเคลมนะครับทางด้านรัฐบาลแล้วก็ในกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการย้ำเตือนแล้วก็ย้ำแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับในทุกหน่วยงานทุกระดับนะครับให้มีการช่วยเหลือประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนที่มีความไม่เข้าใจระบบหรือว่าไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ให้ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงการเยียวยาได้ทุกคนอย่างทันท่วงทีนะครับอย่างเร็วที่สุดนะครับ
1: นอกจากนี้ยังมอบหมายให้ปภ.ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดตามประเมินภาพรวมและเร่งแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานเพื่อรวมศูนย์ข้อมูลเป็นชุดเดียวในการประเมินและตัดสินใจซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2: ส่วนสถานการณ์น้ำในเขตลาดกระบังของกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้แม้ว่าภาพรวมระดับน้ำจะลดลงกว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ว่าบนถนนเส้นลาดกระบังก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่นะคะประมาณสัก30เซนติเมตรบางจุดเนี่ยรถเล็กยังไม่สามารถสัญจรได้ค่ะส่วนบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำส่วนใหญ่ก็ยังได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็ยังมีน้ำท่วมขังเฉลี่ย 30-40 เซนติเมตรทำให้ต้องปิดการเรียนการสอนมาแล้วกว่า1สัปดาห์ค่ะด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตลาดกระบังที่หอประชุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเปิดเป็นศูนย์อพยพและศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่พร้อมตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์และครัวสนามของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติบอกว่าการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำให้รับทราบปัญหาจากหน้างานและจะได้ปรับแผนการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงได้อย่างรวดเร็วพร้อมกำชับทุกหน่วยงานของกระทรวงทำงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังเน้นย้ำการกระจายอาหารและน้ำดื่มสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
5: วันแรกที่เราได้รับข่าวก็คือสุราษฎร์กระบังเนี่ยท่านปลัดกระทรวงนะครับโดยท่านดร.ระวีวรรณภูริเดชท่านกับผมก็นำทีมอธิบดีทุกท่านเนี่ยที่อยู่ในที่นี้พร้อมทั้งรถประกอบอาหารเลี้ยงจากกรมอุทยานซึ่งเอามาจากสงขลาเอามาจาก เชียงใหม่โคราชน่านเอามาหมดเลยที่เรามีอยู่ตามต่างจังหวัดเอามาช่วยที่กรุงเทพมหานครเรากราบเรียนด้วยความเคารพว่าเราไม่เห็นแล้วเราต้องขอขอบคุณซึ่งพี่น้องสื่อมวลชนก็ได้เห็นว่ามีรถประกอบเลี้ยงพระราชทานอยู่แล้วก็มีหน่วยงานของหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเช่นสาธารณสุขก็มีทีมหมอทีมแพทย์เข้ามาทุกคนบูรณาการร่วมกันทุกกระทรวงทุกวงกลมก็เป็นภาพรวมของรัฐบาลวันนี้ที่ผมเข้ามาเยี่ยมพี่น้องประชาชนเนี่ยผมต้องการดูฟีดแบ็กว่าสิ่งที่เขาต้องขาดเหลือมีอะไรอีกนะฮะเมื่อวานนี้ก็ซื้อเสื้อผ้ามาเพิ่มมาอีกนะฮะก็ขอให้พี่น้องสื่อมวลชนให้กำลังใจผู้ที่รับผลกระทบเหมือนเรานะครับผมเชื่อว่าไม่กี่วันเดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผันน้ำแล้วก็การสูบน้ำอาจจะช่วยได้เยอะ
1: ทางกรุงเทพมหานครก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเร่งฟื้นฟูพื้นที่เคหะคลองจันทน์นะครับหลังน้ำลดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันลุยฉีดล้างทำความสะอาดแล้วก็เก็บขยะให้เรียบร้อยครับนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพรหมวิกิตเศษผู้ว่ารองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งทางกทมได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า250นายพร้อมเครื่องจักรและรถปฏิบัติงานราว20คันทั้งรถบรรทุกรถน้ำรถอัดขยะเร่งเก็บขยะเศษวัสดุเสียหายพร้อมฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ2วันครับผู้ว่าบอกว่าการฟื้นฟูใช้แนวทาง 2+1 นะครับคือระดมกำลังจาก2เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบก็คือบางคอแหลมกับตลิ่งชันเข้ามาสนับสนุน1พื้นที่ก็คือบางกะปิเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็วที่สุดโดยแบ่งการทำงานเป็นโซนตามแนวซอยขอความร่วมมือประชาชนนะครับให้นำขยะมาวางในจุดที่กำหนดส่วนสถานการณ์ภาพรวมตอนนี้กทม.ยังเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังที่น้ำยังคงลดช้าครับพร้อมเข้าไปทำความสะอาดชุมชนร่วมรับชาติเขตบางกะปิควบคู่กับการดูแลผู้ที่ยังพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงทางนี้ผู้ว่ากำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานพร้อมใส่ใจช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกคนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงครับ
2: ส่วนกรณีมีเจ้าหน้าที่พูดจาดุใส่คุณลุงวัย66ปีจนร้องไห้เนื่องจากไม่เข้าใจขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมทางออนไลน์นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีกำชับไปแล้วนะคะว่าอย่าให้มีแบบนี้อีกนะคะแล้วก็เน้นย้ำให้ทำความเข้าใจกับประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้กำชับไปแล้วให้เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจเรื่องการเยียวยาเพื่อแจ้งประชาชนได้รับทราบซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับเป็นเจ้าภาพสำรวจรายชื่อผู้ที่จะได้รับการเยียวยาส่วนที่เจ้าหน้าที่ไปดุประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีกก่อนจะหันไปถามทางปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าลูกน้องใครนะคะทำให้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ยืนอยู่ด้านหลังก็บอกขึ้นมาว่าเป็นลูกน้องของตนเองแต่ก็ได้กำชับไปแล้ว
3: ได้กำชับให้ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยที่ให้เจ้าหน้าที่นะครับทุกที่จะต้องไปสัมผัสกับพี่น้องประชาชนจะได้รับข้อมูลแล้วก็ทำการศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็ไปแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแต่อย่างไรก็ตามทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นรับเป็นเจ้าภาพในการทำสำรวจในการเอารายชื่อผู้ที่เกิดจะต้องมีการเยียวยาขึ้นมาเนี่ยก็จะดำเนินการด้านนี้เพราะว่าทุกครั้งก็คือคนที่เป็นเจ้าภาพก็คือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดนะครับซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอด
6: หมายถึงว่าอย่าดุได้ไหมครับว่ามีแบบบางคนร้องไห้เลยอ
3: ันนี้เดี๋ยวต้องกำชับไปนะครับต้องไม่ดุแน่นอนนะครับต้องมีแต่ถูกดุนะครับท่านประหลัดอยู่เปล่าลูกน้องไปดุใคร
7: ผมว่าลูกน้องผมครับ
3: แต่ท่านผู้ว่ากำชับ
2: ขณะที่นายชัชชาติก็บอกว่าได้กำชับไปแล้วว่าห้ามเกิดขึ้นอีกนะคะพร้อมขอโทษประชาชนหากมีอะไรที่ทำไม่ดีอาจเป็นเรื่องความคลาดเคลื่อนความเข้าใจเรื่องข้อมูลรวมถึงพฤติกรรมด้วยซึ่งจากนี้จะให้มีอาสาสมัครเข้ามาช่วยกรอกเอกสารโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่ถนัดการใช้งานออนไลน์เนื่องจากมีแนวคิดจะทำในรูปแบบออนไลน์มากขึ้นรวมถึงการลงทะเบียนของรัฐบาลและการลงทะเบียนความเสียหายซึ่งมีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นก็ต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากที่
8: ไม่ให้เกิดขึ้นเลยแล้วก็ต้องขอกราบประทานโทษพี่น้องประชาชนด้วยถ้าเกิดมีอะไรที่เราทำไม่ดีนะก็อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนเรื่องความเข้าใจและข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมด้วยก็ได้กำชับไปแล้วครับห้ามไม่ให้เลยต้องให้ช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดครับ
6: ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะที่เ เวลากรอกเมื่อวานหลายคน
8: ก็ต้องมีคนไปช่วยแหละวันนี้ของเราศูนย์พักพิงนี่แหละเป็นตัวที่ไปช่วยให้แล้วก็มีเจ้าที่ไปก็ตอนแนวคิดที่เราจะทำให้เป็นออนไลน์มากที่สุดแต่ก็จะมีผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เข้าแบบไม่ค่อยถนัดออนไลน์ก็ต้องมีเจ้าที่ไปช่วยนี่ก็เจ้าที่เองก็ตอนนี้ก็มีหลายภาระนะทั้งในแง่ของการดูแลเรื่องประชาชนที่อุบัติมีเกิดเหตุอยู่ก็ต้องพยายามในตอนนี้บอกสั่งการว่าให้ลองวิธีจะเอาซอร์สคนข้างนอกมาช่วยได้ไหมนักเรียนนักศึกษาต่างๆที่ไม่ใช่เจ้าที่โดยตรงแล้วก็อาจจะเพิ่มพลังในการลงทะเบียนให้สะดวกขึ้น
1: สลับมาดูที่อีกหนึ่งโครงการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะยิ่งเรื่องค่าครองชีพนะครับก็คือไทยช่วยไทย plus ตอนนี้รัฐบาลอัปเดตยอดตัวเลขลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40เพิ่มเติมหลังจากเปิดให้กดยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ากลุ่มผู้ร่วมโครงการรายเดิมกดยืนยันแล้วกว่า 90% ขณะที่กลุ่มรายใหม่ก็ขานรับกดรับสิทธิ์แล้วกว่า1,500,000รายครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40เพิ่มเติมณวันที่2ตุลาคม2569ผู้มีสิทธิ์รวม30,700,000รายนะครับเป็นกลุ่มรายเดิม24,700,000รายได้กดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วกว่า22,300,000รายคิดเป็น 90% ส่วนกลุ่มใหม่ก็คือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ5,900,000รายกดยืนยันไปแล้วกว่า1,500,000รายหรือคิดเป็น 25% ด้านร้านค้าเข้าร่วมกว่า1,100,000รายลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 70% และยังมีที่อยู่ระหว่างกดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินอีกสำหรับประชาชนผู้มีสิทธิ์ให้รีบอัปเดตแอปเป๋าตังก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปกดยอมรับเงื่อนไขภายในวันที่15ตุลาคมนี้โดยขั้นตอนกดยอมรับเงื่อนไขนี้ทำแค่ครั้งเดียวครับไม่ใช่ต้องทำซ้ำทุกครั้งที่ใช้เริ่มใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30พฤศจิกายนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกดยืนยันใดๆระบบจะโอนวงเงินเข้าให้โดยอัตโนมัติครับ
2: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือว่าทีเซฟได้ร่วมกับสถาบันอาหารประกาศความสำเร็จในโครงการ EEC Mice Product Premium นะคะด้วยการยกระดับสินค้าชุมชน3จังหวัด EEC พร้อมตั้งเป้าผลักดันอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่เวทีโลกค่ะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซฟร่วมกับสถาบันอาหารแถลงผลความสำเร็จโครงการกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ EEC เข้าสู่อุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งมีเป้าหมายหลักยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองให้พร้อมเข้าสู่ตลาดไมซ์โดยมีผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม40รายครอบคลุม4กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักได้แก่กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสิ่งทอกลุ่มงานคราฟต์และหัตถกรรมและกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยการดำเนินงานนะคะมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประกวดแนวคิดผลิตภัณฑ์การเจรจาจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับผู้ซื้อในอุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งคาดว่าจะเกิดการเจรจากว่า200คู่ธุรกิจและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า8ล้านบาทด้านนางสาวปาริชัดสเวตเสรณีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคกลางและภาคตะวันออกระบุว่าตลาดของที่ระลึกสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 2,100 ล้านบาทแบ่งเป็นตลาดชาวไทย 1,700 ล้านบาทต่างชาติ400ล้านบาทจึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการชุมชนจะก้าวเข้ามาแข่งขันทางนี้ที่เสพเตรียมเดินหน้า4แนวทางสำคัญคือการขยายโอกาสผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดไมซ์การเชื่อมโยงเมืองไมซ์กับอัตลักษณ์ท้องถิ่นการผลักดันมาตรฐานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมการสร้างความร่วมมือระยะยาวกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตควบคู่ไปกับเมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
1: กฟผ.เดินหน้าทดสอบโรงไฟฟ้าเสมือนเชื่อมพลังงานจากหลายแหล่งให้สั่งการอัตโนมัติราวกับเป็นโรงไฟฟ้าเดียวหวังจะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้าไทยรองรับพลังงานหมุนเวียนและมุ่งสู่ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ
7: การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงรองรับระบบไฟฟ้าสมัยใหม่เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ให้ความสำคัญล่าสุดประสบความสำเร็จในการทดสอบเชื่อมต่อและสั่งการพลังงานแบบอัตโนมัติในรูปแบบโรงไฟฟ้าเสมือนหรือ Virtual Power Plant โดยเชื่อมโยงศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลดเข้ากับ NC Platform ที่จะนำมาใช้บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ ที่กฟผ.พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการและควบคุมแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวให้สามารถทำงานร่วมกันได้แบบอัตโนมัติตอบสนองต่อความต้องการของระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพการทดสอบครั้งนี้ได้สั่งการให้พลังงาน3รูปแบบทำงานประสานกันโดยอัตโนมัติประกอบด้วยการปรับลดหรือบริหารการใช้ไฟฟ้าของอาคารและโรงงานตามคำสั่งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานช่วยกักเก็บและจ่ายพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าและระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำมาบริหารจัดการร่วมกับทรัพยากรอื่นได้อย่างเหมาะสมหลักการทำงานคือเมื่อศูนย์ควบคุม DRCC ส่งคำสั่งมายัง NC แพลตฟอร์มระบบจะประมวลผลข้อมูลทรัพยากรพลังงานก่อนสั่งการให้อุปกรณ์ต่างๆโดยอัตโนมัติหากเป็นช่วงที่ระบบไฟฟ้ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง NC แพลตฟอร์มจะสั่งลดการใช้ไฟฟ้าในส่วนที่ไม่จำเป็นควบคู่กับการจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่และบริหารการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์เพื่อลดภาระของระบบไฟฟ้าหลักส่วนในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ NC Platform จะบริหารจัดการให้กักเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่เพื่อนำกลับมาใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมทำให้พลังงานที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆสามารถทำงานประสานกันได้เสมือนเป็นโรงไฟฟ้าแห่งเดียว
9: ในอนาคตเนี่ยลักษณะของการใช้พลังงานพฤติกรรมการใช้พลังงานนั้นก็จะเปลี่ยนไปมีแหล่งของพลังงานที่หลากหลายมากขึ้นการที่เราทดสอบแบบนี้ค่ะก็จะทำให้ตัวทั้ง DRCC เองแล้วก็ตัว NC Platform เองสามารถจะตอบสนองรูปแบบของการเปลี่ยนไปของพลังงานที่มีหลากหลายมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองต่อคำสั่งของ DRCC ได้อย่างอัตโนมัติค่ะอันนี้ก็คือทำให้เห็นว่าในอนาคตต่อให้บอกว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเข้ามาเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะตอบสนองในส่วนนี้ได
7: ้ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนความพร้อมของกฟผ.ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสู่ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดรองรับการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนระบบกักเก็บพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารระบบไฟฟ้าพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้าอาคารโรงงานและเจ้าของแหล่งพลังงานเข้ามามีส่วนร่วมเสริมความมั่นคงทางพลังงานและสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศ
2: ในรายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ได้เปิดทิศทางการพัฒนาประเทศนะคะโดยเตรียมผลักดันยุทธศาสตร์การศึกษาใหม่ค่ะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดการศึกษาที่ตอบโจทย์ความถนัดเฉพาะบุคคลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงทิศทางการพัฒนาประเทศผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเป็นรูปธรรมโดยประเด็นด้านการศึกษาได้เสนอยุทธศาสตร์การศึกษาที่ตอบโจทย์ความถนัดเฉพาะบุคคลเพื่อก้าวข้ามการตัดสินผู้เรียนด้วยเกรดเฉลี่ยเพียงอย่างเดียวพร้อมนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์และปรับเนื้อหาการเรียนรู้โดยมีครูทำหน้าที่คอยชี้แนะศักยภาพขณะเดียวกันมุ่งสร้างความเท่าเทียมในระบบ TCAS ด้วยการลดสัดส่วนคะแนนสัมภาษณ์และกำหนดมาตรฐานพอร์ตโฟลิโอให้เป็นธรรมลดข้อได้เปรียบทางต้นทุนของผู้สมัครนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงการศึกษากับชีวิตการทำงานจริงด้วยการยกระดับสายอาชีวะให้สามารถเรียนรู้คู่กับการทำงานสร้างรายได้และเปิดโอกาสให้คนทำงานสามารถนำทักษะหรือประสบการณ์มาสะสมเป็นหน่วยกิจผ่านระบบเครดิตแบงก์เพื่อกลับเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย
10: ์แนวทางของหลักสูตรในยุค AIก็สามารถทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราเรียกว่าเป็นเหมือนกับ precision education ก
11: ็
10: คือการศึกษาเฉพาะเจาะจงสำหรับบางคนเลยเพราะฉะนั้นเราก็บอกแล้วครูไม่พอทำยังไงเราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบนะด้วยการเรียนรู้กับ AI ของเขาเองแล้วครูเนี่ยจะเป็น facilitator คนเนี้ยอาจจะเก่งเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้แต่เขาอยู่ในหลักสูตรนี้เพราะฉะนั้นเขาศึกษาไม่เหมือนกันจะทำให้เขาสามารถเขย่าและหามาสเตอร์ในตัวเองได
11: ้
10: เพราะฉะนั้นพอเราทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะก้าวข้ามในสิ่งที่เราเรียกว่าเราไปลืมใครไว้ข้าง ข้างหลังหรือเปล่าเนี่ยในความเก่งของเขานะเพราะฉะนั้นยุคอื่นอาจจะทำยากแต่ยุคที่ AI เข้ามาเนี่ยเรามีความสามารถในการที่จะปรับเรื่องนี้ได้ว่าการศึกษาในทุกเรื่องเนี่ยก็จะเหมาะสมกับแต่ละคนแล้วถ้าเรามีความรู้ทางด้านของพื้นที่ area เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าถ้าคนนี้ชอบเรียนเกษตรเนี่ยเขาจะเรียนเกษตรเป็นพืชชนิดไหนอย
11: ่
10: างเงี้ยก็มีการสามารถให้การศึกษาเรื่องนี้ได้และการศึกษาปัจจุบันก็เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
11: ครับ
10: เพราะว่าบางเรื่องที่เขาเรียนมาอีก2ปีอาจจะ
11: ความรู้อัปเดตไปแล้ว
10: สมัยเราเนี่ยอาจจะอยู่จนตายเลยแต่ว่าตอนเนี้ยปี2ปีจะเปลี่ยนแล้วหมายเลยก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วที่จะสามารถอัพสกิลบีสกิล
11: ครับ
10: คนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้หรอก
11: ครับ
10: แต่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้ในเรื่องที่เขามีความสามารถในการที่จะหาเงินเองบางคนอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเรียนม.1 ถึงม.6เพราะว่าเขาต้องกลับไปช่วยที่บ้านทำงานเขาจะอยากเรียนสายอาชีวะเพื่อที่จะสามารถที่จะมีเงินได้เลยนะเขาก็ไปช่วยทำนั่นทำนี่อย่างเช่นช่างทักษะช่างอาจจะมีช่างได้หลายแบบทักษะช่างเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มเรียนเขามีงานทำแล้วเพราะเป็นครูก็อาจจะให้ช่วยงานเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็เกิดขึ้นได้พอเขาเรียนจบเขาต้องสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากับคนที่เรียนม.1 ถึงม.6ใช่ไหมเพราะว่าความเดือดร้อนแล้วก็ความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นถ้าเราไปวัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นม.1 ถึงม.6 แล้วม.6 เท่านั้นถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยดีได้ตรงนี้เราต้องเปลี่ยน mindset
2: สำหรับภาพรวมด้านแรงงานในยุคสังคมสูงวัยรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกลุ่มคนพิการขับเคลื่อนควบคู่แนวคิดเชื่อมความเชี่ยวชาญของคนแต่ละคนให้กลายเป็นความสามารถระดับประเทศตั้งแต่เกษตรกรวิสาหกิจชุมชน SME ไปจนถึงโรงงานและธุรกิจนวัตกรรมโดยใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองครบรอบ24ปีครับมุ่งขับเคลื่อน4ภารกิจหลักผังเมืองพัฒนาเมืองควบคุมอาคารบริการงานช่างและนำเทคโนโลยีมายกระดับการให้บริการประชาชนสรรสร้างเมืองปลอดภัยสู่อนาคตที่ยั่งยืนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนำคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมโยธาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และประกอบพิธีสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมืองครบรอบ24ปีพร้อมให้การต้อนรับหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมแสดงความยินดีนายธีรพัฒน์กล่าวว่ากรมโยธาจะยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในสถานะสถาปนิกหลวงช่างของแผ่นดินผังเมืองของประชาชนซึ่งตลอด24ปีที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบทางด้านการผังเมืองด้านการพัฒนาเมืองด้านการควบคุมอาคารและด้านการบริการด้านช่างโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานยกระดับมาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้รวดเร็วและตรงจุดพร้อมยกระดับคุณภาพพื้นที่เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้การขับเคลื่อนทุกภารกิจต้องลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วภายใต้กรอบกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การให้บริการของกรมสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์
2: ช่วงนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก NBT World Brief ค่ะ
12: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me Nawarat Wong Araya In our first story this evening the Prime Minister has visited flood hit areas in Nakhon Sawan province providing relief supplies and reassurance to villagers and authorities to step up preparations for more rainfallPrime Minister and Interior Minister Anutin Chanwirakul today visited Wat Ban Keng Temple in Nakhon Sawan Province, where he handed out 500 relief bags to flood victims and vulnerable groups. Prime Minister Anutin said provincial authorities in flood risk areas have been instructed to establish flood command centers, with governors overseeing operations to accelerate drainage and provide assistance at shelters.He urged residents to follow evacuation orders when necessary, particularly households with children, elderly people, and bedridden patients who should move to shelters early if conditions become unsafe. On compensation, The government will continue existing relief measures while also introducing disaster insurance covering floods,

0: Meanwhile, Bangkok is preparing for Minister and Interior Minister Anutin Chanwirakul has instructed all agencies to prepare for the additional rainfall, with Bangkok told to accelerate drainage whenever conditions allow, while taking into account drainage capacity and high tides to prevent floodwaters from backing up into affected areas. The Prime Minister also stressed the need for coordinated action and proactive communication, with authorities instructed to provide timely and accurate warnings so residents can prepare ahead of changing conditions.
1: มันก็มีการวางแผนการระบายน้ำโดยทางกรมชลประทานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วการที่เรามาประชุมร่วมกันทุกเช้าแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลประสานข้อมูลนะครับในการที่จะบริหารจัดการเส้นทางของน้ำนะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: Government spokesperson Ekapok Pienpiset said the National Disaster Prevention and Mitigation Command has been instructed to establish incident command centers at all levels, clearly assign responsibilities and coordinate personnel and resources so assistance can reach affected communities quickly. The Department of Disaster Prevention and Mitigation has also been tasked with working with provincial authorities on continuous early warning messages while promoting information on the government's disaster insurance scheme, which covers 30 million households. The department will serve as a central hub for monitoring the overall situation, consolidating information from different agencies and resolving operational problems to speed up decisions and assistance for people affected by flooding. Thailand is stepping up efforts to advance its bid to join the OECD, with the foreign ministry holding talks with the organization's accession coordinator in Paris to review progress and the next steps in the technical assessment process. Vice Minister of Foreign Affairs Saran Jareunsuwan met with Geeta Kothari, Director for Legal Affairs and Accession Coordinator of the Organization for Economic Cooperation and Development at the OECD headquarters in Paris. The two sides discussed Thailand's progress towards membership, including the ongoing technical reviews and efforts to strengthen the capacity of Thai agencies preparing for assessments by OECD committees. Thailand is currently undergoing reviews by 25 committees covering its laws, policies, and practices against OECD standards. The OECD welcomed Thailand's progress, while Mr. Saran thanked the organization for its continued support in helping Thai agencies prepare for the assessment process. The talks also covered preparations for OECD Secretary General Matthias Korman's plans to visit Thailand in October and November, and the government has set a target for Thailand to become an OECD member by the year 2028. It says the accession process is also intended to support domestic reforms and raise standards in areas including competitiveness, governance, and the business environment.
2: ในกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยทางรัฐบาลต้องการให้เป็นกระบวนการที่โปร่งใสนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องต่างๆที่ได้รับผลกระทบเนี่ยผมคิดต้องการพูดคุยกันให้ชัดเจนให้ทุกฝ่ายตระหนักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้ประชาชนทุกคนทำคืออยากให้ติดตามกระบวนการอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ให้ความเห็นนะครับให้ความเห็นในเรื่องต่างๆที่เกิดได้ผลกระทบเพื่อที่ว่าคณะเจรจาจะได้นำประเด็นต่างๆนี้มาร่วมในการเจรจาในร่วมให้เป็นประเด็นในการที่เราจะเจรจากับสภา OECD นะครับในการเข้าเป็นสมาชิกครับ
0: Science and technology are being positioned at the heart of a new approach to education in Thailand, with the government looking to tailor learning to individual strengths and use AI to help reduce inequality in the education system. Speaking on the Talking with the Anutin Cabinet program, Deputy Prime Minister and Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation, Professor Dr. Yotchanan Wongsawat, said the government is looking to use technology, science and AI to address structural challenges in education. The proposed strategy

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ต่างประเทศเริ่มต้นที่คำขู่ของผู้นำสหรัฐที่มีต่ออิหร่านนะครับบอกว่าถ้าหากว่าพบว่าอิหร่านเกี่ยวข้องกับเหตุร้ายแรงบนเที่ยวบินฟลายดูไบเขาจะจัดการอย่างเด็ดขาดครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้กล่าวเตือนอิหร่านว่าจะต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างหนักหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ผู้ช่วยนักบินทำร้ายกัปตันบนเที่ยวบินของฟลายดูไบขณะบินจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังอิสราเอลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยคำเตือนของทรัมป์มีขึ้นในขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เองก็เปิดการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเข้าข่ายการก่อการร้ายหรือไม่ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าผู้ช่วยนักบินที่ก่อเหตุนั้นถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งมาก่อนทรัมป์ยังบอกด้วยว่าเขาได้รับข้อมูลบางอย่างที่บ่งชี้ถึงความเกี่ยวข้องกับอิหร่านซึ่งหากข้อมูลนี้ถูกต้องก็จะจัดการอิหร่านอย่างไม่ลังเล
1: ด้านสื่อต่างประเทศได้รายงานถึงประวัติของนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุร้ายบนเที่ยวบินฟลายดูไบนะคะนักบินชื่อโดยระบุชื่อก็คือนายฮาชามอัลฮัมมานีฮัมมามีชาวโอมานที่เกิดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะบิดาเป็นชาวโอมานมารดาเป็นชาวซีเรียเพิ่งเข้าทำงานกับฟลายดูไบได้เพียง8เดือนแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาเคยทำงานกับโอมานแอร์มาก่อนแล้วก็ถูกถอดออกจากโปรแกรมการฝึกบินเนื่องจากทางสายการบินมีความกังวลที่เขามีแนวคิดหัวรุนแรงจึงให้ย้ายไปรับตำแหน่งอื่นแทนซึ่งเหตุดังกล่าวได้ทำให้เกิดคำถามตามมาถึงมาตรฐานการตรวจสอบประวัติพนักงานของสายการบินระดับสากลมีรายงานว่า9ชั่วโมงหลังเกิดเหตุร้ายแรงบนเที่ยวบินฟลายดูไบบัญชีโซเชียลมีเดียของนายอัลฮัมมามีได้โพสต์คลิปแล้วก็ภาพปริศนา2โพสต์ที่สื่อถึงแนวคิดหัวรุนแรงและฝักใฝ่การก่อการร้ายซึ่งก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นการโพสต์ด้วยตัวเองหรือโพสต์แบบตั้งเวลาไว้ล่วงหน้า
0: สหรัฐอ้างเหตุผลความไม่ปลอดภัยในช่วงที่บราซิลกำลังจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปรวมทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันพรุ่งนี้โดยสั่งระงับการให้บริการด้านกงสุลตามสถานทูตและสถานกงสุล

0: สหรัฐในบราซิลเป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้ระบุว่าจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อไหร่นอกจากนี้สถานทูตออสเตรเลียในบราซิลก็ประกาศปิดทำการชั่วคราวเช่นกันโดยอ้างอิงคำเตือนของสหรัฐความเคลื่อนไหวนี้ครับทำให้พรรครัฐบาลบราซิลออกมาตอบโต้ว่าเป็นความพยายามของสหรัฐที่ต้องการชี้นำความคิดเห็นของชาวบราซิลซึ่งที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงการชื่นชมนายฟลาวิโอโบโซนารูคู่แข่งคนสำคัญของประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวายิ่งเป็นการตอกย้ำว่าทรัมป์ปฏิเสธรัฐบาลบราซิลภายใต้การนำของนายลูลาดาซิลวาเป็นอย่างมาก
1: กระทรวงเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาเปิดเผยเรื่องการเตรียมโครงการมอบสัญชาติแก่ชาวต่างชาติผ่านการลงทุนซึ่งถือเป็นโครงการแรกในอเมริกาใต้โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ซึ่งผู้สมัครจะต้องบริจาคเงินให้รัฐแบบที่ไม่สามารถเรียกคืนได้จำนวน 350,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว12ล้านบาทหรือจะต้องซื้อพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 800,000 ดอลลาร์หรือราว27ล้านบาทประธานาธิบดีฮาบิเอมิเลผู้นำอาร์เจนตินากล่าวเกี่ยวกับโครงการนี้ว่าเป็นความพยายามสร้างเสถียรภาพให้เศรษฐกิจมหภาคและเพิ่มทุนสำรองเงินดอลลาร์สหรัฐผ่านการลงทุนจากต่างประเทศส่วนสมาชิกครอบครัวของผู้สมัครที่ยื่นขอสัญชาติได้แก่คู่สมรสและลูกๆแต่ในกรณีลูกๆจะต้องเป็นโสดเท่านั้นโดยสมาชิกเหล่านี้จะต้องจ่ายเงินสมทบ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่สำหรับลูกๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจ่าย 25,000 ดอลลาร์
0: เกาหลีเหนือได้ยิงอาวุธไม่ทราบชนิด1ลูกไปตกในทะเลตะวันออกวันนี้และไม่มีรายงานที่แน่ชัดเกี่ยวกับจุดยิงหรือระยะทางเกาหลีใต้กำลังตรวจสอบรายละเอียดอยู่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการที่เกาหลีเหนือได้ทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้2ลูกจากเมืองวอนซานทางชายฝั่งตะวันออกเมื่อ13วันก่อนโดยการยิงทั้ง2ครั้งเกิดขึ้นห่างกันประมาณ3ชั่วโมงและขีปนาวุธก็ตกในทะเลตะวันออกเช่นกันก่อนหน้านั้นวันที่12กันยายนเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธต่อเนื่องกันหลายลูกซึ่งสร้างความตึงเครียดอย่างมากบนคาบสมุทรเกาหลีโดยเกาหลีเหนืออ้างว่าเป็นการเตรียมพร้อมทางทหารเพื่อรับมือกับการรุกรานจากศัตรู
1: พรรคแมลงสาบจันตาซึ่งเป็นเครือข่ายนักศึกษาและภาคประชาสังคมในอินเดียรวมตัวประท้วงอีกทั้งในกรุงนิวเดลีและนครมุมไบเพื่อเรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลาออกกรณีข้อพิพาทเรื่องการปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ผู้ประท้วงมองว่าเข้าข่ายเอื้อประโยชน์ต่อพรรคภาราติยะชนะตะของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีและอาจทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายล้านคนถูกคัดชื่อออกจากบัญชีรายชื่ออย่างไรก็ตามคณะกรรมการการเลือกตั้งอินเดียปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้โดยยืนยันว่าทุกกระบวนการเป็นไปตามกฎหมายการเลือกตั้งส่วนกรณีที่จัดให้มีการคัดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อเป็นการคัดออกเฉพาะชื่อที่ซ้ำซ้อนชื่อของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วและผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามสิทธิเลือกตั้ง
0: ทางการเนปาลได้รายงานยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาหิมาลัยในเนปาลที่เกิดขึ้นเมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมาว่าได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,454 คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีก 5,285 คนขณะที่ในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งอยู่ติดกันและได้รับผลกระทบด้วยมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเช่นกันเป็น43คนสูญหายอีก519คนโดยเวลานี้ภารกิจการค้นหาและกู้ภัยใน2พื้นที่ก็ยังไม่แล้วเสร็จในส่วนของการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนั้นทางการเนปาลได้เริ่มดำเนินการระบายน้ำออกจากทะเลสาบทานน้ำแข็ง4แห่งที่อยู่บนภูเขาและในอนาคตจะมีการขุดคลองใหม่เพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำใกล้เคียงด้วยภายใต้โครงการมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน6ปี
1: พื้นที่จังหวัดแอลบาเซเตทางตะวันออกเฉียงใต้ของสเปนอยู่ในภาวะน้ำท่วมวิกฤตหลังจากที่สภาพอากาศมีฝนตกหนักวัดปริมาณฝนได้สูงสุดถึง142มิลลิเมตรโดย90มิลลิเมตรวัดได้ภายในเวลาเพียงแค่40นาทีมีรายงานว่าความเสียหายเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างเมื่อกระแสน้ำและโคลนไหลบ่ามาอย่างรุนแรงเปลี่ยนถนนหนทางให้กลายเป็นแม่น้ำพัดพายดยานพาหนะเศษซากปรักหักพังลอยไปกับกระแสน้ำระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้ตัดขาดเส้นทางคมนาคมล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนเป็นหญิงชราวัย102ปีที่ไม่สามารถหลบหนีออกจากบ้านที่ถูกน้ำซัดได้ขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสเปนยังมีประกาศเตือนภัยสภาพอากาศเลวร้ายในพื้นที่อื่นๆอย่างภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศอีกซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
0: สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาสรรหาเมืองหลวงแห่งที่2ของประเทศเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำรองของกรุงโตเกียวในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ

0: โดยเมืองหรือจังหวัดที่กำลังได้รับการพิจารณามี4แห่งได้แก่ฮอกไกโดทางเหนือไอจิทางภาคกลางโอซาก้าทางตะวันตกและฟุกุโอกะทางตะวันตกเฉียงใต้โดยคุณสมบัติของเมืองหรือจังหวัดที่จะได้รับการพิจารณาก็คือจะต้องมีพื้นที่ที่มีประชากรคิดเป็น 1.2% ของประชากรทั้งประเทศและจะต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่จะไม่เผชิญกับผลกระทบจากภัยพิบัติพร้อมกันกับกรุงโตเกียวนอกจากนี้จะต้องมีสัดส่วนทางเศรษฐกิจอย่างน้อย 2.1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือGDP.
1: รัฐบาลฝรั่งเศสเสนอขยายภาษีน้ำตาลจากเครื่องดื่มสู่กลุ่มอาหารแปรรูปที่มีน้ำตาลสูงในร่างงบประมาณปี2570เพื่อหวังเพิ่มรายได้เข้าประเทศแต่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับการคัดค้านจากสมาคมอุตสาหกรรมอาหารที่ออกมาเตือนว่ามาตรการนี้อาจซ้ำเติมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในภาวะที่เศรษฐกิจเปราะบางซึ่งก็มีรายงานว่าปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่โรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ปิดตัวเป็นจำนวนมากกว่าโรงงานที่เปิดใหม่อีกทั้งยังเตือนว่าการเก็บภาษีน้ำตาลในกลุ่มอาหารแปรรูปจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอาหารบางประเภท
0: ส่วนร่างกฎหมายเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและน้ำอัดลมในเยอรมนีก็มีความเห็นต่างกันระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรีกับกระทรวงการคลังนะครับในขณะที่กระทรวงการคลังเสนอให้เก็บภาษีในส่วนนี้แต่สำนักนายกรัฐมนตรีกลับสั่งระงับร่างกฎหมายภาษีดังกล่าวเอาไว้ก่อนเนื่องจากยังต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับประมาณการรายได้ความคุ้มค่าและรายละเอียดของมาตรการทั้งนี้การผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อควบคุมอัตราโรคอ้วนที่เพิ่มขึ้นในประเทศและลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในด้านสาธารณสุขที่ต้องหมดไปกับการดูแลรักษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

สวัสดีครับพรุ่งนี้แล้วนะครับที่ฝนรอบใหม่จะมาเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนซึ่งจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบ้านเราอยู่ครับและด้วยปัจจัยทางสภาพอากาศแบบนี้เองนะครับก็ทำให้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมครับประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้4ตุลาคมนะครับพื้นที่ที่จะต้องรับมือก็คือบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับถัดมาก็คือในวันที่5ถึง6ตุลาคมนะครับฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงแต่ว่าฝนจะไปตกเยอะที่ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนครับหลังจากนั้นในวันที่7ตุลาคมนะครับพื้นที่ที่จะรับช่วงต่อก็คือด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆฝนจะลดลงครับดูกันให้ชัดอีกทีนะครับว่าวันพรุ่งนี้จังหวัดไหนจะเจอกับฝนฟ้าคะนองบ้างลมกระโชกแรงด้วยนะครับก็ไล่กันไปนะครับตั้งแต่ที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีจะเจอกับฝนในระดับสีเหลืองหมายความว่าตกหนักแต่เป็นตกหนักบางพื้นที่นะครับไม่ใช่ตกทั่วทั้งจังหวัดและส่วนใหญ่ก็จะตกช่วงตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปครับไปดูสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่บึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมากครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตก

0: หนักบางแห่งที่พังงาภูเก็ตกระบี่และตรังทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ติดตามข่าวกีฬากันกับคุณอูนิติพันธ์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับเชิญเลยครับ
3: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับไปติดตามผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ซึ่งแข่งขันเป็นวันรองสุดท้ายนะครับไปเริ่มที่ปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ก็คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมเรือใบไทยครับการแข่งขันเรือใบในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เป็นการแข่งขันในวันสุดท้ายครับโดยในประเภทเรืออีกาโฟเยาวชนหญิงปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยโชว์ผลงานคุมเรือได้อย่างยอดเยี่ยมแข่งครบ12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนและต้องไปตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองเป็นเหรียญที่2ของทีมเรือใบไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เหรียญเงินเป็นของหวงจื่อซีจากฮ่องกงและเหรียญทองแดงอีสองห้าจากเกาหลีใต้ครับ
4: เหรียญทองได้
5: ค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะมันความฝันที่หนูวางไว้มันเป็นจริงแล้วค่ะ
4: กว่าจะมาถึงจุดนี้ปิ่นผ่านอะไรมาบ้าง
5: หนูก่อนหน้านี้หนูคิดอยากจะเลิกเล่นมานานมากๆแต่ว่าพอหนูรู้สึกว่าการเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นโอกาสของหนูทำให้หนูได้ตั้งเป้าหมายใหม่ก็เลยได้กลับมาจริงจังกับมันอีกครั้งค่ะก็ตอนนี้ก็ทำมันได้แล้วค่ะเป้าหมายต่อไปของหนูคืออยากเป็นแชมป์โลกหญิงคนแรกของอิลกาโฟค่ะ
4: อยากบอกอะไรแฟนกีฬาชาวไทยครับ
5: ก็ฝากทุกคนคอยติดตามเชียร์หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ส่วนในรุ่น420มิกซ์หรือว่าทีมผสมปิติภูมิเจริญผลและวรการศักดิ์ศรีกลม2นักกีฬาเรือใบไทยช่วยกันทำผลงานปิดฉากได้เหรียญเงินจากการแข่งขันในประเภทนี้ครับต่อกันที่อรภาเสนาธรรมนักกีฬายูยิสุก็คว้าเหรียญทองที่17ให้กับทัพนักกีฬาไทยครับกีฬายูยิสุนะครับที่ IG Prefectural Martial Arts Hall รุ่นไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมสามารถเอาชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรสและฟิลิปปินส์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับและในรอบตัดเชือกอรภาเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกมส์ในปี2025เอาชนะยามาอาชกัดจากจอร์แดนครับผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับเอริเก้อเล็กซานเดรียลุยส์จากฟิลิปปินส์โดยทั้งคู่นั้นสู้กันได้อย่างสนุกก่อนที่สาวไทยจะเป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนนครับผงาดคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกของยูยิสุและเป็นเหรียญทองที่16ของทัพนักกีฬาไทยส่วนนักกีฬายูยิสุอีก3คนที่ลงแข่งขันในวันเดียวกันครับอักษรพักสิริมากตกรอบ16คนสุดท้ายครับรุ่นไม่เกิน85กิโลกรัมชายสุกิจพีรณัฐจันทนาคาและธนพัฒน์ผลพุทธตกรอบ32คนสุดท้ายครับบัลลังก์ทัพทีมแดงนะครับก็คว้าแชมป์เทควันโดเอเชียนเกมส์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันครับการแข่งขันเทควันโดที่โตโยฮาชิซิตี้เจนเนอรัลยิมเนเซียมจังหวัดไอจิมีนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยขึ้นสังเวียน4คนครับไฮไลท์ของไทยก็อยู่ที่รุ่น68กิโลกรัมชายเจ้าอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะหนุ่มไทยดีกรีแชมป์โลกและเป็นเจ้าของเหรียญทองรุ่น53กิโลกรัมชายเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่นครหางโจวลงสนามในรอบ16คนสุดท้ายชนะซู่ฮาหยูจากไต้หวัน2ต่อ0ยกจากนั้นรอบ8คนชนะนัทมิดินโคซิมโตจีเอฟจากอุซเบกิสถาน2ต่อ1ยกบัลลังก์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมาเจอกับคิมมินจูจากเกาหลีใต้ยกแรกนั้นบัลลังก์โดนไล่เตะท้องและหัวจนพลาดไปก่อน0ต่อ9ครับจากนั้นยก2บัลลังก์ออกมาเดินไล่เตะลำตัวและหัวเอาชนะคืน14ต่อ0สมกัน1ต่อ1ยกต้องตัดสินในยกสุดท้ายครับปรากฏว่าสู้กันอย่างดุเดือดจนวินาทีสุดท้ายเสมอกัน5ต่อ5แต่ว่าบัลลังก์นั้นเตะทำแต้มได้มากกว่าครับเป็นฝ่ายชนะไปได้2ต่อ1ยกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างหวุดหวิดครับจากนั้นในรอบชิงชนะเลิศบัลลังก์ทัพทีมแดงโคจรมาเจอกับมาดี้ฮาจิมูซาอีนาฟูตี้จากอิหร่านโดยยกแรกเปิดเกมแรกใส่กันไม่ยั้งและเป็นบัลลังก์เฉือนชนะไปก่อน6ต่อ5ครับจากนั้นยก2บัลลังก์ชิงจังหวะเตะทำแต้มเอาชนะไปได้แบบอย่างสนุกนะครับ3ต่อ2บัลลังก์ชนะ2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์เป็นสมัยที่2ของตัวเองและเป็นเหรียญทองที่18ปิดท้ายกับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ 2026ครับ
2: ดีใจมากๆที่สามารถคว้าเหรียญทองให้กับทีมเทควันโดได้แล้วก็ประเทศไทยครับแต่ก็อยากบอกว่าทีมผมนี่เต็มที่ทุกคนเลยครับบางคนก็มีอาการบาดเจ็บแต่ก็ยังลงแข่งขันเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้คอยซัพพอร์ตกันตลอดอยากให้เชียร์ไปตลอดเลยครับอยู่ได้เป็นเหรียญทองเอเชียนเกมแบบนี้ก็โกมีไกลครับความฝันทุกคนก็รู้ครับว่าคือโอลิมปิกแน่นอนครับอันนี้คือทางผ่านครับยังไงก็ก่อนถึงจุดนั้นฝากเชียร์
3: รุ่น57กิโลกรัมหญิงน้องขนมจีบนัดกำมวลวาสนารอบ16คนชนะเมดินามิราฟซันโลวาจากอุซเบกิสถาน2-1ยกผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายชนะลาเอติเตียอาวานจากเดเลบานอนนะครับ2-1ยกรอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบรองชนะเลิศครับไปเจอกับฟาเดียเคียฟานแชมป์โลกจากจอร์แดนแล้วก็นัดกำมวลนั้นพ่ายไป0-2ยกทำให้นัดกำมวลนั้นได้เหรียญทองแดงในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับ
6: ครับก็จริงๆก็มาที่นี่เอเชียนเกมครั้งนี้ก็เราตั้งเป้าหมายก็เป็นสักหนึ่งเหรียญทองครับก็ถึงเป้าหมายแล้วแล้วก็เป็นของภูมิเซ่ก็มา2คนหนึ่งเหรียญเงินทองแดงก็ความสำเร็จจริงๆครับแล้วก็ต่อสู้หนึ่งเหรียญทอง2เหรียญทองแดงครับก็เสียได้บางนู่นครับแต่ว่าผมรู้สึกก็นักกีฬาของเราเล่นเต็มที่แล้วก็ผลงานก็ไม่พอใจครับแต่ว่าก็โอเคครับผม
3: สรุปผลงานของเทควันโดไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ประเภทต่อสู้ได้มา1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงครับส่วนท่ารำหรือว่าภูมิเซ่นั้นได้มา1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงครับต่อกันที่สะดมแก้วกาญจนาดวลเพลย์ออฟคว้าเหรียญทองแดงกีฬากอล์ฟครับการแข่งขันกอล์ฟที่คาซูกะอิคันที่คลับอีสต์คอสในรอบสุดท้ายชิงชัย4เหรียญทองบุคคลชายครับโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาเค้นฟอร์มกดไป7อันดับพา63สกอร์รวม4วัน15อันดับพา265จบอันดับ2ร่วมกับติงวนยี่จากจีนและคาซุกิฮิกะจากญี่ปุ่นเจ้าภาพต้องเล่นเพลย์ออฟเพื่อชิงเหรียญเงินเล่นกัน4หลุมคาซุกิฮิกะทำเบอร์ดี้คว้าเหรียญเงินไปครับส่วนติงวนยี่กับสะดมนั้นต้องไปเล่นเพลย์ออฟหลุมที่5เพื่อหาผู้ชนะคว้าเหรียญทองแดงสะดมพัดเบอร์ดี้เฉือชนะคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จครับเป็นเหรียญรางวัลแรกของนักกอล์ฟชายไทยในกีฬาเอเชียนเกมส์เหรียญทองเป็นของคิมจูฮยองจากเกาหลีใต้สกอร์รวม18อันดับพาส่วนนักกอล์ฟไทยคนอื่นพงศพักเหล่าพักดีสกอร์1อันดับพาจบอันดับ19ร่วมภูมิศักดิ์สรรสิน1โอเวอร์พาอันดับ24ร่วมส่วนแชมป์ประเภททีมชายเหรียญทองเป็นของจีนครับสกอร์28อันดับพาเหรียญเงินเกาหลีใต้เหรียญทองแดงญี่ปุ่นขณะทีมชายไทยนั้นจบอันดับ4ร่วมกับไต้หวันสกอร์รวม22อันดับพาขณะที่บุคคลหญิงนักกอล์ฟไทยอภิชยายุบลสกอร์รวม6อันดับพาจบอันดับ5ส่วนทีมหญิงไทยจบอันดับ4ร่วมกับสิงคโปร์สกอร์รวม7อันดับพา553ครับตะกร้อ4คนสาวไทยก็สู้เต็มที่แพ้เวียดนาม1-2เซตคว้าเหรียญเงินครับการแข่งขันกีฬาตะกร้อนะครับในรอบชิงชนะเลิศทีม4คนหญิงสาวไทยในชุดสีแดงลงสนามล้างตากับเวียดนามที่เคยเจอกันมาในรอบแรกและเป็นสาวเวียดนามชนะมาได้ครับเซตแรกทีมไทยส่งรัศมีทองโสดวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงสมฤทธิ์ปรือปรักลงสนามออกสตาร์ทเกมเวียดนามทำได้ดีกว่าครับทำแต้มทิ้งห่างแม้ว่าไทยจะไล่พยายามไล่ตามแต่ก็เจอความเด็ดขาดจากจังหวะขึ้นบล็อกและฟาดทำคะแนนของเวียดนามทำให้จบเซตแรกไทยพ่ายไปก่อน11-15เซต2สาวไทยเล่นได้มั่นใจขึ้นออกนํา6-2หลังจากนั้นเวียดนามก็ไล่ไม่ทันครับไทยรักษาระยะห่างแล้วก็เป็นสาวไทยที่มาเอาชนะในแต้มสําคัญไปได้นะครับในเซต2ด้วยคะแนน17-15ทําไมต้องไปลุ้นกันต่อในเซตที่3ครับเซตตัดสินไทยออกสตาร์ทได้ดีนํา3-0เวียดนามใส่ความแน่นอนเร่งทําคะแนนแล้วชนะไปได้ในที่สุดจบเกมไทยแพ้เวียดนาม1-2เซต11-15 17-15และเซตตัดสินแพ้11-15ครับทำให้เวียดนามคว้าเหรียญทองเหรียญเงินเป็นของไทยและเหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียและญี่ปุ่นครับส่วนผลงานของทีมตะกร้อทีมชาติไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้สรุปแล้วได้มา2เหรียญทองจากทีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายครับ2เหรียญเงินจากทีมชุดชายและทีม4คนหญิงครับช่วงนี้ติดตามเรื่องราวของตะกร้อทีมชาติญี่ปุ่นที่พัฒนาทีมจนสามารถคว้าเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์ในกีฬาเอเชียนเกมส์ติดตามได้จากรายงานครับ

0: ทีมตะกร้อทีมชาติญี่ปุ่นมีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับจากการคว้าแชมป์โลกที่หาดใหญ่เมื่อ2ปีที่แล้วพัฒนาสู่การคว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมในบ้านของพวกเขาเองครับตะกร้อกีฬาเอเชียนเกม2026มีชิงชัยกันทั้งหมด6เหรียญทองโดยทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามได้ไปชาติละ2เหรียญทองที่เหลือเป็นของมาเลเซียกับญี่ปุ่นชาติละ1เหรียญทองเหรียญทองของทีมชาติญี่ปุ่นได้มาจากประเภทตะกร้อ4คนชายถือว่าเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ของวงการตะกร้อโลกเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นชาติล่าสุดที่ประสบความสำเร็จได้แชมป์ในกีฬาเอเชียนเกมส์สำหรับตะกร้อบรรจุชิงชัยในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นในฮิโรชิมา1994ด้วยการร้องขอจากสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติให้ช่วยจัดการแข่งขันกีฬาชนิดนี้หลังจากนั้นทีมตะกร้อทีมชาติญี่ปุ่นเริ่มเอาจริงเอาจังเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในประเภท4คนทีมชายญี่ปุ่นพัฒนาทีมยกระดับจนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่จาการ์ตาปาเลมบัง2018โดยครั้งนั้นไปพลาดท่าแพ้ให้กับอินโดนีเซียเจ้าภาพทำให้ได้เพียงเหรียญเงินเท่านั้นหลังจากที่ความพยายามใกล้จะถึงความสำเร็จญี่ปุ่นไม่เคยลดละความมานะมุ่งมั่นนักตะกร้อทีมชาติญี่ปุ่นเก็บเงินไปซ้อมเองใช้วันพักร้อนของตัวเองเดินทางไปที่ประเทศไทยเพื่อฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองทุกอย่างจนกระทั่งในปี2024ทีมตะกร้อ4คนทีมชาติญี่ปุ่นผงาดขึ้นเป็นแชมป์โลกและหลังจากนั้นอีก2ปีพวกเขาได้เหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมในบ้านของตัวเองด้วยการล้างแค้นเอาชนะอินโดนีเซียหลังจากที่เคยพ่ายแพ้มาในปี2018
1: ปี1994ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นเรามาล็อบบี้ให้เขาเอาไอ้ตะกร้อเข้าเอเชียนเกมก็ได้มาแค่1เหรียญ นะทีมเดียวเพราะนั้นวันนี้จะเขาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งก็เพิ่มอีเวนต์ขึ้นมาเป็นถึง6อีเวนต์จากที่เคยจัด1อีเวนต์นะครับเพราะนั้นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้เริ่มเล่นมาตั้งแต่สมัย30ปีก่อนวันนี้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับก็วันนี้ก็เห็นว่าความมุ่งมั่นของเขานะครับซึ่งก็ต้องชื่นชมเขานะเพราะว่าการเก็บตัวของเขานี่นักกีฬาจะต้องเก็บเงินมาฝึกซ้อมเองนะแล้วก็มาฝึกซ้อมที่เมืองไทยตลอดครับก็จากความมุ่งมั่นของเขาก็ต้องถือว่าชื่นชมเขาวันนี้ก็เป็นเจ้าภาพเขาก็จัดในฐานะเจ้าภาพจัดได้ดีมากนะต้องถือว่าเป็นเอเชียนเกมที่จัดได้ดีมากเลยนะสำหรับตะกร้อนะครับส่วนนักกีฬาเขาวันนี้ก็ต้องถือว่าความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมเขาดีมากประสบความสำเร็จนะก็ต้องชื่นชมเขาด้วยตะกร้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่คุณญี่ปุ่นยังรู้จักน้อยนะ
2: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านดร.ฟรังค์ วอลเตอร์ สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมายาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสบัญชาติของส

สาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายณซานอะมีดีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักกรุงแบกแดดในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมายาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระบรมจุลเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอีแจมยองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซลในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลเมืองที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระบรมจุลเกล้าเจ้าอยู่หัวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการณองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีนอกจากนี้คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนเคหะร่มเกล้า

ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าและชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้ายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาห้างคุณส่วนจำกัดห้างทองตะวันบริษัทธนาธรอธิวัฒน์จำกัดและชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าธรรมโสพลวัดสิริจันทร์นิมิตวัดสิงคูยางวัดพีระภูมารามจังหวัดลพบุรีวัดแจ้งพรหมนครจังหวัดสิงห์บุรีวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา10:30 นนายประภากรรัตนพันธ์พร้อมคณะโรงเรียนพิชยศึกษาและโรงเรียนนานาชาตินายบริดเฮาส์จังหวัดนนทบุรีและกลุ่มบริษัทเยี่ยมพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านพาดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17 นาฬิกาคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น40และครอบครัวรุ่งโรจน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดประวัตินิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19 นาฬิกาบริษัทบิ๊กแกล็กบ็อกจำกัดบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดและบริษัทสถานีรีไซเคิลวงพาณิชย์สุวรรณภูมิจำกัดบริษัทเบสบายเดลิเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดกบิสสรารามจังหวัดลพบุรี4 รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหา

มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10เป็นสระกระจับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นราชสกุลทวีวงศ์องค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการองค์กรสาธารณประโยชน์องค์การบริหารจัดการการ์ดเรือนกระจกองค์การมหาชนครอบครัวคำนึงธรรมและสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิธรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบึงวัดวิปัสสนารักกายใหญ่วัดพิมพารามวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดพายัพวัดป่าซาดจังหวัดนครราชสีมาและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษฐิ์กรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านวัดเปรียมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านพาดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสำนักงานกฎหมายนิติพิรชัดจำกัดกลุ่มบริษัทหัวเส้งเฮงและคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุหวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาวราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มเด็จพระนาง

เจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยประจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดบางเตยเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่3ตุลาคม2569วันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบมีการเคหะแห่งชาตินำอาหารพระราชทานไปแจกจ่ายยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือคุณยายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

อนที่2เรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นน้องๆเคยสงสัยกันไหมว่าถนนเรียบๆที่เราใช้ปั่นจักรยานไฟริมทางที่ส่องสว่างในตอนกลางคืนแร่แทนแท้ฮีโร่ใจดีที่ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออในประเทศไทยเรามีพี่ๆอปท.7,000กว่าแห่งทั่วประเทศโดยแบ่งออกเป็น4รูปแบบหลักคือ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ. 2. เทศบาลแบ่งเป็นเทศบาลนครเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล. 3. องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.และ 4. เป็นรูปแบบพิเศษอื่นๆอีก2แห่งนั่นคือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครับแล้วน้องๆรู้ไหมว่าพี่ๆอปท.ทั้งหมดนี้มีภารกิจหลักสำคัญถึง6ด้านที่ช่วยให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นและมีความสุขขึ้นนั่นก็คือ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นการก่อสร้างบำรุงรักษาถนนแหล่งน้ำท่อระบายน้ำประปาไฟฟ้าและดูแลผังเมือง 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคอยจัดการศึกษาพัฒนาสังคมสงเคราะห์ดูแลเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการรวมถึงด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรค 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยคอยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่นอุทกภัยอัคคีภัยรวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบชุมชนของเรา 4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวคือการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคอยจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลบำบัดน้ำเสียดูแลรักษาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่6ด้านศิลปะ

วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่กับเราตลอดไปเห็นไหมว่าเรื่องราวของพี่ๆอปท.วนเวียนอยู่รอบตัวเราถ้าพี่ๆอปท.ทำงานได้ดีท้องถิ่นของเราก็จะสะอาดปลอดภัยและน่าอยู่ขึ้นที่สำคัญคือเหล่าหัวหน้าทีมฮีโร่มาจากการเลือกตั้งที่คนในท้องถิ่นของเราช่วยกันโหวตเลือกคนเก่งและคนดีเข้ามาดูแลนั่นหมายความว่าทุกคนในท้องถิ่นสามารถเลือกฮีโร่ที่เราไว้ใจให้มาดูแลบ้านของเราและยังช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องว่าพี่ๆเขาทำงานได้ยอดเยี่ยมอย่างที่สัญญาไว้หรือเปล่าซึ่งทั้งหมดนี้คือประชาธิปไตยใกล้ตัวที่เริ่มต้นได้ง่ายๆจากท้องถิ่นของเราครับเพราะกฎเหล็กประจำใจพี่ๆฮีโร่อปท.คือใกล้กว่ารู้ดีกว่าแก้ไขได้ไวกว่าตอนต่อไปพี่ปันปันจะมาเผยความลับของนมโรงเรียนแสนอร่อยที่เราดื่มกันทุกวันว่ามาจากไหนมาถึงมือน้องๆได้ยังไงแล้วเกี่ยวอะไรกับ

0: ลินเป็นไรอ่ะร้องไห้ทำไมอ่ะ
1: พี่แป๋วจำได้ไหมโอป้าคนที่หนูเคยแอบชอบเขาแต่งงานหนูร้องไห้ไป3วัน
0: ได้สิแม่จำไม่ได้ล่ะคนแรกอ่ะ3ปีก่อนคนที่2ก็2ปีก่อนคนล่าสุด8เดือนก่อนไง
1: แล้วพี่แป๋วเคยบอกว่าสักวันหนูจะเจอคนที่เขารักหนูแล้วหนูก็รักเขาหนูเจอแล้วพี่
0: อ่ะแล้วคนนี้เจอกันได้ไงอ่ะ
2: ลินสาวน้อยหน้าใสหัวใจบอบบางมองโลกสวยช่างเพ้อฝันยามว่างชอบส่องหนุ่มๆในเฟซ
1: หนูอ่ะก็ชอบไปเม้นตามเฟซบุ๊กพวกที่เที่ยวอาหารไอดอลเกาหลีตามปกตินี่แหละแล้วก็มีโอป้าคนเม้นทักหนูมาเขาอยากแต่งงานกับหนู
3: เขาจะมาอยู่ที่นี
0: ่ฮะอะไรนะ
1: นี่เขาอ่ะชื่อคุณคิม
4: หนูไม่ฝันเลยค่ะพี่แป๋ว
5: แต่เขาไม่ค่อยอัพโซเชียลเลยเนาะดูดิ
6: เพื่อนก็น้อย
5: นี่หลงเขาสักขนาดเนี้ยเคยเจอตัวจริงกันบ้างยัง
1: เขาอ่ะเพิ่งส่งไฟจะบินมาไทยมาให้ดู
4: ตื่นเต้น
1: พี่แป๋ว
0: มา
1: เขาได้คอนโดแล้วเขาจะมาอยู่กับหนูจริงเขาอะจริงจังมากเลยนะเมื่อวานอะเขาเพิ่งบอกให้หนูอะโอนค่ามาจำไปก่อน 20,000
5: ฮะทำไมรีบจังอะแล้วเธอก็โอนให้เขาก่อนเนี่ยนะ
1: หัวห้องหลุดอะพี่เขาก็วุ่นเรื่องย้ายมาด้วยอะวันเนี้ยเขาก็บอกให้หนูอะโอนเงินไปเพิ่มอีก 40,000 เป็นค่าเช่าห้อง2เดือนแรกแต่เขาบอกว่าเขามาเดี๋ยวเขาคืนให้แล้วเขาก็ชวนหนูให้ไปอยู่ได้เลย
5: คุณเทพอ
4: ยู่ดีๆก็หายทักไปไม่ตอบอยู่ดีๆก็บอกฉันพาตรงไหน
5: โอ้เรียบร้อยโดนอบป้าคุณคิมบล็อกเบอร์โทรเจ้าของคอนโดก็เบอร์ปลอมมันทำงานกันเป็นแก๊งเลยนะเนี่ยอบป้าคุณคิมมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้

0: ที่รู้ๆคือคุณหลินเสียเงินไป 60,000 ฟรีๆแล้วแหละน้องเอ้ย
1: ระวังอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโรแมนต์สแกรมที่มักจะใช้เล่ห์เหลี่ยมเรื่องรักๆหลอกลวงเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดียทำโปรไฟล์ให้น่าเชื่อถือดูดีบอกรักตั้งแต่แรกคุยเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีแต่ก็มักจะมีเรื่องการเงินมาเกี่ยวข้องเสมอโดยมักจะใช้วิธีหลอกให้เหยื่อทำธุรกรรมทางการเงินแล้วก็สัญญาว่าจะดูแลอย่างดีแล้วก็คืนเงินให้แต่พอได้เงินจากเหยื่อก็ปิดทุกช่องทางการติดต่อหนีหายไปดังนั้นใช้สติมีวิจารณญาณในการสารสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์นะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง

0: หมอความวันนี้นะคะพบกับดิฉันฟางณฐาพรธนโชตธนันสกุลค่ะพร้อมกับทีมงานบางรถพยาบาลผิดกฎหมายหรือไม่และมีโทษรุนแรงแค่ไหนวันนี้ค่ะ
1: ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการบริหารการตำรวจแห่งชาติให้ใช้ไฟสัญญาณ
0: แสงเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วแบบนี้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนค่ะตรงนี้ทนายคะมีหน้าที
1: ่ว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับก็คืออันดับแรกคนอันเสียงไซเรนนะครับก็ต้องมีการลดความเร็วนะครับแล้วก็มองพยายามมองว่าซึ่งโอเคถ้าเป็นถนนหลักถนนใหญ่ปกติเนี่ยมันไม่มีปัญหาครับแต่ว่ามันสี่แยกไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันสามารถชิดได้ทั้งคือตรงสี่แยกไฟแดงเพื่อให้รถพยาบาลสามารถผ่านไปได้ครับ
0: ถ้าไม่หลบจะเป็นยังไงแล้วก็มีโทษอะไรไหมคะ
1: คือถ้าไม่หลบอ่ะตอนนี้ครับตามกฎหมายก็จะมีโทษปรับครับก็จะมีโทษปรับจราจรทางบกพ.ศ. 2522นะครับแล้วก็มีการแก้ไขใหม่ปัจจุบันเนี่ยค่าปรับจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาท
0: 2,000 บาท
1: ใช่ครับซึ่งตอนนี้ด้วยเหตุว่าการพับยี่ครับก็จะมีการให้มีการติดตั้งกล้องนะครับมีการติดตั้งกล้องพอมันมีการขัดขวางแล้วเนี่ยมันจะมีขวางเนี่ยทำให้รถเกิดอุบัติเหตุหรือการกีดขวางเนี่ยทำให้การ
0: มีที่เบรกใส่ปาดหน้าแบบนี้มีโทษไหมคะ
1: มีครับก็นั่นแหละครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่ได้มีการพูด
1: ความกลัวต่อกฎหมายอ่ะครับมันก็เลยมีการปรับแก้ไขกฎหมายจริงๆเนี่ยในทางอาญาก็คือมันก็จะเป็นเพราะว่ามันมีหลายๆกรณีที่ไซเรนได้ยินเสียงสัญญาณเรียบร้อยแล้วครับ

0: ไม่ได้หักซ้ายอ่ะแต่กลายเป็นว่าหักขวาอันนี้ก็ต้องมาดูเจตนาว่าถ้าเจตนาหักใส่มันจะกลายเป็นคดีที่เป็นเจตนาฆ่าได้เลยจริงเนี่ยโดยหลักการนะครับถามว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเรารู้จากไหนเรารู้จากตอนที่เราต้องไปสอบทางเนี่ยเราจะต้องดำเนินการอย่างไรและต้องทำอย่างไรครับนั่นแหละครับ
1: ก็คือ
0: ส่วนใหญ่ถ้าจะเกิดขึ้นผมก็มองว่าน่าจะเป็นถ้าไม่เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยโดยธรรมชาติคนก็คือช่วงเวลาเร่งด่วน
1: ค่ะ
0: จริงๆก็มันก็มีครับมันไม่ได้มีการออกมาให้คนรับทราบถึง
1: ว่าเป็นความผิดก็แค่ไม่หลบเองแค่หมายแต่ว่าตอนนี้ถือว่าลด
0: เยอะมากครับเพราะว่าถามว่าเหตุแบบนี้มันน้อยลงเป็นความรับผิดชอบที่คุณต้องรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นแล้วก็ต่อสังคมซึ่งจริงๆเนี่ยกฎหมายครับกำหนดไว้เลยว่าเฉยเนี่ยสามารถวิ่งฝ่าไฟแดง
1: ในเรื่องของพาร์ทแรกรถพยาบาลนะคะไม่ได้เป็นแค่เรื่องมารยาทบนโทษอะไรเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ
2: ผมพี่จะไปไหน
3: อ๋อจะพาลูกไปปลูกปลาหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลก
2: ไปก่อนนะพี
4: ่เลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที
3: ่โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าทำ
5: เดินออกจากร้านจุ้ยบางคนบอกกินเจ็ดตึ้งไอ้ตองงั้นมาบอกปล่อยตัว
2: เก่งแล้วนะอาจารย์นะว่างนี้นะ
5: พลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมี
2: เด็กๆไปเฝ้าเล่กันเต็มหมด
5: ว้าวเชื่อเช็ดแล้วปากกดว้าสร้างเสียบรรทัด
1: กลับที่สำคัญกันสำหรับในช่วงที่2นี้จนถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้ผู้ที
0: ่เราไปขัดขวางนะครับขับขี่ไม่หลบหลีกไม่หลบเนี่ยก็คือมีโทษปรับอยู่ไม่เกิน 2,000 บาท 4,000 บาทนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก2522แก้ไขโดย 2,000 ไม่เกิน 200,000 บาทโทษไม่เบานะครับ
1: โทษไม่เบาแล้วตอนนี้ไปถึง
0: ถ้าเกิดว่ามันมีการชดใช้บรรเทาเยียวยาความดังของไซเรนแสงสว่างครับนั่นแหละมันไม่ได้แบบว่า91นะครับสักครู่นะตามประมวลกันมั้ยตามประมวลเป็นความประมาท
1: ค่ะ
0: นะครับอันเนี้ยแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรื่องประมาทก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าคุณมีเจตนาขับไล่หลังบีบแต่ไล่ใส่เปิดไซเรนเสียงดังพอเขาแซงเสร็จครับก็คือว่าเหมือนเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็ปรากฏว่าพอไปไล่แล้วเนี่ยแรงอ่ะก็เหมือนที่บอกครับว่าบางทีการกระทำ

0: รับว่าเทคโนโลยี
1: มีการทำร้ายเจ้าหน้าที่มวลกฎหมายอาญามาตราอะไรบ้างจำคุกเหมือนกัน
0: ใช่ครับหรือปรับไม่เกิน40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: ค่ะ
0: ครับโทษที่มันร้ายแรงขึ้นมากรณีถ้าเกิดผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัสต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6 เดือนถ
1: ึ
0: งถูกต้องครับคือถามว่ากรณีของอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา200เสียแขนขามือเท้านิ้วหรืออวัยวะอื่นใดน่าเสียโฉมยังติดตัวแทงลูกจิตพี่เราไปทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้วเกิดไปเข้าตามมาตรานี้ก็จะต้องจำคุกตั้งแต่6 เดือนถึง 10 ปีแล้วนะครับ
1: มาถึงคำถามบางคนเอ๊ะกฎหมายจริงเนี่ยโทษจะถึงคุกไม่เอ่ยนะคะตรงนี
0: ้ย้อนไปนิดนึงนะครับกรณีทำร้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานที่เนี่ยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีหรือปรับไม่เกิน20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: อ
0: ันนี้หลายๆครั้งหลายๆเคสอะครับที่เจอเนี่ยศาลท่านก็ยังไม่รอการลงโทษก็มี
1: ในเรื่องของไฟแดงกันบ้างบางคนบอกว่าติดไฟแดงอยู่จะหลบยังไงถ้าไม่หลบ อีกเรื่องนึงค่ะทนายจอมคะ บางคนที่เขาบอกว่า
0: ไม่สามารถรู้ได้ไงว่าในรถมันมีไหมแต่ว่าจริงๆถ้าสมมติว่าเขาขับผ่านไปแล้วเนี่ยก็อาจจะร้องเรียนไปที่กรมการขนส่งทางบกอะครับเปิดสัญญาณไซเรนแล้วก็ขับรถในลักษณะที่หวาดเสียวเป็นอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนนะเคยครับนั่นแหละครับ
1: ก็ถือว่ามีโทษรุนแรงเหมือนกัน
0: ถูกต้องครับ
1: สุดท้ายเลยค่ะทนายจอม
0: แล้วนะครับเราอ่ะต้องรักษาหน้าที่ของเราคือการหลบให้รถพยาบาลไปข้างหน้า
1: ครับนะถือว่าการหลบ
0: มีการบังคับใช้กฎหมายเยอะขึ้นแล้วประกอบกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับ
1: เวลาแล้วกับหมอความค่ะในสัปดาห์หน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปไขข้อ

0: และการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขน
1: ใบไม้รวมเป็นร่มเงาสายลมรวมเป็นพลังพวกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบ
2: ยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณเป็นไม้แก้วพิสดารโลกตะ
3: โอ้บรรยากาศดีจังเลยนะลูก
4: ยิน
3: คุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดนัดที่ไม่ใช่ตลาดนัด
4: แต่เป็นกระเป๋ามาด้วยเห็นว่า
3: พามาใส่ได้ลูก
4: ซื้อของกินของกินของฝาก
5: ดี
6: ระหว่างที่เราจะเข้าสู่
4: เห็นบรรยากาศในตลาดค่ะ
3: คือบรรยากาศคือดีมากมีหมอนไม่ลูกขอนอนก่อนได้ไหมขอไม่ได้นะ
4: งั้นไปเลยไหมคะ
3: กาบูรู้จักตามให้ทันนะ
4: เห็นไหมร้าน
3: อ๋อนี่เ

0: จะบางกี่มาเนี่ยบางกี่ก็บอก
1: บางกี่เอาบางกี
0: ่
1: ก็อยู่ที่นี่30กว่าปีอยู่ขายแกงขายข้าวขายแกงนั่นน่ะดังนั่นจะบางกี่ดอก
2: ดังสุดในจ
1: ังหวัดมายังไงกะเวเซแล้วก็ได้บ
2: อกเซแล้ว
1: กะมาเที่ยว
2: อ๋อมาเที่ยว
0: แล้ววันนี้มาถึงแล้วทำไมกะเวเซแล้วต้องวางมือแล้วว่ะ
2: โยแล้วแล้ววันนี้ล่ะคะ
0: แค่แล้วหนึ่งแล้ว
2: ก็อะไรอีกคะ
1: มีทั้งหอยมีทั้ง
0: หอยไม่แน่ใจ
1: ก็คืออันนี้ไม่มีปลา
0: เดี๋ยวเล่านะสิกาบูสกิ
1: ลงเครื่อง
0: ลงเครื่อง
2: รสชาติล่ะคะ
1: รสชาติก็จะบอก
2: อร่อยมากก็พอ
0: ได้แล้วเดี๋ยวถ้าไม่ชิม
2: เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันแตกต่าง
0: คล้ายๆกับอาหารมาเลย์ด้วยหรือ
1: การเคยอาหารมาเลย์เราไม่เคย
0: แต่ที่นี่เครื่องอะไรทุกยาบูทั่วไปหน้าตาเป็นยังไงมาดูดีกว่ามามามามา
2: ไปดูเลย
0: มามามาบอกกัน
1: ใช้ปลาใช้อะไรเครื่องครบเครื่อง
0: จับปูเสียหรือเปล
1: ่
0: าผสมนี้หมดเลย
3: แต่บอกไม่ได้ว่าใส่อะไร
2: สูตรเขา
0: ถึงบอกแล้วมาซื้อดีกว่าแล้วก็ทีนี้ทำไมต้องเป็นอันนี้คือตูมี่นี่มา
2: สีอุ้ยข้าวสีเหลืองเหรอคะ
0: ทำไมต้องข้าวสีเหลืองทำไมต้องกี่รุ่นแล้วเนี่ยกี่รุ่นแล้วว่าเป็นรุ่นเดียวเลยหลายรุ่นแล้วนะตอนที่สักก็ไม่มั่นว่าก่อนเลยวันนี้แม่อยากจะกินนาซิกาบูตูมิเพราะว่าน
2: าซิข้าวยำตูมิเมื่อกี้ใช
0: ่ไหมใช่นาซิกาบูคือข้าวยำนี่แหละตูมิก็คือโดยปกติเราจะกินข้าวยำที่เป็นใส่บูดูแต่นี่คือความแปลกก็คือข้าวยำตูมิข้าวยำตูมิเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นแบบตลาดทั่วไปนะมันต้องมีคลาสหน่อยเนี่ย
2: ไม่ใช่แค่จะหาซื้อทั่วไปได้
0: ไม่ได้ดูเครื่องก็แบบมันถึงเครื่องนั้นสมุนไพรขิงขาตะไคร้ไม่ใช่หรือเปล่านะ

0: นะคะ
1: สวัสดีค่ะอัสสลามุอะลัยกุ
0: มอัสสลามุอะลัยกุมเรียบร้อยเลยโดนกิน
2: แล้วไม่จะบอกอีเดรุนบออีนี่วันนี้นี
3: ่โอ้วาวาสเบนอร่อยไหม
2: ลาเฮบอ
0: โมจิไหมคะ
2: โมจิ
3: ไม่ใช่แล้วรู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศไม่เหมือนกับย้อนยุคย้อน
2: ใช่
3: บอโมอีโอเคมากาเซสิครับผู้ตุ้มนี่เยอะเยอะ
4: เรียนทั่วนี่
3: ว่าสมควรวันนี้มาเซเดียบออี
0: ได้บออีด้วยไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะผู้ว่าพาชิมไดฟุกุ
3: พาชิมไม่ได้จ่ายตังค์อี
0: กแล้วก็คือบออีแล้วเราชิมก่อนไหมคะนี่เขาบอกว่าเป็น

0: คนที่จะอยู่กับเรา
1: ตะกี้ค่ะได้เห็น
2: ดูการแสดงเสร็จแล้ว
1: จริง
2: เราไปหาอะไรกินต่อ
1: เราต้องมีของกินอะไรบ้างอ่ะเนี่ยอันนี้คือทอดมันเอาคิดว่าเป็นห่อหมกตอนแรก
2: อันนี้คืออะไร
1: ทําเองเหรอคะ
2: อ
1: ๋
2: ออ
1: ัน
2: นี้อะไรอ่ะคะ
1: อันนี้คือห่อหมก
2: แบบย่าง
1: ทำเองขายเองปกติขายที่ไหนคะ
3: จะไปขายที่ทางวัฒนธรรมค่ะ
2: ขายตามงาน
1: ค่ะ
3: แถวหน้าค่ะไปฟังของ
2: การ กี่บาทคะนี่กี่บาท
3: แล้วก็กำลังทำเป็นชิ้นใหญ
2: ่20 บาทเ
1: องกินกับข้าวได้อยู่หนุ่มจีนขึ้นมาทันทีแล้วพูดถึงห่อหมกพูดถึงไอ้ทอดมันกินกับหนุ่มจีน
2: ฟินเลย
1: แล้วฟินเลยแล้วปกติถ้าไม่ออกงานแล้วมันจะขายไหมคะทั่วไป
4: ขายที่บ้าน
3: ค่ะ
0: ตลาดเปิดท้าย
1: ตลาดเปิดท้ายก็คือตลาดเปิดท้ายสิน
2: ี
1: ่กะเป็นคนที่นี่หรือว่ายังไงคะ
0: คนที่นี่ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างพอมีตลาดนัดแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกในฐานะเราเป็นผู้ประกอบการอ่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
0: ก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานเนี่ยว่าวันนี้คึกคืนมากเลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่านานๆที
2: จะมีงานแบบนี้เนาะ
1: เดือนละครั้งเองใช่ไหม
2: นี่กลิ่นหอมมากเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี
1: ้ตอนนี้หากระหากระเป๋าตังค์ก่อนเลยค่ะพอหมดเดี๋ยวจะทอดมันแล้วก็เสร็จปุ๊บหาขนมจีนโอ้บรรยากาศคือดีมากเลยนะใครอยากจะกินทานก็มาเที่ยวได้เดือนละครั้งนะมาท้ายๆหน่อยโอเคมาเซ
2: มาจากไหน
5: มาจาก
2: เป็นกลุ่มอะไรคะ
5: เป็นกลุ่มมาก้างจากเนี่ย
1: ก้างจากเนี่ยอะไรจากก็
2: เขาทำจาก
5: ก้างจากที
1: ่บุรี
5: เขาทำสุบุรี
2: ใบจากที่เขาดู
1: ชนะอยู่ชนะอยู่ได้บอบุเกศนาอยู่กับป้าจ่าเน
5: ี่
1: ย
5: ครับผมครับผม
1: ครับผมมันจะมีคำหนึ่ง
2: ฮัตตะ
1: จาก
2: เป็นกลุ่มวิสาหกิจใช่ไหมคะ
5: ก็ทำโอท็อป
2: โอท็อปนี่ได้โอท็อปเลยนะคะ
1: กลุ่มโอท็อปเริ่ม
5: วิสาหกิจเนี่ยเขาของเขานี่มันอยู่สายบุรีมาลำโมงครับก็มีเรือด้วย
1: น่าสนใจต้องไปเที่ยว
2: ต้องไปดูนะมีแบบขึ้นเรืออะไรแบบนั้นไหมคะ
5: มีครับติดต่อที่กลุ่มเขา
1: ค่ะ
2: แล้วเราติดต่อกลุ่มนี้ได้เลยใช่ไหมคะ
5: ได้เลย
2: อันนี้คืออะไรครับอาจี
5: อันนี้เขาบอกว่า
1: ใส่โคมไฟบ้าง
5: ใส่โคมไฟก็ได้ใส่กระเล็กอันนั้นน่า
1: ใส่ท
2: ิชชู่ใส่ทิชชู
1: ่เลิศเลยอ่ะตอนแรกคิดว่าเป็นไอ้นั่นน่ะก้านมะพร้าวไปเป็นมะม่าไม่ใช่เป็นก้านจากโอ้
2: สวยนะคะ
1: มันจะมาแปรรูปได้เลยเนาะโอ้สวยสวยสวยเนี่ยถามช่างภาพเลยชอบไม่ชอบแล้วด่าชอบหรอ
2: ชอบช่างภาพจองแล้ว
1: โอเค
2: แล้วอันนี้ล่ะคะ
5: อ
2: ัน
5: นี้เป็น
2: ปลาโอ้เราบอกว่าจับปลา
1: เองเขียนราคาเรื่องเท่าไหร่
2: เจกันเนี่ยใครปลูกดอกไม้นะคะตัดดอกไม้มาใส่เจกัน
1: เขียนราคา
2: น่ารักมากค่ะเนี่ยมีราคาอยู่ค่ะข้างหลังนี้120 บาทเองค่ะทุกคนงานฝีมือ
5: ไม่ได้มาน
1: ะคะโอเคมากาเซรวบ
2: โอเคเดี๋ยวให้อาเบขายของต่อลูกค้ามาเห็นไหมลูกค้ามายืนจะซื้อเลย
1: มาเลยมาโอเคไปต่อ
2: ค่ะมีของเยอะแยะไม่ก
1: ระเป๋าเรามาดูทำโรตีย่านโลดีกว่า
2: เจ
1: ตอนนี้เราต้องมามุงคุ้นๆจังเลยนะคนใส่เสื้อสีชมพูเนี่ยนะคุ้นๆนะ
2: ดูทำโรตีย่านโลค่ะ
1: ย่าโรตียาเราจากกลุ่มไหนเนี่ย
6: กล
1: ุ่
6: มสต
1: ี
6: ดา
1: ล
6: าก
1: ลุ่มสต
2: ี
1: ดา
2: ล
1: า
2: ดาลานี่ดอกไม้ใช่ไหม
1: ดอกไม้ดอกบัวกาแต่เดี๋ยวย่าเข้าไปฟังดูนะเราจะไปขายกับเขามั่ง
2: แบบ
1: กลุ่มสตีดาลากลุ่มสตีของเราตั้งอยู่ที่ไหนคะสตีดาลาเยอะจังโอเคตัวเดียวเนาะทำเลยจ้านี่เราขายทุกเดือนใช่ไหม
6: ไม่ได้ขายค่ะวันนี้ออกบูธของวัฒนธรรม
1: วันนี้ออกบูธของวัฒนธรรมย่อแล้วตกลงโรตียาลอของเรานี่มีกี่สีหลากสีป่ะเหมือนดาราเลยนะสีอะไรบ้างนี่สีชมพู
6: เขียวค
1: ่
6: ะ
1: มีเขียวด้วย
6: เขียวด้วยค่ะยังไม่ลงค่ะ
1: เขียวยังไม่ลง
2: แล้วโรตียาลอนี่มันต่างกับโรตีทั่วไปยังไงอะคะ
6: จะเป็นเส้นไงคะ
2: อ๋อเนี่ยเป็นเส้นเนี่ย
6: มันคล้ายๆกัน
2: แค่ทำเป็นเส้นค่ะนี่เดี๋ยวกัดให้ดู
1: ไปเดินนะ
2: นี่ไงเส้นแบบสีชมพู
1: สีชมพู
2: น่ารักจังอะไม่กล้ากินเลย
1: แปลว่า
6: เอากลับไปเก็บ
1: เราจะไม่กินเราเก็บดีกว่าเพราะว่าเราเสียดาย
2: แล้วเขากินกับอะไรคะโรตีอร่อยอ๋อเป็นน้ำแกงมัสมั่นเหรอคะ
6: มัสมั่น
2: เป็นน้ำแกงมัสมั่นใช่ไหมคะ เป็นแกงแกงเนื้อ
6: แกงไก่
2: กับแกงไก่
6: ที่เขากินแกงกะทิกะทิเหมือนกล้วยทับ
1: เนาะ
2: เหมือน
6: คนจะตูนจะกินแบบนั้น
1: ไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี่โรตียาล
2: อแบบใหม่น้ำหาหาหาย่างนะคะโรตียาลอ
1: เวลาเห็นจะแบบม้วน
2: ไม่ค่อยมีขาย
1: เพราะว่าขั้นตอนในการทำมันใจนั้นหน่อยนะยอกระเพาะง่ายๆฮัลซีสิกิจะค่อนข้างที่จะต้องแบบขั้นตอนจะต้องมานั่งแบบทำแบบนี้แล้วก็มาม้วนไม่เหมือนกับขายโรตีนู้นไงโอเค
2: โอเคค่ะ
1: เดี๋ยวหยิบใหม่ก่อนมากาเซ่ค่ะอันนี้ของกลุ่มดาราของเราแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือขนมปอลีไม่ใช่กอลีนะปอลีภาษาไทยก็ปอลีใช่ไหมปอลีเนี่ยลองชิมก่อน
2: ชิมก่อนเดี๋ยวน้องเฟียชิมโรตี
1: อันนี้เป็นของกลุ่มไหนคะของคุณจะบางทีก็เหมือนกันเยอะตราเลยนะตราเลยนะสำหรับเรามันนะให้อร่อยมากอร่อยแค่อ
2: ันนี้เหมือนเคยไปกินที่มาเลยอะค่ะเหมือนกันเลยอร่อย
1: แล้วมาสูตรอัดจังฝากภาษาไม่สงสารเลยว่าจะติดคอมาเนี่ย
4: ลงอัดกระป๋องมา
1: ลองชิมอันนี้ด้วย
2: แกงโยสดะแกงโยสดะสดะแปลว่าอร่อยนะคะ
1: มันฝรั่งโพเทโต
2: ้นะกินกับเนี่ยกำลังดีเลยค่ะเหมือนกินโรตีแกงอะค่ะโอ้ยยั่วยั่วยั่ว
1: เป็นยังไงบ้างลูก
2: อิ่มอกอิ่มใจค่ะ
1: เดี๋ยวเดือนหน้าถ้ามาได้เราก็มานะมาไม่ได้ก็ค่อยว่ากัน
2: ค่อยว่ากัน
1: เพราะว่าปัตตานีนะเรามาปัตตานีนี่ก็เป็นบรรยากาศของตลาดอะไรละตลาด
2: นั
1: ดวัฒนธรรมหรือกระดาราย
2: อ
1: จัดขึ้นเดือนละ1ครั้งแล้วก็จะเป็นช่วงของท้ายปลายเดือนเพราะฉะนั้นหากว่าคุณผู้ชมมาที่มัสยิดรายาก็สามารถที่จะแวะไปดูข้างหน้าเหมือนกับไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วข้างในนี่แบบนะเป็นโซนตลาดของกินเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้รายการ
2: ก็มี
1: ใช่แล้วลูกแล้วต่อไปนี้ลูกจะไปกับแม่ได้ไหม
2: ไปได้
1: ไปได้นะ
2: จังหวัดยะลา
1: จังหวัดยะลาโอเคค่ะวันนี้รายการอาซิกาบุของเราก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวลูกจะจัดรายการให้แม่หน่อยได้ไหม
2: บรรยากาศตลาดวัฒนธรรมแบบนี้นะคะก็จะเจอกันใหม
1: ่
2: ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเฟียก็จะแจมกับแม่ด้วยค่ะ
1: หน้าจอช่องสเปซมินทีซาวนะคะแยมและการีดองและก็ลูกเฟียของแม่ถ้าลูกว่างนะไปก่อนนะจ๊ะ
2: ไปก่อนค่ะ
1: สลัมสุญญาตาสวัสดีค่ะไปลูก
2: สวัสดีค่ะ
1: ไม่ได้สวัสดี

ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเชิดชูศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินผ่านการขับร้องเพลงบอกโดยนักเรียนโรงเรียนหัวไซบำรุงราษฎร์อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราช

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเพลงโบกนักเรียนโรงเรียนหัวไซบำรุงราษฎร์จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ุกวันพุธและวันเสาร์ของสัปดาห์พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนานาชนิดจะถูกส่งมายังร้านฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตกในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักสดคุณภาพที่ปลูกและดูแลเป็นอย่างดีโดยชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะยอในแต่ละวันจึงมีลูกค้าแวะเวียนมารับประทานอาหารและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากเพราะมั่นใจในคุณภาพความสดสะอาดและปลอดภัยของวัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากแหล่งผลิตบ้านขุนแตกตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านเล็กๆบนยอดเขาสูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,200 เมตรในอดีตเคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยเกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและความมั่นคงตามแนวชายแดนแต่ทุกวันนี้ภาพเหล่านั้นได้เลือนหายไปด้วยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2540สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองมีราษฎรที่เคยติดยาเสพติดและได้รับการบำบัดแล้วมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยสัญญาว่าจะเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและของานทำจึงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านขุนแตะหมู่5ถือเป็นฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกของประเทศ
1: ต้องการให้ทุกๆคนที่ข้าพเจ้าพบปะนี้ได้มีอาชีพได้มีทางทำมาหากินคือรับเขาเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างนึงในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรทั้งหลายแหล่ชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวันเพราะได้ค่าจ้างทุกวันข้าพเจ้าเขาบอกว่าต้องการเพื่อให้ชาวเขาเหล่านี้ได้มีงานทำได้มาทำงานในฟาร์มตัวอย่างและต่อไปถ้าเขาของเขาก็จะเป็นผลดีเขาได้มาฝึกทำที่นี
0: ่ฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรถึง5ครั้งในทุกครั้งจะทรงสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาของราษฎรเพื่อพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือราษฎรถึงพระราชประสงค์หลักในการจัดทำโครงการที่แสดงถึงน้ำพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรเหนือสิ่งอื่นใดอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินการทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆมีงานทำพวกเขามีรายได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องไปเป็นโจรไม่ต้องไปเป็นขโมยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผาป่าตำบลนั้นอำเภอนั้นก็มีความสุขมีความสงบนี่แหละคือกำไรของแผ่นดินอย่างบ้านขุนแตะกลายเป็นแหล่งผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจกว่า20ชนิดส่งผลให้ราษฎรในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเหมือนในอดีต
2: ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด นะครับอันดับแรกก็คือความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยครับจากเช่นว่าสมัยก่อนในการสร้างบ้านจะมีลักษณะเหมือนอพยพนะครับสร้างแบบพออยู่ได้ปัจจุบันนี้จะมุ่งเน้นในเชิงเขาเรียกว่าความมั่นคงก็คือสร้างที่อยู่ที่ถาวรขึ้นสองในเรื่องของอาหารก็คือจะมีในเรื่องของพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจก็จะมีไม้ผลมีกาแฟครับมีพลับในเรื่องของผักก็จะมีพวกถั่วลิสงพวกพืชกะหล่ำที่เราส่งเสริมเป็นกะหล่ำหัวใจครับเขาถนัดในเรื่องกะหล่ำแล้วก็แก้ไขด้วยเอากะหล่ำที่มีมูลค่าก็คือพวกกะหล่ำหัวใจไปส่งเสริมพวกพืชผักเนี่ยครับ
0: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะถือเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีต่อพระสงนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับราษฎรตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดิน

0: สู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ทุกเรื่องที่อยากรู้
2: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
1: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
5: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเป็นจะเกิดอะไรถ้าเราหยุดกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

มีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
1: ท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงมัน
2: รายการนี
3: ้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคนะคะวันนี้เราพาแหล่งสร้างอาชีพสร้างรายได้และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนฟาร์มตัวอย่างบ้านควนรันตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อย
4: กลุ่มอื่นๆหรือชุมชนอื่นๆครับครับโดยมีกำนันแล้วก็เป็นเอกสารนะครับแล้วก็มอบหมายให้ผมส่งขึ้นไปเพื่อตัวอย่างครับคือในห่วงนั้นการดำเนินงานมันเป็นความต้องการของคนว่าพระองค์ท่านเนี่ยนะครับทรงเห็นถึงความลำบากของชาวบ้านก็ให้มีการแล้วก็ส่วนราชการในห่วงนั้นนะครับของสมเด็จพระบรมปีหลวงแล้วนะครับละมาเรียนรู้ที่ฟาร์มแล้วกลับไปทำที่บ้านของโรงเรียนนะครับมานำรายจ่ายจากที่ใดนะครับฉะนั้นคือเราต้องทำหานเพื่อเอา

0: อย่างบ้านควนรันมีเนื้อที่รวม79ทฤษฎีใหม่โดยมีทั้งกิจกรรมด้านแปรสูตรโบราณและการทำกะหล่ำนอกจากนี้ยังมีฐานการปลูก
1: ใบไม้เนี่ยแทนที่เราจะเอาไปเผาเอาไปทิ้งนะครับเราก็มาแต่ก่อนเนี่ยในชุมชนเขาก็ทำกินกันทุกบ้านใครมาก็ต้องในฐานที่3ก็เรื่องของการเลี้ยงผึ้งโพรงนะครับเพราะว่าผึ้งโพรงเนี่ยส่วนที่5นั่นก็คือในเรื่องของการขยายพันธุ์บนสีฐานที่7ก็มาในเรื่องของการปลูกผักยกตัวอย่างคือได้ส่งเมตตาให้มีโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกงานจากแปะที่นี่เราสนับสนุนให้ชาวบ้านเลี้ยงนะครับแล้วก็คนที่มีประสบหลังจากนั้นก็ฐานส่งมาไทยผ่าน

0: ความยากจนของชาวบ้านเนี่ยก็พาชาวบ้านมาอบรมเรียนรู้ที่นี่นะครับแล้วก็ทุกหมู่บ้านที่ต้องการขอโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
1: แต่ยังได้รับความร่วมมือและการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถขยายผลไปสู่ครัวเรือนและชุมชนโดยรอบ
2: โครงการพระราชดำริบ้านควนหลันนะครับฟาร์มตัวอย่างนะครับก็ถือเป็นโครงการที่พระองค์ท่านได้ทรงเมตตานะครับประทานให้กับคนสบายย้อยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่2นะครับบ้านควนหลันโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้ดำเนินการมาประมาณ16ปีนะครับก็ถือเป็นโครงการที่ค่อนข้างที่จะมีทรงได้รับได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับในการที่เป็นศูนย์เรียนรู้ประจำพื้นเลี้ยงชนรงค์นะครับก็เป็นการปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับในเรื่องของการนะครับว่าปาล์มนะคือจำดักไม่มีเมล็ดซึ่งตรงเนี้ยเป็นการส่งเสริมนะครับซึ่งได้จากการเรียนรู้ในบ้านคนหลานขยายผลนะครับในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับในพื้นที่ผมพยายามพูดคุยกับอำเภอในส่วนของสถานการณ์เนี่ยก็มีหน้าที่จะต้องส่งเสริมและนำองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาในพื้นที่ที่พระองค์ท่านได้ทรงประทานให้กับพื้นที่ของเรานะครับและที่สำคัญวันนี้เนี่ยมันเป็นมาทำวิสาหกิจร่วมกันมันเป็นการสร้างรูปและด้วยพระเมตตาของท่านที่ได้ทรงประทานโครงการที่ก็เรียกการให้กับพื้นที่เป็นอย่างมากวันนี้ก็ต้องได้รับความเมตตาและความกรุณาจากพระองค์ท่านจนเกิดเป็นโครงการที่เขาเรียกเป็นที่สุขขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริงนะครับก็คือมองว่าวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ทรงได้มอบองค์ความรู้และมอบพื้นที่การทำมาหากินให้กับชาวบ้านที่มันไปถึงเรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงในพื้นที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริง
1: สำหรับสมาชิกฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหลันนะคะที่นี่ไม่ใช่เพียงสถานที่ทำงานค่ะแต่คือสถานนั้นนะคะยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับที่ผู้คนต้องต่อสู้กับความยากลำบากรายได้ที่ไม่แน่นอนเหมาะสมแต่ด้วยแนวพระราชดำริรู้คุณค่าการทำเกษตรแบบพอเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่สอบเป็นและพึ่งตนเองได้บน
3: ก็กว่าจะได้มาทำงานที่นี่นะคะแล้วก็รับจ้างเปิดรับก็ได้เข้ามาสมัครทำงานที่นี่ในฟาร์มพอรู้ว่าอะไรยังไงค่ะก็ได้เข้ามานะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สอนให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ปลูกผักการทำปุ๋ยการเลี้ยงสัตว์นะคะก็ทำให้มีความรู้สึกว่าที่นี่เหมือนทำให้เราสามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคตและที่สำคัญก็คือเราได้ช่วยเหลือที่บ้านตัวเองครอบครัวจากเดิมที่เหมือนเรายังเคว้งคว้างยังเหมือนทำงานรับจ้างทั่วไปอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ได้มาทำที่นี่ได้รู้จักในการทำให้ตัวเองมีอาชีพนะคะที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ค่ะเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งให้กับครอบครัวด้วยค่ะที่นี่นะคะ

0: ก็ทำให้ได้เรียนรู้หลายอย่างนะคะก็อย่างเช่นที่เคยไปเรียนรู้ก็ในเรื่องของปลูกผักนะคะแล้วก็ในการทำปุ๋ยแล้วก็เลี้ยงสัตว์นี่แหละค่ะก็เป็นความชอบทำเกี่ยวกับเกษตรแบบผสมผสานค่ะ
1: ก็คือตอนนั้นก็คือมันไม่มีรายได้ให้กับครอบตัดสินใจลองมาเรียนรู้ที่นี่เรียนรู้การปลูกผักคือเป็นอาชีพของชาวบ้านนะคะทำงานได้ไหมเราจะทำอย่างที่ว่าท่านได้ประสงค์ไหมก็เลยได้ค่ะตามแล้วก็ทำไปก็คืออยากผู้จัดการได้พาไปการปลูกผักการทำปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มาส่งเสริมชาวบ้านบอกชาวบ้านเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะแล้วก็ได้ลงไปฝึกสอนที่โรงหมักก็จากที่ไม่เคยทำไม่เคยปลูกผักตอนนี้ก็เริ่มถนัดในการปลูกผักค่ะคือชาวบ้านได้เรียนรู้แล้วก็ได้ที่นี่ก็เปิดสถานที่เปิดอะค่ะมีการจากที่บ้านแล้วก็จากที่นี่ไปทำที่บ้านนะคะชีวิตตอนนี้ก็คือแตกต่างมากๆค่ะจากที่ว่าไม่มีอะไรเลยนั้นก็คือที่นี่ก็ให้เราเริ่มต้นที่ว่าได้ส่งเสียลูกเรียนได้ความรู้แบบเยอะแยะมาก
2: อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแล้วยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงการนำความรู้ชนจากผืนดินที่ได้รับการพัฒนาสู่แปลงเกษตรที่เต็มไปการรอบภูมิภาคหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่อย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดาร3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละตรัง
1: อีบละครับ
2: พี่คะเอาระดับ2
1: สั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชา
3: ลดหวานลดโรคจากสสส

หลายจังหวัดในภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคม 2569เยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ศึกษาดูงานอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเนรมิตอุทยานในฝันสุดสร้างสรรค์จากจินตนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี

2569โดยปีนี้มีเรือพรมพระทางบกเข้าร่วม122ลำขณะที่วัดแหลมทองเร่งจัดเตรียมเรือพนมพระพร้อมร่วมประกวดอย่างเต็มที่ติดตามความเคลื่อนไหวใน14จังหวัดภาคใต้กับพัชรีเดชเดโชและรัติชายินดีในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้อยู่กับคุณพัชรีเดชเดโชนะคะและก็ดิฉันวริชัยยินดีค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากกันได้หลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางทีวีดิจิตอลกฎหมายเลข11รวมไปถึงทางเพจที่เรากำลังไลฟ์กันอยู่ตอนนี้ NBT ภาคใต้นะคะสามารถที่จะกดหัวใจกดทักทายคอมเมนต์กันเข้ามาได้รวมไปถึงฝากข้อมูลข่าวสารนะคะที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ทุกช่องทางค่ะติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารจาก NBT ภาคใต้ของเราได้เลยค่ะวันนี้1ชั่วโมงเต็มๆนะคะมีหลายๆข้อมูลข่าวสารมาฝากกันค่ะคุณราริชา
1: ค่ะทั้งเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะรวมไปถึงสภาพอากาศด้วยนะคะก็นำมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ
0: ค่ะพูดถึงสภาพอากาศตอนนี้หลายๆจังหวัดเองก็มีการเตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็มีการประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกนั่นเองค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้มีการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ช่วงวันที่ห้องประชุมศรีปพชั้น2ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานในการประชุม
1: ค่ะโดยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยได้ออกหนังสือด่วนที่สุดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งก็จะมีผลกระทบระหว่างวันที่4ถึงโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้มีการกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
0: และนอกจากนี้ค่ะยังได้เร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มหลักประกันรองรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศซึ่งจะคุ้มครองภัย3ประเภทค่ะได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวระหว่างวันที่1ตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2570ค่ะ
1: จากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะไปดูกันที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะโดยจังหวัดยะลานะคะมีการเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก 4-7 ตุลาคมนี้ค่ะขานรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเฝ้าระวังอุทกภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยเมื่อเช้าทางสาธารณภัยจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองค่ะรองผู้ว่าราชการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชุม
0: การประชุมครั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการคาดการณ์อีกถึง10ตุลาคมนี้โดยท่านนายกนะคะก็ได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่น้ำท่วมขังเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วิกฤตพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่กำชับให้ทุกจังหวัดตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำ

0: เป็นดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านอาหารน้ำดื่มห้องสุขาและศูนย์พักพิงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายค่ะก็ให้มีการเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมดำเนินการตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแยกการดำเนินการตามช่วงเวลาของเหตุภัยเน้นย้ำเรื่องประกันภัยพิบัติโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงประชาชนเรื่องประกันภัยครอบคลุมภัยธรรมชาติ3ด้านหลักซึ่งก็ประกอบไปด้วยน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินและรวดเร็ว
1: สำหรับจังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมตามโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยได้มีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือรวมถึงเตรียมแผนเผชิญเหตุและแผนอพยพประชาชนไว้แล้วรวมถึงจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: ความพร้อมมานานพอสมควรแล้วนะครับสำหรับการเตรียมการรับมืออุทกภัยในครั้งนี้เพราะว่าตลอดร่วงระยะเวลา2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากได้ประสบปัญหาน้ำท่วมมาทางจังหวัดยะลาเองก็ได้มีการถอดบทเรียนนะครับในเรื่องของกระบวนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดร่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ได้มีการเตรียมการไม่ว่าจะในเรื่องของการขุดลอกพื้นที่ที่มีความตื้นเขินอยู่ในเรื่องของการระบายน้ำเพื่อให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นคิดว่ากระบวนการต่างๆนั้นได้มีการขุดลอกร่องน้ำจุดที่จะกีดขวางทางน้ำไปเกือบจะครบแล้วครับเกือบจะ 100% แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าได้มีการร่วมมือของทุกฝ่ายเนี่ยก็คิดว่าจากการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับปัจจุบันการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในเรื่องของการรองรับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยการสำรวจเครื่องไม้เครื่องมือการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุต่างๆเวลานี้เนี่ยช่วงวันที่4ถึงวันที่7เองเนี่ยก็ทางที่ท่านนายกได้สั่งการเมื่อสักครู่ก็ได้มีการเตรียมการทางจังหวัดเองก็ได้ประกาศแจ้งเตือนไปให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบเพื่อเตรียมการรับอุทกภัยในครั้งนี้ได้มีการตั้งศูนย์แล้วนะครับณปัจจุบันนี้ได้มีการตั้งศูนย์เตรียมความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงนะครับก็สามารถสอบถามทางปภ.ได้ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วครับเรื่องนี้
0: ก็เป็นการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุนะคะซึ่งประชาชนเองก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันค่ะจากเรื่องของสภาพอากาศค่ะไปติดตามในเรื่องของการขนส่งยาเสพติดข้ามชาติกันบ้างค่ะโดยได้มีการรวบตัวหัวหน้าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินะคะส่งยาเสพติดจากประเทศไทยไปประเทศจีนค่ะซึ่งสืบตม6และสืบสตมนะคะได้ร่วมกับปปสล็อกตัวอาชญากรรายสำคัญพบว่ามีเงินเข้าบัญชีเกินกว่า50ล้านบาทค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมนะคะของกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6และกองกำกับการ2กองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ปปส.ค่ะได้ทำการสืบสวนกรณีสำนักงานปปส.ได้รับการประสานงานจากอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านควบคุมยาเสพติดสำนักงานปปส.ประจำกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะว่าได้มีผู้ต้องหาสัญชาติจีนที่ชื่อว่ามิสเตอร์หวังซึ่งเป็นและจัดหายาเสพติดให้กับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติโดยมีการลักลอบจับแต่ละครั้งเนี่ยเกินกว่า80กิโลกรัมโดยขนส่งทางเรือนะคะเพื่อจะนำไปจำหน่ายในประเทศจีนที่มีราคาสูงเป็นอย่างมาก
1: โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้มีการตรวจสอบจากระบบไบโอเมตริกค่ะพบว่าบุคคลดังกล่าวนะคะปัจจุบันการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเนี่ยยังไม่สิ้นสุดซึ่งต่อมาค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจสอบจนทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยหนีไปหลบซ่อนอยู่ที่บ้านหรูแห่งหนึ่งนะคะในกรุงเทพกรีฑาก็ได้มีการทำการวางแผนทำการตรวจค้นแล้วก็จับกุมค่ะซึ่งต่อมา1ตุลาคม2569นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านต้องสงสัยซึ่งได้พบกับมิตรหวังและหญิงชาวไทยค่ะจากการตรวจค้นนะคะพบสิ่งของที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกว่า13รายการโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการทำการตรวจยึดแล้วก็ตรวจสอบบัญชีเบื้องต้นนะคะก็พบว่าในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยมีเงินโอนเข้ากว่า50ล้านบาททางด้านของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็ได้มีการทำการขยายผลต่อไป

0: ค่ะ
1: โดยทางพลตำรวจตรีสราวุธคนใหญ่ผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ทำการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยทันทีเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีพฤติการเป็นที่น่าเชื่อถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพ.ศ. 2522ทราบได้ควบคุมตัวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและหลังจากนั้นนะคะก็จะ
0: ทานเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ศึกษาดูงานอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราเนรมิตอุทยานในฝันสุดสร้างสรรค์จากจินตนาการค่ะ
1: อุทยานแสงตะวันอุทยานแสงตะวันพฤกษ์พักที่4ท่านใหม่เพื่อส่งมอบการบังคับบัญชาภารกิจหน้าที่ในการดูผู้บังคับหน่วยทุกระดับและข้าราชการของกองทัพภาคที่4ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันโดยในเวลา 16:59 นาทีได้กระทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายวชิราวุธเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นกระทำพิธีลงนามในเอกสารรับส่งหน้าที่และกระทำพิธีรับส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่4และมอบการบังคับบัญชาโดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงนายทหารชั้นนายพลและกำลังพลนายทหารสัญญาบัตรนายทหารชั้นประทวนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งนี้พลเอกนรทิพย์โพยนอกนะคะก็ได้กล่าวมอบหน้าที่และการบังคับบัญชามอบธงประจำกองทัพภาคที่4พร้อมมอบเอกสารรับส่งหน้าที่ให้กับพลโทชาคริตอุจรัตน์แม่ทัพภาคที่4ท่านใหม่จากนั้นนะคะแม่ทัพภาคที่4ท่านใหม่ก็ได้กล่าวรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาโดยกล่าวว่าจะสานต่อภาระหน้าที่นโยบายและอุดมการทำงานอย่างเต็มความสามารถจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรมดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและพร้อมจะนำพากำลังพลกองทัพภาคที่4ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานของความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจดูแลรักษาพัฒนากองทัพภาคที่4ให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถยืนหยัดเป็นสถาบันหลักด้านความมั่นคงของภาคใต้อย่างยั่งยืน
0: พลเอกนรทิพย์โพยนอกดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4ตั้งแต่ตุลาคมพ.ศ. 2568ตลอดระยะเวลาที่ทำหน้าที่ค่ะได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นทหารอาชีพที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ทุ่มเทเสียสละในการทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างเต็มกำลังความสามารถและมีความจงรักภักดีอย่างมั่นคงในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์วางรากฐานให้กองทัพภาคที่4อย่างมั่นคงทั้งยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการเอาใจใส่ดูแลสวัสดิการและขวัญกำลังใจของกำลังพลทุกระดับความมุ่งมั่นตั้งใจและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของท่านได้แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์แก่กองทัพภาคที่4และส่วนรวมเป็นอเนกประการ
1: สำหรับพลโทชาคริตอุจรัตน์นะคะท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านใหม่ค่ะท่านเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่28และนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่39เป็นนายทหารสายรบพิเศษพร้อมประสบการณ์ในการปฏิบัติภารกิจความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในตำแหน่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขและรองแม่ทัพภาคที่4จนก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4จึงมีความเชี่ยวชาญทั้งยุทธวิธีและอย่างรู้ถึงหัวใจของปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พร้อมนำความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและวิสัยทัศน์ของผู้นำหน่วยรบพิเศษมาสืบสานเจตนารมณ์ของพลเอกนรทิพย์โพยนอกเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความเข้าใจบริบทของพื้นที่เข้าถึงประชาชนและพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงโดยมีเป้าหมายปลายทางคือนำพาสันติสุขมาเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะจากเรื่องของทหารเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตก็มีเรื่องของทหารด้วยเช่นกันนะคะจังหวัดภูเก็ตนะคะมีการเตรียมพร้อมรับกำลังพลรบทหารสหรัฐค่ะกว่า 5,000 นายนะคะชูภูเก็ตไอ CCTV ทั่วเกาะดูแลความปลอดภัยแล้วก็กำชับเคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตชั้น4ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ให้การต้อนรับนายลูแฟมรองผู้ช่วยทูตฝ่ายป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกาและคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวหน่วยป้องกันกองกำลังสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ

0: ทศไทยพร้อมหารือการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลทหารเรือสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George H.W. Bush และเรือคุ้มกัน USS Mason ซึ่งมีแผนขออนุญาตจอดเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อให้กำลังพลพักผ่อนในพื้นที่ซึ่งการหารือครั้งนี้นะคะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเตรียมความพร้อมด้านของการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการพื้นที่ตลอดช่วงของการมาเยือนของกำลังพลทหารเรือสหรัฐอเมริกาค่ะ
1: โดยนายโชตินรินทร์เกิดสมค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนและผู้มาเยือนโดยมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบบัญชาการแบบซิงเกิลคอมมานด์เพื่อให้การบริหารจัดการและการประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมจัดตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงสำหรับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นะคะจังหวัดภูเก็ตได้นำระบบภูเก็ต Eye ซึ่งเป็นระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติมาสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยมีเครือข่ายกล้อง CCTV ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วเกาะภูเก็ตนอกจากนี้ก็ยังได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือจากกำลังพลสหรัฐอเมริกาในการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและจารีตประเพณีของประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยมีวิถีชีวิตที่ยึดโยงกับพระพุทธศาสนาพร้อมขอให้กำลังพลที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและเคารพกฎระเบียบของพื้นที
0: ่ค่ะด้านนายลูแฟมรองผู้ช่วยทูตฝ่ายป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกาบอกว่าหน่วยป้องกันกองกำลังมีภารกิจในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของกำลังพลสหรัฐอเมริกาที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติภารกิจในประเทศไทยแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างความมั่นใจว่ากำลังพลจะปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและเคารพกฎระเบียบของพื้นที่ทั้งนี้คณะผู้แทนสหรัฐอเมริกาแสดงความยินดีที่จะได้เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมการเตรียมความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตการบูรณาการของทุกภาคส่วนโดยคาดหวังว่าการมาเยือนครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกาทั้งด้านของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมค่ะ
1: ชาวภูเก็ตก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็เชื่อว่านี่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งนึงของจังหวัดภูเก็ตด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนตอนนี้เราพาคุณผู้ชมมาติดตามการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนจากเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันที่อำเภอตากใบพร้อมเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนวันนี้นะคะนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เยียวยาสอบต.และนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงพื้นที่บริเวณทางหลวงหมายเลข4327หน้าสถานีบริการน้ำมันพีทีบ้านปูลานนิบงตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุคนร้ายได้ลอบวางระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนในรถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งแรงระเบิดค่ะทำให้ทรัพย์สินภายในสถานีบริการน้ำมันร้านค้าโดยรอบและที่พักอาศัยของประชาชนได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม3รายมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อซึ่งแพทย์โรงพยาบาลตากใบก็อนุญาตให้กลับบ้านมาพักฟื้นที่บ้านได้แล้วแต่ว่ายังต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะคณะทำงานก็ได้มีการมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยนะคะพร้อมทั้งเดินหน้าเรื่องของมาตรการช่วยเหลือเยียวยารอบด้านทันทีโดยกระทรวงแรงงานค่ะได้เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์พนักงานปั๊มทั้งหมด6คนทั้งเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะคะประกันสังคมแล้วก็เงินชดเชยกรณีต้องหยุดงานโดยมีบัณฑิตแรงงานคอยประสานงานอย่างใกล้ชิดในขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็เข้าพื้นที่ไปลูกจ้างที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้านกระทรวงพลังงานนะคะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปประเมินความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน10วันเพื่อเร่งซ่อมแซมให้กลับมาเปิดบริการประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: โดยทางสอบต.

0: ก็ยืนยันนะคะว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียหายทั้งหมดได้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วและจะเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อให้การเยียวยารวดเร็วและครอบคลุมที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: ค่ะต่อกันเรื่องของความมั่นคงเนี่ยละค่ะยังอยู่กันในพื้นที่ของภาคใต้นะคะมาดูกันในพื้นที่ของจังหวัดสตูลกันบ้างค่ะจังหวัดสตูลนะคะปตท.บ้านควรเกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่เร่งสกัดเพลิงไหม้คนขับบาดเจ็บสาหัสค่ะเร่งนำส่งโรงพยาบาลสตูลค่ะโดยเมื่อคืนนี้นะคะเวลา 21:30 นค่ะที่จังหวัดสตูลร้อยตำรวจเอกวัฒนาเศษสุขรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลจังหวัดสตูลก็รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ปั๊มปตท.บ้านควรตั้งอยู่ริมถนนยนตรการกำนันสายหัดใหญ่สตูลฝั่งขาออกจากตัวเมืองสตูลหมู่ที่5ตำบลบ้านควรอำเภอเมืองสตูลซึ่งในเวลาต่อมาค่ะนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายธีรพงษ์คุ้มเขี้ยมนายอำเภอเมืองสตูลพลตำรวจเอกสุรจิตเพชรจอมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลก็ลงพื้นที่ไปนะคะพร้อมทั้งสั่งการเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยเทศบาลตำบลบ้านควรอาสาสมัครกู้ภัยร่มไทรแล้วก็รถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองสตูลเทศบาลตำบลบ้านควรค่ะเร่งสกัดเพลิงโดยใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงเศษสามารถที่จะสกัดต้นเพลิงไว้ได้นะคะซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่ารถยนต์ยี่ห้อ Isuzu Mew 7ค่ะไม่ทราบสีและหมายเลขทะเบียนถูกเพลิงไหม้ทั้งหมดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีตู้จ่ายน้ำมันเสียหายทั้งหมดอีก2 ตู้ด้วยกันค่ะ
0: ค่ะจากการสอบสวนในเบื้องต้นนะคะทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้มีนายพิสูจน์เพชรเนียมอายุ40 ปีซึ่งเป็นคนขับรถคันดังกล่าวไปซื้อน้ำมันใส่แกลลอนโดยมีเด็กปั๊มนะคะทราบชื่อว่าคือนางสาวดวงใจขุนดำเป็นคนเติมให้ในขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงปะทุนะคะเสียงคล้ายประทัดนะคะดังมาจากในรถจากนั้นเพลิงได้ลุกไหม้รถคันดังกล่าวส่วนนายพิสูจน์เพชรเนียมค่ะกระโดดหนีออกจากรถนะคะแต่ว่าได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลสตูลสำหรับสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะได้เข้าไปตรวจสอบต่อไปนะคะถือเป็นหนึ่งเหตุระทึกที่อันตรายมากๆเดี๋ยวต้องรอผลอีกทีว่าเหตุเกิดจากอะไรจะได้ระมัดระวังตัวกันต่อไปค่ะส่วนตอนนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาติดตามประเพณีที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปีนี้นะคะโดยทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้เตรียมจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ค่ะโดยในปีนี้มีเรือพนมพระทางบกเข้าร่วมกว่า122 ลำในขณะที่วัดแหลมทองก็มีการเร่งจัดเตรียมเรือพนมพระเพื่อที่จะร่วมประกวดอย่างเต็มที่ค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569นะคะในวันที่27ตุลาคม2569ตรงกับแรม1ค่ำเดือน11สำหรับขบวนแห่เรือพนมพระทางบกประจำปี2569ค่ะมีเรือเข้าร่วมขบวนทั้งสิ้น122 ลำก็จะประกอบไปด้วยเรือพนมพระที่เข้าร่วมประกวดจำนวน108 ลำเรือพนมพระทางบกในเขตเทศบาล5 ลำเรือพนมพระทางน้ำ5 ลำและก็เรือพนมพระที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากปี2568อีก3 ลำรวมไปถึงมีเรือต้นเทียนจากวัดศรีแสงทองค่ะได้เชิญต้นเทียนพรรษาซึ่งเป็นทูตทางวัฒนธรรมจากจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมในขบวนแห่เรือพระประจำปีนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็จะมีการจัดให้จับฉลากลำดับนะคะเรือพนมพระในวันที่9ตุลาคม2569ค่ะเวลา13:30 นะคะที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนชั้น2ค่ะโดยนายสุพจน์คำเงินเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการเชิญชวนประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีและนักท่องเที่ยวนะคะทั้งในและนอกพื้นที่ได้ร่วมติดตามการจับฉลากลำดับเรือพระนะคะผ่านการถ่ายทอดสดของเพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเพจ NBT ภาคใต้ค่ะ
2: ในวันที่9ตุลาคม2569จะมีการไลฟ์สดการจับฉลากจำนวนเรือทั้งหมด122 ลำนะครับทางเพจของ NBT และเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ติดตามชมกันนะครับ
0: ที่วัดแหลมทองนะคะหนึ่งในวัดที่เตรียมส่งเรือพนมพระเข้าร่วมประกวดก็มีการระดมพลังจากชาวบ้านและก็ทุกภาคส่วนมาร่วมกันประดับตกแต่งเรือโดยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดผ่านรูปแบบของเรือพนมพระให้เกิดเป็นรูปธรรมที่สวยงามและจับต้องได้ซึ่งขณะนี้ก็มีความพร้อมประมาณ 70% แล้วค่ะ
3: เรือลำนี้ครับที่วัดแหลมทองก็เกิดขึ้นที่วัดแหลมทองก็โดยการที่พระนี่ครับพระก็เป็นผู้ที่เป็นแกนกลางที่จะสืบทอดพุทธศาสนาแล้วก็โดยการที่เอาหลักคำสั่งสอนเนี่ยแฝงด้วยหลักคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่สู่ประชาชนแล้วก็เพื่อการที่ส่งเสริมช่างหรือว่าโยมหรือว่ากรรมการหรือว่าผู้ใหญ่ผู้ช่วยหรือว่ากรรมการหรือว่าทีมงานช่างนะครับเขาทำเพื่อการที่ส่งเสริมความสามัคคีก็ประมาณ 60% ถึง 70% ความพร้อมก็เต็มใจเต็มที่เขาก็เต็มใจเต็มที่หรือว่าเขาทำด้วยศรัทธาเพราะว่าแล้วศรัทธาเขาความศรัทธาเขาก็เพื่อการที่เป็นพุทธบูชาเขาก็ทำก็เพื่อการที่เป็นพุทธบูชาเขาเพื่อเจ้าเขาศรัทธานี่ครับศรัทธาเป็นตัวนำมาทำนี่เขาก็ถ่ายทอดเป็นรูปธรรม
0: เป็นอีกหนึ่งประเพณีใหญ่ที่รวบรวมนะคะเรียกว่าเป็นการรวมแรงรวมใจพลังศรัทธานะคะคุณผู้ชมก็สามารถรอชมความงดงามที่ยิ่งใหญ่นี้ได้ในวันที่27ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะจากประเพณีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะไปดูประเพณีที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตกันบ้างค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะแสนสิริค่ะผนึกกำลังกับธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเดินหน้าสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นปีที่14ดึงภาคเอกชนและชุมชนค่ะร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมกว่า200ปีสู่เทศกาลระดับโลกค่ะก็คาดว่าในปีนี้นะคะเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต้าโมเก้งค่ะจังหวัดภูเก็ตนายรอมดอนหายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมแถลงข่าวสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตต่อเนื่องเป็นปีที่14แล้วนะคะภายใต้แนวคิดสานต่อความดีเติบโตยั่งยืนสะท้อนความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนชุมชนและประชาชนในการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายอุทัยแสงสุขกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดนายเอกพลพฤกษ์พลากรค่ะผู้บริหารงานโฮมเลนดิ้งโปรดักต์ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนก็เข้าร่วมงานค่ะ
0: สำหรับประเพณีถือศีลกินผักหรือว่าเจี๊ยะฉ่ายนะคะมีประวัติยาวนานกว่า200ปีค่ะปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและกลายเป็นเทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า 650,000 คนต่อปีครอบคลุมศาลเจ้ากว่า40แห่งเป็นการตอกย้ำพลัง Inclusive Growth นะคะรวมเป็นพลังขับเคลื่อนภูเก็ตเมืองเทศกาลโลกที่สร้างเงินสะพัดกว่า 5,700 ล้านบาทภายในระยะเวลา9วันพร้อมสร้างงานและรายได้ให้คนในพื้นที่กว่า 4,500 งานสำหรับปีนี้แสนสิริและไทยพาณิชย์นะคะก็ยังขยายกิจกรรมสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยชวนครอบครัวแสนสิริลูกค้าธนาคารและพนักงานร่วมทำความสะอาด6ศาลเจ้าใหญ่ระหว่างวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการ
1: นอกจากนี้ค่ะยังร่วมกับแบรนด์ท้องถิ่นอย่างยาหยีนะคะแบรนด์พื้นเมืองภูเก็ตรังสรรค์ของขวัญแทนใจค่ะเป็นถุงหอมซาเช่กลิ่นการเวลาค่ะภายใต้แนวคิดหอมกลิ่นมรดกส่งต่อเรื่องราวสานต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่นค่ะโดยการตัดเย็บจากเศษผ้าปาเต้นะคะเหลือใช้ด้วยฝีมือของกลุ่มผู้ต้องขังหญิงและกลุ่มผู้สูงอายุในท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพลดขยะค่ะตามแนวคิด Circular Economy นะรวมถึงสนับสนุนร้านกาแฟท้องถิ่นด้วย Bean Coffee Roaster นะคะจะทำเครื่องดื่มแจกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ
0: ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะสถาบันการเงินที่มุ่งสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อการเติบโตของสังคมอย่างยั่งยืนซึ่งได้ร่วมมือกับแสนสิรินะคะสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตต่อเนื่องเป็นปีที่14เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่คู่สังคมไทยเทศกาลนี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งคือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองยกระดับภูเก็ตสู่หมุดหมายระดับโลกที่พร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่ว ทุกมุมโลกนะคะอีกหนึ่งงานใหญ่ของภูเก็ตมีโอกาสต้องไปเที่ยวไปชิมอาหารเจกันให้ได้เลยค่ะสำหรับตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันค่ะ
4: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกันสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
2: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
1: ช่วงนี้ผมดองตอกอะพี่อยากไปวัดครับ
2: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
1: ไป
3: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: กลับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะในช่วงที่2ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะชวนคุณผู้ชมที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมาเตรียมความพร้อมกันค่ะโดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะคะกำหนดจัดขึ้นอีกครั้งค่ะในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นี้หลังจากที่เลื่อนไปนะคะจากวันที่27กันยายนด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์นะคะไปตรวจสอบรายชื่อแล้วก็หน่วยเลือกตั้งเตรียมพร้อมหลักฐานแสดงตัวตนเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อความพร้อมในการใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งค่ะการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะคะจากเดิมค่ะกำหนดจัดขึ้นในวันที่27กันยายนที่ผ่านมาแต่ว่าได้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปนะคะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่และกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็นายจ้างสามารถจะไปตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งของตนเองล่วงหน้ากันได้พร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อมก่อนวันเลือกตั้ง
0: โดยนางสาวพรวิรินจินดานุค่ะนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบรายชื่อหน่วยเลือกตั้งแล้วก็หลักฐานที่ต้องใช้แสดงตนพร้อมเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์นะคะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่11ตุลาคม2569ค่ะฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: ที่เป็นผู้ประกันตนนะคะและนายจ้างนะคะก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองได้นะคะในช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมค่ะหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus ได้นะคะรวมถึงการตรวจสอบที่ป้ายประกาศณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาและกรุงเทพมหานครได้ทุกแห่งค่ะหลักฐานสำหรับผู้รับรองกระทรวงพาณิชย์ที่อายุไม่เกิน6เดือนรวมถึงหนังสือมอบหมายซึ่ง
0: การตน
1: ในขณะที่นางสาววิยาดานินสุขนะคะตัวแทนผู้ประกันตนในปัจจุบันค่ะหนูนี่แหละหนูถือว่าเงินเก็บของหนูน่ะมันเป็นเหมือนกับเงินในอากาศที่เรายังไม่สามารถจับต้องได้แต่เรามีผู้บริหารเงินในกองทุนที่เขาเพราะฉะนั้นใครที่มีสิทธิ์ในการเลือกนะคะก็อย่าลืมนะคะ11ตุลาคมนี้นะคะ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะ

0: ทีนี้มาดูกันในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหลังจากที่เปิดให้บริการประชาชนนะคะใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไทยช่วยไทยพลัส60/40ในเดือนตุลาคม2569นี้ร้านธงฟ้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีประชาชนออกมาทยอยใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องในขณะที่ร้านค้าได้สะท้อนมุมมองเรื่องของการอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงค่ะโดยบรรยากาศที่ร้านสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไทยช่วยไทยพลัส60/40ในรอบใหม่กันอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนใหญ่นะคะเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยช่วงเวลาที่ประชาชนมาใช้สิทธิ์กันมากที่สุดเนี่ยก็คือช่วงหลังเลิกงานตั้งแต่เวลาประมาณ 17:00 นเป็นต้นไปซึ่งจากการให้บริการของหน้าร้านนะคะก็พบว่าประชาชนแต่ละช่วงวัยเนี่ยมีความคุ้นเคยกับช่องทางการใช้สิทธิ์แตกต่างกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางส่วนนะคะที่เมื่อไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอาจจะต้องได้รับคำแนะนำนะคะในการใช้แอปพลิเคชันเพิ่มเติมโดยทางร้านค้านะคะก็สะท้อนว่าหากมีการประชาสัมพันธ์หรือว่าอำนวยความสะดวกในรูปแบบที่เข้าถึงผู้สูงอายุได้มากขึ้นก็จะช่วยให้ประชาชนกลุ่มนี้ใช้สิทธิ์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ในขณะที่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์นะคะต่างสะท้อนว่ามาตรการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงโดยเฉพาะค่าอาหารแล้วก็ของใช้จำเป็นพร้อมมองว่าหากรัฐมีการขยายมาตรการในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนได้มากขึ้นและอยากให้พิจารณาปรับเพิ่มวงเงินให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้นในยุคปัจจุบันค่ะเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: ถ้าจะมีระบบอะไรแบบนี้ค่ะขอให้ง่ายกับผู้สูงอายุหน่อยเช่นใส่แค่รหัสไม่ต้องสแกนหน้าให้แบบใส่รหัสง่ายๆอะไรให้ผู้สูงอายุแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเงินของผู้สูงอายุบางคนไม่ได้ใช้เลยนะคะอยากให้ได้แบบเงินเลยไม่ต้องให้ผู้สูงอายุเติมเงินนะคะเพราะบางคนเติมไม่เป็นอ่ะลูกหลานไม่มีอ่ะอีกเรื่องนึงก็คือแบบให้แบบว่าเกี่ยวกับเนี่ยคือเงินเหลือของผู้สูงอายุเยอะมากเยอะจริงๆนะคะบางคนเหลือ400บางคนเหลือ800หักหมดคือเราเห็นเรายังตกใจเสียดายแทน
3: โครงการนี้ก็รัฐบาลทำก็ดีนะความรู้สึกก็ดีแต่ได้เรื่อยๆมันก็ดีนะ
4: คือของที่ใช้ในร้านครับเนี่ยพวกกระดาษพวกน้ำยาซักอะไรพวกนี้ครับถุงรู้สึกดีมากครับดีว่าได้ช่วยได้เยอะเลยครับอยากให้มีไปเรื่อยๆก็ดีครับ
1: ประชาชนก็ไปใช้สิทธิ์กันคึกคักเลยค่ะแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศในเรื่องของการยืนยันตัวตนกันบ้างค่ะโดยบรรยากาศการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันเสาร์แรกของการใช้สิทธิ์เดือนตุลาคมนี้ก็มีประชาชนทยอยเดินทางไปใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นบรรยากาศการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีเป็นวันเสาร์แรกของการใช้สิทธิ์รอบเดือนตุลาคมค่ะก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันหรือประสบปัญหาในการเข้าใช้งานระบบจึงขอเข้ามาให้ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารช่วยดำเนินการพร้อมแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะ
0: ค่ะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะก็เปิดเผยว่าเมื่อช่วงวันที่30กันยายน1และ2ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะมีประชาชนเนี่ยเข้ามารับบริการค่อนข้างมากกว่าวันนี้นะคะซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของเช้าวันหยุดแล้วก็ประชาชนอาจจะทยอยเดินทางมาใช้บริการ

0: ก็ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ค่ะ
1: ทางด้านของประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการในที่ได้ไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็นภายในครัวเรือนพร้อมฝากถึงรัฐบาลให้พิจารณาขยายโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีรายได้น้อยค่ะ
2: มาธนาคารมาใช้บริการอะไร
3: อ๋อใช้อุปกรณ์รัฐบาลแห่งรัฐจ้ะก็ทำธนาคารทำให้แล้วยืนยันต้นมันว่ามันผิดข้อมูลยังไงไหมแต่ว่าหลานว่าต้องมาธนาคารแล้วก็มาธนาคารทำได้แล้ว
2: เรียบร้อยแล้ววางแผนไว้ว่าจะไปใช้อะไรคะ
3: อ๋อใช้ในครอบครัวน้ำฝุกน้ำปลาอย่างนี้รัฐบาลนี่ก็ทำดีแล้วเขาทำได้นะ
4: ผมอยากให้รัฐบาลจัดทุกเดือนเลยเดือนละเท่าไหร่ก็ได้จัดไปทุกเดือนเดือนละพันช่วยได้นะเราไปซื้อของอะไรเล็กๆน้อยๆมันช่วยได้ซื้อพวกไข่พวกข้าวสารอะไรแบบนี้น้ำมีประโยชน์ก็มีประโยชน์ใช้ได้เลย
0: ค่ะจากบรรยากาศของการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะคะไปดูกันในบรรยากาศของการต้อนรับนักวอลเลย์บอลหญิงกันบ้างนะคะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็มีการต้อนรับแป้นปิยนุชแป้นน้อยนะคะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกลับบ้านเกิดค่ะหลังจากที่สร้างประวัติศาสตร์นะคะคว้าแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าตั๋วลุยโอลิมปิก2028ด้วยค่ะโดยเมื่อเช้านี้นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ร่วมให้การต้อนรับแป้นปิยนุชแป้นน้อยนะคะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชีย2026และคว้าฉิดเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ในโอกาสเดินทางกลับสู่บ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยในโอกาสนี้นะคะนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพร้อมด้วยนางสาววารินชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาและภาคเอกชนร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับแป้นปิยนุชนะคะในความสำเร็จจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวทีระดับนานาชาติค่ะสร้างชื่อเสียงแล้วก็ความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศชาติและบ้านเกิดค่ะ
1: ค่ะสำหรับความสำเร็จของปิยนุชแป้นน้อยนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะการเป็นส่วนหนึ่งของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สร้างผลงานอันยอดเยี่ยมในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมกับคว้าตั๋วสู่โอลิมปิกเกม2028ค่ะซึ่งก็นับเป็นเป้าหมายสำคัญของวงการกีฬาวอลเลย์บอลไทยและในโอกาสนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ชื่นชมในความมุ่งมั่นทุ่มเทและความเสียสละของนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยรวมไปถึงแป้นปิยนุชนะคะซึ่งก็เป็นนักกีฬาลูกหลานชาวนครศรีธรรมราชที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของตนเองและก้าวเดินตามความฝันบนเส้นทางกีฬาทั้งนี้ชาวนครศรีธรรมราชต่างก็ร่วมภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้แป้นปิยนุชรวมไปถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราด้วยค่ะที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติและเตรียมความพร้อมสำหรับการลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ต่อไปนะคะเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอเชียร์ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการแข่งขันรายการใหญ่ที่ใครๆก็อยากจะไปและไทยเราได้ไปแล้วในครั้งนี้ค่ะ
0: ใช่ค่ะเป็นประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะคะ
1: จ
0: ากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะไปดูกันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะมีการเตรียมระเบิดความมันค่ะป๊อปรัดเฟส2026ขน4ศิลปินทีป๊อปนะคะขึ้นเวทีริมทะเลเปิดประสบการณ์ดนตรีครั้งยิ่งใหญ่27พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยที่ลานลมศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตนะคะนายอนุภาคเวทวณิสนองค่ะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายสุทธิพันธ์สกุลเทพค่ะรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนายวันลบรอดคืนนะคะผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมบริษัทสยามเฟสติวัลจำกัดหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็องค์กรผู้ให้การสนับสนุนร่วมประกาศความพร้อมในการจัดงานแล้วก็ขับเคลื่อนภูเก็ตสู่จุดหมายปลายทางด้านเทศกาลดนตรีกิจกรรมสร้างสรรค์ระดับประเทศค่ะ
1: สำหรับไฮไลท์ของงานดนตรีภูเก็ตป๊อปรัดเฟส2026ที่จะจัดขึ้นคือการนำ4ศิลปินทีป๊อปนะคะอย่างอิงวรันธร พร็อกซี่ แอตลาสแล้วก็โฟร์อีฟค่ะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน4ปรากฏการณ์แฟนตาซีผสานระบบแสงสีเสียงและงานภาพเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ชมได้

0: สัมผัสบรรยากาศดนตรีริมทะเลในรูปแบบที่แตกต่างจากคอนเสิร์ตทั่วไปแล้วก็งานนี้นะคะก็ยังออกแบบพื้นที่ให้เป็นประสบการณ์ตั้งแต่ผู้ชมเดินเข้าสู่งานทั้งโซนกิจกรรมจุดถ่ายภาพอาหารและพื้นที่ต่างๆพร้อมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Random Dance และ Cover Dance เพื่อที่จะแสดงความสามารถและต่อยอดสู่โอกาสขึ้นเวทีร่วมกับศิลปินค่ะ
1: ค่ะซึ่งภูเก็ตนะคะเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกค่ะที่มีความพร้อมทางด้านของสถานที่ท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารการเดินทางและบริการต่างๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนการเดินทางโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะใกล้หรือว่าช็อตฮอลแล้วก็กลุ่มผู้ชื่นชอบดนตรีหรือว่ามิวสิกเลิฟเวอร์นะคะก็จะช่วยกระจายรายได้ไปยังร้านค้าร้านอาหารโรงแรมที่พักแล้วก็การเดินทางรวมถึงชุมชนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยและทางเทศบาลนครภูเก็ตค่ะก็พร้อมที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งภูเก็ตป๊อปรัดเฟส2026เนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่27พฤศจิกายนนี้นะคะที่ลานอเนกประสงค์สะพานหินบริเวณปลายแหลมสะพานหินจังหวัดภูเก็ตค่ะและก็จะเปิดจำหน่ายบัตรทั่วประเทศนะคะพร้อมกันในวันที่10ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านแอปพลิเคชัน The Concert ค่ะ
0: หนึ่งงานที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ามีอีกหนึ่งงานมาฝากน่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะที่ตรังนะคะได้เปิดงานวิจิตรไทยแลนด์แอดตรังมนตรังตราตรึงนะคะปลุกแสงสีตระการตาชูเสน่ห์เมืองตรังผ่านแสงสีนะคะแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่เขาแปะช้อยสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดตรังเปิดปรากฏการณ์แสงสีเสียงสุดอลังการวิจิตรไทยแลนด์แอดตรังภายใต้แนวคิดมนตรังตราตรึงเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวยามค่ำคืนและส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดตรังผ่านมุมมองร่วมสมัยโดยมีนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดงานร่วมกับนายณัฐครุฑสูตรรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและมีส่วนราชการภาคเอกชนภาคีเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมงานค่ะ
1: ค่ะซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดมนตรังตราตรึงค่ะนำเสนออัตลักษณ์และเสน่ห์ของจังหวัดตรังผ่านการแสดงแสงสีเสียงและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองตรังในมุมมองที่แปลกใหม่และสร้างประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เข้าร่วมงานด้านนายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่างานวิจิตรไทยแลนด์แอดตรังในครั้งนี้นะคะเป็นเครื่องยืนยันถึงความพร้อมในการยกระดับศักยภาพเมืองท่องเที่ยวรองผสมผสานนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เข้ากับทุนทางวัฒนธรรมรวมทั้งเป็นโอกาสให้จังหวัดตรังได้นำเสนอเสน่ห์ในมุมใหม่จากเมืองที่มีความโดดเด่นทั้งธรรมชาติทะเลอาหารวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวยามค่ำคืนผ่านแสงสีศิลปะและความคิดสร้างสรรค์สะท้อนให้เห็นว่าตรังมีเสน่ห์ในทุกช่วงเวลาและเปี่ยมด้วยเรื่องราวและสีสันที่น่าค้นหาซึ่งนอกจากสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวแล้วยังช่วยกระตุ้นการเดินทางทั้งการพักค้างคืนการใช้จ่ายและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะ
0: ค่ะซึ่งงานวิจิตรไทยแลนด์แอดตรังมนตรังตราตรึงเนี่ยค่ะก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่2ถึง11ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง22นาฬิกาประชาชนที่เข้าร่วมงานค่ะสามารถไปจอดรถกันได้ที่สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง2ทุ่งแจ้งซึ่งก็จะมีบริการรถรับส่งฟรีเข้าสู่พื้นที่จัดงานตลอดทั้งคืนนับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่มาช่วยสร้างสีสันให้กับจังหวัดตรังและเปิดมุมมองใหม่ในการสัมผัสเสน่ห์ของเมืองตรังผ่านการผสมผสานแสงสีศิลปะวัฒนธรรมและเรื่องราวของท้องถิ่นได้อย่างลงตัวนั่นเองค่ะงานเริ่มขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ที่ตรังแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็ไปร่วมสัมผัสกับงานนี้กันได้ค่ะ
1: ค่ะจนถึงวันที่11ตุลาคม2569นะคะ
0: ค่ะ
1: อาจากจังหวัดตรังค่ะเราไปดูอีกเรื่องนึงนะคะชีวิตหลังเกษียณค่ะโดยได้รีโนเวทบ้านโบราณนะคะอายุกว่า100ปีสู่บ้านพักสไตล์วินเทจค่ะชุมชนลำพญานะคะจุดเช็คอินสุดชิคหลังเกษียณของ2ครูศิลปะและนาฏศิลป์ที่เปิดต้อนรับเพื่อนฝูงและผู้มาเยือนด้วยความอบอุ่นค่ะ โดยบ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่ที่บริเวณหมู่ที่4ตำบลลำพญาค่ะเดิมทีเนี่ยเคยเป็นร้านขายของชำเก่าแก่ของคุณลุงคุณป้านะคะอายุกว่า100ปีก่อนจะถูกส่งต่อมายังสองสามีภรรยาอดีตข้าราชการครูศิลปะและครูนาฏศิลป์ผู้รักงานศิลปะค่ะก็คือคุณสมชายและคุณเอมออนค่ะแกล้วสงครามนะคะหลังจากที่เกษียณอายุราชการทั้งคู่ค่ะก็ได้มีการตัดสินใจเข้ามาใช้ชีวิตในบ้านเกิดแล้วก็ใช้เวลาว่างราว3เดือนนะคะในการเนรมิตบ้านหลังนี้เนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขแล้วก็การพบปะค่ะ
0: โดยคุณสมชายนะคะก็เล่าไปถึงแนวคิดในการรีโนเวทค่ะว่าตัวบ้านแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นฝาบ้านสังกะสีดั้งเดิมแล้วก็ส่วนด้านหลังที่เป็นปูนซึ่งตั้งใจจะคงความดิบแล้วก็เสน่ห์เฉพาะตัวเอาไว้โดยไม่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างมากนักอาศัยทักษะความรู้ด้านศิลปะแล้วก็นำของเก่าสะสมที่มีอยู่ค่ะมาประดับตกแต่งให้กลายเป็นมุมถ่ายรูปสวยบรรยากาศจำลองเสมือนไปคาเฟ่เพื่อตอบโจทย์ความชอบในการดื่มกาแฟแล้วก็อยากจะมีพื้นที่ต้อนรับกลุ่มเพื่อนฝูงนะคะที่มักจะแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอทางด้านของคุณเอมออนก็เสริมค่ะว่าจุดเริ่มต้นมาจากการที่ตนและสามีเป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปเมื่อนำภาพบรรยากาศบ้านแล้วก็มุมต่างๆไปโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ก็ทำให้กลุ่มเพื่อนนะคะเพื่อนฝูงพี่น้องและคนรู้จักเห็นแล้วก็สนใจอยากจะเดินทางมาเที่ยวมาหาก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้บ้านหลังนี้เป็นศูนย์รวมพลคนคุ้นเคยค่ะ
1: ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่พักผ่อนหลังเกษียณแต่ว่ายังเปิดกว้างให้คนในชุมชนค่ะเช่นกลุ่มชาวลำพญานะคะเจ้าหน้าที่อบต.ก็ได้มาใช้เป็นสถานที่ทำเวิร์กช็อปจัดประชุมนะคะเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอค่ะแม้ว่าจะไม่ได้เปิดให้เป็นร้านกาแฟแต่ว่าทางด้านของเจ้าของบ้านเนี่ยก็เตรียมมุมกาแฟดริปนะคะแล้วก็ชาผลไม้ไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างเป็นกันเองค่ะพร้อมมองว่าในอนาคตนะคะหากมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างสวนน้ำในพื้นที่ค่ะบ้านเขียวสังกะสีก็พร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คแล้วก็จุดเช็คอินต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่ผ่านมาเยือนตำบลลำพญาสำหรับผู้ที่สนใจแวะเวียนมาเยี่ยมชมนะคะถ่ายรูปเช็คอินหรือว่าสัมผัสบรรยากาศความอบอุ่นเป็นกันเองเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสอบถามล่วงหน้าได้ที่โทรศัพท์นะคะหมายเลข086-284-2525ค่ะ
0: สวยงามสมเป็นครูศิลปะและครูนาฏศิลป์มากๆนะคะเห็นแบบนี้เกษียณไปก็ไม่เหงาแล้วเดี๋ยวมีคนแวะไปถ่ายรูปเช็คอินด้วยบ่อยๆแน่นอนนะคะเป็นอีกหนึ่งไอเดียเผื่อทีว่าใครที่เพิ่งเกษียณไปเอาไปใช้กันได้บ้างนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมเราสองคนพร้อมทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เมื่อพูดถึงควายหลายคนอาจจะนึกถึงภาพสัตว์ใหญ่ที่ช่วยชาวนาไถนานะคะแต่ที่นี่ค่ะปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชน้องควายไม่ได้เป็นแค่แรงงานนะคะแต่เป็นเหมือนคุ้มทรัพย์ที่มีค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนค่ะวันนี้เราจะพาไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปรู้จักกับฟาร์มควายนมที่กำลังพลิกโฉมวิถีชีวิตชาวบ้านกันค่ะวันนี้จะไปดูนะคะว่าพื้นที่แห่งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรในรายการเมืองไทยดีๆที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปนะเวลาคุยถึงเรื่องของน้องควายเราก็จะมองว่าเขาเป็นสัตว์ที่เอาไว้ไถนานะคะเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ๆดำๆอยู่ในปลักในโคลนนะคะวันนี้ค่ะเราได้ข้อมูลมาบอกว่าสัตว์ที่ชื่อว่าน้องควายเนี่ยค่ะเราสามารถนำมาเป็นสัตว์ที่อยู่กับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้พื้นที่โดยเฉพาะที่ขนาบนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเข้ามาพื้นที่นะคะเราจะได้เห็นถึงบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่มันโอเคมากๆนะลมพัดเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือลมเพลลมพัดโบกสะบัดตลอดเวลานะคะแล้วก็ความเป็นธรรมชาติยังคงสูงมากๆที่นี่ที่โบยืนอยู่ก็คือฟาร์มน้องควายนะคะเป็นฟาร์มทวีชัยฟาร์มค่ะเปิดให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงน้องควายให้มีคุณภาพเขามีกิจกรรมมากมายนะคะการรีดนมควายก็ดีการดูแลควายซึ่งถ้าคนที่มาเที่ยวแบบนี้จะได้รับอะไรกลับไปมันก็น่าจะเป็นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในเรื่องของการดูแลควายเพราะตอนนี้เนี่ยน้องควายถือว่าน้อยมากเลยนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชเราก็ไม่ได้หาดูกันได้ง่ายๆโบทราบเรื่องนี้มาจากไหนคะอาจารย์วาทีทรัพย์สินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกระซิบบอกและนำทางมาวันนี้ต้องคุยหน่อยว่าอาจารย์เข้ามาพบกับฟาร์มแห่งนี้ได้อย่างไรและเราเข้ามาช่วยเหลือดูแลหรือซัพพอร์ตด้านใดบ้างจนวันนี้ทวีชัยฟาร์มมีความพร้อมในการเปิดให้บริการกับคนที่ต้องการอยากจะมาเรียนรู้เรื่องของการเลี้ยงน้องควายวันนี้โบอยู่กับอาจารย์วาทีทรัพย์สินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โบก็จะเจออาจารย์ในหลายๆบริบทนะคะเรื่องของวัฒนธรรมก็ดีเรื่องของการละเล่นเรื่องของหนังตะลุงมโนราเพลงบอกนะคะก็คือเป็นโลโก้ของอาจารย์เลยนะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์กระซิบบอกมาว่าน้องโบต้องมาดูมีหนึ่งที่อยากจะให้มาดูเพราะว่ามีความสำคัญทางด้านของจิตใจด้วยแล้วก็ทางด้านของพื้นที่ขนาบหน้าอำเภอปากพนังแห่งนี้นะคะทวีชัยฟาร์มเป็นไงคะอาจารย์ที่มาที่ไปอาจารย์ได้มาเจอกับเขายังไง
2: เมื่อก่อนเคยได้ยินคำว่าสะพานควายที่อยู่ด้านหลังของเรานะครับก็คือสะพานที่มีการเลี้ยงควายเยอะๆนะครับก็ได้ยินแต่ชื่อมานานเพราะว่ามีเพื่อนอยู่แถวปากพนังนะครับแต่บังเอิญรู้จักกับน้ามาศน้ามาศนี่เป็นลูกศิษย์ของคุณพ่อเป็นลูกศิษย์พ่อน้ามาศเป็นคนปากพนังแล้วพอถามถึงน้ามาศทุกคนจะรู้จักว่าน้ามาศเคยเล่นดนตรีอยู่กับวงนางหาคาราวาน
1: เป็นน
2: ักดนตรีนะครับยุคแรกๆเลยนะครับแล้วก็น้ามาศถึงเวลารู้สึกตัวเองอายุ60แล้วจะได้รับเงินเดือนคนแก่เลยนะว่าไม่อยากสัญจรไม่อยากเดินทางเล่นดนตรีแล้วอยากจะกลับบ้านน้ามาศก็กลับมาบ้านที่ปากพนังรู้ข่าวว่าน้ามาศมีที่อยู่ที่ปากพนังก็มาเยี่ยมน้ามาศนัดเจอกันพอมาเยี่ยมน้ามาศปุ๊บน้ามาศว่าผมอยู่ที่นี่มาอยู่กับลุงชัยเพื่อนพ่อแต่ลุงชัยเป็นคนเลี้ยงควายไว้เยอะแยะมากมายก็ถามลุงชัยว่าแล้วควายนี่เลี้ยงมายาวนานแล้วยังลุงชัยว่าเลี้ยงมายาวนานพอสมควรนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อมาแล้วก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าลุงชัยอยู่เดียวดายเลี้ยงควายอยู่เดียวดายแต่บรรยากาศที่คอกเลี้ยงควายของลุงชัยมันมีความสวยงามมีกังหันมีโครง
1: จริงคุณผู้ชมเนี่ยพอฟังอาจารย์พูดมันจริงหมดทุกอย่างเลยนี่คือกังหันลมที่ขนาบนาคที่แบบว่าดังมากในโซเชียลแล้วดูวิวก่อนวิวหลักล้าน
2: ครับวิวเยอะมากก็เลยบอกว่าลุงชัยถ้าจะทำตรงนี้ให้คนรู้จักเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับอาชีพของคนปากพนังนอกจากทำน้ำหวานจากหาประมงพื้นบ้านแล้วเนี่ยเรื่องของควายก็น่าสนใจมากเพราะลุงชัยแกเป็นน่าจะเป็นคนเลี้ยงควายรุ่นสุดท้ายณเวลานี้ของปากพนังลุงชัยว่าเอาสิอาจารย์จะทำอย่างไรได้บ้างผมก็เลยไปคุยกันในมหาวิทยาลัยมีงบพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับก็เลยตั้งงบประมาณพัฒนาท้องถิ่นว่าเราจะมาทำตรงนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องวิถีคนเลี้ยงควายนะครับก็เริ่มกันมาเข้ามาหลายรอบมากผ่านนักศึกษาเข้ามายุคแรกๆลุงชัยแกไม่ได้เข้าใจเรื่องแหล่งเรียนรู้ใครมาถามอะไรแกก็ให้ความรู้แต่ว่าระบบการจัดการความรู้มันยังขาดไปเพราะเลยมานั่งคุยกันแล้วถามปัญหาของลุงชัยว่าลุงควายพอเพียงพอไหมแกบอกว่าไม่เพียงพอในการผลิตแล้วก็ข ขายเป็นลิตรขายเป็นขวดตรงเนี้ยเราบอกว่าเอาไหมถ้าอย่างนั้นเราต้องมาพัฒนาเอานมควายที่มีอยู่น้อยไม่เพียงพอมาสร้างมูลค่าเพิ่มก็เอาอาจารย์จากคณะวิทย์มาคุยเรื่องก่อนกินนมควายดีๆอย่างไรเข้าแลบเทสนะครับ2แปลรูปอะไรได้บ้างก็เอานมควายมาทำเป็นสบู่เป็นครีมบำรุงผิวเนี่ยแล้วก็เป็นกาแฟเปลี่ยนกับคนกินกาแฟกันเยอะแต่ว่าถ้ามีกาแฟบวกนมควายมันก็จะน่าจะอร่อยมากขึ้นก็นั่งคิดสูตรกันในที่สุดก็ได้กาแฟนมควายมาครั้งแรกไม่เคยกินพอกินปุ๊บมันประทับใจ
1: เป็นไงอาจารย์หนูไม่เคยทานลองแบบว่าลองบอกว่ามันเป็นยังไง
2: คือจะบอกว่าเป็นยังไงก็บอกไม่ถูกเพียงแต่บอกว่าคนบางคนบอกว่านมควายจะคาวไหม
1: น่าละสิ
2: จะเลี่ยนไหมก็บอกว่าลองชิมดูพอกินกาแฟนมควายคนที่มีความเชื่อดั้งเดิมว่าไม่อร่อยมันเลี่ยนเนี่ย
1: uh-huh.
2: เปลี่ยนพฤติกรรมเลยอร่อยมาก
1: สรุปอร่อย
2: อร่อยมากนี่ผมก็งั้นก็หนึ่งที่นี่ควรจะมีกาแฟนมควายนะครับแล้วก็ถ้ามีใครบอกว่ามากินกาแฟนมควายที่ไทยวิเชียร์ฟาร์มสินะครับซื้อสิ่งเอาไปบำรุงผิวไปเป็นสบู่เลยได้หมดนะครับก็คือยุคของการปูพื้นฟาร์มรู้เพื่อเตรียมตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยว
1: นี่คือจุดเริ่มต้นค่ะว่าทำไมวันนี้เราถึงมาดูฟาร์มควายที่ทวีชัยฟาร์มแห่งนี้นะคะหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องเข้าถึงยากมันเป็นเรื่องไกลตัวต่างๆนะคะก็จริงเพราะว่าควายมันไม่ได้หาดูง่ายๆแล้วที่นี้ที่นี่ยังมีอยู่ค่ะปากพนังนครศรีธรรมราชผมคิดว่าใครที่ชอบเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชอบแน่ๆด้วยแลนด์มาร์คด้วยสถานที่เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปข้างในพร้อมๆกัน
2: แล้วก็อย่าลืมต้องกินนมควายได้กาแฟนมควาย
1: เนี่ยอาจารย์บอกว่าอร่อยมาก
2: อร่อยมากเลย
1: จะพยายามไม่ให้พลาดนะคะพี่เขาแบบว่าทำให้เรา
2: เดี๋ยวให้ดูมีให้กิน

0: ดูที่นี่นะคะฟาร์มควายทวีชัยที่ปากพนังอยู่ที่ขนาบนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตั้งแต่เราเดินทางมาถึงพื้นที่นะคะเราจะได้เห็นที่กว้างขวางเราจะได้เห็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาตินะคะและที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้คือไก่นกลมพัดโอ้มันคือธรรมชาติจริงๆค่ะที่นี่เตรียมความพร้อมที่จะเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะที่นี่มีน้องควายนับ10ตัวนะคะที่นี่เป็นพื้นที่ที่เขาบอกว่าหายากแล้วนะคะน้อยพื้นที่แล้วที่จะเลี้ยงควายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่าที่นี่ยังคงเลี้ยงอยู่ค่ะมาถึงแล้วต้องทักทายเจ้าของฟาร์มนะคะคุณลุงทวีชัยวันนี้จะมาพูดคุยจะมาเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นของการทำฟาร์มนี้มันมาจากอะไรนะคะแล้วก็มีแนวความคิดอะไรที่จะต่อยอดให้อยู่คู่กับชุมชนขนับหน้าให้อยู่คู่กับปากพนังคู่กับนครศรีธรรมราชต่อไปโดยที่จะทำให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนอยากจะมาเรียนรู้นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั่นเองวันนี้อยู่กับคุณลุงทวีชัยสวัสดีนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณลุงบอกว่าแหล่งใต้เท่านั้นแหล่งใต้เท่านั้นนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโบจะแปลนะคะให้คุณ
1: เราเลี้ยงปากพนังเนี่ยน้องนะซึ่งตรงนี้ไม่ได้ฟังไม่ได้ตรงนี้ตาย
0: พูดกลางไม่ได้ต้องพูดใต้โอเคเดี๋ยวจะเป็นคนแปลให้นะคะเป็นมายังไงอ่ะทำไมคุณลุงยังเลี้ยงควายอยู่ทั้งที่เขาบอกว่านครศรีธรรมราชพื้นที่เลี้ยงควายเหลือน้อยเต็มทีแล้วคุณลุงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ใครลืมปฏิทินกับผมเลี้ยงกับอาจารย์นี่แล้วก็มา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มาเปิดกิจการครับผมก็เปิดให้ก็ทำไปเลยจะทำไมทำไปช่วยเหลือผมก็ช่วยไป
0: ค่ะก็มีผู้ช่วยเหลือนะคะมีทีมงานบอกว่าให้มาเลี้ยงควายต่อไปแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆฟาร์มแห่งนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำไมเขาบอกว่านครศรีธรรมราชแต่จริงๆมันน้อยมากแล้วนะฟาร์มควายอย่างเงี้ยค่ะแต่ทำไมคุณลุงยังคงทำอยู่
1: ชอบชอบรักไม่เอกเรียกนุเด็กอายุ15ปีผมเลี้ยงควายแล้ว
0: โอ้วัยรุ่นนะตอนนั้น
1: ครับวัยรุ่นเมียก็ไม่ใช่หน้าที่
0: ค่ะ
1: กับพ่ออายุ30แม่เมียที่วงได้เมียที่วงอยู่กันนู่นชาติทิพย์กลับมานี่แล้วพอกลับมานี่พบทราบเมียว่ามึงสู้ไข่ไม้หนองควายมันว่าไอ้กล้วยเลยเอาตังนี่พวกว่าก็เอาตังไปที่ชนตัวเดียวไปเจอควายกันดีวะ
0: ค่ะ
1: ก็ไปวันแรกไม่ช้ากับคงวันที่ช่องไปแล้วก็เคยรถเครื่องเนี่ยน้องไปตกเจ้าตกแก
0: ค่ะ
1: ที่ก็ค่ายกับวันนี้ก็ค่ายจากกุ้งเนี่ยเลือกก็จะเอาปุ๊บเลือกนู่ตัวนะซึ่งตัวนี้เสียชีวิตกันนี่มันเลยน้ำท่วมช็อกตายซึ่งตัวขู่วันปุ๊บไข้ไปมันไม่เกิดก้าวลูกเช่าเช่าวายเลยจริงกระโปงวายวายซึ่งหนังอินุ่มควายเท็ดเลยก็ไปนอนเล่นในตัวทัดเขาว่าควายเลี้ยงควายโบล่าพันนมเฉพาะ
0: โบล่าน
1: ี
0: ่พันนมเฉพาะ
1: ซึ่งก็พ่อหัวแม่ที่ชอบพื้นที่จะพื้นที่ชื่อที่นุ่มจังควายนี่นอนเล่นแต่ช่วงนี้นะกาพอดีเพชรทัศน์นั่งก็มาพอดีเลยน้อง
0: ค่ะ
1: มาถึงพ่อว่าหม้อจำเพื่อชื่อควายโบราณคนเดียวจะพื้นที่ชื่อตะเกียงแหน่งปุ๊บเทวดีกันก็จะโถพลาดไปคอนมาจังหวัดกระโจกลับมาว่าเดียวไปติดต่อไปสุราษฎร์เพื่อได้ครับพอย้ายไปได้จะชูมาแล้วอ่ะถ้าลุงเหนียวได้เดี๋ยวคิดว่าพวกบอกเอาพูด

0: ก็ทุ่งมาโคตร
1: นี่คือจุดเริ่มต้นนะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมจากนั้นก็ทำการเลี้ยงควายนมนะคะเปิดเป็นฟาร์มทวีชัยฟาร์มนะคะแต่ก่อนก็อาจจะไม่ได้แบบใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้พื้นที่เลี้ยงควายมีเยอะมากแล้วมีควายนับ10ตัว
0: นี่ลืมไหมเน
1: า
0: ะ
1: ลุงทวีชัยไปเอารูปมาให้ดูด้วยนะคะว่าน
0: ี่ลืม
1: จุดเริ่มต้นหูนี่เป็นภาพในอดีต
0: เ
1: ป็นภาพในอดีตนี่คือสิ่งมีคุณค่านะคะนี่กี่ตัวเนี่ยเริ่มปีอะไรคุณลุง
0: เนี่ยตัวนี้ดานมา
1: ตัวแรก
0: มันละเอียดอย่างละเอียดเหล่านี
1: ้ยังเอียดคือยังเล็กอยู่
0: จะพูด
1: อูนอน
0: ถึงนี่แม่มัน
1: แล้วจำได้ยังไงเนี่ยจำได้ยังไงเนี่ย
0: จำได้ยัน
1: เก่ง
0: ครับจำได้ทุกตัวเลยนี่
1: จำได้ทุกตัวเลยมีชื่อไหม
0: มี
1: มีชื่อด้วยอย่างเช่นชื่ออะไรตั้งชื่อมันว่าอะไร
0: ตัวนี้สาวย่อย
1: สาวใหญ
0: ่สาวย่อยลูกมันชาน้อง
1: ชาน้อง
0: ชาวนุยนี่ผ
1: ม
0: นี่นำมาขัดทุกละเอียดอันนี้บูล่าอันนี้ไอ้นาย
1: น้องนาย
0: ค่ายเป็นของนุยตัวนี้น้องเกดตัวนี้อันบ่าวนุย
1: ค่ะ
0: ตัวนี้ชาวเล็ก
1: สาวเล็ก
0: บูล่า
1: บูล่านี่เห็นไหมบูล่าอันนี้น้องโควี
0: ตัวชวน
1: เลิศ

0: นี่กระบอกนี้เลยนะคะเท้าไหมใหญ่ไหมนี
1: ่
0: ใช่ไหมคะคุณลุงจะบอกว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาก็เคยลองแล้วว่าบีบแต่มันก็ได้น้อย
1: เต็มนี่เลยนี่นะคร่องควดขึง
0: กี่ลิตรนี่ลิตรกว่าๆนี่ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ
1: ครับ
0: จะบอกว่าคุณลุงนี่แหละฝีมือสุดๆถูกไหมเออนี่ต้องอย่างนี้นะคะลุงเดี๋ยวลุงพาหนูไปดูน้องๆได้ไหมคะด้านหลังนี
1: ้
0: เดินเดินดูเลยนะโอเคไปดูพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมพี่สาวบอกว่ามาถึงที่ต้องให้อาหารควายก่อน
2: ใช่
0: เพราะว่ากองทัพควายก็ต้องเดินด้วยทองนะ
2: ใช่เหมือนกับคุณนั่นแหละ
0: คนเหมือนคนเลยใช่ไหมเมื่อตะกี้พี่สาวมอบเป็นหญ้าแห้งไปแล้วนี่นี่ตอนนี้เป็นการเลี้ยงแบบผสมผสานนะเมื่อตะกี้ในนี้ก็มีไก่อยู่ด้วยนะคุณผู้ชมนะมีไก่อยู่ในฟางนะเป็นหญ้าแห้งนะคะผสมผสานกันไปอันนี้จะให้กี่โมงอันนี้จะให้กี่โมง
2: มันแล้วแต่นะว่างก็เพียวว่างก็ให้เลยไม่ว่างก็รอไปก่อน
0: จะได้ enjoy eating กันทุกคนทุกท่านนะคะ
2: ใช
0: ่น้องๆที่นี่จะได้ทานหญ้าที่เป็นทั้งหญ้าสดแล้วก็หญ้าแห้งนะคะเขาจะหิวช่วงกี่โมง
2: มันก็ตื่นขึ้นมาพี่ก็เอาออกจากคอกเข้ามาก็กินเลย
0: กินแล้วเห็นมั้ยไก่ก็อยู่ด้วยผสมผสานน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราให้อาหารกันหน่อยพี่สาวเราให้ยังไงพี่สาวหนูถือให้กับพี่สาวให้เขา
2: อ๋อได้
0: แล้วเจ้านี่ทำอะไรนี่
2: อ๋อเจ้านี่มัน
0: ผิวอ้าวโอเคเก่งมากหนูเอาหนูเอา
2: ได
0: ้หนูเดาหนูขอเดาได้ไหม
2: ได้
0: หนูขอทายว่าพี่กำลังทำกาแฟนมควายอยู่
2: ใช่ถูกต้อง
0: อาจารย์บอกหนูมาแล้วค่ะว่าพี่ทำกาแฟนมควายอยู่ตรงนี้หนูต้องขอมาดูว่าพี่ทำยังไงตอนแรกไม่เท่าไหร่แต่พออาจารย์วาทีบอกมันอร่อยมากมันกลมกล่อมมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าขอมาดูได้ไหมคะ
2: ได้
0: อันนี้คือนมควายที่บีบมาได้ถูกไหม
2: ใช
0: ่อุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีเป็นนมควายนะคะแล้วก็จะมีเป็นหม้อเป็นแก๊สนะคะเราจะต้มก่อนทำการต้มกี่นาทีจ๊ะพี
2: ่ไม่จำกัดนาทีน้องพอร้อนก็ยกได้เลยปัจจัย
0: ขอทำได้ไหม
2: ได้

0: าของกาแฟได้เลย
1: หนูไม่มีอะไรจะพูดเลยอ่ะอาจารย์พูดหมดแล้ว
0: นี่อย่างหนึ่งมันดีต่อสุขภาพ
2: กินเพื่อสุขภาพ
1: อร่อยคุณผู้ชมมันจะมีความนวลๆอย่างเงี้ยนวลๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ามีเค็มปลายๆหน่อยๆ
2: มันจะเข้มขึ้นนิด
1: แล้วก็หอมน้ำตาลอีก

0: เจอน้ำมาดแล้วสวัสดีค่ะน้ำมาด
1: สวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ โอ้โหดูมาจากข้างหน้าเลยเมื่อกี้หนู
1: เป็นไงบ้างครับ
0: ดีมากวิวหลักล้านวิวหลักล้านพูดง่ายๆแล้วก็ดื่มนมควายเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะได้ข่าวมาว่าตรงนี้พื้นที่นี้มันเหมาะมากๆเลยสำหรับแบบนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาดูน้องควายมาดื่มนมควายมาดื่มกาแฟน้องควายแล้วทำอะไรได้บ้างตรงนี
1: ้ตรงนี้ที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความลำบาก
0: ชอบความเอ็ดเวนเจอร์เลย
1: เอ็ดเวนเจอร์เพราะว่าถ้าคนที่ไม่คุ้นเคยหรือว่าถ้าคนที่ไม่ต้องการเรียนรู้วิถีพื้นบ้านจริงๆอย่างที่เห็นที่ฟาร์มเรานี่คือเป้าหลักก็คือนมควาย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพื้นที่นี้พอนี่ช่วงนี้มันไม่มีแดดถ้ามีโอกาสอยากให้มาช่วงนี้ไม่มีฝนแล้วก็มีแดดตอนเย็นนะครับวิวจะสวยมาก
0: วิวสวยจริงเป็นวิวหลักล้านจริงแล้วก็พื้นที่ตรงนี้คือกว้างมากนี่กางเต็นท์ได้กี่หลังเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
1: แถวนี้ได้เป็น100คร
0: ับ ได้เป็น100หลังเลย
1: ได้เป็น100หลังนะคะสำหรับใครที่ต้องการพักแบบนี
0: ้ใช่มานั่งดื่มนมควายเย็นๆนะคะ
1: มีก็มันถ้าว่าสำหรับความเป็นบ้านนอกแล้วมันไม่ลำบากมีห้องน้ำมีน้ำมีอาหารแต่ว่าสำหรับคนที่ในเมืองที่ไม่ต้องการเรียนรู้เรื่องรากนะครับรูทเนี่ยจะลำบากหน่อย
0: พี่มากกำลังจะบอกว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะอาจจะเป
1: ็
0: นการท่องเที่ยวเชิงที่ต้องเป็นคนที่ชอบความแปลกใหม่นะคะอาจจะไม่ได้มีอะไรสะดวกสบายมากนักก็คล้ายๆแบบ
1: เรียนรู้ชีวิต
0: ก
1: ็
0: คือจะบอกว่าพื้นที่มันพร้อมที่จะให้การเรียนรู้ให้บทเรียนกับเราแน่นอนมาเที่ยวที่นี่ก็จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวลุ่มน้ำปากพนัง
1: สามารถที่จะจินตนาการได้ว่าสมัยก่อนแถวนี้ไม่มีรถนะครับถนนเส้นเรียบชายฝั่งเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็มีแต่เรือจะเดินทางก็มีแต่เรือหรือเดินหรือว่าม้าแกร็บบ้านเราแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปร่ำเรียนไปแสวงหาไปอะไรจนกลับมามันเหมือนกับว่าเรากลับมาบ้านเกิดจริงแต่ว่าไม่มีใครรู้จักผมเลยครับ
0: เพราะเราไม่ได้อยู่บ้านด้วย
1: ไม่ได้อยู่บ้านตั้ง40กว่าปีครับ
0: หลังจากนี้โบคิดว่าจะต้องมีคนรู้จักพี่มาแล้วก็มีรู้จักพื้นที่แห่งนี้ได้มากขึ้นเพราะว่าร
1: ู้จักพื้นที่ดีกว่ารู้จักผมครับเพราะ
0: หนูอยากรู้จักพี่นะ
1: โอ้เบอร
0: ์นะคะนั่นแหละคุณผู้ชมนี่คือความพร้อมว่าได้ไหมเรียกว่าความพร้อมเนอะเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมค่ะเราพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วและด้วยพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกบางครั้งแล้วพื้นที่ลานกว้างๆแบบนี้มันก็ไม่ได้หาง่ายๆแล้วผสมผสานกับการเรียนรู้เรื่องของการ

0: เลี้ยงน้องควายนะคะผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากน้องควายการดูแลควายให้ดีมีคุณภาพนำมาสู่นมควายที่มีคุณภาพพาร์ทของการท่องเที่ยวรับนักท่องเที่ยวที่ลานแห่งนี้จินตนาการอิมเมจจิ้งให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าเรามาแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างดีดกีตาร์ร้องเพลงนี้ได้ไหม
1: ถ้าเขาต้องการก็ผมให้ได้
0: ได้นะขอสักหนึ่งผลงานเพลงตอนนี้เลย
1: ยามใดคือลมดีได้ปลาดังใจส้มลูกเมียคลายและทมเงินทองมีเต็มมือ โซ่ทองคล้องใจพ่อจะส่งเจ้าเรียนหนังสือปริญญาเลื่องลือที่เขาถือเป็นหน้าตายึดลักคุณความดีเป็นสีแก่ตาหน้ารอยใบปริญญาขาเพียงเศษทุน

0: โอ้โหหนูเคยได้ยินด
1: ้
0: วย
1: หนูกี่ปีแล้วครับเพลงนี้เพลงนี้หลายปีนานนานมาก
0: จริงไหมคะเนี่ยเป็นบทประพันธ์จากคุณพี่เลย
1: ครับครับผมเขียนเองผมเกิดที่นี่แล้วก็ญาติพี่น้องก็อยู่ชายฝั่งจากนี่2กิโลแต่ผมมีโอกาสได้เรียนหนังสือผมชอบเรียนชอบเรียนหนังสือกับชอบเล่นด้วยก็เลยเป็นอย่างเงี้ย
0: โอ้โหขอบคุณมากเลยวันนี้เรามองเห็นภาพของความสนุกสนานแหละการพักผ่อน บวกกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างที่บอกไปนะคะมันเต็มที่มันเต็มอิ่มด้วยบริบทของปากพนังนี่คือวิถีชีวิตจริงๆไม่ได้เติมแต่งคุณผู้ชมเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่
1: โชว์ความลำบากไม่ใช่ย้ำคำเดิมโชว์ความโรแมนติก
0: พี่สมมาตรยังย้ำคำเดิมว่าอยากลำบากมาที่นี่เอ้าไม่ใช่สินะอยากพักผ่อน
1: อยากเรียนรู้อยากรู้ว่าพื้นที่ที่นี่เมื่อก่อนเขาอยู่กันยังไงไม่มีไฟฟ้าไม่มีรถ
0: ไม่มีความสะดวกสบาย
1: ไม่มีความสะดวกสบายแต่ว่าไม่เคยอดอยาก
0: โอเคนะคะนี่คือรายการเมืองไทยดีๆวันนี้ซึ่งมีความรู้สึกดีมากๆนะคะเรามาที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะแล้วเราก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศนี้เป็นครั้งแรกนำสู่คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางบ้านตอนนี้เลยนะคะหลายคนหลายท่านบอกมานครศรีธรรมราชอยากจะหาที่ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่เอาให้มันแหวกนะเอาให้มันเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตแนะนำที่นี่เป็นอีกหนึ่งช้อยส์นะคะมาที่ตำบลขนับนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามรายการเราตลอดช่วงเวลาของเทปนี้แล้วคุณผู้ชมเห็นอะไรหลายอย่างเลยใช่ไหมคะทั้งวิถีชีวิตที่ดีทั้งสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตของน้องควายที่รับการดูแลอย่างดีจากทวีชัยฟาร์มและที่นี่ค่ะพื้นที่อันโออาร์เต็นท์กว่าร้อยหลังสามารถบรรจุลงได้ที่นี่แล้วเราจะได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตด้วยกันร้องเพลงเก่าๆไปด้วยกันนะคะได้ดื่มนมควายอร่อยอร่อยไปด้วยกันอร่อยอย่างเดียวก็ไม่ได้โปรตีนสูงมากนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับการพาดูพาชมพาเรียนรู้เกริ่นๆเนื้อเรียกน้ำย่อยให้คุณผู้ชมถ้าใครต้องการมาที่นี่ขนับหน้าปากพนังขอบคุณมากๆค่ะ
1: ครับครับขอบคุณครับยินดีครับ
0: เทมหน้าจะพาคุณผู้ชมไปไหนอย่าลืมติดตามรายการเมืองไทยดีๆนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พอกินเสร็จเดินออกจากร้านจุ้ยตรงนั้นบอกกินเสร็จถึงไอ้ตองนั้นมาบอกไอ้ตู้ออกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันหวายออกไปก่อนไม่ถึงออกตางไปก่อนแม่งไม่จัดจีนนะ
1: เก่งเหล่านะอาจารย์นะว่างี้นะผู้เม้นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยจังนะ
0: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่นกันมา
1: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่นกันเต็มมัด
0: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กหลุนไม่เนี่ยจะไม่ลืมนั่งตะลุงเพราะมันจะซึมซับด้วยเสน่ห์ของมันเองเพี่ยวรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตะลุง
1: ท่านเพื่อครับ
0: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทพมาเล่นนั่งลุงกันว่าหนังเล่นกันเช็ดแล้วปรากฏว่าเจ้าเทพมันท่ามเลยท่ามเจ้าตายว่าเขาเรียกว่าหนังอะไรเจ็ดเหลวจังว่ามันจะโตมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงเจ้าเทพได้ยินนั้นมันเข้าใจผิดเลยมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
1: มัวไปไงจ๊ะ
0: มัวเลยดุจริง
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอ่ะเราอยากเที่ยวอ่ะ
4: ไปห้วยไร่กันปะ

0: ครจะเชื่อคะว่าท่ามกลางอากาศร้อนชื้นแบบภาคใต้เราจะสามารถเนรมิตพวงองุ่นหวานฉ่ำเกรดพรีเมียมให้เติบโตได้สวยงามขนาดนี้วันนี้เกษตรทำกินจะพาทุกท่านไปบุกถึงถิ่นไซใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไขความลับนวัตกรรมการปลูกองุ่นฉบับมืออาชีพที่ไม่ได้มีดีแค่ลูกสวยแต่คือโมเดลสร้างรายได้ที่ทำได้จริง
1: เรารู้สึกว่าองุ่นเนี่ยใครๆก็ชอบกินแหละแต่ว่าไม่ได้ปลูกเฉพาะในพื้นที่ทีนี้เรามีแนวคิดว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ภาคใต้เราจะสร้างโรงเรือนองุ่นหรือเราจะปลูกองุ่นเนี่ยเราควรปลูกในลักษณะไหนดีเพราะฉะนั้นโรงเรือนองุ่นเนี่ยเป็นโรงเรือนองุ่นแรกที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทดสอบแล้วนำองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยไปให้เกษตรกรเพราะว่าองุ่นเนี่ยมันขายได้แล้วถ้าเขาได้สร้างรายได้จากการขายองุ่นในพื้นที่ภาคใต้ของเราเองเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่ต่อไปความหลากหลายของเรื่องผลไม้เนี่ยมันคงไม่ใช่แค่ทุเรียนมังคุดมันอาจจะเป็นองุ่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ
2: คล้ายๆว่าปลูกสิ่งที่มันยังไม่ค่อยมี
1: ใช่สร้างความท้าทายโดยหลักๆเราก็จะนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเนาะเข้ามาช่วยอันนี้ก็คือเราทำหลากหลายสาขามาร่วมกันเพื่อสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: ก็คือเราเพิ่งเริ่ม ในการที่จะทดลองโรงเรือนนี้นะคะจุดเริ่มต้นค่ะสมมุติไปว่าปลูกองุ่นเริ่มเลยเตรียมยังไงคะจ๊ะ
1: อ๋อเตรียมตั้งแต่ทีแรกเลยเรามีเป้าหมายว่าเราอยากปลูกในบ่อซีเมนต์เพราะว่ามันสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆเนี่ยได้ง่ายเสร็จแล้วเราก็ศึกษาหาวัสดุปลูกที่เราคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมแล้วก็มาปลูกทีนี้ต้นพันธุ์นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาจากต่างประเทศแล้วก็มาติดตาเสียบยอดเนี้ยค่ะแล้วเราก็จัดซื้อมาต้นที่เราเอามาใช่ไหมคะมันต้นเล็กมากไม่ถึงนิ้วมือเลย
2: ค่ะน้องจิ๋ว
1: เราทำได้นะที่จริงอ่ะถ้าเราทำได้เกษตรกรก็ต้องทำได้

0: ชื่อว่าก่อนที่จะได้เริ่มต้นปลูกเราวางแผนไว้แล้วแหละว่าวัตถุประสงค์ของเราหรือเป้าหมายของเราในการที่จะปลูกองุ่นรอบนี้เนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนพอมาถึงตรงนี้11เดือนเนี่ยค่ะกับเป้าที่มากับเป้าหมายที่วางไว้เป็นยังไงบ้าง
1: ก็ถือว่าภูมิใจนะคะคุ้มค่ะเพราะว่ามันถ้าเทียบกับพื้นที่ภาคใต้ที่มันมีบางโรงเรือนที่เขาสร้างแล้วเขาปลูกเนี่ยเขายังต้องมาดูงานที่เราเลยเราแค่ดูแลในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการในเรื่องของการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมให้มันแล้วก็มันก็สามารถออกผลผลิตได้ก็อย่างน้อยค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ยากแล้วก็ถ้าใครอยากทดลองอยากนำองค์ความรู้ไปใช้เนี่ยค่ะเราสามารถที่จะให้ความรู้ได้สนใจก็เข้ามาติดต่อเราได
0: ้ค่ะถ้ามองภาพรวมในนามว่าเราเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชอย่างอื่นอยู่นะคะแล้วก็ได้เห็นว่าที่นี่มีการปลูกองุ่นถ้าเขาอยากจะเริ่มต้นบางทีพอเห็นว่าปลูกอะไรได้ดีเนี่ยผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปมันน่าสนใจก็จริงแต่ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นถ้ามองพี่น้องเกษตรกรพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะปลูกมังคุดทุเรียนเงาะลองกองอะไรต่างๆเนี่ยกับองุ่นตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะเข้าไปแทรกในส่วนไหนได้บ้างที่แบบบางท่านเขาก็อยากจะลองเริ่มต้นดูแต่ว่าไม่กล้าที่จะเริ่มเพราะไม่ทราบจะเริ่มยังไงตรงไหนอย่างเงี้ยแนะนำยังไงได้บ้างอาจารย
1: ์ค่ะเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะปลูกนะอันดับแรกเลยเราต้องมีพื้นที่ก่อนเราต้องสร้างโรงเรือนแน่นอนเพราะว่าปัจจัยตัวแรกก็คือในเรื่องของฝนถ้าองุ่นโดนฝนเนี่ยแตกแน่นอนแล้วก็มันอยู่ไม่ได้ด้วยความชื้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องสร้างโรงเรือนให้มันอยู่แล้วทีนี้ในการสร้างโรงเรือนเนี่ยค่ะโรงเรือนมันมีหลายขนาดถ้าอยากลองแค่เบื้องต้นเนาะเราก็อาจจะใช้โรงเรือนขนาดเล็กการปลูกองุ่นในโรงเรือนเนี่ยมันมีข้อดีในเรื่องของการจัดการความสะดวกสบายมันไม่เหมือนกับการไปกรีดยางไปทำอะไรนะตัดทลายปาล์มไปขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณจะเข้าตอนไหนก็ได้เพราะในโรงเรือนอัจฉริยะเนี่ยค่ะเราติดตั้งระบบไฟควบคุมอุณหภูมินะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิถ้าเกิดอากาศร้อนในช่วงหน้าร้อนเรามีระบบพ่นฝอยให้มันอะไรเงี้ยค่ะเราก็คือจัดการทุกอย่างให้มันเหมาะสมกับพืชของมันเนี่ยค่ะอีกอย่างถ้าคิดว่ามันเป็นงานอดิเรกก็มันจะมีความสุขเราเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆก่อนยังไม่ต้องเยอะค่ะ

0: โดยปกตินะครับจะใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติหรือ PLC ในการดูแลทั้งหมดเลยโดยที่ว่าคนไม่ต้องมายุ่งเลยโดยจะมีเซ็นเซอร์ต่างๆที่มีการวัดอุณหภูมิหากว่ามีอุณหภูมิที่ต่ำไปหรือสูงไปจะบังคับให้การทำงานของโบลเวอร์หรือพัดลมหรือการให้น้ำอัตโนมัติเลยโดยที่คนไม่ต้องมายุ่งเลยครับ
1: แล้วน้องรู้จักองุ่นดีแค่ไหนน้องถึงสามารถที่จะหล่อเลี้ยงเขาได้ด้วยโรงเรือนอัจฉริยะ
0: โดยทางเราได้รับข้อมูลมาจากสาขาพืชศาสตร์นะครับเอานำมาเซตในระบบควบคุมว่าต้องการพืชต้นนี้ต้องการเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่อุณหภูมิแค่ประมาณไหนครับ
1: วิธีการควบคุมหรือคอนโทรลระบบเนี่ยทำผ่านอุปกรณ์อะไร
0: เราสามารถเซตได้โดยระบบออนไลน์ได้เลยครับหรือว่าอาจจะมาเซตที่ตู้ได้เลยเราสามารถดูข้อมูลบนคลาวด์ได้โดยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับว่าโรงเรือนของเราอุณหภูมิเท่าไหร่พืชขาดน้ำไหมอะไรประมาณนี้ครับ
1: อุปสรรคหรือว่าข้อจำกัดที่เรายังมองว่ามันยังไม่เป๊ะหรืออะไรมีไหม
0: ผมว่าไม่มีนะครับเพราะว่าโรงเรือนของเราอัจฉริยะครับ อาจจะใหม่สำหรับหลายๆคนแต่ว่าสำหรับพวกเราเล็กน้อยมากครับเพราะเรามีความรู้ทางด้านพืชศาสตร์มีความรู้ด้านควบคุมเราสามารถใช้ระบบควบคุมจัดการให้เราได้เลยครับ

ระบบโรงเรือนอัจฉริยะของเราเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆทำไมเราถึงสร้างเป็นโรงเรือนอัจฉริยะหนึ่งเลยเรามองที่ตัวเกษตรกรถ้าเกิดว่าคุณอยากทำเป็นแค่งานอดิเรกหรืองานเสริมเรามองว่าตรงนี้ค่ะสะดวกสบายมากเข้าตอนไหนก็ได้เพราะมีระบบไฟมีระบบการจัดการการให้น้ำการให้ปุ๋ยทุกอย่างเรียบร้อยเราไม่ต้องไปกังวลว่าวันนี้ฉันไปตัดยางหรือว่าวันนี้ฉันไปออกนอกพื้นที่แล้วมันจะไม่ได้กินอุ้ยฉันต้องรดน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องก็คือเราให้มันจัดการระบบด้วยตัวมันเองผ่านการคิดวิเคราะห์ของเราว่ามันควรที่จะอยู่ที่เท่าไหร่ให้ที่เท่าไหร่มันถึงเหมาะสมเงี้ยค่ะสองก็คือใน

0: ออเดอร์มาค่ะเราก็บางคนเราก็จุดดึงดูดหรือจุดท่องเที่ยวให้เขาได้แวะเวียนเข้ามาศึกษาหรือว่ามาชิมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ11เดือนนี่ออกมา2รุ่นแล้วนะคะถ้ามองเป็นภาพแบบทำเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยขายได้2รอบแล้วนะ
0: ใช่
1: 11เดือนขายได้2รอบแล้วราคาองุ่นก็อิงกับราคาตลาดได้เลย
0: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะราคาขึ้นลงตามท้องตลาดตามปกติเลยแล้วก็รสชาติเนี่ยควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะบอกแล้วว่ามันสะดวกสบายแต่ว่านั่นแหละเรามีระบบนะคะโดยมทร.ศรีวิชัยสายใหญ่วันนี้บรรจุลงในหลักสูตรให้กับนักศึกษานะคะได้เรียนรู้แล้วก็นำไปต่อยอดนำไปใช้นะคะหลังจากที่เขาจบการศึกษาไปได้แล้วด้วยนะคะผสานความร่วมมือ3หลักสูตรด้วยกันถูกไหมคะอาจารย์
0: หลักสูตร
1: อะไรบ้างคะตอนนี้
0: มีหลักสูตรพฤกษศาสตร์ค
1: ่ะ
0: หลักสูตรพฤกษศาสตร์เนี่ยจะดูแลในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการดูแลต้นการจัดการปุ๋ยการให้น้ำการดูแลในเรื่องของสภาพอากาศว่ามันเหมาะไหมนะคะในเรื่องของการเจริญเติบโตทีนี้หลักสูตรที่2คือหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะค่ะอันนี้หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะเนี่ยจะดูแลควบคุมในเรื่องของระบบในการให้น้ำให้ปุ๋ยรวมถึงสภาพอากาศตัวเซ็นเซอร์เป็นตัววัดความชื้นเหมาะไหมสภาพอากาศร้อนเกินไปไหมอย่างเงี้ยค่ะ
1: โหเนี่ยค่ะจุดยากอยู่ที่หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะนี่แหละค่ะ
0: หลักสูตรที่3เป็นหลักสูตรธุรกิจเกษตรค่ะธุรกิจเกษตรก็คือว่าด้วยเรื่องของการจัดจำหน่ายนะคะการส่งขายทั้งออนไลน์หรือส่งตรงนะคะเรามีอาจารย์ที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็คือจะดูแลให้เพราะฉะนั้นการผลิตทุกรอบเนี่ยค่ะเราจะอาศัยทั้ง3หลักสูตรในการช่วยกัน
1: ค่ะซึ่ง3หลักสูตรนี้เรียกได้ว่าตั้งแต่ผลิตยันส่งออกตลาดได้เลยนะคะพืชศาสตร์เกษตรอัจฉริยะธุรกิจการเกษตรจบครบที่นี่นะคะต้นทางก็คือ
0: พืชศาสตร์
1: แล้วก็เกษตรอัจฉริยะถ้าทำออกมาแล้วดีผลผลิตดีทีมธุรกิจง่ายๆเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: เราขายผลผลิต
1: ใช่มีผลผลิตที่ดีแล้วเราขายได้แน่นอนนะคะอย่างที่บอกไป2รุ่นแล้วเนาะถ้าจะให้อาจารย์พาดูได้ไหมคะว่าในโรงนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่องุ่นสายพันธุ์เดียวนะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นโรงเรือนทดลองแต่คำว่าทดลองในที่นี้เราได้ผลผลิตจริงแล้วถ้าเราออกสู่ตลาดจริงๆเราได้ตังค์เอาง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันนะคะตอนนี้มีกี่สายพันธุ์คะอาจารย
0: ์มีอยู่5สายพันธุ์ด้วยกันค่
1: ะมีสายพันธุ์อะไรบ้าง
0: ดูทีละสายพันธุ์เลย
1: ได้
0: ตัวนี้ของเลยค่ะถ้างั้นอันนี้เป็นสายพันธุ์มานิเคียวค่ะ
1: มานิเคียว
0: ใช่ค่ะเป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่นค่ะลักษณะของมันก็คือจะเปลือกหนาค่ะสังเกตง่ายๆพวกนี้จะทนถ้าถามว่าพันธุ์ไหนทนที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ที่เหมาะกับการปลูกก็คือเป็นพันธุ์มานิเคียว
1: ค่ะ
0: เพราะมันจะไม่แตกเมื่อโดนน้ำมาก
1: เอาน้องแข็งแรง
0: แข็งแรง
1: รสชาติน้องเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์หวานกรอบค่ะ
1: แต่ต้องรอให้เขา
0: สี่เดือนค่ะรอ4เดือนค่ะเพราะว่ามันจะเริ่มจากสีเขียวแล้วมันจะเปลี่ยนสี
1: ถ้าชิมตอนนี้น่าจะแบบอยู่ประมาณแบบเปรี้ยวๆอมๆเปรี้ยวไปเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะรอให้น้องเปลี่ยนสีน้องถึงจะมีรสชาติหวานอร่อยมานิเคียวค่ะถ้าได้ยินชื่อพันธุ์นี้นะคะก็จะหมายถึงว่าน้องแข็งแรงมีความแข็งแรงทนฝนได้ดีกว่าเพื่อนเขาหน่อยนึงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รสชาติจะหวานอร่อยเวลาอย่าใช้คำว่าสุกเลยนะถึงจุดที่เขาพร้อมทานเขาจะรสชาติอร่อยเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงเนี่ยจะหวานชื่นใจนะคะมานิเคียวหาซื้อได้ยากไหมคะต้นพันธุ์อะไรต่าง
0: ๆต้นพันธุ์ส่วนใหญ่เราสั่งมาจากโซนภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานค่ะ
1: ค่ะนำเข้าจากต่างภาคนะคะโอเคค่
0: ะต่อมาค่ะอันนี้เป็นองุ่นสวิสแซปพลายค
1: ่
0: ะ
1: สวิสแซปพลาย
0: เนี่ยคือมันเป็นของมาจากต่างประเทศนะคะแถวอเมริกาออสเตรเลียเนี่ยนิยมเยอะทีนี้สายพันธุ์ของมันแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะออกสีเขียวแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีดำอันนี้ก็คือลักษณะนิ้วมือมันจะใหญ่นิดนึง
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่านิ้วแม่มดเพราะมันลูกมันจะสีดำเมื่อมันสุกจะสีดำเข้มค่ะ
1: ทานได้ตอนที่เป็นสีดำแล้ว
0: ดำเข้มดำแบบมันแววอะค่ะ
1: ค่ะรสชาติน้องเป็นยังไงคะอาจารย์
0: หวานแบบถ้าคนไม่ชอบหวานมากจะรู้สึกว่ามันเลี่ยนไป
1: หวานเกิน
0: หวานเกิน
1: สำหรับคนที่ไม่ชอบหวานแต่สำหรับสายหวานต้องบอกว่าแนะนำ
0: แนะนำเลย
1: นะคะ
0: ส่วนใหญ่เขาจะนิยมเอาไปทำวายอะไรแบบนี้ค่ะ
1: น้องคือสวีทแซ่บพายนะคะตอนนี้ยังเขียว

0: อยู่อันนี้ก็ต้องรอประมาณ4เดือนเหมือนกันละ
1: ใช่ค่ะ
0: 4เดือนลักษณะเขาเรียวๆนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเรามองภาพรวมถ้าใบใหญ่หน่อยก็จะคล้ายๆมะม่วงอ่ะใช่ถ้าเป็นลักษณะแบบว่าเออน่ารักนะคะผอมๆแต่เราทานได้ตอนที่เขาดำสนิทแล้วเขาก็จะมีรสชาติที่หวานมากๆนะคะ

0: ที่เป็นองุ่นนิ้วมือนางเนาะเขาเรียกว่าองุ่นนิ้วมือนางก็คือเป็นวิสฟิงเกอร์ค่ะ
1: ค่ะ
0: วิสฟิงเกอร์ไซส์ของมันก็จะเล็กลงมานิดนึงค่ะลักษณะของมันก็คือจะคล้ายนิ้วมือของเรานิ้วมือนิ้วนางค่ะนิ้วนางของเรานั่นเองค่ะ
1: รสชาติเขาเป็นยังไงคะอันนี
0: ้อันนี้หวานอมเปรี้ยวค่ะ
1: สีแดงนี่คือทานได้เลยไหมหรือว่า
0: ต้องรอให้มันเข้มค่ะสังเกตง่ายถ้ามันยิ่งเข้มมันจะหวานค่ะ
1: อันนี้ลองได้ไหมหนุ่มไม่ค่อยจะเห็นสักเท่าไหร่คุณผู้ชม
0: ได้ได้
1: ไม่ได้ทำร้ายน้องนะคะแต่ว่าม
0: ัน
1: เกิดความสงสัยจริงๆ
0: ค่ะเป็นสีเข้มเลยค่ะ
1: ไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรเพราะว่าโรงเรือนอัจฉริยะ
0: เพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีค่ะ
1: ปกติเราใช้อะไรคะแทนสารเคมี
0: ไม่เลยค่ะ
1: เรามีโรงเรือนนี่แหละ
0: เนาะน่าจะเป็นการของเราไม่ให้มันมีโรคแมลงเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆเราจะใช้พวกชีวพันธุ์ค่ะ
1: แล้วก็มีพี่ๆที่ดูแลมีอาจารย์ที่ดูแลเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้นะคะโรงเรือนว่าอัจฉริยะแล้วนะคะอาจารย์ผู้ดูแลอัจฉริยะยิ่งกว่านะคะเราต้องเอาชนะทั้งภัยธรรมชาติอ้าวอร่อย
0: มันก็จะเริ่มหวาน
1: อ้าวนี่ทานได้แล้วนะคะไม่ต้องรอให้ดำมากก็ได้ค่ะสำหรับคนที่แบบว่าชอบความแบบว่าสดชื่นเฟรชๆเนาะนะคะอันนี้ทานได้เลยจริงค่ะอาจารย์เห็นไหมหนูมาแหวกกดมาแหวกกดอีกแล้วนะคะอุ้ยอร่อยอันนี้อร่อยน้องคือวิทฟิงเกอร์
0: ค่ะใช่ค่ะวิทฟิงเกอร์
1: อ่าฮึอร่อยแต่เราไม่ค่อยเห็นตามท้องตลาดไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นองุ่นนอกค่ะมันก็จะไม่ค่อยมีในเมืองไทยเท่าไหร่เมืองไทยจะชอบพวกอะไรนะมานิเคียวสกาลอตต้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ไซมัสคัต
0: ไซมัสคัต
1: อย่างดังเลยนะคะแต่ถ้ามาที่นี่ก็คือว่า5สายพันธุ์มีให้ชม
0: ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวไปดูค่ะด้านหน้ากลมๆนี้ข้างๆที่จะโตแล้ว
0: กลมๆแล้วก็มีลูกที่มันโตก็มันได้ไซส์ค่ะเนี่ยค่ะ
1: อันนี้สวย
0: ค่ะนี่ก็ประมาณนี้ค่ะนี่เลย

0: บางสายพันธุ์ต้องรอให้เข้มขึ้นถึงจะทานได้แต่ว่าสายพันธุ์นี้รอให้เนื้อมันใส
1: ใสใช่ค่ะ
0: ลองได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะแต่ถ้าจะให้หวาน
0: เนี่ยโอเคหลุดแล้ว
1: ลองได้หมดเลยค่ะ
0: ชื่ออะไรนะคะอาจารย
1: ์ Big Pearlet ค่ะ
0: Big Pearlet นะคะอันนี้สายพันธุ์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย4แล้วมั้ง
1: 1 2 3 4ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะโอเคนะคะอันนี้ค่อนข้างจะใสแล้วนะ
1: มันยังไม่ได้อายุของมันนะคะ
0: ไม่ค่ะน้ำมันไอ้นี่พอกัดเข้าไปนะคะอันนี้อร่อยค่ะแต่ว่ายังหวานน้อยอยู่ใช่ยังอมเปรี้ยวนะคะราคาเขาเป็นยังไงคะอาจารย์น้องคนนี
1: ้ราคาเขาก็ส่วนใหญ่ก็ที่เราขายตามท้องตลาดก็ถ้าเป็นท้องตลาดก็ประมาณ150กว่าบาท
0: ต่อ1กิโลกรัม
1: ใช่ค่ะ
0: ผมก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีราคาดีย
1: ิ่งถ้าเป็นอินทรีย์ด้วยแล้วราคามันจะอัพขึ้นมาอีกค่ะ
0: ค่ะยิ่งถ้าเป็นโรงเรือนอัจฉริยะด้วยแล้วแน่นอนว่าเราสามารถที่จะต่อยอดให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อย่างที่บอกไปใครอยากจะลองดูลองได้ค่ะถ้าลองแล้วดูแลดีละเอียดละออดูแลเขาอย่างดีก็ได้ผลผลิตที่
1: ด
0: ี
1: อย่างแน่นอนได้แน่นอนค่ะ
0: แต่ว่าที่นี่เราก็มีองค์ความรู้มอบให้ด้วยนะคะถ้าสนใจจริงๆอ่ะสามารถที่จะปรึกษามทร.ได้ยังไงบ้างอะคะอาจารย์
1: ก็ติดต่อผ่านหลักๆเลยถ้าเป็นหนังสือก็อาจจะต้องผ่านท่านคณบดีหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าติดต่อส่วนตัวอะไรมาก็อาจจะผ่านน้องเจ้าหน้าที่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือน้องปุ้ยที่ดูแลหลักๆในเรื่องของการประชาสัมพันธ์งานแนว
0: ค่ะก็ถือว่าเรามีหน่วยงานในพื้นที่นะคะเป็นหน่วยงานในด้านการศึกษาที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเรื่องของข้อมูลเรื่องของวิธีการต่างๆในการที่จะปลูกพืชชนิดอื่นๆที่บางท่านมองว่ามันจะได้ผลจริงไหมอะไรต่างๆเราทำให้ดูแล้วเราก็มีหลักสูตรรองรับในความสำเร็จของเราด้วยนะคะถ้าใครต้องการจริงๆก็มทร.ศรีวิชัยสายใหญ่ก็มีความพร้อมในเรื่องข้อมูลที่จะมอบให้ตรงนี้นะคะ

0: จารย์ว่าถ้าแนะนำจริงๆเนาะเกษตรกรเขาคงไม่ปลูกทั้ง5ชนิดในรอบเดียวที่เขาแบบอยากจะทดลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าเอาสักพันหนึ่งที่แบบเอาไปลองก่อน
1: คิดว่าตัวที่ง่ายแล้วก็เหมาะสมสำหรับภาคใต้ตัวหลักๆน่าจะเป็นตัวมานิเคียวค่ะ
0: มานิเคียวที่อาจารย์บอกว่าน้องแข็งแรงทนต่อฝนเปลือกจะไม่แตกเวลาโดนฝนต่างๆ
1: เปลือกมันหนากว่า
0: เปลือกหนากว่าก็เป็น
1: ไซส์ถ้าเรามีการตัดแต่งไซส์มันจะใหญ่ค่ะอันนั้นน่าจะเหมาะกว่า

0: นี่เขาอร่อยอ่ะอันเนี้ยหนูว่าเขาอร่อยเพราะมันไม่ต้องรอเมื่อกี้ก็อร่อยแล้วแล้วอันนี้ก็
1: แสดงว่ารสชาติของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: เนี่ยเขาสามารถที่จะทานได้เลยตั้งแต่ตอนนี้อาจารย์ได้ข้อจำกัดความใหม่แล้วนะ
1: เนี่ยได้ความใหม่เพิ่มขึ้นมา
0: ใช่อร่อย
1: สำหรับคนที่รสชาติไม่ต้องหวานมาก
0: เพราะว่าเขาไม่ได้เปรี้ยวแบบปาดไม่ได้เปรี้ยวแบบเฝื่อนไม่ได้เปรี้ยวแบบไม่มีรสชาติอะไรแต่เขาเปรี้ยวแบบอร่อยมีความหอมน้องคือนิ้วว
1: ิชฟิงเกอร์
0: น้องน้องยั่วยวนเหลือเกินน้อง
1: ค่ะค่ะ
0: ยั่วยวนเหลือเกินอ๋อเขาล่วงง่ายเพราะอันนี้เขาน่าจะโดนฝน
1: ฝนค่ะ
0: นอกเหนือจาก5สายพันธุ์แล้วที่เมื่อสักครู่เราได้คุยแล้วก็ได้ลองชิมบ้างแล้วต้นนี้ถ้าไม่บอกก็จะนึกว่ากลืนๆกันไปต่างๆแต่จริงๆแล้วอันนี้เป็นพันธุ์ป่า
1: ใช่ค่ะเป็นพันธุ์ป่าที่ใช้ทำเป็นต้นตอสำหรับการเสียบยอดพันธุ์ดี
0: เขามีประโยชน์อะไรคะอาจารย์เอาไปทำแบบไหน
1: อันนี้ใช้เป็นต้นตอเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพันธุ์ป่ามันจะมีความทนทานแข็งแรงแล้วก็ต้านทานต่อโรคเขาก็จะใช้เป็นต้นตอแล้วก็เราก็เอาสายพันธุ์ที่เราต้องการค่ะมาเสียบยอดหรือติดตาให้มันเราก็จะได้ต้นใหม่ออกมาก็คือเป็นต้นพันธุ์ดี
0: เป็นต้นพันธุ์ดีตามสายพันธุ์ที่เราต้องการแต่ว่าขอพึ่งพาอาศัยหน่อยให้ฉันได้พักพิงอยู่กับเธอนะแล้วก็ได้เจริญเติบโตได้ดีเพราะเธอเนี่ยมันสุดยอด
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่คือความเขาเรียกว่าแปลกใหม่ก็ว่าได้นะพื้นที่นครศรีธรรมราชเราก็เห็นน้อยนะคะว่าปลูกองุ่น
1: เราไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นต้นนี้หรอกค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ดูกันได้ง่าย
0: ๆเ
1: พราะเวลาเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เราจะเห็นแต่ต้นที่เป็นสายพันธุ์นั้นๆไปเลย
0: ชมแค่ความสวยงามเราจะไม่ได้เห็นหรอกว่าที่มาของมันเนี่ย
1: ของมันเป็นแบบ
0: อย่างไรนะคะเอาเป็นว่าอาจารย์ขาฝากพี่น้องเกษตรกรหรือว่าฝากคนนครศรีหรือว่าใครที่ติดตามรายการเราอยู่นะคะว่านอกเหนือจากเกษตรที่คุณทำอยู่ทุกๆวันเนี่ยค่ะองุ่นยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่เราสามารถปลูกได้แนะนำนิดนึงค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวขอแนะนำอย่างนี้ดีกว่าว่าสำหรับท่านเกษตรกรนะคะท่านไหนที่มีความสนใจนะคะแล้วต้องการองค์ความรู้นะคะให้เข้ามาติดต่อกับพวกเราได้นะคะเวลาเข้ามาติดต่อเนี่ยเราจะให้ทั้งข้อมูลในเรื่องของการจัดการการดูแลการเลือกสายพันธุ์แล้วก็ในเรื่องของการจัดการระบบทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยงานของเราเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะพร้อมที่จะซัพพอร์ตนะคะแล้วก็มองเล็งเห็นแล้วว่าองุ่นเป็นสายพันธุ์ที่สามารถที่จะผลิตได้ในพื้นที่ภาคใต้ถ้าเกษตรกรท่านไหนสามารถที่จะสนใจนะคะมีความสนใจอยากจะสร้างความหลากหลายให้กับผลไม้ของภาคใต้นะคะก็สามารถเข้ามาติดต่อกับเราได้ค่ะ

0: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสายใหญ่นครศรีธรรมราชแห่งนี้กับมิติใหม่ในการที่เรียกได้ว่าคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ดำเนินการลงมือทำในการปลูกองุ่นพื้นที่นครศรีธรรมราชพี่น้องเกษตรกรท่านใดมีความสนใจที่จะปลูกองุ่นเป็นอาชีพเสริมหรือใครจะทำจริงจังนะคะจุดเริ่มต้นถ้ายังคิดไม่ออกบอกใครไม่ได้มทร.ศรีวิชัยสายใหญ่สามารถที่จะเป็นไกด์นะคะไกด์ไลน์ให้ได้เลยตั้งแต่การวางแผนการทำโรงเรือนซึ่งที่นี่ค่ะพิเศษมากๆเป็นโรงเรือนอัจฉริยะเรามีองค์ความรู้แล้วนะคะถ้าใครติดตามรายการตอนนี้อยู่แล้วมีความรู้สึกว่าต้องลองกันสักตั้งนะคะติดต่อมาได้ที่มทร.ศรีวิชัยสายใหญ่ที่นครศรีธรรมราชค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเกษตรทำกินจะไปนำคุณผู้ชมนะคะไปพื้นที่ไหนนำเรื่องราวการเกษตรใดมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกติดตามได้ในตอนหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะงำงำงำงำตัดกลับบ้าน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ขอความสุขจงมีแด่ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกับรายการวิถีมุสลิมตอนการสำนึกผิดในอิสลามกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและก็อาจารย์มีผลงานทางวิชาการซึ่งอาจารย์ท่านนั้นชื่อนายอัคตัรซาเมเนงจากโรงเรียนบ้านวังกว้างสพป.ปัตตานีเขต2วันนี้เราจะฟังเรื่องราวดีๆและก็ในการสำนึกผิดเราจะทำตัวอย่างไรและก็เราจะเตาบัตอย่างไรเชิญรับชมได้เลยนะครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชเราฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh สำหรับหัวข้อในการพูดคุยในวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการสำนึกผิดในอิสลามกับคืนสู่อัลลอฮ์ก่อนที่โอกาสจะหมดลงพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับชีวิตของมุสลิมทุกคนนะครับนั่นคือการสำนึกผิดการกลับตัวสู่อัลลอฮ์หรือการเตาบัตนั่นเองมุสลิมทุกคนนะครับย่อมมีความผิดไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าฉันเนี่ยนะไม่เคยทำบาปเลยเพราะมนุษย์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างที่มีความอ่อนแอความหลงลืมบางครั้งก็พ่ายแพ้ต่ออารมณ์และชัยฏอนแต่สิ่งที่สำคัญไม่ใช่เพียงว่าเราเคยทำผิดหรือไม่สิ่งสำคัญนะครับคือเมื่อเราทำผิดแล้วนะครับเรากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์ทุกคนมีโอกาสทำผิดครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าคอตตออุนวะค็อยรุลคอตตออีนัตตาวาบูนล้วนเป็นผู้ที่ทำผิดและผู้ที่ดีที่สุดในบรรดาผู้ทำผิดคือบรรดาผู้ที่สำนึกผิดและกลับตัวดังนั้นการเป็นคนดีไม่ได้หมายความว่า

เราไม่เคยทำผิดเลยแต่คนดีคือคนที่เมื่อทำผิดแล้วรู้จักยอมรับผิดรู้สึกเสียใจและกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอย่าให้ชัยฏอนมาหลอกพวกเราว่าฉันเนี่ยนะโอ้โหทำบาปมากเหลือเกินอัลลอฮ์คงไม่ให้อภัยฉันหรอกนี่คือความคิดที่ถือว่าอันตรายที่สุดนะครับพี่น้องเพราะความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นยิ่งใหญ่กว่าความผิดของเราอีกอัลลอฮ์ทรงเปิดประตูแห่งการอภัยโทษเสมอครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาตรัสว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมกุลยาอิบาดิยัลลซีนอัสรา

ความว่าจงกล่าวเถิดโอ้บ่าวของข้าที่ได้ละเมิดต่อชีวิตของพวกเขาเองจงอย่าสิ้นหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษทั้งหลายทั้งมวลแท้จริงพระองค์คือผู้ที่ให้อภัยผู้ทรงเมตตานะครับนี่คือหนึ่งอายัดที่ให้ความหวังมากที่สุดแก่ผู้ที่ทำบาปอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้จัดว่าโอ้ผู้ที่ไม่เคยทำบาปแต่พระองค์ทรงจัดว่าโอ้บ่าวของข้าที่ได้ละเมิดต่อชีวิตของพวกเขาเองหมายถึงแม้เราจะทำผิดมากมายเราก็ยังเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และพระองค์ทรงเรียกร้องให้เรากลับมาหาอัลลอฮ์อย่าสิ้นหวังกับความเมตตาของอัลลอฮ์ครับบางคนอาจพูดว่าฉันเนี่ยนะโอ้ยไม่ละหมาดของฉันเนี่ยไม่โอเคเลยไม่ดีเลยเคยทำบาปเยอะแยะมากมายฉันเคยทำสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่พอพระทัยด้วยแล้วก็เยอะด้วยนะครับพี่น้องครับตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ประตูแห่งการตอบัตเปิดอยู่ครับอย่ารอให้ตัวเองเป็นคนดีก่อนแล้วจึงกลับไปหาอัลลอฮ์แต่ให้กลับไปหาอัลลอฮ์เพื่อให้อัลลอฮ์จะทำจะช่วยให้เราเป็นคนดีนะครับการตอบัตที่แท้จริงนะครับจะต้องทำอย่างไรบ้างครับการสำนึกผิดที่สมบูรณ์ควรประกอบด้วยสิ่งสำคัญหลายประการนะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอนะครับ4ประการด้วยกันนะครับประการที่1 นะครับเมื่อเรารู้ว่าเราทำบาปนะครับเราก็หยุดการทำบาปหากเรารู้ว่าสิ่งใดที่เป็นบาปเราก็พยายามหยุดสิ่งนั้นทันทีถ้าเรารู้ว่าการโกหกเป็นสิ่งที่ผิดก็ต้องหยุดโกหกถ้ารู้ว่าการนินทาเป็นสิ่งที่ผิดก็หยุดการนินทาพี่น้องครับถ้าหากว่าเรารู้ว่าการละหมาดการที่เราทิ้งละหมาดนั้นเป็นสิ่งที่ผิดก็ต้องกลับไปรักษาละหมาดนะครับประการที่สองรู้สึกเสียใจต่อความผิดหัวใจของผู้ศรัทธาจะต้องรู้สึกเจ็บปวดเมื่อทำสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พอพระทัยหรือว่าไม่พอใจหรือว่าทำผิดนั่นเองนะครับเราต้องยอมรับกับตัวเองว่าฉันเนี่ยนะทำผิดจริงๆไม่ใช่เพราะคนอื่นไม่ใช่เพราะสังคมไม่ใช่เพราะเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่เราต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าวันนี้ฉันได้ทำผิดด้วยตัวเองนะครับประการที่สามนะครับประการที่สามตั้งใจว่าเราจะไม่กลับไปทำมันอีกเราต้องมีความตั้งใจอย่างจริงจังว่าอย่าอัลลอฮ์ฉันจะพยายามไม่กลับไปทำความผิดนั้นอีกแม้ว่าภายหลังนะครับเราอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ความหวังนะครับห้ามเด็ดขาดที่เราหมดความหวังกับอัลลอฮ์แต่ให้เรากลับไปตอบัตอีกครั้งหนึ่งอินชาอัลลอฮ์ด้วยความรักของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้อภัยกับเรานะครับประการสุดท้ายนะครับประการที่4นะครับหากทำผิดต่อมนุษย์เราจะต้องคืนสิทธิ์นั้นให้กับมนุษย์เช่นเราไปเอาเงินของเขาต้องคืนเงินให้กับเขาเราไปยืมเงินเขาแล้วก็อาจจะมีช้าบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องขอมาอัฟกับพี่น้องของเรานะครับแล้วก็คืนเงินทุกบาททุกสตางค์ให้กับเขานะครับหากเกิดว่าเราไปทำร้ายเขาต้องไปขอโทษขอมาอัฟแล้วก็แก้ไขสิ่งนั้นเราไปกล่าวหาเขาต้องแก้ไขในสิ่งที่เราพูดให้มันถูกต้องนะครับเพราะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของมนุษย์นั้นไม่ใช่เพียงการขออภัยโทษจากอัลลอฮ์เท่านั้นนะครับแต่ต้องแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักคนที่กลับตัวสิ่งที่น่าประทับใจอย่างหนึ่งคือ
อัลลอฮ์ไม่ได้เพียงแค่ให้อภัยกับผู้ที่เตาบัตเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงรักพวกเขานะครับอัลลอฮ์ได้จัดว่า

0: ويحب المتطهرين
1: ความว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ที่สำนึกผิดและทรงรักบรรดาผู้ที่ชำระล้างตนให้บริสุทธิ์พี่น้องครับลองคิดดูสิครับว่าคนที่เคยทำผิดแต่เขากลับตัวกลับใจสามารถกลายเป็นคนที่รักของอัลลอฮ์ดังนั้นเราอย่าดูถูกคนที่กำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองและที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าดูถูกตัวเองเพราะวันที่เรายังทำผิดอยู่อาจเป็นวันที่เรากลายเป็นคนดีนะครับอาจเป็นคนที่วันหนึ่งกลับตัวกลับกลายเป็นคนดียิ่งกว่าตัวเราหรือว่าใครก็แล้วแต่ก็เป็นไปได้ครับอันนี้อยู่ที่ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราลองมาดูเรื่องราวนะครับเรื่องราวหนึ่งนะครับผู้ที่ฆ่านะครับฆ่าคน100คนด้วยกันนะครับในหะดีษของบุคอรีและก็มุสลิมนะครับมีเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขานั้นได้ฆ่าคนนะครับถึง100คนด้วยกันถือว่าเยอะมากนะครับน่าจะไม่มีใครนะครับที่ฆ่าถึง100คนนะครับเป็นเรื่องราวที่กล่าวในหะดีษบุคอรีและก็มุสลิมนะครับผู้ชายคนนี้นะครับเขาได้ไปถามผู้รู้นะครับว่าเขาเนี่ยนะยังมีโอกาสกลับตัวหรือไม่นะครับเขามีความตั้งใจที่จะกลับตัวแล้วก็ผู้รู้คนนั้นได้แนะนำให้เขาออกจากสังคมที่ไม่ดีที่เขาอยู่เนี่ยให้เดินทางไปอีกสถานที่ที่หนึ่งที่มีคนดีนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับแต่พี่น้องครับระหว่างการเดินทางของเขานั้นนะครับเขาได้เสียชีวิตลงด้วยความตั้งใจแล้วก็สำนึกผิดของเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังให้อภัยกับเขานะครับจากเรื่องนี้นะครับเราเห็นบทเรียนสำคัญนะครับว่าแม้มนุษย์จะทำผิดมากเพียงใดแต่แม้มนุษย์จะทำผิดมากเพียงใดก็อย่าปิดประตูแห่งความหวังนะครับสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วเริ่มการเปลี่ยนแปลงทันทีนะครับอย่าเป็นคนที่แบบผัดวันประกันพรุ่งในการตอบัตปัญหาของมนุษย์ก็คือเรามักจะพูดว่าเดี๋ยวค่อยตอบัตเอาไว้ก่อนตอนนี้ยังมีเวลาแต่เราไม่รู้เลยว่าชีวิตของเราจะเหลืออีกกี่วันอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ตรัสว่า أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: ความว่าและพวกเจ้าทั้งหลายจงสำนึกผิดกลับไปหาอัลลอฮ์โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จเราลองสังเกตครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกตัดกับเราว่าจงกลับไปหาอัลลอฮ์ไม่ใช่วันพรุ่งนี้ไม่ใช่เดือนหน้าแต่ให้เราเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับหากวันนี้นะครับชีวิตเรายังมีชีวิตอยู่อีกนะครับนั่นคือโอกาสของพวกเราพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรายังมีลมหายใจเรายังมีโอกาสถ้าเรายังสามารถกล่าวคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษจากอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าเรายังมีโอกาสกลับตัวกลับใจบางครั้งนะครับอาจคิดว่าฉันเนี่ยทำผิดมากเกินไปแต่จงจำไว้ว่าครับพี่น้องความผิดของเราจะมากมายเพียงใดแต่ความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่กว่านะครับพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการสำนึกผิดนะครับไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นคนที่ไม่เคยทำผิดแต่หมายความว่าเมื่อเราทำผิดเรากลับมาเมื่อเราล้มเราลุกขึ้นเมื่อเราห่างไกลจากอัลลอฮ์เรากลับไปหาอัลลอฮ์เมื่อเราทำบาปเรากล่าวคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัยฉันขออภัยโทษจากอัลลอฮ์และฉันกลับตัวต่อพระองค์นะครับดังนั้นก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปนะครับจงรีบเตาบัตก่อนที่ความตายจะมาถึงจงรีบละหมาดก่อนที่หัวใจของเราจะแข็งกระด้างจงกลับมาอ่านอัลกุรอานก่อนที่ความสัมพันธ์ของเรากับอัลลอฮ์จะห่างไกลจงยกมือขึ้นครับขอดุอาก่อนที่โอกาสจะหมดลงนะครับจงกลับไปหาอัลลอฮ์เถอะครับเพราะเราจะมีวันพรุ่งนี้อีกหรือไม่นะครับเรามาดุอาพร้อมๆกันนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะฆฟิรลานาซุนูบานาวะตุบอะลัยนาวะรฮัมนาวะฮดินาอิลาศิรอติกัลมุสตะกีมโออัลลอฮ์โปรดอภัยบาปของพวกเราโปรดรับเตาบัตของพวกเราโปรดเมตตาพวกเราและโปรดชี้นำพวกเราไปสู่ทางที่เที่ยงตรงของพระองค์ขอให้อัลลอฮ์ทำให้พวกเราทุกคนเป็นผู้ที่สำนึกผิดด้วยใจจริงๆเป็นผู้ที่กลับตัวกลับใจเป็นผู้ที่พระองค์ทรงรักด้วยเถิดยาอัลลอฮ์อามีนยาร็อบบัลอาลามีนوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ขอความสุขจงมีแด่ทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาช่วงที่สองกับอาจารย์อักตัรที่ในตอนชื่อว่าตอนสำนึกผิดในอิสลามมนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีผิดพลาดทุกประการไม่มีหรอกมนุษย์ท่านใดที่เกิดมาโดยบริสุทธิ์ใจวันนี้ผมได้อยู่กับอาจารย์อักตัรเป็นครูผู้สอนจากโรงเรียนบ้านวังกว้างที่มีความรู้ด้านวิชาการและก็ด้านบรรยายในด้านศาสนาต่างๆนะครับวันนี้ผมมีคำถามที่จะโยงกับอาจารย์เกี่ยวกับการเตาบัตในอิสลามนั้นคืออะไรแล้วก็เราจะกลับใจนั้นต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างครับตรงนั้นครับ
0: ครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับสำหรับคำถามนะครับก็คือการสำนึกผิดหรือว่าการตอบัตนะครับในอิสลามนี่หมายถึงอะไรและจะต้องเป็นอย่างไรบ้างถึงจะเรียกว่าตอบัตนะครับการตอบัตนี้ก็คืออันดับแรกที่สุดเลยครับเมื่อถึงการตอบัตแสดงว่าเราเนี่ยต้องฝ่าฝืนเราต้องฝ่าฝืนเราจะต้องทำผิดกับสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามมาก่อนนะครับอันดับแรก

0: เลยนะครับเราก็จะต้องกลับสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความจริงใจโดยการที่เรารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เราทํานั้นนะครับแล้วก็ตั้งใจจะกลับไปไม่ทําอีกแล้วนะครับไม่ทําอีกแล้วคือเราพูดง่ายๆเลยว่าก็คือผิดแล้วรู้ตัว
1: ครับ
0: เสียใจแล้วก็กลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผม
1: อันนี้คือการเตาบัตนะอิสลามก็มีการละหมาดเตาบัตมีการขอดุอาจากอัลลอฮฺทีนี้ในการที่เราจะละหมาดเตาบัตนี่เป็นช่วงไหนครับอาจารย
0: ์การละหมาดเตาบัตนะครับจริงๆแล้วนะครับจะเป็นช่วงไหนก็ได
1: ้ครับ
0: ก็คือพอรู้สึกว่าผิด
1: ครับ
0: ถ้าให้ดีที่สุดเตาบัตทันทีเตาบัตเลยนะครับเตาบัตทันทีณตอนนั้นเลยนะครับเราก็อาจจะเตรียมสถานที่นิดนึงเอาน้ำละหมาดแล้วก็ทำสถานที่ให้สะอาดนะครับเราอาจจะก่อนที่จะตอบัตอาจจะกล่าวว่าอัสตัฟิรุลลอฮ์อินนัลลอฮ์กอฟูรุรรอฮีมแต่จริงๆแล้วการตอบัตนี้อยู่ที่หัวใจของเราเราต้องเจตนาก่อนว่าฉันทำผิดจริงและจะไม่ทำอีกแล้วครับประมาณนี
1: ้ก็คือเราต้องบริสุทธิ์ใจแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะไม่มีตรงนั้น
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: และถ้าสมมติว่าครั้งที่2ยังมีอีก3ยังมีอีกนั้นเราจะต้องทำอย่างไรบ้างตรงนั้น
0: สำหรับนะครับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ เรามีอารมณ์มีนับซูมมีความต้องการบางทีเราทำในสิ่งที่แบบผิดอีกผิดแล้วผิดอีกนะครับเชื่อเหลือเกินว่านะครับการทำนี้นะครับบางทีด้วยอารมณ์ของเราชั่ววูบนะครับชัยฏอนมาหลอกเราให้เราทำสิ่งนั้นนะครับเราก็เลยทำอีกนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเราอย่าหมดหวังกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับความเมตตาของอัลลอฮฺเราต้องเชื่อมั่นว่าอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อภัยเราอีกครั้งหนึ่งแต่เราอย่าคิดว่าทำเป็นเรื่องเล่นอันนี้ไม่ได
1: ้
0: นะเรื่องเล่นไม่ได
1: ้
0: ประมาณนั้น
1: แสดงว่าการทำผิดนี้ไม่ใช่จุดจบแต่สิ่งสำคัญคือเราจะจัดการกับความผิดนั้นอย่างไรครับอาจารย์
0: ใช่ครับก็คือการทำผิดนี้ไม่ใช่จุดจบของชีวิตว่าเรียบร้อยแล้วฉันเนี่ยทำผิดนู่นนี่นั่นทำผิดเยอะแยะมากมายเลยมันไม่ใช่จุดจบของเรามันคือจริงๆแล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยซ้ำไปอาจจะเราเริ่มต้นตัวเองว่าหลังจากนี้สิ่งที่ฉันเคยผ่านมาจะไม่ทำอีกต่อไปฉันจะเป็นคนดีจะทำตามสิ่งที่บทบัญญัติของอิสลามอันนี้คือสิ่งสำคัญก็คือความอิคลาสในหัวใจนั่นเองนะครับความอิคลาส
1: คร
0: ับผม
1: นี่คือการก็คืออิคลาสก็คือความบริสุทธิ์ใจความจริงใจในการที่เราจะเตาบัตจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นความผิดที่ไม่มีใครรู้แต่เรารู้เองทำผิดตรงนี้เราจะทำอย่างไรตรงนั้น
0: สำหรับความผิดที่ไม่มีใครรู้นะครับถ้าพูดกันแบบตรงๆเลยอันนี้ไม่มีจริงเพราะว่าทุกครั้งนะครับที่เราทำผิด
1: อ
0: ัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาย่อมรู
1: ้ครับ
0: ถ้าหากว่าใจของเรานะครับใจของเรามีอัลลอฮ์นะครับเราก็จะไม่ทำสิ่งนั้นนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอัลลอฮ์รู้หมดแม้กระทั่งความคิดของเราที่เราคิดผิดนะครับเราก็อัลลอฮ์ก็รู้แต่อัลลอฮ์ยังไม่ให้มาเลกัตมาจดบันทึกนะครับเราอาจจะเปลี่ยนความคิดเมื่อเรารู้สึกว่าตัวเองทำผิดไม่มีใครเห็นแล้วนะเราก็จำไว้เลยครับนึกถึงอัลลอฮ์
1: อ
0: ันนี้คือได้ผลบุญอันยิ่งใหญ่นะครับ
1: อันนี้คือนึกถึงอัลลอฮ์องเดียว
0: ใช่ครับ
1: อิสติกฟาร์เหมือนกับที่อาจารย์ที่เก่าดุอาเมื่อช่วงที่เด็ก
0: ใช่ครับ
1: คือดุอาตลอดทุกการละหมาดคนเราเกิดมาก็ต้องมีผิดพลาดประการใดท
0: ุ
1: กวินาทีทุกนาทีทีนี้ครับอาจารย์บางคนอาจรู้สึกว่าฉันทำผิดมากเกินไปแล้วอัลลอฮ์คงไม่ให้อภัยฉันแล้วสำหรับคนที่กำลังคิดแบบนี้อยากฝากอะไรถึงเขาครับ
0: นะครับสำหรับนะครับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเขาเรียกว่าตัวเองหมดหวังใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: โอ้ทำผิดเยอะเหลือเกินชีวิตของฉันเนี่ยมีแต่ความผิดนะครับลำดับแรกนะครับ
1: เ
0: ราต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าฉันนี่ทำผิดจริง
1: ๆครับ
0: เป็นคนที่ทำผิดนะครับแล้วก็ให้เราแก้ไขสิ่งนั้นนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับยกโทษให้แน่นอนนะครับยกโทษให้กับเราแน่นอนนะครับอัสตัฟิรุลลอฮ์วะตูบูอิไลนะครับฉันขออภัยโทษจากอัลลอฮ์และฉันก็จะกลับตัวนะครับหยุดสิ่งนั้นนะครับหยุดสิ่งนั้นทันทีนะครับกลับตัวกลับใจเพื่ออัลลอฮ์นะครับเราะห์มัตของอัลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ กว่าความผิดของเราแน่นอนครับ
1: อันนี้คือเราต้องนึกถึงอัลเลาะห์และก็ต
0: ้
1: องกล
0: ับ
1: มากลับใจน
0: ะครับ
1: ในที่นี้คืออีกอดีตเราแก้ไม่ได้แต่วันนี้เราเลือกที่จะเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับอาจารย์ท
0: ี
1: น
0: ี้
1: เราจะคอนโทรลตรงนั้นยังไงครับตรงนั้นที่คำว่าอดีตนั้นแก้ไม่ได้แล้วแต่ปัจจุบันนั้นเรายังอยู่ฝั่งกับอดีตอีกจะแก้ตรงนั้นยังไงครับ
0: นะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับอดีตผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนที่รับฟังในวันนี้นะครับมีอดีตกันทั้งนั้นแหละ
1: ครับ
0: มีความผิดกันทั้งแหละเราต้องยอมรับตรงนี้ก่อนว่าเราเนี่ยมีความผิดแต่ความผิดที่ผ่านมาความผิดของพวกเรามันไม่สามารถย้อนเวลาไปได้แต่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันเราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับสิ่งไหนที่อดีตเคยผิดเราก็หยุดไม่ต้องทำสิ่งไหนที่จะทำดีอยู่แล้วให้เราทำต่อไปผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนรู้ว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกสิ่งไหนที่อัลลอฮ์พอใจหรือว่าสิ่งไหนที่อัลลอฮ์ไม่พอใจครับผม
1: นี่คืออดีตอดีตก็บางคนก็ยังลบล้างไม่ได้บางคนก็อดีตก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลย
0: ใช่ครับ
1: นั่นคืออุปสรรคของเราทีนี้ก็ถ้าความผิดของเราไม่ได้กระทบเพียงตัวเราคนเดียวแต่ทำให้จิตใจของคนที่เราทำผิดนั้นเขาจะยังไงตรงนั้นครับอาจารย
0: ์คือถ้าเราทำผิดกับผู้อื่นหรือว่าเราอาจจะเคยพูดไม่ดีกับเขาอาจจะไปนินทาเขานะครับอันนี้ก็คือเป็นสิทธิ์ของเขานะต่อให้เราขอดุอากับอัลลอฮ์มากแค่ไหนเรายังไม่ไปมาอัฟไม่ขออภัยกับเขานะครับบาปนี้ก็จะไม่ลบล้างนะครับสิ่งนี้นะครับการชดใช้สิ่งนี้อันดับแรกเราต้องไปหาเขาก่อนต้องไปหาเขาก่อนว่าวันนั้นนะฉันทำสิ่งนี้กับคุณนะฉันยืมเงินคุณนะแล้วก็ให้คืนแค่นี้เองให้คืนแล้วก็ขอมาอัฟกับเขาแล้วก็เราไปขออิสติกฟาร์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่คือความหวังของผู้ศรัทธา
1: ก็คือความผิดพลาดทุกอย่างมีผิดพลาดโดยเฉพาะการนินทาคนนี่แหละ
0: ใช่อันนี้โอ้โห
1: ทุกวันทุกนาที
0: มี
1: ห
0: ม
1: ด
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะองค์กรไหนอยู่ในสถาบันครอบครัวการนินทานี่แหละอยู่ดีๆก็หลุดปากว่านินทาคนโน้นคนนี้ทีนี้เราก็ต้องอิสติกฟาร์ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับผม
1: อันนี้คือสำคัญที่สุดในการนินทา
0: เราอย่าทำเล่นกับเรื่องของนินทานะครับเพราะว่าในอัลกุรอานก็บอกว่าวัยลุลลิกุลลิฮูมาซาตินเอ๊ะครับไม่ใช่ไวลุลลิกุลลิฮุมาซาติลลุมาซาจงหายนะแด่ผู้ที่นินทาและผู้ที่ใส่ร้ายผู้อื่นอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานอันนี้นะครับอย่าทำเล่นนะครับเรื่องนินทานี่เรามาตอนเช้าอ๋อมาแล้วพูดคนนั้นพูดคนนี้นะครับอันนี้ไม่ได้นะครับเป็นบาปใหญ่นะครับทำเล่นไม่ได้ครับ
1: นินทานี่คือแม้กระทั่งเราอยู่สองคนก็เกิดการนินทาแล้วอยู่ตั้งวงเสวนาวงกาแฟวงน้ำชาต่างๆก็เกิดการนินทาตรงนี้
0: ใช่ครับ
1: ต่อไปนี้ครับหลังจากสำนึกผิดแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้กลับไปอยู่ในวงจรเดิมๆนะครับอาจารย
0: ์หลังจากการสำนึกผิดนะครับเราก็ไม่อยากจะกลับไปแล้วถูกไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับใครก็ตามผมเชื่อเลยเกินว่าทุกคนนะครับที่ชื่อว่ามนุษย์นะครับเมื่อเราสำนึกผิดแล้วว่าฉันนะครับสำนึกแล้วด้วยใจที่อิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเขาเรียกว่าไม่อยากกลับไปในวงจรนั้นนะครับสิ่งแวดล้อมสิ่งสำคัญนะ
1: เ
0: ราก็อย่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยู่ในวงที่เมื่อกี้พูดว่าเรื่องนินทาใช่ไหมบางทีเราก็ห่างไกลนิดนึงไม่ต้องเข้าหาเรื่องนั้นแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ยินเรื่องที่แบบมีมือที่สามแล้วเราก็อาจจะปลีกตัวออกจากสิ่งนั้นนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องเข้าใกล้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็เข้าหาอะไรประมาณนี้ครับผม
1: ครับครับสุดท้ายครับอาจารย
0: ์
1: อาจารย์มีจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านว่าการสำนึกผิดในอิสลามนี้เราต้องทำอย่างไรแล้วก็เราจะวางกรอบยังไงที่จะไม่เข้าในเครือข่ายนั้นนะครับอาจารย
0: ์นะครับสำหรับการสำนึกผิดในอิสลามนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับมุสลิมทุกๆคนนะครับเพราะว่านะครับทุกคนนะครับต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าตัวเองอ่ะมีความผิดแน่
1: ๆครับ
0: ต้องยอมรับอย่างที่พิธีกรได้บอกเมื่อกี้ว่าเรานะครับทุกคนอ่ะมีอดีตถูกไหมครับมีอดีตมีความผิดนะครับเมื่อเรามีความผิดแล้วนะครับเราต้องเตาบัตตน ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็รีบหยุดสิ่งนั้นด้วยใจที่อิคลาสด้วยใจที่บริสุทธิ์นะครับหากเป็นไปได้เราอาจจะเปลี่ยนสถานที่นิดนึงในการที่เราเมื่อก่อนเราเคยอยู่สถานที่ที่แบบว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็พูดแต่เรื่องคนอื่นเนาะอาจจะพูดเราก็อาจจะเปลี่ยนที่นิดนึงหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ยินเรื่องนั้นเราอาจจะเงียบเราไม่ต้องตอบอะไรประมาณนี้ให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในที่ดีอะไรประมาณนี้อินชาอัลลอฮ์ด้วยความตั้งเนียดของเราผมเชื่อในความเมตตาของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ทรงให้อภัยถึงแม้ว่าจะพลาดแล้วพลาดอีกแต่ต้องด้วยใจที่บริสุทธิ์นะครับอัลลอฮ์ก็จะให้อภัยอีกครับ
1: โอเคครับก็คำตอบกับคำถามนี้หลายๆข้อที่เรายังค้างใจของอาจารย์แต่วันนี้รายการของเราแล้วรายการของเราก็ได้หมดลงแล้วครับต้องขอขอบคุณอาจารย์อัคตะที่ให้ค่าสำหรับวันนี้นะครับ มนุษย์ทุกคนอาจเจออัลเลาะห์แต่จงกลับไปหาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์เราพบกันใหม่ในรายการวิถีมุสลิมตอนสำนึกการสำนึกในการเตาบะในอิสลามอย่างไรนั้นอินชาอัลเลาะห์เราพบกันใหม่ในตอนต่อไปสุดท้ายก็ต้องขออภัยถ้าผิดพลาดประการใดก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ

0: ุณผู้ชมคะชุมชนเล่าเรื่องวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นสังคมสูงวัยกันค่ะซึ่งจากสถิติจำนวนผู้สูงอายุในปี2567นะคะโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิดเผยค่ะว่ามีผู้สูงอายุในประเทศไทยจำนวน 20.70% จากประชากรทั้งหมดนะคะนั่นก็หมายความว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะแต่เราเตรียมพร้อมกันแค่ไหนและต้องเตรียมอะไรบ้างโดยรัฐบาลค่ะก็ได้เปิดโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุสนับสนุนงบประมาณให้ลูกหลานที่ต้องลาออกจากงานมาดูแลเครือญาติหรือคนในชุมชนที่ต้องดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีใครดูแลนั่นเองค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามในรายการพร้อมๆกันนะคะ
1: ก็ในเรื่องของครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุนะคะก็เป็นนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมนะคะตั้งแต่ปี2567นะคะซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากว่าสภาพปัจจุบันนะคะจำนวนผู้สูงอายุเนี่ยได้มีจำนวนสูงมากขึ้นนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะซึ่งนโยบายนี้ก็ออกมาเพื่อที่จะรองรับว่าจะดูแลผู้สูงอายุยังไงนะคะที่จะป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุนะคะเข้าสู่สถานสงเคราะห์นะคะก็เลยได้เกิดโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ขึ้นมาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุนะคะตามในภาพรวมเนี่ยมีอยู่ 1,107 รายนะคะทั่วประเทศแล้วก็ทางจังหวัดสงขลาเนี่ยได้จัดสรรมาเพียงแค่17รายค่ะโดย17รายก็ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดที่มายื่นที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดสงขลานะคะจำนวน54รายเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าครอบครัวอุปถัมภ์นะคะได้17รายค่ะซึ่งก็มีอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่4รายซึ่งวันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมผู้สูงอายุแล้วก็เยี่ยมผู้ดูแลผู้สูงอายุด้วยค่ะที่อำเภอหาดใหญ่ค่ะจริงๆแล้วงบประมาณเรามีอยู่รายละ 2,000 บาทนะคะ 2,000 บาทต่อผู้ดูแล1ท่านกับการดูแลผู้สูงอายุ1รายนะคะซึ่งถามว่ามันเยอะไหมก็คงไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่า

0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางกระทรวงพม.ก็จะพยายามหาแนวทางอื่นเช่นอาจจะหา CSR หรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อมาช่วยขับเคลื่อนตรงนี้ด้วยเช่นผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยรับไป 2,000 ลาย2,000 บาทนะคะแต่ว่าเขาอาจจะไปหาเครือข่ายในพื้นที่เช่นเป็น CSR เป็นภาคประชาสังคมที่เข้ามาช่วยในการดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ทำกันอยู่นะคะแล้วก็ผู้ดูแลตรงนี้ก็จะไม่ถูกโดดเดี่ยวนะคะทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดสงขลาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยติดตามเป็นระยะทุกเดือนนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามทั้งติดตามตัวผู้สูงอายุเองหรือว่าติดตามผู้ดูแลเองว่างบประมาณที่เราให้กับผู้ดูแลไปถึงแม้จะเพียงแค่ 2,000 บาทแต่เราอาจจะมีอย่างอื่นเข้าไปเสริมเช่นข้าวสารอาหารแห้งซึ่งเราอาจจะได้จากภาคประชาสังคมหรือว่าภาค CSR หรือว่าจากวัดนะคะจากหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้ามาเสริมในการดูแลผู้สูงอายุตรงนี้ด้วยค่ะ
1: พอดีพี่ทำงานจิตอาสาอยู่แล้วค่ะปกติก็เป็นอสม.อยู่แล้วเยี่ยมในท้องที่ตรงนี้รับผิดชอบในโซนนี้ทั้งหมดนะคะพอดีมาเจอแกก็แบบถูกทอดทิ้งตั้งแต่แรกแล้วอยู่คนเดียวแล้วก็สภาพคือลำบากมากค่ะไม่มีอะไรเลยเราก็ถือว่าเราทำงานตรงนี้เนาะเราพอช่วยได้เราก็ช่วยประสานทุกงานที่ว่าช่วยเหลือคนพิการหรือว่าผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุแล้วก็มันมีโครงการของอสบ.โครงการของเทศบาลแล้วก็โครงการของศูนย์นะคะศูนย์นี่จะลงเยี่ยมคนพิการในชุมชนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนศูนย์จะออกเยี่ยมจันทร์พุธศุกร์ค่ะนะแล้วก็พี่ก็เป็นอาสาสมัครตรงนี้ตั้งแต่ปี59แล้วก็พี่ก็ชอบงานนี้ค่ะพี่เป็นอะไรที่ว่าพี่ชอบทำงานตรงนี้แล้วก็ชอบช่วยเหลือคนค่ะตอนเช้าเหรอคะตอนเช้าพี่ก็คือมาดูแลเรื่องอาหารนะคะดูว่าแกมีอะไรกินไหมแกลุกจากที่นอนได้ไหมแกช่วยกิจกรรมตัวเองได้ไหมกิจวัตรประจำวันที่แกต้องทำได้ไหมออกกายบริหารไหมช่วยเหลือตัวเองได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องอาหารที่ว่าแต่ละมื้อแกมีอะไรกินไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาไม่สบายพี่จะเป็นคนพาไปหาหมอนะคะแล้วก็เวลาหมอนัดเนี่ยพี่ก็จะพาไปส่งที่รพ.สต.เองค่ะก็ไปรถพ่วงคันนี้ค่ะเนาะเมื่อก่อนพี่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์แบบเนี้ยทุกท้ายไปแต่หลังๆคือมันสภาพมันไม่ได้เพราะคนไข้เป็นอัมพฤกษ์มีโอกาสที่ว่าจะตกรถเยอะอันนี้เป็นบริจาคของคนพิการให้พี่นะเข้าบริจาคให้พี่ก็เลยได้ทำบุญต่อคือได้ช่วยคนพิการคนด้อยโอกาสพาไปโรงพยาบาลพาไปหาหมอพาไปรสต.ก็ใช้คันนี้ค่ะก็ดีนะคะอย่างน้อยผู้ด้อยโอกาสก็ได้รับความช่วยเหลือเนาะและอีกอย่างนึงพี่ก็ได้เงินตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นคือเงินตรงเนี้ยพี่ก็ถามบอกตรงๆว่าถามว่าพี่ใช้ไหมพี่ไม่ได้ใช้นะพี่เอามาซื้อของกินให้แกแล้วก็มาช่วยสารพวกคือค่าน้ำค่าไฟให้แกเนาะมีอะไรที่ว่าขาดเหลือที่แกขาดแกอยากได้ก็ซื้อมาให้แกช่วยแกค่ะคือเราไม่ต้องฟักของตัวเองส่วนทั้งหมดพี่ก็คือว่าตรงนี้ก็คือได้มาช่วยค่ะใจพี่นะพี่อยากให้กลับมาอยู่ในสภาพในสังคมเหมือนเดิมอยากให้ทำงานได้อยากให้ก็เดินได้เหมือนคนปกติใจพี่นะพี่เคยพาไปบำบัดหลายที่ชีวสุขพี่ก็พาไปบำบัดน้ำเนาะให้เขาเดินในน้ำพาไปเดินออกกำลังกายทำยังไงก็ได้คือตอนนั้นน่ะพี่อยากที่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เขากลับมาสู่ในสังคมได้ให้เขามีงานทำให้เขาช่วยตัวเองได้พี่ก็มีความสุขแล้วนะพี่ชอบ

และจากการที่รัฐบาลมีโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ขึ้นมาเป็นด่านหน้าก็เพื่อลดการเข้าไปอยู่ของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการและสวัสดิการสังคมซึ่งปัจจุบันนะคะทั่วประเทศมีจำนวนเพียง12ศูนย์ค่ะและในส่วนของภาคใต้มี3ศูนย์ด้วยกันประกอบด้วยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ตศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาและศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณจังหวัดยะลาค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลจะแหนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและช่วงนี้ค่ะก็มาอยู่กันที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลานะคะโดยดิฉันค่ะนั่งอยู่กับท่านผอ.มงคลยภักดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ค่ะพ่อคะถ้าจะถามถึงในเรื่องของการเป็นครอบครัวอุปถัมภ์แล้วก็เป็นศูนย์ตรงนี้เนี่ยค่ะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะผอ.คะ
1: ครับครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับผู้สูงอายุนะครับเป็นระบบสวัสดิการอย่างหนึ่งซึ่งเริ่มมาเมื่อปี2567นะครับซึ่งให้การสนับสนุนบุคคลหรือครอบครัวซึ่งให้การดูแลผู้สูงอายุซึ่งยากจนอยู่ในภาวะยากลำบากไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูเนี่ยนะฮะโดยเป็นความสมัครใจของทั้งตัวผู้สูงอายุและผู้ดูแลด้วยนะฮะโดยทางกรมกิจการผู้สูงอายุก็จะให้การสนับสนุนผู้ให้การดูแลผู้ให้การอุปถัมภ์ผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะครอบครัวละ 2,000 บาทนะหรือในกรณีที่มีความจำเป็นก็จะเป็น 3,000 บาทต่อเดือนต่อคนนะครับอันนั้นคือเป็นการที่ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวอยู่ในชุมชนของท่านเองนะครับในขณะที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาแล้วก็อีกศูนย์อีกทั่วประเทศอีก11แห่งรวมกันเนี่ยนะฮะก็จะเป็นศูนย์ซึ่งเป็นให้การดูแลผู้สูงอายุซึ่งมีฐานะยากจนไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับเข้ามาอยู่พักที่นี่ประจำโดยจัดบริการสวัสดิการทั้งปัจจัย4ทั้งการฟื้นฟูดูแลสุขภาวะครบทุกท่วนทุกอย่างเนี่ยฮะโดยไม่เสียค่าบริการครับครับผมครับจนวาระท้ายแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังปรารถนาให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้กลับไปสู่ครอบครัวกลับไปสู่ชุมชนเมื่อครอบครัวมีความพร้อมเมื่อผู้สูงอายุมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจนะนี่คือเป็นเป้าหมายสำคัญครับ
0: ค่ะอันนั้นคือภารกิจหลักๆเลยในการดูแลนะคะ
1: อันนี้คือเป็นภารกิจด้านในหลักๆส่วนภารกิจอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นภารกิจร่วมกับชุมชนและเครือข่ายทำงานด้านนอก
0: ค่ะ
1: เริ่มแต่การมีส่วนในการผลิตบุคลากรในการไปดูแลนะครับมีผู้บริบาลผู้สูงอายุ
0: ะ
1: นะครับซึ่งจะไปดูแลผู้สูงอายุในชุมชนด้วย
0: เหมือนอย่างวันนี้ที่เรามาทันพอดีที่เห็นผอ.ได้มีการประชุมน้องๆไปอ
1: ัน
0: นี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่นะคะ
1: เป็นรุ่นที่2ฮะอันนี้ก็โครงการผู้บริบาลผู้สูงอายุในชุมชนเนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่ปีประมาณ2567นะครับโดยนำร่องก่อนพอปีนี้ก็กระจายไปทั้งประเทศแล้วนะครับทุกๆจังหวัดก็จะฝึกอบรมภาคทฤษฎีเสร็จแล้วก็จะมาฝึกภาคปฏิบัติที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแล้วก็จะไปฝึกภาคปฏิบัติด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีกโดยน้องๆเหล่านี้เนี่ยก็จะไปทำงานที่ตำบลของตัวเองนะครับโดยมีค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 10,000 บาทนะครับก็จะไปทำงาน5มิติทางด้านมิติทางสังคมด้านเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ด้านเทคโนโลยีก็จะไม่ใช่จะเป็นอาสาสมัครนะเป็นเจ้าหน้าที่ที
0: ่เป็นเจ้าหน้าที่มี
1: เง
0: ิน
1: เด
0: ือ
1: น
0: จากกระทรวงเลยใช่ไหมคะ
1: มุ่งเน้นไปทางด้านสังคมนะการอำนวยความสะดวกการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุน
0: ะ
1: เป็นกลไกสำคัญอีกอย่างนึงก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สูงอายุมีโรงเรียนผู้สูงอายุมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพของผู้สูงอายุในชุมชนซึ่งศูนย์ก็จะมีบทบาทเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนด้วยครับรวมถึงกลไกในการคัดกรองครอบครัวที่จะมาเป็นครอบครัวอุปถัมภ์นี้ด้วยครับ
0: ค่ะแล้วในส่วนของศูนย์แห่งนี้ค่ะผอ.ค่ะตอนนี้มีผู้สูงอายุอยู่จำนวนเท่าไหร่คะแล้วก็แต่ละแยกเป็นยังไงชายหญิงหรือแบบไหนบ้าง
1: ครับที่ศูนย์ตอนนี้มีผู้สูงอายุอยู่102ท่านนะครับก็โดยเป้าหมายก็คือรองรับ100ท่านนั่นแหละฮะแต่ว่าด้วยความจำเป็นการเดือดร้อนศูนย์เราเนี่ยรับผู้สูงอายุในเขต5จังหวัดนะครับเริ่มมาแต่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสุราษฎร์ธานีแล้วก็สงขลานะครับแต่ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนสงขลาอยู่ครับก็มีเรือนนอนอยู่4หลังเป็นคุณตา2หลังเป็นคุณยาย2หลังโดยกลมๆก็จะหลังละ25เตียงครับก็มีพี่เลี้ยงมีเจ้าหน้าที่มีผู้ช่วยการพยาบาล

0: เสริมสุขภาพตำบลวังโอ๊ะที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะเข้ามาดูแลเป็นระยะ
1: ค่ะในแต่ละวัน
0: หลักๆเลยเนี่ยเราพยายามส่งเสริมมันแรกก่อนเราพยายามสื่อสารไปว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่มั่นคงที่สุดไม่ใช่ที่มั่นคงสุดท้ายนะฮะเราพยายามใช้คำว่าเป็นบ้านเป
1: ็
0: นชุมชนชุมชนหมายความว่ามีองค์ประกอบอยู่3หลักหลักๆเลยนะฮะ1ทุกคนยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นสมาชิกของชุมชนแห่งนี้ก่อนว
1: ่
0: าปักใจอยู่แล้วไม่ได้อยู่ชั่วคราวอยู่แน่ๆแล้วเนี่ย
1: ตั้งใจ
0: อยู่แล้วล่ะอยู่แน่ๆจะถึงเมื่อไหร่ไม่รู้แหละแต่ว่าเป็นสมาชิกแน่ๆ2ทำกิจกรรมร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน3มีกติการ่วมกันดังนั้นเนี่ยที่นี่เนี่ยจะพยายามใช้กติกาของทางราชการเนี่ยค่อนข้างน้อยเรียกได้ว่าไม่มีที่ไหนติดป้ายว่าข้อห้ามกฎระเบียบแม้ว่าโดยระเบียบจะมีข้อห้ามแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าจะใช้ลักษณะการประชาคมข้อพึงปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตารางกิจกรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยล้วนแต่เป็นการออกแบบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุเริ่มตั้งแต่ตื่นตอนเช้าอายุจะตื่นนอนเอาประมาณ
1: 4:00เช้ามาก
0: เกือบ3:30
1: ก็มี
0: เริ่มตื่นละเริ่มตื่นละก็จะเริ่มจากท่านที่แข็งแรงก็จะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าดูแลตัวเองในขณะเดียวกันท่านที่ไม่แข็งแรงนักพี่เลี้ยงก็จะอาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ปะแป้งเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แล้วเสร็จก็จะประมาณสักเกือบ6:00ครับ6:00เช้าก็จะเป็นเรื่องของการเดินออกกำลังกายเรามีพื้นที่อยู่50 ไร่ครับการเดินรอบศูนย์เนี่ย1 กิโลเมตรพอดีครับลองนับ9ดูผู้สูงอายุนับ9อยู่ที่1,349
1: ต่อ1รอบ
0: ต่อ1รอบ
1: พออนำเองเลยใช่ไหมคะ
0: ก็เดินด้วยทุกๆเช้าก็จะเดินวันละ2รอบรอบละ15 นาทีนั่นก็หมายความว่าเป็นระยะเวลาที่เพียงพอสำหรับการเดินออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุทุกๆเช้าทุกๆเช้านะครับในขณะที่ท่านที่ไม่แข็งแรงก็จะฟื้นฟูดูแลอยู่ที่บ้านอยู่ที่เรือนนอน
1: เหมือนที่ท่านผอ.นำไปชมก็คือมีที่ออกกำลังกายให้
0: การเดินทุกๆวันเนี่ยประมาณสัก6:00 เช้า6:30 เนี่ยยังมีหมอกลงอยู่นะฮะ
1: อากาศดี
0: ผู้สูงอายุก็จะอากาศดีเย็นมีหมอกอยู่ทั้งปีนะครับพอเดินเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะทำความสะอาดบางท่านก็อาจจะเช็ดตัวอาบน้ำอีกรอบนะฮะก็ทำความสะอาดเก็บอาหารมื้อเช้าเริ่มที่7:30ครับ7:30 นเป็นอาหารมื้อเช้าอาหารมื้อเช้าเสร็จผู้สูงอายุที่แข็งแรงก็จะมารวมกันอยู่ที่อาคารกิจกรรมที
1: ่
0: อาคารไหว้พระสวดมนต์นั้นเป็นอาคารกิจกรรมรวมซึ่งมีปฏิทินทำกิจกรรมทั้งนันทนาการบันเทิงการเรียนรู้นะฮะการออกกำลังกายดูหนังฟังเพลงก็จะรวมอยู่ตรงนี้นะฮะการอาชีวะบำบัดเย็บปักถักร้อยก็จะ
1: หมุ
0: นเว
1: ีย
0: นไปท่านที่แข็งแรงส่วนท่านที่ไม่สู้แข็งแรงก็จะว่าด้วยเรื่องการฟื้นฟูดูแลสุขภาพประจำวันเนี่ยก็จะอยู่ที่เรือนนะครับอาหารมื้อเที่ยงเนี่ยก็จะ11:30นะครับ11:30ทานเที่ยงเสร็จแล้วโดยทั่วไปตอนบ่ายเนี่ยจะเป็นช่วงที่ผู้สูงอายุจะของีบหน่อย
1: พักผ่อน
0: ครับในขณะที่ท่านที่แข็งแรงหน่อยก็จะเป็นกิจกรรมกลุ่มตามความถนัดกิจกรรมเกษตรปลูกผักบ้างงานเย็บปักถักร้อยกิจกรรมอาคารก็ยังเปิดอยู
1: ่
0: นะครับก็จะหมุนเวียนอย่างนี้อาหารมื้อเย็น4:30ครับก็จะเป็นมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นทุกๆ4 ชั่วโมงต่อ1 มื้อนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเริ่มอาบน้ำก็ประมาณสัก5:00เสร็จๆ6:00คุณตาคุณยายก็จะปิดเรือนนะครับท่านก็จะปิดเองมีทีวีมีอะไรก็จะไม่ค่อยดูกันละก็จะเป็นเวลาประมาณสัก6:00เสร็จๆก็จะพักผ่อนก็ปฏิทินก็จะหมุนอย่างนี้ในแต่ละวันแน่นอนฮะก็จะมีความท้าทายใช้คำว่าความท้าทายของผู้ปฏิบัติงานก็คือทำยังไงให้ผู้สูงอายุท่านรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าในขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็รู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วอยากมาทำงานเพราะว
1: ่
0: างานเป็นปฏิทินวงรอบเนี่ยมันจะซ้ำซากจำเจนั่นหมายความว่าเขาจะมีกระบวนการกำหนดกิจกรรมประจำวันกิจกรรมประจำสัปดาห์กิจกรรมประจำเดือนอย่างเงี้ยนะฮะก
1: ิ
0: จกรรมประจำปีเพื่อไม่ให้หมุนเป็นวงรอบจนเกินไปกิจกรรมประจำวันก็เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายการฟื้นฟูกิจกรรมประจำสัปดาห์ก็จะมีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ประจำสัปดาห์กิจกรรมประจำเดือนก็จะมีเรื่องของการประชุมประจำเดือนอย่างเงี้ยการตรวจสุขภาพประจำเดือนเพ
1: ื่
0: อให้เห็น

0: พัฒนาการ
1: หนูเห็นมีเครื่องมืออุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจวัดอย่างเช่นเขาเป็นเบื้องต้นไหมคะอย่างเช่นวัดอุณหภูมิ
0: ใช่ครับ
1: ตรวจชั่งน้ำหนักวัดความดันไขมันอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ตัวนี้ก็จะเห็นเป็นสถิติเป็นพัฒนาการของท่านเองการที่ทำให้ผู้สูงอายุรู้ข้อมูลของท่านเองอย่างเงี้ยก็จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเช่นเรามีการประเมิน ADL หรือการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุเนี่ยทุกๆ3เดือนพร้อมๆกับการถ่ายภาพให้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปทุกๆ3เดือนนะพอถ่ายภาพเสร็จแล้วก็ปริ้นมาให้ท่านดูท่านก็จะย้อนกลับไปดูในแฟ้มของท่านว่า3เดือนที่แล้ว
1: หน้าตาเป็นยังไง
0: กลับกลายเป็นว่าถ่ายภาพบ่อยๆปริ้นไปให้ดูบ่อยๆเนี่ยมีผลต่อการดูแล
1: พัฒนาร่างกายตัวเอง
0: พัฒนาร่างกายการแต่งเนื้อแต่งตัวการดูแลตัวเองจากที่ไม่โกนหนวดไม่รู้จะแต่งให้ใครดูก็ใส่ใจดูแลครับใช่ครับ
1: ส่วนนี้ถ้าถามถึงพอมองว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่พึงพอใจกับการอยู่ที่นี่มากกว่ากับการที่จะแบบอยากกลับบ้านไหมคะหรือยังไงแต่จริงๆอ่ะในภาพรวมเหมือนพอบอกว่าเราคาดหวังว่าจะให้ผู้สูงอายุได้กลับไปอยู่กับลูกหลานแต่ว่าถ้าประเมินโดยรวมเองอะค่ะถามผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็คือมีความสุขกับการอยู่ที่นี
0: ่กิจกรรม2อันที่เราทำกันอยู่เป็นประจำทุกเดือนกิจกรรมแรกก็คือการประชุมเรือนนอน เพื่อให้ผู้สูงอายุเสนอแนะว่าอยากจะได้อะไรขาดเหลืออะไรอยากพัฒนาปรับปรุงอะไรนะอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขกับอะไรอันหนึ่งก็คือถามสิ่งที่ขาดอีกอันหนึ่งคือถามสิ่งที่ภาคภูมิใจอิ่มเอิบใจโดยรวมท่านก็ประทับใจนะฮ
1: ะ
0: เรากำหนดวิสัยทัศน์เชิงท้าทายว่าเป็นหน่วยงานคุณภาพถ้าเป็นเลิศเนี่ยดูจะยากก็เลยว่าเอาเป็นหน่วยงานคุณภาพด้านการจัดบริการเราใช้ชุดเครื่องนอนซาตินครับให้คุณตาคุณยายเลือกอย่างเงี้ยใช้วัสดุอุปกรณ์คุณภาพก็ให้ท่านรู้สึกว่าไม่ได้อยู่อย่างคนยากไร้อย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามย้ำอยู่เสมอเนี่ยนะว่าถ้าท่านแข็งแรงแล้วแข็งแรงในระดับที่ทำงานได้ก็กลับไปทำงานในที่เดิมไหมเราก็ประสานนายจ้างให้ในที่ที่ท่านจากมาหรือประสานกับครอบครัวอย่างเงี้ยว่าโอเคไหมตอนนี้คุณตาแข็งแรงแล้วคุณยายแข็งแรงแล้ว เรื่องสุขภาพนิ่งแล้วหรือยาลดน้อยถอยลงแล้วยังไงซะเราก็พยายามสื่อสารว่าไม่อยากให้ท่านอยู่จนวาระท้ายยังเป็นท้าทายว่าให้ท่านได้กลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนที่ท่านจากมาเป็นเป้าที่กำหนดไว้ว่าอย่างน้อยให้ได้ปีละสัก10คนให้ท่านได้จำหน่ายด้วยการลาออกตอนนี้ผ่านมาเข้าเดือนที่4ได้ดู4รายแล้วครับที่คุณตาคุณยายได้กลับบ้านตั้งแต่ตุลาคมมานี้ครับ
1: ก็ถือว่า
0: ทั้งญาติมารับทั้งขอลาออกเอง
1: ก็ถือว่าตรงตามเป้าไหมคะตามที่เราตั้งไว
0: ้ก็เป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของคนทำงานในศูนย์นะคือการให้ผู้สูงอายุได้กลับไปอยู่กับครอบครัวครับอันนี้คือหัวใจสำคัญเลย
1: ค่ะก่อนอื่นเลยถ้าอย่างนั้นต้องถามว่าแล้วเขาเรียกอะไรนะคะหลักเกณฑ์ของการที่จะได้เข้ามาตรงนี้หรือว่ามาอยู่ที่นี่ค่ะหลักเกณฑ์หลักๆเลยสำคัญมีอะไรบ้างคะ
0: หลักเกณฑ์หลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็น1อายุ60ปีขึ้นไป2มีฐานะยากจน3ไม่มีที่อยู่อาศัย4ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูหลักๆเลยนี่คือ4ข้อส่วนที่เหลือจากนี้ก็จะเป็นเรื่องปลีกย่อยไปอย่างเช่นช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีโรคติดต่อไม่อยู่ระหว่างดำเนินคดีอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงที่สุดแล้วมันก็ย้อนกลับมาว่าถ้าผู้สูงอายุยากจนไม่มีคนดูแลเนี่ยก็ต้องอยู่ในการดูแลตอนนี้มีคิวรอเนี่ย60กว่าคิวครับ
1: รอที่จะมาเข้าร
0: อที่เข้า
1: แล้วในระหว่างรอนี่ล่ะคะก็คือยังอยู่ที่บ้านตัวเอง
0: ก็อยู่ที่บ้านบ้างอยู่ที่ระบบที่ว่านี่ฮะมีครอบครัวประทับคอยให้การดูแลคอยให้การสนับสนุนอยู
1: ่ค่ะท้ายนี้ให้ผอ.ฝากนิดนึงค่ะว่าในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุยังไงแบบไหนที่แบบท่านจะได้มีความสุขจะได้ไม่ต้องแบบเหมือนโดนทอดทิ้งแบบไม่มีคุณค่าหรืออะไรประมาณนี้ค่ะ
0: การจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุในรูปแบบของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบอยู่ประจำเนี่ยนะฮะ โดยหลักการก็คือให้เป็นที่พึ่งเป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการสุดท้ายที่สุดหลังจากที่ระบบอื่นๆเนี่ยไม่สามารถให้การดูแลสนับสนุนได้ดังนั้นเนี่ยเราควรจะพยายามรักษาสายสัมพันธ์ไว้ให้การดูแลผู้สูงอายุนะมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่อยู่ในศูนย์ของเราและศูนย์อื่นๆที่อยู่กับครอบครัวไม่ได้เพราะความรุนแรงในครอบครัวเพราะความไม่เข้าใจสายสัมพันธ์ที่เปราะบางนะฮะการเป็นผู้สูงอายุเนี่ยน่าจะเป็นอย่างเดียวที่เรารู้ล่วงหน้าว่าเราจะถึงผู้สูงอายุเมื่อไหร่อย่างอื่นเราล้วนแต่เป็นความไม่แน่นอนว่าเราจะเจ็บป่วยจะพิการเราไม่รู้แต่ว่าเรารู้ล่วงหน้าแน่ๆว่าเราจะเป็นผู้สูงอายุเมื่อไหร่เนี่ยนะการเตรียมความพร้อมสำหรับตัวเองเตรียมความพร้อมสภาพแวดล้อมคนในครอบครัวผู้สูงอายุด้วยอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งจำเป็นครับ
1: ค่ะขอบคุณผอ.มากค่ะ
0: สวัสดีครับ

วัสดีค่ะชื่อรัชตาไม้จันทร์ค่ะผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุที่หนูเลือกเข้ามาทำในงานนี้เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วและหนูอยากมีบทบาทในการทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุค่ะแรงบันดาลใจที่ทำให้หนูทำงานในตำแหน่งนี้นะคะเนื่องจากว่าหนูเติบโตมาในครอบครัวที่ผู้สูงอายุเป็นคนเลี้ยงดูมาตั้งแต่ต้นนะคะเดิมคุณพ่อกับคุณแม่เสียตอนอายุ15ค่ะแล้วก็คุณตาคุณยายก็เป็นคนเลี้ยงหนูมาตอนนั้นทวดก็ดูแลหนูมาการอบรมบ่มนิสัยทุกอย่างก็คือได้มาจากผู้สูงอายุแล้วก็พอมาอยู่ที่บ้านก็คือทำงานร่วมกับสังคมอะค่ะลงไปเต้นแอโรบิกไปรำบาสโลปไปคุกคีกับคนในชุมชนรู้สึกว่าชีวิตแบบนี้คือชีวิตที่เราอยากได้มากกว่าชีวิตที่เราทำงานอยู่ในกรุงเทพค่ะแล้วพอดีก็มีโครงการของพมจค่ะส่งไปที่นิคมบอกว่าต้องการผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิ์หนูก็เลยสนใจแล้วก็สมัครเข้ามาค่ะแล้วก็ได้รับคัดเลือกเข้ามาค่ะของโครงการอบรมของผู้บริบาลสิทธิคุ้มครองผู้สูงอายุนะคะอบรมทั้งหมด240ชั่วโมงค่ะเขาก็จะสอนเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุที่จะได้รับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ผู้สูงอายุสามารถที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือได้แล้วก็สอนเกี่ยวกับการดูแลปฐมพยาบาลของผู้สูงอายุเบื้องต้นการดูแลสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุค่ะรู้สึกเราเดินมาถูกทางแล้วรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราแบบมันเติมเต็มหัวใจอะค่ะมันได้ทั้งความรักแล้วก็ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเกียรติภูมิของเราด้วยคือคือผู้สูงอายุเขาที่นี่น่ารักค่ะเวลาตัดสินใจถูกต้องมากที่เลือกอาชีพนี้ที่เลือกที่จะดูแลคนแก่อย่างเงี้ยค่ะ

0: สำหรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้นนะคะมิได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแต่กับประเทศไทยค่ะแต่เป็นปัญหาที่ประเทศต่างๆทั้งประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศที่พัฒนาแล้วก็กำลังเผชิญเช่นเดียวกันค่ะด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลไทยนะคะจึงได้ออกนโยบายเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีระบบบำนาญสำหรับแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบการจัดให้มีบริการดูแลสุขภาพที่บ้านรวมทั้งการบริการการรักษาพยาบาลและการให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถดำรงชีพในช่วงบั้นปลายของชีวิตได้อย่างมีคุณภาพนั่นเองค่ะ
1: แล้วแต่
2: นี่ตัวนี้ใหญ่ตัวเริ่มเลย
0: ไหนหยิบออกมาดูเลยยายชอบไหมคะ
2: ชอบเหมือนกัน
3: เสื้อกีฬา
0: ไว้ใส่ออกกำลังกายตอนเช้า

0: บรรยากาศดีจังเลยนะลูก
1: เย็นๆแบบนี้
0: แต่ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมก่อนไหมสลามอะลัยกุมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการนาซิกาบูกับแม่เจอกันเช่นเคย
1: ค่ะ
0: ช่องสเปซ NBT South แต่วันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศพาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดนัดที่ไม่ใช่ตลาดนัดแต่เป็นตลาดเขาเรียกว่ากระดานี่เป็นตลาดกระดาลายาก
1: ระดาบูดายอ
0: กระดาบูดายอกระดาเขาเรียกว่ากระดาลายาหนึ่งอำเภอลานสร้างสรรค์ตลาดนัดวัฒนธรรมกระดาลายอกระดาก็คือตลาดเนี่ยค่ะ
1: วันนี้เราเอากระเป๋ามาด้วยเห็นว่า
0: พามาใส่ได้ลูก
1: ใส่ได้ค่ะเห็นว่ามีของกินเยอะไงซื้อของกินของฝาก
0: เราจะเน้นในเรื่องของกินตลอดไม่ได้นะลูกเดี๋ยวเรา
1: พาฝากด้วย
0: เอาเป็นว่าเดี๋ยวมีบรรยากาศอะไรยังไงมีการแสดงอะไรบ้างนั้นแต่เขาบอกว่าใน1เดือนเนี่ยจะเจอประมาณปลายเดือนใช่ไหมลูก
1: ปลายเดือนกับ
0: ปลายเดือน
1: ต้นเดือนไหมคะ
0: ต้นเดือนใช่ไหม
1: ถ้ามากลางเดือนไม่มี
0: แต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมมาเพื่อที่จะมาละหมาดที่มัสยิดรายาก็ถ้าประจวบเหมาะเป็นช่วง
1: เย็น
0: เย็นอะไรแบบนี้บรรยากาศคือดีมากเลยไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดีกว่าไหมลูกไปดีกว่าไหม
1: น่าสนใจ

0: ค่ะ
1: มีของกินเยอะๆไปหมดเลยลูก
0: เมื่อกี้คุณแม่แอบไปดูมาหรือยังคะว่ามีอะไร
1: แอบไปดูแล้วแอบไปดูแล้วแม่แอบเรียบร้อยแล้วลูก
0: เราอยาก
1: ให้เขาน่ารักจัง
0: เราอยากให้ได้กลิ่นด้วย
1: อันนี้คือเราติดปลาเยแกเดี๋ยวเราติดปลาเยที่ไม่ใช่ปลาเยนะ
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: นะคะ
1: เอาเงินเอาเงินเอาเงินซีนี้นะคะ
2: แล้วก็ชาวชุมชน
1: ทั้งหมดดี
2: ระหว่างที่เราจะเข้าสู่

0: โอเค
1: ที
0: น
1: ี
0: ้ช่างภาพเราหลายคน
1: เ
0: ราไม่รู้จะไปมองมุมนู้มุมนี้หรือมุมนั้นอ้าวไม่เป็นไรเพราะว่ามาตลาดทั้งทีก็ต้องมุมกว้างๆนะ
1: ใช่จะได้เห็นบรรยากาศในตลาดค่ะ
0: คือบรรยากาศคือดีมากมีหมอนไม่ลูกขอนอนก่อนได้มั้ย
1: ออกไ
0: ม่ได
1: ้นะแต่ว่าสบายแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: หอมมาก
1: เมื่อกี้แอบเห็นร้านนึงแบบข้าวยำแบบโบราณโบราณ
0: คือตกนี่เรากลืนน้ำลายไปด้วยนะคุยไปด้วยแล้วก็กลืนน้ำลายไปด้วย
1: กลิ่นนี่มาเลยกลิ่นหอมนะ
0: กลิ่นหอมคือกลิ่นเข้าจมูกเลยแต่การเข้าจมูกก็ต้องเข้าปากด้วยนะลูกนะทีเนี้ยถ้าพูดถึงในเรื่องของเมนูก็จะเป็นเมนูแบบโบราณผสมผสานเมนูสมัยใหม่ด้วยเป็นอาหารของสมัยใหม่แล้วก็สมัยโบราณเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชม
1: งั้นไปเลย
0: นาซิกาบูรู้จักไหมนาซิกาบ
1: ูนาซิกาบูรายการเราซิกาบูก็ต้องไป
0: เดี๋ยวไปหานาซิกาบูกับลูกไปตามให้ทันนะไป
1: เห็นไหมร้าน
0: อ๋อนี่เหรอ
1: คนเยอะ
0: อ่ะนาซิกาบู
1: คนเยอะแล้วว่าอร่อย
0: อร่อยสูตรและพื้นเพเดิมเนี่ยเดี๋ยวที่นี่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าบางบางก็บอก
2: จับบาง
0: กีเดี๋ยวบางกีมาเนี่ยบางกีก็บอก
2: บางกีเอาบางก
0: ีกาเวเซโรกาเวเซโรพื้นเพเดิมเป็นคนที่นี่หรือว่าเป็นคนที่ไหน
2: อ๋อก็อยู่ที่นี่30กว่าปีแล้วแล้วขายแกงอยู่ขายแกงขายข้าวขายแกงนั่นแหละดังเลยจับบางกีเดียว
1: ดังสุดในจังหวัดนี้เลย
2: ถ้าถามอัศรีนะถ้าถามอัศรีเป็นไปมายังไงกับไอเซร็อกก็ได้บอก
0: จะบอกเลย
1: แล้ววันนี้มาขายอะไรคะกับไอเซร็อก
2: มาเที่ยว
1: เขามาเที่ยวว
0: ันนี้มาเที่ยว
1: ร้านขาย
0: ก็แสดงว่าเราได้ขายแสดงว่าเราได้ถ่ายทอดวิชาการทำอาหารให้กับหลานใช่ไหมดังที่สุดของเราสมัยนั้นเราทำอาหารกาโปกับเซร็อกกี่ตัวช่วยเรา
2: แกงเผ็ดแกงเนื้
0: อ
2: สารพัดทุกอย่าง
0: สาร
2: ถึงว่ากับไอเซร็อกจะบางทีโยชน์ก็รู้จักอยู่
0: แล้วทำไมกับไอเซร็อกต้องวางมือแล้วว่าทำไมไม่เคย
2: โอ้
0: ยจริงเหรอ
1: ตายแล้ว
0: โอ้สุดยอด
1: แล้ววันนี้ล่ะคะเขา
0: วันนี้มาดู
1: มาโฆษณาค่ะ
2: วันนี้มีไก่กอเล
1: ็ตไก่กอเล็ตแล้วก
0: ็สุดเอาไปใส่รอบไหม
2: ไม่แค่กับอันนั้นสุดของคุณแม่ค่ะค
0: ุ
2: ณแม่เขาก็เป็นน้องสะพาย
0: แสดงว่าเก่าเวเซโร่นี่จริงๆแล้วเป็นคนที่นี่หรือว่าเป็นคนที่ไหน
2: คนที่นี่ดั้งเดิม
1: ไก่กอละแล้วหนึ่ง
0: ไก่กอละแล้วหนึ่ง
1: แล้วก็อะไรอีกคะ
2: มีทั้งหอยมีทั้ง
0: หอยหอยกอละไก่กอละปอดกอละมีเรือกอละมี
2: มีปลาแล้ววันนี
0: ้ไม่แน่ใจ
2: ก็คือวันนี้ไม่มีปลา
0: เดี๋ยวเล่านาซิกาบูสกินาซิกาบู
2: นาซิกาบูตุมนี
1: ่นี
0: ่นี่คือนาซิกาบู
1: นี่ไฮไลท์เลยของร้านนี
0: ้ตัวเดียวหน่อย
1: เบโนะคือข้าวยำตูมินี่มันแตกต่างกับข้าวยำปกติยังไง
0: อ๋อยังเบสของมัน
2: คือว่าตูมินี่ไม่เหมือนอันนั้นมันบูดู
0: อ่า
1: บูดู
2: แล้วอันนี้ใช้กะทิลงเครื่อง
0: ลงเครื่อง
1: รสชาติล่ะคะ
2: รสชาติก็จะบอกไม่ชัวร์อร่อยมาก
1: อร่อยมากรู้แค่ว่าอร่อยมากก็พอ
0: ไม่ได้ละเดี๋ยวถ้าไม่ชิม
1: เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันแตกต่างยังไง
0: ยังคล้ายๆกับของมาเลยเลยนะคล้ายๆกับอาหารมาเลยด้วย
2: เหมือนกันเคยมาเลยเราไม่เคย
0: แต่ที่นี่เครื่องอะไรทุกอย่างทำเองหมดไม่ใช่แบบจะมีความแตกต่างจากนาซิกราบูทั่วไปหน้าตาเป็นยังไงมาดูเลยดีกว่ามา
1: ดูเลย
2: สม
1: ัน
2: น
1: ี
2: ่ไม่เหมือนกันนะ
0: เดี๋ยวบอกหน่อยมาบอกกัน
2: อ
0: ัน
2: นี้ใช้ปลาใช้อะไรเครื่องครบเครื่อง
0: จากโปเซียรู้หร
2: อ
0: ผสมนี้หมดเลย
3: แต่บอกไม่ได้ว่าใส่อะไร
1: สูตรเขา
0: ถึงบอกแล้วมาซื้อดีกว่าแล้วก็ทีนี้ทำไมต้องเป็นอันนี้คือตูมี่นี่มาอันนี้คือตูมี่ของยอ
1: ข้าวสีเหลืองเหรอคะ
0: ทำไมต้องข้าวสีเหลืองทำไมต้องข้าวสีเหลืองวะปกนาซิกุนิ
1: สีเหลืองนี่หุ้มกับ
0: ให้สวย
1: ขมิ้นหุ้มกับขม
0: ิ้
1: น
0: เป็นจากสมุนไพรจากสมุนไพรนี่ก็คือแม้ว่าจะเป็นข้าวของสมัยก่อนแต่ยังขายได้ในณปัจจุบันเป็นเมนูของโบราณแต
2: ่คือว่าสืบทอดมาเรื่อยๆ
0: กี่รุ่นแล้วเนี่ยกี่รุ่นแล้วว่าก็รุ่นเดียวเลยหลายรุ่นเลยนะ
2: โ
0: อ้ย
1: โอเคขอบคุณ
0: เรมากาเซ่กาเวเซ่รอติตอนหรือกะเป็นสีกับปากาลิกิวาโก
2: ส
0: ิริสาคุณไม่มั่นกับวาโกนี่วันนี้แม่อยากจะกินนาซิกาบูตูมิเพราะว่าน
1: าซิข้าวยำตูมิเมื่อกี้ใช
0: ่ไหมใช่นาซิกาบูคือข้าวยำนี่แหละตูมิก็คือเบอร์เดียวปกติเราจะกินข้าวยำที่เป็นใส่บูดูแต่นี่คือความแปลกก็คือข้าวยำตูมิข้าวยำตูมิเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นแบบตลาดทั่วไปนะมันต้องมีคลาสหน่อยเนี่ย
1: ไม่ใช่แค่จะหาซื้อทั่วไปได้
0: ไม่ได
1: ้ปกติเขากินบูดู
0: ดูเครื่องก็แบบมันถึงเครื่องนะสมุนไพร ขิงขาตะไคร้ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะ

0: ท่านผู้ว่าคะ
1: ทำอะไรสลามาลิกุม
0: ว่าเรียบร้อยเลยโดนยิงแล้ว
2: ทำให้การยามีลาให้ดานิตาเลยยามีลาขนาดจะบอกอีบอกอีเธอรุ่นบอกอีนี่วันนี้เนี่ย
0: ความตันยังความรู้สึกสกิลเราสู้ให้ใจอันเย่วันอันเนาะทุกภาษาไทยภาษามลายูจากปูนาสิกาบุรุท่านผู้ว่าว่าสเบนอร่อยไหม
2: ลาให้บอกอีนี่ก็ปีศาจก็ลำไม้อำ
0: นา
2: จ
0: ตุ๋ยไม่ได้อย่าภาษาไทยที่ผู้ชมเราที่กำลังติดตามรับชมอยู่เดี๋ยวต้องมานั่งแปลเป็นภาษาไทยอีกช่วยบอกหน่อยว่าโบอีภาษาไทยนี่คืออะไรโมอี
1: โมจิไหมคะ
0: โมจิ
2: ไม่ใช่แ
0: ต่เป็นโมจิ
2: ไดฟุก
1: ุอ๋อไดฟุกุ
0: หรือภาษามลายู
2: โบอี
0: รู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศไม่เหมือนกับย้อนยุคย้อน
2: ใช่ย้อนยุคมากมันไม่ได้ย้อนยุคเท่ากับยุคเราเลย
1: คิดถึงบรรยากาศเก่าๆ
0: บรรยากาศเก่าๆแล้วก็ได้กินไดฟูกุ
2: ไดฟูกุ
0: หรือบ
2: อมุย
0: โอเคมากาเซไม่รบกวนท่านผู้ว่าเลยเดี๋ยวผู้ว่าจะไปชิมอย่างอื่นนาสิกาบุตรมีเยอะๆ
3: เรียนผู้ว่านี่ว่าสมควรกับเวลา
0: ไปไปโอเคค่ะโอเคผู้ว่ามาสวัสดีมาอยู่มาเซเดี๋ยวบอ
1: ได้บอยด้วยไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะผู้ว่าพาชิมไดฟูกุ
0: ชิมไม่จ่ายตังค์อี
1: กแล้วก็คือบออีนั่นแหละค่ะแล้วเราชิมก่อนไหมคะนี่เขาบอกว่าเป็นไดฟูกุแบบโบราณ
0: จ่ายตังค์ก่อน
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยจ่ายตังค์ขออีกอันนึงได้ไหมคะเด็ก
0: มาอีกอันนึงน้องก็แบบน้องบอกว่า
1: เอา
0: เดี๋ยวถามน้องดีกว่าว่าน้องรู้จักน้องรู้จักโบอีไหมถามเนี่ยทำไมถึงได้มาขายนี่เดี๋ยวถามก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาแล้วถามเด็กรุ่นใหม่ดีกว่าว่าเขารู้จักโบอีไหมมาวาโปสเตเด้เนี่ยเด็น่ารักจัง
1: ลูกละ7บาท
0: มาเดี๋ยวเรา
1: จ่ายเจ็ดบาทเองอ่ะถูกนะทุกคนเด็กกูปกติเราซื
0: ้
1: อหลักร้อยอ่ะหลักร้อยบาทอันนี้7บาทค่ะทุกคนบออีนะคะไส้ถั่วเขียว
0: ขอใส่
1: ปกติจะมีไส้ถั่วแดงนี่
0: หนูก็ขายพันไม่ต้องสนใจมันเลยสุภาพดูฝอยสุภาพดู
1: นี่อันนี้เอาขายอะไร
0: อันนี้อะไรมั่งลูกอันนี้ขายอะไรลูกจะบอกหน่อยนี่นี่มาดูกาตงมาดูกาไอ้บุกแก
1: สอดไส้บุกูเสด็จก็นี่ขนมบริบูรณ์อะไรอันนี้บาเกโบราณอันนี้ก็คือเป็นของโบราณที่หาทานได้ยากวัยรุ่นทำไม่เป็นนะคะ
0: อันนี้รวมกับอันไหนนี่ขอพูดจะพูดอันนี้อันนี้อ่ะนี่เดียวมาดูกาตุงเราดูแลหน่อยนี
4: ่
0: โอเคเนาะกาตุงเลยหน่อยนี
4: ่
0: วานนบเลยเนาะอาเกมาดูกาตัวช่วยยาสิ
4: เป็นของโบราณ
1: เป็นของโบราณ
4: เราเองรุ่นเราดีอ่ะนะว่
0: า
4: ตอนนี้จะไปดูโดยตัวรุ่นรุ่นม
0: า
4: สว่
0: าง
4: ตอนนี้ไม่มี
1: ตอนนี้หากินยากเลยใช่ไหมคะ
0: ยังใช่
1: ถ้าจะกินต้องไปซื้อที่ไหนครับปกติ
4: ตอนน
1: ี
4: ้ไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยมีเดี๋ยวจะมีเฉพาะตามงาน
4: ตามงานตามหมู่บ้านตอนนี้ไม่ค่อยมีก็ทำเลยคือว่าคนถ้าพูดง่ายว่าคนแก่ๆสมัยก่อนทำไ
0: ปอย่าพูดคำว่าแก่ฟังแล้วท้อแท้คนเก่าคนโบราณ
1: รสชาติเป็นยังไงคะมาดูกาตุง
4: หวาน
1: หวาน
4: ปฏิยาแบบแพ้แพ้ว่าบุลุบุลุ
0: บุลุบุลุตัวบ่แบบสปังซีก็ตะซีก็ใช่ไหมแหม
1: เราอร่อยเลย
0: อร่อยเลย
1: กี่บาทนี้ปกติซื้อ
4: ซื้อ40 บาท
1: 40 บาทเองทุกคนได้เต็มถุง
4: ไปฝากอยู่ที่บ้าน
0: ไปฝากอยู่ที่บ้านหมายถึงว่าฝากแฟนฝากเด็กฝากลูกละ
4: ฝากคนแก
0: ่ฝากคนแก่หมายถึงแฟนที่บ้านหรือว่ายังไง
4: ฝากคนข้างบ้าน
0: คนข้างบ้านนี่เป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนที่ไหน
4: จัง
0: หวัดอ๋ออยู่แค่นี้เอง
1: ทานได้อร่อยนะคะวันจี
0: ค่ะมาเซค่ะ
1: กินแล้วอ่ะ
0: เมื่อคืนมีไส้ถั่วบอกอีกบอกอีก
1: ติดฟันค่ะ
0: ไม่ลิปก็ติดไปด้วยตรงนี
1: ้ติดฟัน
0: ไม่เป็นไรหรอกลิป
1: ไส้
0: ติดถั่วปกติหนูชอบกินแดกฟูกุใช่ไหมลูกแม่ชอบกินบอกอีก
1: แม่ลงเหมือนกันเลยอ่ะ
0: บอกอีกบอกอีกแดกฟู
1: แดกฟูกุบอกอีกเท่ากับแดกฟูกุ
0: แดกฟูกุ

0: อาหารจะเลิศเราจะยิ้มกระเซ็งไงลูก
1: อิ่ม
0: ใหญ่
1: นิดนึงแต่ว่า
0: ตอนนี
1: ้มันมีการแสดง
0: ไปชมการแสดงก่อนไหม
1: เมื่อกี้
0: เดี๋ยวไปเซอร์เวย์ก่อนไปชมการแสดงก่อนเลยไป
1: อุ้ยแฟนไปข้างแมวอุ้ยน่ารักมากค่ะ

0: ตะกี้
1: ค่ะ
0: ได้เห็น
1: ดูการแสดงเสร็จแล้ว
0: จริง
1: เราไปหาอะไรกินต่อ
0: เราต้องมีของกินอะไรบ้างอ่ะเนี่ยอันนี้คือทอดมันเอาคิดว่าเป็นห่อหมกตอนแรก
1: อันนี้คืออะ
0: ไรทำเองเหรอคะ
1: ห่อหมกตรงนี้อันนี้คืออะไรคะ
0: อันนี้คือห่อหมก
1: แบบย่าง
0: ทำเองขายเองปกติขายที่ไหนคะ
2: ท่านประธานสภาวัฒนธรรมค่ะ
1: น้องขายตังค์เง
0: ินค่ะ
2: แถวหน้าค่ะเป็นบ้านของ
1: กี่บาทคะนี่กี่บาท
2: แล้วก็กำลังทำเป็นสิ่งใ
1: หญ่20 บาท
0: เองไปกินกับข้าวได้อยู่หนุ่มจีนขึ้นมาทันทีแล้วพูดถึงห่อหมกพูดถึงไอ้ทอดมันกินกับหนุ่มจีน
1: ฟินเลย
0: แล้วฟินเลยแล้วปกติถ้าไม่ออกงานแล้วมันจะขายไหมคะทั่วไปขายที่บ้าน
2: ค่ะ
3: ตลาดเปิดท้าย
0: ตลาดเปิดท้ายก็คือตลาดเปิดท้ายสิเนี่ยกะเป็นคนที่นี่หรือว่ายังไงคะ
3: คนที่นี่ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างพอมีตลาดนัดแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกในฐานะเราเป็นผู้ประกอบการอ่ะ
3: ก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานเนี่ยว่าวันนี้คึกคืนมากเลย
0: ค่ะ
3: เพราะว่านานๆที
1: จะมีงานแบบนี้เนาะ
0: เดือนละครั้งเองใช่ไหม
1: นี่กลิ่นหอมมากเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี
0: ้หากับหากระเป๋าตังก่อนเลยหาข้อมูลเดี๋ยวจะทอดมันแล้วก็เสร็จปุ๊บหาคนหนุ่มจีนโอ้บรรยากาศคือดีมากเลยนะใครอยากจะกินทานก็มาเที่ยวได้เดือนละครั้งนะมาท้ายๆหน่อยโอเคมาเซ
1: มาจาก
0: แต่มาจาก
1: เป็นกลุ่มอะไรคะ
4: เป็นกลุ่มมาการจากเนี่ย
0: การจากเนี่ยแหละจากก็เพราะ
1: เขาทำจาก
4: การจาก
0: บุรี
4: ก็ทำสูบบุรี
1: อะไม่ได้ใบจากที่เขาดู
0: ชนะอยู่ชนะอยู่ครับผมบุเคชนะอยู่ครับป้าจ่าย
4: เนี่ย
0: คร
4: ับ ปอครับปอ
0: ครับปอมันจะมีคำหนึ่งจาก
1: เป็นกลุ่มวิสาหกิจใช่ไหมคะ
4: ก็ทำโอท็อป
1: โอท็อปนี่ได้โอท็อปเลยนะคะ
0: กลุ่มโอท็อปเริ่ม
4: วิสาหกิจเนี่ยเขาของเขานี่มันอยู่สายบุรีมาลำมงอ่ะครับก็มีเรือด้วย
0: น่าสนใจต้องไปเที่ยว
1: ไปต้องไปดูนะ
4: ไปอาทิตย์ที่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเราไปนี่จะมีแบบขึ้นเรืออะไรแบบนั้นไหมคะ
4: มีครับติดต่อที่กลุ่มเขา
0: ค่ะ
1: แล้วเราติดต่อกลุ่มนี้ได้เลยใช่ไหมคะ
4: ได้เลย
1: อันนี้คืออะไรครับป้าจี
4: อันนี้เขาบอกว่า
0: ใส่โคมไฟ
4: บ้างใส่โคมไฟก็ได้แต่ใส่ปลาเล็กอันนั้นได
1: ้ใส่ทิชชู
0: ่เลิศเลยอ่ะตอนแรกคิดว่าเป็นไอ้นั่นอ่ะก้านมะพร้าวไปๆมาๆไม่ใช่เป็นก้านจากโอ้
1: สวยนะคะ
0: มันมาแปรรูปได้เลยเนาะโอ้สวยๆๆเนี่ยถามช่างภาพแล้วชอบไม่ชอบแล้วด่าชอบหรอ
1: ชอบช่างภาพจองแล้ว
0: โอเค
1: แล้วอันนี้ล่ะคะ
4: อ
1: ัน
4: นี้เป็น
1: ปลาโอ้เราบอกว่าจับปลา
0: เป็นเคราคานี่เท่าไหร่
1: เจกันเจกันเนี่ยใครปลูกดอกไม้นะคะตัดดอกไม้มาใส่เจกัน
0: เครา
1: น่ารักมากค่ะเนี่ยมีราคาอยู่ค่ะข้างหลังนี้120 บาทเองค่ะทุกคนงานฝีมือง
4: านไม่ได
0: ้
4: มา
0: ค่ะโอเคมากาเซ่รวบ
1: ๆโอเคเดี๋ยวให้อาเบขายของต่อลูกค้ามาเห็นไหมลูกค้ามายื่นจะซื้อเลย
0: มาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมามามามาโอเคไปต่อ
1: ไปต่อค่ะมีของเยอะแยะไม่ก
0: ระเป๋าเรามาดูทำรถยนต์รอดีกว่า
1: เจ
0: ตอนนี้เราต้องมามุงคุณคุณจังเลยนะคนใส่เสื้อสีชมพูเนี่ยนะคุณคุณนะ
1: ดูทำโรตีอร่อยอะไรนี
0: ่ย่าโรตีอร่อยจากกลุ่มไหนเนี่ย
5: ดูนำสตีดาลา
0: คุณสตีดาลา
1: ดาลานี่ดอกไม้ใช่ไหมคะ
0: ดอกไม้ดอกเมื่อกาแต่เดี๋ยวย่าเข้าไปฟังดูนะเราจะไปขายกับเขามั่ง
1: แบบ
0: กลุ่มสตรีดาลากลุ่มสตรีของเราตั้งอยู่ที่ไหนคะสตรีดาลาเยอะจังโอเคตัวเดียวเนาะทำเลยจ้านี่เราขายทุกเดือนใช่ไหม
5: ไม่ได้ขายค่ะวันนี้ออกบูธของวัฒนธรรม
0: วันนี้อ๋อวันนี้ออกบูธของวัฒนธรรมย่อแล้วตกลงโรตียาลอของเรานี่มีกี่สีหลากสีป่ะเหมือนดาลาเลยนะสีอะไรบ้างนี่สีชมพู
5: เขียวค
0: ่
5: ะ
0: มีเขียวด้วย
5: เขียวด้วยค่ะยังไม่ลงค่ะ
0: เขียวยังไม่ลง
1: แล้วโรตียาลอนี่มันต่างกับโรตีทั่วไปยังไงอะคะ
5: จะเป็นเส้นไงคะเห็นไหม
1: อ๋อเนี่ยเป็นเส้นเนี่ย
5: แป้งคล้ายๆกัน
1: แค่ทำเป็นเส้นนะคะนี่เดี๋ยวกัดกระดูก
0: ไปเดินนะ
1: นี่ไงเส้นแบบสีชมพู
0: สีชมพู
1: น่ารักจังอะไม่กล้ากินเลย
0: แปลว่า
5: เอากลับไปเก็บ
0: เราจะไม่กินเราเก็บดีกว่าเพราะว่าเราเสียดาย
1: แล้วเขากินกับอะไรคะโรตีอะไรอ๋อเป็นน้ำแกงมัสมั่นเหรอคะเป็นน้ำแกงมัสมั่นใช่ไหมคะ เป็นแกงแกงเนื้อกับแกงไก่
5: ที
1: ่
5: เขากินแกงกะทิกะทิเหมือนกล้วยทับนะ
0: เหม
5: ือนคนจ
0: ะ
5: ตูนจะกินแบบนั
0: ้
5: น
0: ไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี่โรตียาล
1: อแบบใหม่นะ
0: แบบ
1: หั่นหาย่างนะคะโรตียา
0: ลอเวลาเห็นจะแบบม้วน
1: ไม่ค่อยมีขาย
0: เพราะว่าขั้นตอนในการทำมันใจนั้นหน่อยนะยอกระป๋องง่ายๆฮันซีสิกิจะค่อนข้างที่จะต้องแบบขั้นตอนเยอะต้องมานั่งแบบทำแบบนี้แล้วก็มาม้วนไม่เหมือนกับขายโรตีนู้นไงโอเค
1: โอเคค่ะ
0: เดี๋ยวหยิบไมค์ก่อนมากาเซ่ค่ะอันนี้ของกลุ่มดาราของเราแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือขนมโปลีไม่ใช่โปลีนะโปลีภาษาไทยก็โปลีใช่ไหมโปลีเนี่ยลองชิมก่อน
1: ชิมก่อนเดี๋ยวน้องเฟียชิมโรตี
0: อันนี้เป็นของกลุ่มไหนคะของกุญแจบางทีก็เหมือนกันเยอะตราเลยนะตราเลยนะสำหรับประมาณนี้อร่อยมากอร่อยแ
1: ค่อันนี้เหมือนเคยไปกินที่มาเลยอะค่ะเหมือนกันเลยอร่อย
0: จังภาพก็ถามไม่สงสารเลยว่าจะติดคอมาเนี่ย
6: ลมอัดกระป๋องมา
0: ลองชิมอันนี้ด้วย
1: แกงยอสดะแกงยอสดะสดะแปลว่าอร่อยนะคะ
0: มันฝรั่งโพเทโต
1: ้กินกับเนี่ยกำลังดีเลยค่ะเหมือนกินโรตีแกงอะค่ะโอ้ยยั่วยั่วยั่ว
0: เป็นยังไงบ้างลูก
1: อิ่มอกอิ่มใจค่ะ
0: เดี๋ยวเดือนหน้าถ้ามาได้เราก็มานะมาไม่ได้ก็ค่อยว่ากัน
1: ค่อยว่ากัน
0: เพราะว่าปัตตานีนะเรามาปัตตานีนี่ก็เป็นบรรยากาศของตลาดอะไรละตลาด
1: น
0: ัดวัฒนธรรมหรือกระดาราย
1: อ
0: จัดขึ้นเดือนละ1ครั้งแล้วก็จะเป็นช่วงของท้ายปลายเดือนเพราะฉะนั้นหากว่าคุณผู้ชมมาที่มัสยิดรายาก็สามารถที่จะแวะไปดูข้างหน้าเหมือนกับไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วข้างในนี่แบบนะเป็นโซนตลาดของกินเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้รายการใช่แล้วลูกแล้วต่อไปนี้ลูกจะไปกับแม่ได้ไหม
1: ไปได้
0: ไปได้นะ
1: จังหวัดยะลา
0: จังหวัดยะลาโอเคค่ะวันนี้รายการอาซิกาบุของเราก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวลูกจะดูรายการให้แม่หน่อยได้ไหม
1: บรรยากาศตลาดวัฒนธรรมแบบนี้นะคะก็จะเจอกันใหม
0: ่
1: ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเฟียก็จะแจมกับแม่ด้วยค่ะ
0: หน้าจอช่องสเปซมินทีซาวนะคะแยมและการีดองและก็ลูกเฟียของแม่ถ้าลูกว่างนะไปก่อนนะจ๊ะ
1: ไปก่อนค่ะ
0: สลามสุญญาตสวัสดีค่ะไปลูก
1: สวัสดีค่ะ

0: ราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
3: ถ้าคุณหน้าเป็นคนดังอย่างนี้ต้องรีบละครับ
2: เอาระดับ2หวานน้อยค
3: ่
2: ะ
3: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส.